0: ถึงการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีพุทธศักราช2569ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคม2569 29กันยายน2569และ6ตุลาคม2569หรือเงินช่วยน้ำท่วม 9,000 น้ำล้อม 5,000 ว่าวันนี้ปภ.ได้ร่วมกับธนาคารออมสินอมเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยแล้วรวม20จังหวัดรวมจำนวน 38,076 ครัวเรือนนะครับเป็นเงินทั้งสิ้น 316,915 ล้านบาททั้งนี้ขอให้ประชาชนตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความขัดข้องและล่าช้าในการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับส่วนข่าวกีฬานะครับไปติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจจากคุณเบญจาภรณ์ปานปิ่นครับ
1: รามอนเวกาอดีตกองหลังทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์วัย55ปีเผยว่าเจ้าตัวเตรียมลงสมัครชิงตำแหน่งประธานฟีฟ่าแข่งกับจานนี่อินฟานติโนซึ่งเวกากล่าวว่าฟุตบอลกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตและไม่สามารถรอต่อไปได้อีกแล้วโดยฟีฟ่าต้องการการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใหม่รวมถึงการปฏิรูปขั้นพื้นฐานด้านฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 ชนะมาเก๊า9ประตูต่อ0ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2ทำให้แข้งสาวไทย U17 มี6แต้มจาก2นัดเป็นจ่าฝูงของกลุ่มโดยนัดต่อไปไทยจะพบกับเลบานอนที่ชลบุรีสเตเดียมในวันที่11ตุลาคมเวลา 19:00 นส่วนทัพนักแบดมินตันไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในศึกอาร์คติกโอเพ่น2026ที่ประเทศฟินแลนด์ทั้งเมย์รัชนกวิวกลวุฒิมิวพรปวีรวมถึงพีกับโอโม่ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปได้โดยรอบก่อนรองชนะเลิศจะแข่งขันในวันนี้เริ่ม 17:00 นเป็นต้นไปตามเวลาประเทศไทยเบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
2: ความสำเร็จไม่สามารถสร้างได้ในวันเดียวเราต้องฝึกฝนและทำทุกวันให้ดีที่สุดแล้วสิ่งที่หวังก็จะบรรลุผลร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: กลับมาติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 นนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ครับผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับกลิ่นอายของความเป็นจีนนะครับก็พี่น้องประชาชนคนไทยหลายคนเป็นคนไทยเชื้อสายจีนหรือไม่กระทั่งที่ไม่ใช่เชื้อสายจีนน่ะแต่ว่าในช่วงของเทศกาลกินเจนะครับก็หลายคนก็เลือกที่จะรับประทานเจเพื่อ เรื่องของบุญนะครับเรื่องของการบางคนบอกดีท็อกตัวเองนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีเรื่องของเทศกาลกินเจเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าอยู่กับพี่น้องคนไทยมาอย่างยาวนานอาจารย์ครับ
0: ครับ
1: 10วันด้วยกันนะครับเทศกาลกินเจในปีนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี
0: ้
1: เป็นต้นไปจนถึง18ตุลาคมนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าใครเคร่งเนี่ยเขาจะเริ่มทำการล้างท้องกันก่อน
0: วันนี้
1: เป็นต้นไปนะฮะ9ตุลาคมเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็คาดการณ์ว่าน่าจะคึกคักเลยทีเดียวเนี่ยนะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเขาก็คาดการณ์เช่นกันนะครับคุณฟังว่ากินเจปีนี้จะมีเงินสะพัดถึง 46,000 กว่าล้านบาทซึ่งสูงสุดในรอบ6ปี
0: ครับ
1: แต่มียอดที่มันค้านกันอยู่ก็คือว่าแต่ว่ามีคนตั้งใจกินเจเนี่ยลดลง 32%
0: ทำไม
1: นะครับซึ่งเป็นระดับที่ต่ำสุดในรอบ11ปีสาเหตุ
0: เพราะ
1: เกิดมาจากภาวะเศรษฐกิจส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของราคาอาหารเจที่แพงขึ้น
0: เจไม่ได้ถูกเหรอ
1: ไม่ถูกอาจารย์ประกอบกับช่วงนี้เรื่องของน้ำท่วมมันทำให้เรื่องของผักก็ราคาพุ่งเช่นเดียวกันนะฮะแต่ขณะเดียวกันกรมการค้าภายในเขาก็เร่งนะครับในการจัดสรรปริมาณกระจายผักเนี่ยนะครับไปยังตลาดที่เป็นแหล่งสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยแล้วก็ตลาดสี่เมืองรวมถึงตลาดล้านเมืองด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะครับกรมการค้าภายในเช่นเดียวกันเขาจะจัดในส่วนของกิจกรรมที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยอิ่มบุญคุ้ม
0: อิ่มคุ้ม
1: อิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ69ก
0: ็
1: เริ่มวันนี้ถึง18ตุลาคมนะครับเขาจะเป็นการจำหน่ายอาหารเจปรุงในราคาประหยัดนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นวัตถุดิบเครื่องปรุงที่เกี่ยวข้องกับเจเนี่ยลดสูงสุด 50% หั่นครึ่งต่อครึ่งเลยครับ
0: ท่านไหนที่ตั้งใจจะดูแลสุขภาพนะฮะแล้วก็ได้รู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญไปก็เข้าสู่เทศกาลนี้ในวันพรุ่งนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นต้นไปนะครับกับโอ้โหช่วงนี้หลายคนบอกว่าพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นอีกแล้วนะ
1: วันนี้นะอาจารย
0: ์ฮะ
1: ตั้งแต่ช่วงตีห้าที่ผ่านมา
0: วันนี้แล้วนะใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: อ๋อดูข่าวเมื่อวานนี้เขาบอกพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นะ
1: 75สตางค์อาจารย
0: ์โอ้โห
1: อาจารย์สตีเติมน้ำมันหรือยังครับ
0: ก็เติมอยู่เรื่อยๆนะฮะมันต้องเติมอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะ
1: อาจารย์ไม่เติมเมื่อวานอาจารย์เติมวันนี้อาจารย์พลาดแล้วนะเนี่ย
0: เพราะว่ามันจะขึ้นมาเท่าไหร่นะ
1: 75สตางค
0: ์ต่อลิตร
1: ต่อลิตร
0: ยกเว้น
1: B20 E20 แล้วก็ E85 นะครับราคาคงเดิมที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรอาจารย
0: ์ความเครียดในตะวันออกกลางหรือมั้ง
1: ใช่ไหมส่งผลกระทบนะครับในเรื่องนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าจีนเนี่ยเขาจะมีการระงับการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปจนสต็อกสิงคโปร์ร่วงต่ำสุดในรอบ5ปีด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็มันเหมือนผีซ้ำซ้ำพลอยอ่ะน้ำมันสต็อกน้ำมันดิบที่สหรัฐนะครับก็ลดลง 3.2 ล้านบาร์เรลนะครับซึ่งก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยปรับตัวขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวกบน.ก็อยู่ไม่ไหวนะครับก็ต้องมีมติในการปรับนะครับในการขึ้นราคาน้ำมันนะครับตามที่บอกไปทุกชนิดยกเว้นบางชนิด3ชนิดที่ได้เรียนไปเนี่ยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะครับใช้รถใช้ถนนกบน.บอกว่าใช้นะครับในเรื่องของพลังงานเนี่ยอยากจะเชิญชวนให้ใช้กันอย่างประหยัดนะครับ
0: คิดถึงกัน
1: คิดถึงกัน
0: โทรเอาไม่ต้องไปก็ได
1: ้บางทีมันไม่ได้สิอาจาร
0: ย์ต้องไปใช่ไหม
1: เดินทางไปทำงานนู่นนี่นั่นอาจจะใช้รถยนต์สาธารณะไหม
0: ใช่ทำนองนั้นเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เป็นการใช้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ประหยัดที่สุดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้เรานั้นได้มีต้นทุนในการประคองชีวิตโดยเฉพาะในช่วงนี้หลายคนบอกว่าโอ้โหไม่รู้จะนับหนึ่งกันยังไง
1: ครับ
0: วิกฤตเลยนะครับร้านรวงต่างๆนะครับถูกน้ำท่วม
1: บางคนเริ่มบอกว่า
0: เนี่ยนะครับ
1: ท่วมรอบนี้อาจจะเริ่มจากติดลบเลยอาจารย์
0: ไม่ใช่นับหนึ่งนะ
1: ไม่ใช่นับหนึ่ง
0: โอ้
1: นะฮะ
0: แล้วกรุงเทพมหานครเขาทำอะไรกันอยู่ในช่วงนี
1: ้กรุงเทพมหานครเขาลุยเก็บขยะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเขาทำงานเป็นระบบเรียกว่าเก็บไม่พักเลยเขาบอกอย่างนั้น
0: เก็บไม่พัก
1: เก็บไม่พักนะฮะในพื้นที่เพราะว่าขยะที่มากับน้ำท่วมเนี่ยเยอะจริง
0: ๆ
1: ที่เห็นภาพเนี่ยกองคันเดินขวางเส้นทางการจราจรนะแล้วประชาชนก็บอกว่าโอ้โหน้ำมันลดแล้วก็จริงแต่จะเดินทางไปไหนก็ยากเนี่ยขยะเหล่านี้ ทำอย่างไรกรุงเทพมหานครเก็บกันอยู่นะคุณผู้ฟังครับ
0: ครับเรียกว่าเป็นเศษซากต่างๆที่อยู่ใต้น้ำในช่วงที่น้ำท่วมนั่นเองนะครับซึ่งพัดพากันมาก็แบ่งกันเป็นโซนๆไปนะฮะทุกๆฝั่งทั้ง4โซนในกรุงเทพมหานครซึ่งก็มีหน่วยงานต่างๆก็กระจายกำลังช่วยกันดูแลในการจัดเก็บหรือฟื้นฟูดูแลพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครครับ
1: ครับ
0: วันนี้เราเริ่มต้นด้วยบทเพลงเพราะๆนะเพลงจีนเถียนมีมี่ไปแล้วนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: มาดูเรื่องราวของข่าวจากกองทัพบกในเช้าวันนี้นะครับเมื่อวานนี้8ตุลาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรการฝึกการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบที่20หรือว่ากริปเพนนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพระสินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ครับ
1: ครับเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับพระองค์เสร็จสิ้นการฝึกบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีและทรงประดับเครื่องหมายซึ่งเป็นเครื่องหมายอามนะครับอันเป็นเครื่องหมายปักสีทองทรงเกียรติซึ่งมอบให้กับผู้ที่ผ่านการทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ JAS 39 Gripen พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยครับ
0: พระปรีชาสามารถของพระบรมราชินีนะครับในด้านการบินก็เป็นที่ประจักษ์
1: ใช่ครับ
0: แก่สายตาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับแต่กว่าที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงบินเดี่ยวนะฮะเรียกว่าโซโล่ไฟท์เนี่ยนะครับได้นะพระองค์ได้ทรงทำการฝึกซ้อมตามมาตรฐานของกองทัพอากาศอย่างเข้มงวดโดยได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปประทับแรมยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีถึง2ครั้งด้วยกันนะครับก็คือช่วงวันที่20สิงหาคมถึง4กันยายนแล้วก็วันที่25กันยายนถึง8ตุลาคมที่ผ่านมานี้นะครับเพื่อทรงทำการฝึกบินเครื่องบินกริปเพนผ่านเครื่องฝึกบินจำลองนะครับตามขั้นตอนมาตรฐานของกองทัพอากาศเพื่อพัฒนาไปสู่การทำการบินเดี่ยวโดยมีผู้เชี่ยวชาญดูแลถวายคำแนะนำตลอดการฝึกอย่างใกล้ชิดที่กองบิน7อำเภอพุนพินสุราษฎร์ธานีซึ่งก็เป็นกองบินขับไล่และก็เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศไทยพระองค์ทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งยาส39 4 Gripen ได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังความสามารถที่มีความเข้มแข็งและสง่างามอย่างแท้จริงด้วยพระปรีชาสามารถด้านการบินและทรงสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่ประสบนิกรชาวไทยทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นจอมทัพไทยครับ
1: เมื่อวานนี้พี่น้องประชาชนนะครับหลายคนเราได้เห็นเป็นภาพบรรยากาศนะครับระหว่างที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงขับเครื่องบินขับไล่กิบเพ่นนี่นะครับขณะที่ทะยานอยู่บนท้องฟ้าสง่างามแล้วทึ่งในพระปีชาของพระองค์มากๆนะครับนี่แหละครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีของไทย
0: งามสม
1: บรมราชินี
0: ครับ
1: นะครับเอาไปดูอีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณนะครับคุณผู้ฟังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณเพื่อสร้างบ้านแก่ครอบครัวพลทหารซึ่งก็คือพลทหารพีรวัฒน์ตะเพียนทองซึ่งเป็นกำลังพลในสังกัดของกองร้อยทหารม้าราชตระเวนที่6ซึ่งได้รับบาดเจ็บนะครับจากสะเก็ดระเบิดนะครับแล้วก็สถานการณ์จากในช่วงของไทยกัมพูชานะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็ยังความปราบปลื้มปิติแก่กำลังพลแล้วก็ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
0: ครับสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมามูลนิธิชัยพัฒนาได้เข้าเยี่ยมแล้วก็มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ครอบครัวของพลทหารพีรวัฒน์นะครับพร้อมทั้งได้ติดตามความเป็นอยู่ของครอบครัวน้องเนี่ยนะครับแล้วพบว่าบ้านพักอาศัยเดิมเนี่ยมีสภาพเก่าแล้วก็ทรุดโทรมไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมนะครับ
1: ซึ่งครั้นเมื่อความนี้นะครับทราบถึงพระบาทขออภัยนะครับความนี้ทราบถึงกรมสมเด็จพระเทพนะครับพระองค์ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณแก่กองพลทหารราบที่6กองกำลังสุรนารีเพื่อสร้างบ้านพักอาศัยหลังใหม่แทนหลังเดิมให้มีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยนอกจากนี้นะครับเงินที่เหลือจากการสร้างบ้านก็ทรงมีพระราชวินิจฉัยให้พระราชทานแก่ครอบครัวเป็นทุนสำหรับตั้งต้นชีวิตใหม่ด้วยครับ
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับแก่ครอบครัว ตะเพียนทองครอบครัวของน้องพลทหารพีรวัตรนะครับที่ได้ทรงใส่พระราชหฤทัยในความเป็นอยู่ของทหารแนวหน้าและครอบครัวบ้านอันมั่นคงหลังนี้ก็จะเป็นที่พักพิงอบอุ่นทางกายและใจนะครับแล้วก็มีความอบอุ่นในการที่จะได้สร้างสรรค์ชีวิตต่อไปให้สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่และก้าวเดินอย่างเข้มแข็งครับ
1: ครับนะเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับเมื่อสักครู่นี้เราเห็นภาพรอยยิ้มของครอบครัวแล้วก็ในส่วนของตัวกำลังพลที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี
0: ้
1: นะครับก็ความอบอุ่นความปรับเริ่มเนี่ยแสดงบนสีหน้าอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับไปดูกันที่สถานการณ์น้ำท่วมกันบ้างคุณผู้ฟังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับสรุปบอกว่าปัจจุบันนี้ยังมีผลกระทบ21จังหวัดด้วยกันแล้วก็ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบ 1.14 ล้านครัวเรือนนะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนก็คือ3ล้านกว่าคนเนี่ยได้รับผลกระทบส่วนใหญ่สถานการณ์ตอนนี้โฟกัสไปในพื้นที่ของภาคตะวันออกนะครับซึ่งก็ยังมีสถานการณ์กันอยู่ทราบมาว่าในส่วนของน้องๆนักศึกษาวิชาทหารอาจารย์ครับ
0: ใช่ครับ
1: ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยลงพื้นที่ช่วยเหลือกันตลอดเลยทีเดียว
0: โอ้โหเรียกว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับได้รับข่าวสารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนหรือว่านรด.นะครับก็แจ้งเข้ามานะครับว่าท่ามกลางวิกฤตสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที
1: ่
0: ของประเทศตั้งแต่ช่วงที่เริ่มมีสถานการณ์จนปัจจุบันกองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่สนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยมาอย่างต่อเนื่องนำโดยพลโทนฤดลสุขมาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนมีการระดมนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานกว่า 5,000 นายจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารส่วนกลางแล้วก็ในสังกัดมณฑลทหารบกร่วมกับทหารจิตอาสาจิตอาสาพระราชทานหน่วยงานราชการและประชาชนในภารกิจแจ้งสถานการณ์น้ำสนับสนุนโรงครัวพระราชทานแจกอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นช่วยอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางรวมถึงกรอกแล้วก็ลำเลียงกระสอบทรายด้วย
1: ครับซึ่งมีหลากหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสานะครับเขาร่วมกันบรรจุถุงยางชีพที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์แล้วก็มีการกรอกกระสอบทรายในพื้นที่เขตดินแดงด้วยนอกจากนี้ก็มีการจัดกำลังพลซึ่งเป็นรอดอจิตอาสานี่แหละนำอาหารน้ำดื่มยาเวชภัณฑ์เข้าไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางอีกด้วยครับ
0: ส่วนที่จังหวัดนครปฐมเป็นอีกภารกิจโดดเด่นมากเลยนะครับโดยนักศึกษาวิชาทหารจากศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารซึ่งผ่านการฝึกหลักสูตรผู้ควบคุมอากาศยานไร้คนขับหรือว่า
1: โดรน
0: นั่นเองนะครับร่วมกับทีมโดรนพระราชทานแล้วก็ทีมโดรนนครบาลใช้โดรนเนี่ยนะครับสนับสนุนการลำเลียงอาหารให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยก็สะท้อนถึงการนำทักษะด้านเทคโนโลยีมาใช้ในภารกิจจริงเพราะว่าน้องๆรุ่นหลังๆมาเนี่ย
1: ครับ
0: เรียนเรื่องนี้ด้วย
1: โอ้อิจฉานะอาจารย
0: ์โอ้โห
1: ตอนรุ่นผมเรียนนะไม่มีนะอย่าง
0: นี้อ๋อสมัยนั้นยังไม่มีโดรน
1: ยังไม่มีโดรน
0: ตอนนี้มีโดรนแล้ว
1: ตอนนี้มีโดรนแล้ว
0: นะครับไปเรียนหน่อยไหม
1: ครับโอ้โหนะต้องรอเรียนหลักสูตรแล้วล่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: นะฮะ
0: โดยเฉพาะเลยนะแต่น้องๆนี่ได้เลยได้ประโยชน์มากๆเลยนะครับเรียกว่าเข้ายุคเข้าสมัยนะครับทางด้านภาคตะวันออกเป็นยังไง
1: ครับก็ภาคตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นในขณะนี้ที่ได้รับผลกระทบนะครับในช่วงที่ผ่านมาคือปราจีนบุรีเนี่ยหนักเลยนะครับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่12เขาก็ดำเนินการนำน้องๆนักศึกษาวิชาทหารเนี่ยไปสนับสนุนในเรื่องของโรงครัวพระราชทานนะครับแล้วก็ภาพที่ขึ้นอยู่ขณะนี้นะครับเดินจุงเรือเลยอาจารย
0: ์
1: นะครับด้านบนเนี่ยมีพี่น้องประชาชนแล้วก็มีน่าจะเป็นพวกข้าวกล่องนะฮะเตรียมที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนแล้วก็ที่ชลบุรีด้วยก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นน้องๆนักศึกษาวิชาทหารจากมณฑลทหารบกที่14แล้วก็ที่สักแก้วเนี่ยน้องๆนักศึกษาวิชาทหารจากมณฑลทหารบกที่19ครับ
0: ครับนี่นะฮะถ้าปราจีนก็นักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่12
1: ถูก
0: ไหม
1: ครับ
0: ครับส่วนภาคเหนือจังหวัดอุตรดิตถ์คณะครูบุคลากรนักเรียนแล้วก็ชมรมนักศึกษาวิชาทหารก็ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นส่งต่อไปช่วยผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านเป็นอีกตัวอย่างของพลังเยาวชนที่ร่วมส่งต่อความช่วยเหลือข้ามพื้นที่เลยครับ
1: ครับเนี่ยนะฮะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดเลยเนี่ยน้องๆนักศึกษาวิชาทหารนะครับก็ร่วมกันมีการกรอกกระสอบทรายนะฮะแล้วก็ที่จังหวัดนครราชสีมาน้องๆนักศึกษาวิชาทหารจากมณฑลทหารบกที่21ร่วมกันแจกข้าวกล่องแจกน้ำดื่มให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยช่วงที่ผ่านมาอีกด้วยครับ
0: ก็นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับสำหรับกองทัพบกที่ได้มีส่วนในการหล่อหลอมให้เยาวชนของชาติเหล่านี้เติบโตขึ้นมาอย่างตระหนักรู้ ู้ในหน้าที่และบทบาทในการช่วยเหลือสังคมนะครับซึ่งหนึ่งในบทบาทที่สำคัญก็คือการเป็นรดจิตอาสาที
1: ่
0: เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาทหารได้นำสิ่งที่เรียนรู้จากการฝึกมาใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แล้วก็ตอบแทนสังคมด้วยจิตสำนึกแห่งการให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนี่คืออีกหนึ่งของเส้นทางการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพแล้วก็พร้อมใช้ความรู้ความสามารถรวมไปถึงหัวใจแห่งการเสียสละเพื่อร่วมกันสร้างความมั่นคงให้ประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบต่อไปครับ
1: ครับแม่ยักจะยืนขึ้นปรบมือให้จริงๆนะครับต้องปรบมือเลยเพราะว่าเยาวชนเหล่านี้คือเยาวชนที่เป็นกำลังสำรองและเป็นอนาคตของชาติกองทัพบกรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก
0: ฟังดูกำลัง กำลังสำรอง
1: กำลังสำรอง
0: ฟังดูเหมือนไม่สำคัญ
1: สำคัญ
0: สำคัญนะ
1: มากๆ
0: ถึงจะชื่อสำรองแต่ก็สำคัญ
1: เขาเรียกกันอย่างนี
0: ้
1: นะครับ
0: ครับ
1: อ่ะเยาวชนเหล่านี้เป็นอนาคตของชาติต่อไปนะครับอีกหนึ่งผลกระทบคุณผู้ฟังครับจากสถานการณ์น้ำท่วมที่หนักอยู่ในขณะนี้ก็คือหลายคนพูดกันที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
0: ครับ
1: โดยเฉพาะที่อำเภอบางคล้าเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของพลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์ณอยุธยารองแม่ทัพภาคที่1นะครับท่านเป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่บริเวณดังกล่าวด้วยท่านก็ไปดูที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดหัวไทรนะครับในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็นำคณะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์พร้อมจัดกำลังพลร่วมกันลำเลียงถุงยังชีพกองทัพบกซึ่งบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตขนย้ายนะครับทางอากาศเป็นการส่งด่วนเนี่ยนะครับไปยังพื้นที่แล้วก็ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วยครับ
0: มีเสียงของพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ณศูนย์พักพิงชั่วคราววัดหัวไทรครับที่เขาอยากจะขอบคุณทุกส่วนรวมไปถึงกองทัพบกนะครับที่ได้เข้าให้การช่วยเหลือในยามที่ยากลำบากเช่นนี้ด้วยเราไปฟังกันเลยครับ
2: ก็ขอขอบคุณพี่ๆหน่วยทหารทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูแลนะเป็นอย่างดีนะครับมีของมาแจกนะครับดีใจมากนะที่เข้ามาช่วยเหลือนะแล้วก็ขอบคุณที่พักนะครับที่ให้ได้พักพิงอาศัยนะครับเพราะที่บ้านน้ำท่วมเยอะครับขอขอบคุณครับ
3: ขอบคุณกองทัพบกนะคะทั้งที่มาวันนี้และก็ก่อนหน้านี้ที่จะเคลื่อนย้ายออกมาก็ที่บ้านก็ท่วมจนท่วมหัวค่ะถึงได้ขอความช่วยเหลือก็ประสานงานกับพวกอบต.ค่ะอบต.ของที่นี่นะคะช่วยอำนวยความสะดวกให้ย้ายเข้ามาที่ศูนย์พักพิงที่วัดหัวไทรเนี่ยค่ะค่ะขอขอบคุณกองทัพบกนะคะที่อุตส่าห์มาให้ถุงยังชีพแก่คนที่นี่ทุกคนขอบคุณแทนทุกคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
0: นี่คือเสียงจากประชาชนในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับโอ้โหตรงนี้เป็นพื้นที่ที่รองรับมวลน้ำถึง2ทางด้วยกันนะ
1: ถูกต้อง
0: ทั้งจากคลองท่าลาดแล้วก็ทุ่งบางกระเจ็ดนะครับส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำการระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้าเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงยังคงอยู่ในระดับสูงแต่ก็ตามครับล่าสุดระดับน้ำเริ่มทรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยนะครับนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอคลองเขื่อนต่อไปจนถึงอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงสูงกว่าคันกั้นน้ำของกรมชลประทานกว่า1เมตรเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่จึงได้ร่วมกันเสริมคันดินให้มีความสูงเพิ่มขึ้นเป็น3เมตรเพื่อป้องกันไม่ให้มวลน้ำไหลเข้าสู่เขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทราครับ
1: ครับเมื่อวานนี้ที่รองแม่ทัพภาคที่1ท่านไปเนี่ยท่านก็ไปเยี่ยมหมดเลยนะอาจารย์สุธีทั้งผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่บ้านเรือนประสบกับน้ำท่วมด้วยบางคนบ้านมี2ชั้นอยู่ชั้น2อย่างเงี้ยนะฮะบางคนก็อยู่ในส่วนพักพิงไปคุยกับผู้เฒ่าผู้แก
0: ่
1: ยืนยันว่าในส่วนของหน่วยทหารก็คือที่ดูแลในพื้นที่รับผิดชอบคือมณฑลทหารบกที่12เนี่ยนะครับก็ดูแลกันอย่างเต็มที่ไม่ทิ้งอ่ะว่าอย่างนั้นเถอะจนกว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลายลดลงแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติคาดการณ์นะครับว่าหากในพื้นที่เนี่ยไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ววันนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยจริงๆครับ
0: ขอบคุณหน่วยจากกองพลทหารราบที่11ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: มณฑลทหารบกที่12นะก็เป็นหน่วยขึ้นตรงของมณฑลทหารบกของกองพลทหารราบที่11นะครับ
1: ครับ
0: อ่ะไปเรื่องของการเคลียร์ขยะจากน้ำท่วมนะครับตอนนี้ก็ต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะฮะ
1: ครับ
0: ครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็หลายหน่วยงานนะม
1: ี
0: กรุงเทพมหานครกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกรมราชทัณฑ์ทหารนี่แน่นอนอยู่แล้วนะครับลงในพื้นที่ นะครับก็เข้าฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องเลยโดยเฉพาะในชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็มีในพื้นที่ของเขตบางกะปินะครับก็เป็นในส่วนของกองพลที่1รักษาพระองค์โดยกรมฐานปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์นะครับร่วมกับสำนักงานเขตก็เก็บขยะให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เนี่ยนะฮะ
0: แถวคลองจันใช่ไหม
1: ถูกต้องฮะนอกจากนี้ก็มีในส่วนของการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นที่บางเขนหลักสี่สวนหลวงดำเนินการทั้งหมดเลยแล้วก็เมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเนี่ยกทมเขาเรียกประชุมกันอาจารย
0: ์
1: นะครับก็เก็บไม่พักอย่างที่บอกเนี่ยนะครับเขามีการวางแผนการก็คือจะดำเนินการนะครับในช่วงแต่วันนี้ถึงวันที่11ตุลาคมเนี่ยอันนี้คือมีแผนก็คือทำงานร่วมกันเนี่ยทั้งรถทั้งคนเนี่ยจำนวนมากเลยเดี๋ยวเราดูเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการที่อาจารย์บอกว่าเขาแบ่งออกเป็น
0: เป็นโซน4โซนด้วยกัน
1: ใช่ครับ
0: นะครับขอบคุณกองพันทหารสื่อสารที่12กองทัพภาคที่1ขอบคุณกรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์นะครับ
1: ครับ
0: ของกองพลที่1รักษาพระองค์นะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่มาบูรณาการช่วยกันในช่วงนี้ครับ
1: ครับแล้วก็ในวันนี้นะครับวันที่9ตุลาคมที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์สนามเป้าเนี่ยเราได้ยินชื่อกันบ่อยนะหน่วยนี้โดยเฉ
0: พา
1: ะที่ปราจีนบุรีอาจารย
0: ์
1: เขาก็นำกำลังพลเข้าไปช่วยในเรื่องของน้ำท่วมด้วย
0: อยุธยาก็ด้วย
1: ด้วยด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนของหน่วยเขามีที่ตั้งอยู่ที่สนามเป้ากรุงเทพมหานครวันนี้แม่ทัพภาคที่1นะครับพลโทวรยศเหลืองสุวรรณท่านจะเป็นประธานในงานวันสถาปนาของหน่วยครบรอบปีที่47จริงๆจะครบรอบในวันที่11ตุลาคมวันอาทิตย์นี้นะครับแต่ก็มีการจัดงานในวันนี้ซึ่งก็เริ่มตั้งแต่ 10:00 นเป็นต้นไปมีทั้งพิธีสงฆ์แล้วก็มีพิธีเบิกเนตรพระพุทธมหาจักรพรรดิราชเสนานาถศาสดานะครับก็จะประดิษฐานไว้ที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลต่อไปนี่แหละครับ
0: ท่านไหนที่ผ่านไปทางถนนพหลโยธินก็จะเห็นแบบรถถังตั้งอยู่ข้างหน้านะ
1: สง่างามมาก
0: ใกล้ๆกับททบ5นั่นเองนะครับเรียกว่าสนามเป้าครับ
1: นี่นะครับ
0: ครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ด้วยนะครับท่านไหนที่อาจจะยังไม่เคยเข้ามาที่เพจนี้ก็เข้ามาชมเข้ามาเยี่ยมกันได้มาคอมเมนต์กันได้นะครับ
1: ครับ
0: วันนี้เวลาหมดเวลากองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีและทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะสบายท้องเพราะจอยมิสฟู้ดจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจอยมิสฟู้ดยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจอยมิสฟู้ดแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะจอยมิสฟู้ดมาตรฐาน GMP เลขอย16-1-06765-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะจอยมิสฟู้ดสิคะโทรหาเราตอนนี้0812901691 0812901691จอยมิสฟู้ดช่วยได้จริงๆค่ะ
5: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
5: ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งโฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ผมมารวยทีวี
6: ใช่จริงๆ
8: นะขอบคุณนะแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
11: 0812901691 0812901691
12: ประโยชน์ของน้ำมันกระเทียม 1. กระตุ้นให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดขาวในกระเทียมมีสารสำคัญคืออัลลีซินช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดยการกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการสร้างเม็ดเลือดขาวเพิ่มมากขึ้นเมื่อร่างกายมีเม็ดเลือดขาวเพิ่มมากขึ้นแล้วจะส่งผลในการช่วยบรรเทาและลดอาการภูมิแพ้
11: 2กระเทียมมีคุณสม

0: ในกระแสเลือดโดยไขมันคอเลสเตอรอลเป็นสาเหตุหลักของการเกิดการอุดตันของเส้นเลือดจากการวิจัยพบว่าสารประกอบซัลเฟอร์ในกระเทียมอย่างอะลิซินสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลรวมและคอเลสเตอรอลชนิดร้าย LDL คอเลสเตอรอลได้ดีเพราะกระเทียมสรรพคุณมากมายต่อร่างกายแต่รับประทานยากสำหรับบางคนเราจึงเสนอทางเลือกใหม่น้ำมันกระเทียมสกัดรับประทานง่ายไร้กลิ่น
1: สนใจซื้อน้ำมันกระเทียมสกัดเย็นได้ที่0812901691โทร0812901691คุณภาพน้ำมันกระเทียมสกัดเหมือนกับการรับประทานกระเทียมสด
2: เป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
3: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
2: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
3: เมื่อต้องการบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิปโอสถยาแผนโบราณทะเบียนยา G33/55 และ G11/55มีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเท้าวันเปรียงเท้าเอ็นอ่อนใบครูหญ้าหนวดแมวและตัวยาสำคัญ

0: การมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฝังให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

AM855 จังหวัดปราจีนบุรีครับรวมไปถึงคลื่นวิทยุจากจสอ1กรุงเทพครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ฟังครับหัวจะปวดไหม มหาไทยครับสั่งย้ายเศรษฐวุฒิไปเป็นนายอำเภอลำสนธิมีผลวันนี้ครับ9ตุลาคมนะไม่ต้องไปช่วยราชการแล้วนะท่านนายอำเภอเศรษฐวุฒิตอนนี้เพียงแต่ย้ายจากบ้านสร้างนะบ้านสร้างปราจีนบุรีมาอยู่ที่ลำสนธิจังหวัดลพบุรีนี่ครับแต่ใครจะปวดหัวหรือหัวจะปวดไม่รู้ล่ะแก้กันไปแก้กันมานะฮะไม่ต้องไปช่วยราชการที่โรงเรียนในอำเภอแล้วเนาะกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงโดยให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีมีผลตั้งแต่วันที่9ตุลาคม2569เป็นต้นไปครับเมื่อวานมีผู้สื่อข่าวรายงานว่ากระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งโยกย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงเมื่อวันที่7ตุลาคม2569โดยมีรายชื่อของนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิรวมอยู่ในบัญชีแนบท้ายคำสั่งดังกล่าวรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายระบุให้นายเศรษฐวุฒิซึ่งดำรงตำแหน่งนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีพร้อมกับกำหนดให้เดินทางไปรับหน้าที่ในวันที่9ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่คำสั่งมีผลบังคับใช้ครับการโยกย้ายในครั้งนี้เป็นไปตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยในการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงโดยนายเศรษฐวุฒิจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีตามกำหนดดังกล่าวก็คือวันนี้นะครับชาวลพบุรีก็ยินดีต้อนรับนะครับก็คนทำงานนะเนาะแกเป็นคนมีคมในฝักแกไม่ฟ้องร้องนะปกติเนี่ยเป็นคนอื่นไม่ได้เลยนะนายกมากล่าวหาผู้ว่าราชการมากล่าวหาอย่างเงี้ยปกติแกก็ต้องฟ้องศาลปกครองนะแกบอกไม่ฟ้องหรอกฟ้องทำไมเอาเวลาไปทำงานดีกว่าท่านนายกอนุทินบอกว่าจบแล้วจบแล้วครับเรื่องนี้เอาเวลาไปทำงานดีกว่าไปช่วยน้ำท่วมดีกว่าก็ถูกต้องนะฮะก็คนไทยเรามันต้องคุยกันเนาะนะครับบางทีก็ข่าวสารบางทีก็คลาดเคลื่อนเหมือนกันเนี่ยฟังความฟังก็เรียกว่าฟังความข้างเดียวก็ไม่ได้ต้องฟังทั้งสองข้างนั่นแหละเนาะอ้าวก็ว่ากันไปขอบคุณปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างด้วยนะครับสนับสนุนรายการเราในช่วงนี้แล้วก็ที่อย่าลืมไม่ได้ก็คือโกโก้โกโก้อร่อยอร่อยนะอิ่มอร่อยคอยไม่นานบริการเยี่ยมเลยโกโก้แล้วก็สมุนไพรไทยทิพย์โอสดรวมไปถึงไทยแคร์พัดนะใครกระดูกผุกระดูกพุนก็โทรหาลุงช้างนะเอาไปรับประทานกัน0812901691ครับคุณแม่อุษาจากบางภาษีบางเลนนครปฐมอยากจะฟังเพลงอะไรนะเฮ้ยสาริกาไร้รังโอ้ยลืมไปเลยเออสาริกาไร้รังเราก็น้องเราก็คิดว่าเป็นเพลงอะไรนะเพลงพลดเมลีที่ไหนได้จะฟังสาริกาไร้รังนะครับอ๋อเดิมทีเนี่ยพ่อไวพจน์ร้องเอาไว้แล้วก็มีคนมาร้องกันเยอะแยะเลยนะครับมีทั้งยอดรักสลักใจมีทั้งเอกชัยศรีวิชัยมีเยอะเลยนะฮะสาริกาไร้รังเนี่ยนะสาริกาไร้รังเดี๋ยวผมดูให้นะแป๊บหนึ่งนี่มาสดๆเป็นอย่างเงี้ยสาริกาไร้รังอ่ะนี่มาแล้ว

ที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างครับสถานีวิทยุจากศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป.711ลพบุรีครับเสียงจากค่ายจักรพงษ์

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161-067-65-5-02-11
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-169

สมุนไพรนี่สมุนไพรมีเยอะแยะแต่วันนี้ดูแลไตกันก่อนนะโดยการลดเขาเรียกลดอาหารที่รสชาติจัดจ้านนั่นเค็มๆเนี่ยเบาๆซะหน่อยบางคนจะกินขอนอนอย่างเงี้ยไม่มีประโยชน์เลยเนี่ยเอาโปรมิกออยไปรับประทานก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุงไตนะ2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูไตอันนี้ไม่ใช่ยานะยาที่ดีที่สุดก็คืออาหารการกินรสชาติเค็มเกินไปมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะวันนี้ให้โปรมิกออยดูแลท่านเนาะนะครับนายกแจ้งแล้วบ้านสร้างยันไม่ได้กลั่นแกล้งนะชี้อยู่ที่เดิม5ปีต้องย้ายแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรเมื่อวานยังคนประจีนบุรีเขารู้กันดีเนาะเราไม่ต้องไปอะไรมากมายแล้วแต่มันฟ้องด้วยภาพฟ้องด้วยเสียงอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวนี้โซเชียลมันเร็วนะครับก็รู้อยู่เต็มอกรู้อยู่กับใจนี่คนบ้านสร้างคนประจีนบุรีเขารู้กันดีนะครับแล้วเราออกอากาศอยู่ประจีนบุรีด้วยอุตายแล้วอ่ะก็เดี๋ยวได้แดนเพอร์มาใหม่มาดูแลบริหารจัดการจัดการเพราะว่าที่บ้านสร้างเนี่ยโอ้โห 100% นะท่วมทุกทั่วละหัวละแหงคือเลือกเป็นแชมป์เลยนะครับเป็นแชมป์เดี๋ยวแดนเพอร์บ้านสร้างแดนเพอร์เศรษฐพุทธมาอยู่ลำสนธิก็ฝากดูอ่างเขื่อนอ่างที่ขุนทะเพชรแล้วกันนะมันเคยล้นมาแล้วก็มาท่วมลำสนธิมีประสบการณ์แล้วนะเนี่ยลพบุรียินดีต้อนรับกันแล้วกันเนาะอย่าลืมนะฮะคุณผู้ฟังฮะดูแลไตนะครับด้วยโปรมิกออยก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูครับ0812901691ครับทกสกันแสงครับ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝาก
2: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆ
5: นะขอบคุณครับแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: 브라테 차.
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีข่าวเด่นประเด็นร้อนที่มีหลายเรื่องให้ติดตามอีกสักครู่กลับมาครับ
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
6: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
2: 1วันพันเหตุการณ์คันเมื่อแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: วันนี้นะครับยังต้องติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะครับรวมถึงการเตรียมรับมือกับฝนที่คาดว่าจะตกหนักระหว่าง9ถึง11ตุลาคมนี้และอีกหลากหลายประเด็นที่ให้ติดตามนะครับติดตามได้จากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
6: ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่ประจินบุรีฉะเชิงเทรายังท่วมหนักขณะที่ล่าสุดมหาไทยมีคำสั่งย้ายเศรษฐวุฒิจากในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งในอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีมีผลวันนี้จากกรณีปัญหาการบริหารจัดการน้ำท่วมในพื้นที่ส่วนสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาล่าสุดแม้ว่าทางเขื่อนเจ้าพระยาจะปรับลดการระบายน้ำแต่บริเวณชุมชนท้ายน้ำยังได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งท่วมในพื้นที่วันที่9ถึงวันที่11ตุลาคมหลายพื้นที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากสธนช.ประสานหน่วยงานเร่งระบายน้ำที่คลายอุทกภัยภาคกลางภาคตะวันออกและเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ส่วนภาคใต้ยังมีฝนต่อเนื่องตามฤดูกาลนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเข้าพบหารือนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเวลา 14:00 น.อธิบดีกรมสาธารณนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงเรื่องการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกในสัปดาห์หน้า 10:00 น.ปลัดกระทรวงยุติธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานปปส.สำนักงานปปง.และกรมศุลกากรร่วมกันแถลงคณะอนุกรรมการไซเบอร์เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติขยายผลยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ยาเสพติดฟอกเงินโดยจะมีการแถลงที่กระทรวงยุติธรรมเทศกาลกินเจปีนี้ตรงกับวันที่10ถึง18ตุลาคมรวมทั้งหมด9วันแต่ในวันนี้เริ่มล้างท้องเพื่อให้ร่างกายและระบบย่อยอาหารปรับตัวในการลดเนื้อสัตว์ก่อนเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจอย่างไรก็ตามเทศกาลกินเจเยาวราชเริ่มแล้ววันนี้ถึง18ตุลาคมตลอดเส้นถนนเยาวราชยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: อัปเดตข่าว6โมงเช้าถึง4ทุ่มกับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุ
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
9: ของขึ้นนะ
10: ใช่ๆก้อนสบู่ที่คลายเครียดก้อนนี้ไงล่ะสบู่สมุนไพรหอมฟุ้งของลุงช้างก้อนนี้ไงถูหน้าได้ถูกายสะอาดอุดมไปด้วยสมุนไพรที่จะให้ความรู้สึกพอใจมีกลิ่นหอมขณะอาบน้ำและยังสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดความเครียดได้อีกด้วยสบู่สมุนไพรลุงช้างช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าออกอย่างอ่อนโยนเผยผิวกระจ่างใสช่วยลดการเกิดจุดด่างดำและฝ้าลดรอยดำตามซอกคอซอกแขนข้อศอกข้อเข่าและรอยดำต่างๆถนอมผิวให้นุ่มชุ่มชื่นนุ่มเนียนดูอ่อนเยาว์และดูกระจ่างใส
11: รู้แล้วว่าอาบแล้วคลายเครียดยังไงผิวสวยคลายหอมเป็นใครก็อารมณ์ดี
10: สบู่สมุนไพรหอมฟุ้งของลุงช้างปริมาณ150กรัมก้อนใหญ่สนใจโทรเลยลุงช้าง0812901691

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

ทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ใหญ่จากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมีสีลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ของมารวยทีวี
1: ใช่
0: จริงๆนะขอบคุณนะแม
5: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691
7: ประโยชน์ของน้ำมันกระเทียม 1. กระตุ้นให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดขาวในกระเทียมมีสารสำคัญคืออัลลีซินช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดยการกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการสร้างเม็ดเลือดขาวเพิ่มมากขึ้นเมื่อร่างกายมีเม็ดเลือดขาวเพิ่มมากขึ้นแล้วจะส่งผลในการช่วยบรรเทาและลดอาการภูมิแพ้
8: 2. กระเทียมมีคุณสมบัติเสมือนยาปฏิชีวนะฤทธิ์ของกระเทียมที่คุณสมบัติเปรียบเสมือนยาปฏิชีวนะที่ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสและเชื้อราช่วยต้านสารอนุมูลอิสระเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงลดการเกิดภูมิแพ้และอาการเรื้อรังทางระบบทางเดินหายใจเช่นหวัดหอบหืดไซนัสหูอักเสบเป็นต้น
7: มีส่วนช่วยลดระดับไขมันคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในกระแสเลือดโดยไขมันคอเลสเตอรอลเป็นสาเหตุหลักของการเกิดการอุดตันของเส้นเลือดจากการวิจัยพบว่าสารประกอบซัลเฟอร์ในกระเทียมอย่างอัลลิซินสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลรวมและคอเลสเตอรอลชนิดร้าย LDL คอเลสเตอรอลได้ดีเพราะกระเทียมสรรพคุณมากมายต่อร่างกายแต่รับประทานยากสำหรับบางคนเราจึงเสนอทางเลือกใหม่น้ำมันกระเทียมสกัดรับประทานง่ายไร้กลิ่น
8: สนใจซื้อน้ำมันกระเทียมสกัดเย็นได้ที่0812901691โทร0812901691คุณภาพน้ำมันกระเทียมสกัดเหมือนกับการรับประทานกระเทียมสด
9: คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
10: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
9: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
10: การบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิพโอสถยาแผนโบราณทะเบียนยา G33/55 และ G11/55มีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบคลูหญ้าหนวดแมวและ

0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: โกโก้

เลือกโกโก้สู่ความสุขในทุกแก้วสั่งซื้อชูโกโก้ได้ที่0812901691

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมูสวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีทุกผู้ทุกคนทุกสถานที
1: ่ทุกสถานี
0: บทสปอร์ต711ลพบุรี
1: ค่ายจักรพงศ์จังหวัดปราจีนบุรี
0: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: จังหวัดสตูลนี่ก็ 91.75 เนี่ย
0: ตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
1: 97.75 FM เนี่ย
0: ตำรวจตะเวนชายแดนจากอำเภอทุ่งสง
1: ทุ่งสงนครศรีธรรมราชก็ 92.50
0: จอสอ1กรุงเทพ AM 657
1: ชาวกทมและปริมณฑลสวัสดีกัน
0: ตำรวจภูธรภาคตอุตรดิตถ
1: ์อุตรดิตถ์นี่ก็ 90.50
0: FM เหมือนกัน
1: FM เ
0: ด้แล้วก็คลื่นของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายก
1: อันนี้ก็ 89.75 FM
0: จังหวัดทหารบกลพบุรี
1: จอทล1197เนี่ยนะ
0: เจอกันอย่างนี้เป็นประจำนะครับเนี่ยลุงช้างกับลุงโชเล่ก
1: ็
0: มาเล่าข่าวให้ฟังนะ
1: ฟังกัน
0: บางทีก็ว่าจะไม่วิพากษ์วิจารณ์ก็อดไม่ได้เหมือนกัน
1: โอ้เป็นเหมือนกันไง
0: เป็นเหมือนกันนะครับเห็นอะไรมันไม่ถูกก็เรื่องราวก็เลยแย่กันไปหน่อยแต่ว่าเราก็ไม่แก่ไม่กล้าแย่เต็มที่หรอกเพราะว่า
1: แค่คุยกันสู่กันฟัง
0: เรารู้ไม่จริงเนาะเราจะไปรู้ได้ไงว่าเอ๊ะอยู่ๆมาสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้าง
1: ย้าย
0: อำเภอบ้านสร้างไปทำอะไรเขาไปขวางหูขวางตาอะไรเขาหรือเปล่า
1: ไม่รู้เราไม่ได้อยู่อ่ะ
0: หรือว่าหนึ่งดื้อดึงหลีกเลี่ยงขัดขืนละเลย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน มันมีโอกาสเป็นไปได้ที่เราไม่รู้ไงเพราะนั้นเราเขาเขียนข่าวมายังไงเราก็อ่านเป็นอย่างนั้นดีกว่าใช่ไหม
1: ว่ากันไป
0: ฝนฟ้าอากาศก็ยังว่างั้นเลย
1: พยากรณ์อากาศเนี่ย
0: ครับมาเลยหน้าฝนมาแล้วเนี่ย
1: วันนี
0: ้เลยยัง
1: วันที่9เนี่ย
0: โอ้ยนุ่นออกพรรษาใช่ไหม
1: พรรษาก็ยังไม่หมดฝนนะ
0: ครับครับตอนนี้ก็ฝนเป็นหน้าที่ของเขาต้องมาแต่หน้าที่ของชาวไร่ชาวนาก็ต้องทำมันแหละครับทำนาทำไร่ทำสวนนะเน
1: า
0: ะ
1: ทำสวนทำนาทำไร
0: ่ครับ
1: คนยังพลางเน
0: ี่
1: ยนะ
0: ใช่แต่ตอนนี้เห็นคนมาปลูกหญ้าบอกรายได้ดีกว่าปลูกข้าวอีกนะปลูกหญ้าวัวกินเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แต่ก็ต้องเลือกพันธุ์ดีๆนะคุณผู้ฟังนะก็ต้องศึกษาความรู้กันนะว่าจะใช้หญ้าพันธุ์ไหนดีอะไรเงี้ยแต่ที่แน่ๆเลยดินเนี่ยมันจะดีได้ก็ต้องได้รับการดูแลนะวันนี้เอาปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างไปใช
1: ้หอมฟุ้งตาพญาเสือถุงสีเขียวเนี่ยนะ
0: นอกจากเป็นปุ๋ยต้นไม้กินแล้วยังเป็นวัสดุปรับปรุงดินด้วยนะมีทั้งฮิวมิกมีทั้งโคลมไม้มีทั้งฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยนะครับตลอดทั้งเดือนนี้นะซื้อ2ตันแถม10กระสอบครับและ1ตันไปอีก2กระสอบเพราะนั้นท่านซื้อ2ตัน
1: ได้14กระสอบ
0: ได้14กระสอบเลยนะ
1: ครึ่งตันกว่าน
0: ะครับผม อย่ารอช้าเพราะว่าโอกาสนี้มีให้พี่น้องในช่วงนี้เท่านั้นโทรหาลุงช้างได้เลยที่081 290 1691 0812 90 1691 9-1 นี่จะมี9มันเคลือจังเลยวันนี้
1: 9เนี่ยนะ
0: 9เคลือจังเลยโทรหาโชเล่ชาติรัก081 924 4377 081 924 4377
1: นะ
0: โทรมากันนะครับวันนี้4โมงเย็นทีมงานเราจะไปที่หน้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับ
1: ตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี
0: ก็ไปดูเขาปล่อยน้ำกันว่า7ประตูปล่อยครบทุกบานนะ
1: ไปดูเขาปล่อยน้ำดูน้ำมาไหลดูการหาปลา
0: ครับตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยาก็ปล่อยน้ำลงท้ายเขื่อนไม่ถึง 2,400 แล้วนะ
1: ลดลงไปบ้างแล้ว
0: ลดลงไปบ้างแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะพี่น้องอยู่ท้ายเขื่อนก็เดือดร้อนไปตามๆกันเนาะ
1: ไปเยอะเดี๋ยวแถวอยู่นู่นน่ะแถวกรุงเทพจะท่วมอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่มันมาแน่น้ำเหนือ
1: นี่แค่ฝนนะที่ท่วมเนี่ย
0: ครับ
1: เดี๋ยวน้ำเหนือน้ำทะเลจะหนุนอีก
0: น้ำท่าเมื่อวานนี้ฝ่ายค้านครับยื่นซักฟอก18รัฐมนตรีรัฐบาลอนุทินขอขยี้5วันนะ
1: โสพล
0: โสพลสารัมพร้อมส่งครม.ล็อกนะ
1: ล็อกวัน
0: ครับล็อกวัน
1: เอาวันไหนดี
0: เดี๋ยวจะเลือกเอาวันไหนดี
1: คุยกันให้รู้เรื่อง
0: ไม่ใช่ว่าเขาซักฟอกรัฐมนตรีไปลงพื้นที่ไม่ได้
1: ไปช่วยน้ำท่วมสะบดละ
0: มันต้องอยู่ให้เขาพูดสิต้องอยู่อภิปรายต้องแก้ตัว เขาเรียกว่าแก้คำคลหากันอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เขาหาว่างต้องให้เขาพูดได้บ้างนะ
1: จะปิดไมค์กันมาก
0: ใช่ชีวิตปิดไมค์แล้วผมให้ออกออกไม่ออกไม่ออกตำรวจเชิญเลยเนี่ยนะว่าหลายจริงๆเลยใครวิ
1: ไม่รู้นะ
0: มาอยู่ลพบุรีไม่ใช่เหรอ14นาฬิกาเมื่อวานที่รัฐสภาครับณัฐพงษ์เรืองบรรยาวุฒิ
1: สส
0: ม
1: ีรายชื่อเน
0: ี่
1: ย
0: แล้วหัวหน้าพรรคประชาชนด้วยนะครับ
1: ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
0: พี่เท้งของเราพี่เท้งพร้อมกับตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ต่อนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรครับ
1: ยื่นหนังสือ
0: โดยพี่เท้งของเราบอกว่าตนเนี่ยพร้อมเพื่อนสมาชิกพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะ
1: เข้าชื่อทั้งหมดแล้ว
0: 145คน
1: ยกเว้นพรรคไหนเยอะนะ
0: พรรคกล้าทำพรรคกล้าทำก็ไม่ได้เป็นฝ่ายค้านแล้วนะ
1: ขออภิปรายไม่ไว้วางใจเลยนะ
0: พรรคฝ่ายพรรคกล้าทำเนี่ยนอกจากไม่ได้เป็นพรรคฝ่ายค้านแล้วก็ไม่ได้เป็นพรรคฝ่ายรัฐบาลด้วยนะ
1: ยัง
0: ครับ
1: จ่ออยู่ไง
0: เขาขออภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลจำนวน
1: ทั้งหมด18คน
0: ประกอบไปด้วย1นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1: คนที่2ใครนะ
0: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
1: ส่วนคนที่3
0: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรี
1: คนที่4
0: นายเอกนิติทัศน์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
1: คนที่5
0: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย
1: ์คนที่6อ่ะ
0: นายประกรณ์นินเพชรรองนายกรัฐมนตรี
1: คนที่7
0: เนี่ยพลตำรวจพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
1: คนที่8เนี่ย
0: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1: คนที่9
0: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ดีอีเนี่ยนะ
0: ครับ
1: คนที่10ล่ะ
0: คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1: คนที่11ล่ะ
0: พลตำรวจโทรุฑพงษ์นวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
1: คนที่12
0: นายณพินทร์ศรีสรรพาครับ
1: คนที่10ล่ะ
0: คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1: คนที่11ล่ะ
0: พลตำรวจโทรุฑพงษ์นวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
1: คนที่12
0: นายณพินทร์ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: คนที่13
0: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: คนที่14
0: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: คนที่15
0: นางสุขสำรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: คนที่16
0: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
1: คนที่17
0: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
1: และคนที่18
0: นายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับ
1: นายณัฐพงษ์กล่าวย้ำด้วยว่า
0: สำหรับ

0: ข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านรวบรวมเป็นบัญญัติยติอภิปรายไม่วางใจครั้งนี้ต้องการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อระบบสีน้ำเงินที่กินรวบประเทศอยู่ในขณะนี้
1: ซึ่งระบบนี้ถือว่าเป็นศัตรูและเป็นอาชญากรรม
0: ต่อระบบประชาธิปไตยครับ
1: อยู่ตรงกันข้ามกับความเป็นประชาธิปไตยอย่างชัดเจน
0: และกำลังกินรวบประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ครับ
1: ว่าอย่างนั้น
0: ไม่ใช่แค่อำนาจในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวเท่านั้นแต่อาจหมายถึงรวมสมาชิกวุฒิสภ
1: า
0: และก็กลไกถ่วงดุลตรวจสอบ
1: หรือองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยนะ
0: ครับผ
1: ม
0: ดังนั้นเนื้อหาการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นการโกงสบทุจริตสอบท้องถิ่นวิกฤตประชาชนเช่นการบริหารการจัดการน้ำท่วมต่างๆเอาด้วยกับเขาด้วยนะ
1: ล้วนอยู่ในกรอบคานอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งสิ้นเนี่ยนะ
0: ครับผมเอานี่ก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันนะ
1: 18บุคคลเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เอ่ยมาเนี่ยรู้จักกันหมดแล้วได้ยินชื่อ
0: ได้ยินชื่อก็อ๋อกันหมดแล้ว
1: ท่านทุกคนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ว่ากันไป
0: ขอบพระคุณยาย่าบิงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตานะครับส่งมาให้แล้วนะครับ
1: ยาย่าบิงก็กระปุกละ800เป็นแบบชนิดแคปซูลเนี่ย
0: ดูแลสายตากันเนาะ
1: สองกระปุกก็1,500บาทนะ
0: เดี๋ยววันนี้ท่านจองได้เลยนะเดี๋ยวผมให้ทีมงานก็ทำกล่องใส่ไว้พอมาปุ๊บวางเลยแล้วก็ส่งให้มาเมื่อวานเนี้ย
1: ส่งให้
0: ม
1: ัน
0: จะต้องถึงวันนี้ค่ำ
1: ๆ
0: พรุ่งนี้จะได้ดำเนินการส่งให้เลย
1: ยาบิงเนี่ยนะ
0: 800บาทดูแลสายตากันเนาะ
1: นั่น
0: เป็นแคปซูลนะกระปุกหนึ่ง60เม็ดครับ
1: นั่น
0: หรือท่านจะเลือกเอาเป็นซอฟเยลก็ได้นะ
1: ซอฟเยลก็ดีแคร์เนี่ยนะ
0: อันนี้คุณภาพเขา
1: ดีต่อตาราคาดีต่อใจได้นะ
0: กระปุกหนึ่ง400บาทมี30ซอฟเยลครับ
1: ซื้อ2กระปุกก็650บาทเนี่ย
0: ครับผมซื้อ4กระปุกเนี่ย1,300บาทเขาแถมฟรีให้กระปุกหนึ่ง
1: ซื้อ4กระปุกแถม1กระปุกนะ
0: ถามว่าอะไรดีกว่ากันก็แล้วแต่เนาะ
1: แล้วแต่ท่านชอบแบบไหน
0: บางท่านก็บอกไอ้กินซอฟเยลเห็นผลกว่าบางท่านก็บอกว่าไอ้กินแบบแคปซูลยาญาบิงเห็นผลกว่า
1: บางท่านนี่บอกว่ากิน2อย่างเลยนะ
0: อย่างผมเนี่ยเช้ากินยาย่าบิง
1: เลยจริงๆก็โทรบอกผมมากินสองอย่างเลยแต่แล้วแต่ท่านนะชอบแบบไหนก็สั่งซื้อกัน
0: ครับ
1: ทั้งสองอย่างนี่แหละ
0: เจ้าดูแลสายตาเจ้าดีแคร์เนี่ยเขาราคาเดียวกันกับโปรมิกออยที่ดูแลเรื่องไต
1: ของกระปุก650เหมือนกันนะ
0: ครับโปรมิกออยนี่กินก่อนนอนเท่านั้นนะครับ1เม็ดเพื่อการบำรุงไต2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูไตไม่ใช่ยานะ
1: นอกจากตับนอกจากไตได้ใช้ได้เนี่ย
0: ครับจะให้ดีก็ดูแลเรื่องอาหารการกินหน่อยแล้วกัน
1: จะเค็มมาก
0: เค็มมากเกินก็ไม่ไหวแอลกอฮอล์เยอะเกินเลยลดปริมาณแอลกอฮอล์หน่อย
1: จับแต่ได้ใบแข็งเนี่ย
0: ด้วยการเสริมโซดาแล้วน้ำแข็งเข้าไป
1: ไม่ต้องไปกินได้มันก็ดีเชื่อผมผมนี่ข้าววันเสาร์เนี่ย
0: ข้าววันเสาร์แล้วแล้วก็ออกวันเสาร์แล้วด้วย
1: ออกวันเสาร์แล้วก็วันเข้าอ่ะนะ
0: ว
1: ันตับแข็งอ่ะดิ
0: ครับผมทุกท่านโทรเข้ามาได้เรื่อยๆนี่ครับสำหรับการสั่งซื้อสินค้าในรายการนะ
1: สั่งซื้อได้
0: ครับในกรุงเทพและปริมณฑลยังไม่มีอุตรดิตถ์ยังไม่มีนะ
1: ถ้าไม่มีก็สั่งซื้อ
0: สตูลก็ยังไม่มีเนี่ยเมื่อวานพี่หมูซื้อเยอะเลยนะ
1: ซื้อหลายอย่าง
0: โอ้โหพี่หมูนี่คนเดียวนี่ไม่ใช่น้อยเลยนะพี่หมูนะนะทั้งไทยทิพย์โอสถทั้งไทยแคลพัททั้งวิทยุทั้งกาแฟลิซ่าเอ็มอย่างเงี้ยเยี่ยมยอดเลยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยไปดูเรื่องของนี่ครับไอ้กรณีที่เอาแม่ไปขังไว้เนี่ยกำลังดังเลยนะตอนนี้นะ
1: แม่พัดเนี่ยนะย้อนนาทีลูกชายพาสองชายชะกัน
0: โอ้โห
1: ลงคาบ้านขึ้นรถเนี่ย
0: แล้วตอนนี้ที่สำคัญที่สุดลุงโชเล่
1: เป็นไงล่ะลุง
0: มันไม่ได้มีลายเดียวนะมันยังมีเพิ่มมาอีกนะ
1: มีอีกด้วยไง
0: มีเพิ่มอีกหลายลายต่อหลายลายเลย
1: นอกจากกาญจนบุรีแล้วเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อ้าวมีแบบนี้ด้วยแม่ทำขังแล้วจะออกไปได้ยังไง
0: นั่นน่ะสิกรณีแม่พัดเนี่ยตอนนี้ต้องย้อนนาทีลูกชายพาสองชายชะกันมาอุ้มขาบ้านเลยนะคือรถตู้นะ
1: นำไปส่งที
0: ่ศูนย์ดูแลกาญจนบุรี
1: ที่เมืองกาญจนบุรีเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: แม
0: ่ทำไมลูกคนเดียวลูกตั้งหลายคนเลี้ยงแม่คนเดียวไม่ได้นะ
1: ก็พอแม่ทำอะไรไม่ไหวเป็นภาระสิ
0: หากว่าเป็นภาระสิ
1: แย่เหมือนกันนะ
0: เวลาแม่เลี้ยงลูกเนี่ยไม่ถือว่าเป็นภาระเลยนะ
1: โอ้เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนโตนะ
0: จากกรณีนางณภัทรหรือว่าแม่ภัทรพร้อมด้วยนายเอกภพเหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนี่นะ
1: เขาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.วังทองหลาง
0: เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
1: หลังจากถูกลูกชายแท้ๆเนี่ย
0: จ้างวานรถตู้มาอุ้มตัวไปกักขังครับ
1: ที่ศูนย์ผู้สูงอายุดูแลแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี
0: ความคืบหน้าเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังบ้านพักจุดเกิดเหตุของแม่พัดในพื้นที่เขตวังทองหลางครับ
1: กรุงเทพมหานครเพื่อจำลอง
0: และก็ตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบว่าเป็นบ้านพัก2 ชั้นปัจจุบันถูกเช่าเป็นโรงงาน
1: หลังจาก

0: คนสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีขาว
1: และชายทั้งสองคนเขามาล็อกตัว
0: ปิดปากแล้วก็รวบยกขาอุ้มแม่ไปอย่างรวดเร็วโดยลูกสาวนึกว่าพี่ชายจะพาคุณแม่ไปหาหมอ
1: ตามที่เคยคุยกันเอาไว
0: ้เดี๋ยวเราต้องพาแม่ไปหาหมอเน
1: า
0: ะ
1: แต่ก็ไม่ได้ห้ามอะไร
0: แม่ไม่สบายก็อุ้มไปเลยสิคุณแม่พัดบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยผู้ก่อเหตุไม่ได้ใช้อุปกรณ์ใดๆนะใช้แต่กำลังรวบแล้วก็ตัวไปกันนั่นแหละ
1: อุ้มขึ้นรถตู้ไป
0: กูรถตู้กูภัยอ่ะจอดแอบไว้นะเมื่ออุ้มถึงท้ายรถตู้แล้วก็วางตนลงกับพื้น
1: ตนก็ร้องขอความช่วยเหลือ
0: ชายคนที่ปิดปากจึงผลักขึ้นไปท้ายรถตู
1: ้
0: เมื่อคุณแม่ร้องขอความช่วยเหลืออีกผู้ก่อเหตุจึงต่อยเขาที่ท้อง
1: โอ้ต่อยแม่เนี
0: ่
1: ย
0: แม่มึงแท้ๆเนี่ยนะ
1: ต่อยท้อง
0: พร้อมบอกว่าอย่าร้อง
1: แม่อย่าร้อง
0: จากนั้นผู้ก่อเหตุก็รีบขึ้นฝั่งคนขับแล้วก็ถอยรถเปิดไซเรนหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
1: คือรถกู้ภัยด้วยไง
0: ใช่
1: อ
0: ้
1: าว
0: สังเกตเห็นรถตู้คันดังกล่าวมีสติ๊กเกอร์ติดไว้ระบุว่า
1: อะไรอ่ะ
0: MST Thailand นะระหว่างขับไปบนถนนลาดพร้าว
1: ผู้ก่อเหตุก็พูดคุยว่าจะเปลี่ยนรถ
0: เนื่องจากมีคนเห็นเหตุการณ์ในจังหวะที่ยกโทรศัพท์ขึ้นเสื้อของผู้ก่อเหตุเลื่อนลงทำให้คุณแม่สังเกตเห็นรอยสักรูปสามเหลี่ยมสีดำทึบครับรู้ตัวอีกทีก็ไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีเรียบร้อยแล้ว
1: ทางด้านของผู้กำกับการสน.วังทั้งหลัง
0: บอกว่าวันนี้ผู้เสียหายได้เดินทางเข้ามาลงบันทึกประจำวันและแจ้งความเอาไว้กับอาสาสองคนเนี่ยกู้ภัยเนี่ยที่กักขังหน่วงเหนียวแกเนี่ย
1: และวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ย
0: ผู้เสียหายมาแจ้งความในคดีลักทรัพย์ตู้เซฟมูลค่ากว่า9,400,000 บาท
1: กับลูกชายและก็ลูกสะใภ้เนี่ย
0: โอ้โหมันแนบเนียน
1: จริงๆก็มีเงิน
0: เ
1: ออ9ล้านกว่าบาท
0: ขั้นตอนถัดไปเป็นความจำเป็นต้องเรียกคนที่เกี่ยวข้องให้มาดูให้ข้อมูล
1: ทั้งลูกชายและก็ลูกสาว
0: รวมถึงเพื่อนบ้านที่แม่พัดเล่ากล่าวอ้างว่าเหตุการณ์ในวันนั้นส่วนพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างกล้องวงจรปิดหรืออะไรต่างๆต้องแสวงหากันต่อไปครับ
1: ทั้งนี้ก็ต้องขอกล้องวงจรปิดไงแหละ
0: เชื่อว่า CCTV ไงเชื่อว่าน่าจะไม่มีแล้วล่ะแล้วก็อาจจะมีคลิปหรือว่าภาพที่ผู้เกี่ยวข้องถ่ายไว
1: ้เก็บเอาไว
0: ้คงต้องเอาเข้ามาใส่สำนวนสอบสวนเพื่อพิสูจน์ทราบให้ได้ว่าข้อที่จริงมันเกิดอะไรขึ้น
1: แล้วก็สามารถที่จะเป็นองค์กรประกอบความผิดได้
0: หรือพิสูจน์ทราบได้หรือไม่ผู้ใดกระทำความผิดครับลูกแท้ๆเนี่ยเอาแม่ไปโอ
1: ้ไม่สามารถเลี้ยงแม่ได
0: ้ต่อยท้องแม่ไม่ยอมได้ไหมนะ
1: อ
0: ๋
1: อไปไว้ที่กาญจนบุรี
0: เ
1: ออโอ้
0: ทีนี้ที่ศูนย์เลี้ยงเนี่ยนะ
1: เป็นไง
0: ซึ่งเป็นเจ้าของนี่แจ้งว่าโอ้ผมมีใบอนุญาตนะ
1: มีใบอนุญาต
0: แต่ก็ยอมรับว่าเคยใช้ผ้าเนี่ยมัดผู้ป่วยคุมตัวเองไม่ได้ไงเป็นอาวาสไงแต่ขออนุญาตญาติแล้วนะนะครับก็สบส.4สั่งย้ายผู้ป่วยบ้านเสริมสุขครับ
1: สั่งย้ายไปแล้ว
0: คลาผ
1: ม
0: จากกรณีที่นายสุประชัยสิงห์โหผอ.สนับสนุนสุขภาพที่4เนี่ยที่ตัวย่อเมื่อกี้เนี่ยอะไรนะสบสอะไรนี่แหละ
1: นั่นแน
0: ่เออ
1: เอาตัวสอบบ้านเสริมสุขเนี่ยนะ
0: ครับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรีบอกว่าจากการตรวจสอบจุดแรกมีผู้ป่วยมารับบริการ11ราย
1: แต่จุดเนี้ย
0: ขออนุญาตประกอบกิจการแค่9เตียงนะครับ
1: 9เตียงมี11ราย
0: แต่แก้ไขให้เหลือเพียง
1: เหลือ
0: 9เตียงนะครับโดยจุดแรกยังตรวจพบอีกว่าอาคารที่เป็นตึกสามีผู้มารับบริการเพิ่มอีก58คน
1: โอ
0: ้โหขอ9เตียงมา58เลยตึกนี้ไม่ได้ขออนุญาตครับ
1: จริงได้ไปทำประกอบการได้เคลื่อนย้ายดิ
0: พอยังไม่ได้รับอนุญาตต้องย้ายดิ
1: ย้ายออกไป
0: อยู่ไม่ได้ดิฮะมีคนไข้เป็นผู้หญิงนี่นะ14คน อยู่ในแถบโซนนึงซึ่งไม่ได้รับการอนุญาตจึงให้เคลื่อนย้ายผู้รับบริการออกมาเช่นประสานงานกับสธจ.นนทบุรีพม.ย่อมาจาก
1: พม.พัฒนาสังคมและความมั่นคงกรมสุขภาพจิตเนี่ยนะ
0: ดูแลแล้วจะให้เคลื่อนย้ายออกไปเร็วที่สุด
1: เบื้องต้นก็ต้องประสานไปญาติของผู้ป่วย
0: ให้เคลื่อนย้ายออกไปก่อนนะฮะมันละเอียดอ่อนนะคุณผู้ฟังนึกถึงจิตใจคนแก่คนเฒ่าที่เขาเลี้ยงเรามาบ้างสิเห็นเขาไม่พูดเขาไม่ใช่เขาไม่รู้นะ
1: ก็เคยอยู่กับลูกกับหลานเนี่ยเอากันไปอยู่ที่อื่นเนี่ยแกก็ว้าเหวนะ
0: ไม่ต้องอะไรแล้วทุกวันเนี่ยเราสองคนเนี่ยเห็นหลานวิ่งหน้าบ้านเนี่ยมีความสุขพอมันไปอยู่กับพ่อกับแม่มันวันเดียวยังนั่งเหงาเลย
1: เหงาคิดถึงหลานน่ะนะ
0: ใช่
1: คิดถึงไง
0: คิดถึงดิ
1: เห็นแหนน้ำตาไหลเห็นนะคิดถึงหลาน
0: ภาษีโทรมาจากแปดริ้วบอกแม่บอกให้ตะละเลเตเต มาคุยกับยายสีด้วยสีรักจังเลย
1: ไม่รู้ไปไหนแล้วมาอยู่ไปก็พ่อเขาแล้วละมั้งอ่ะ
0: เมื่อวานจะ

0: รายการเสร็จก็ไปเรียนพิเศษไปเรียนพิเศษแล้วมันไม่กลับมันไปอยู่บ้านพ่อบ้านแม่เขา
1: ก็อยู่ใกล้พ่อแม่เขาสิ
0: เดี๋ยวมาเมื่อไหร่ก็จะให้ท่องชินบัญชรให้จบเลยนะแต่ไอ้ยันทุนมันท่องจบละทำให้เราสองคนได้รู้สึกอะไรนะ
1: รู้สึกว่า
0: อาย
1: อายเด็กเด็กท่องได
0: ้เราท่องไม่ได้นะ
1: ท่องหิปปี้ที่พี่โสยังไม่จบเลย
0: น้ำโมยังไม่ทันตะสะเลย
1: ไม่ทันสามจบเลยเป็นน้ำโมพวงไปแล้ว
0: น้ำโมพวงเลยน้ำโมพอน้ำโมเสร็จปุ๊บอะไรไงนะสามจบ
1: สามจบประเดี๋ยวครั้งเดียวเท่านั้นแหละ
0: ครับผม
1: ว่ากันไป
0: ครับอย่าลืมนะโกโก้อร่อยมากอร่อยเลิศใครรับใครดื่มก็บอกว่าอร่อยเลิศจริงๆสมคำล่ำลือบำรุงสายตาบำรุงสายตาบำรุงสมองครับ
1: นั่น
0: สองกล่อง500บาทชื่นใจนะมีทั้งกุจิบุรีมีทั้งเกากี้มีทั้งผงอบเชยมีทั้งผงโกโก้แล้วก็ใช้สุขรสนะแทนน้ำตาล
1: ใช้สุขรสนะ
0: แล้วความอร่อยความมันก็เกิดจากมะพร้าวนั่นเองครับ
1: มะพร้าวความมันเนี่ยนะ
0: สู
1: ่
0: โกโก้
1: ชู
0: ครับได้ดื่มแล้วจะบอกว่าโอ้ใช่เลยจริงสมคำล่ำลือ
1: น
0: ี
1: ่นาน
0: ลูกสาววัย19โดนครูสาวขับรถชนเสียชีวิต
1: ผ่านไป9เดือน
0: คดีเงียบกิ๊บไม่คืบหน้าเลย
1: ไม่ว่าหน้าเนี่ยนะ
0: ครับคราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากเอนไซม์ชนิดแคปซูล
1: ไบโอดี
0: รับประทานเป็นประจำฮะบำรุงร่างกายฟื้นฟูร่างกาย
1: เติมเต็มให้กับร่างกายเนี
0: ่
1: ย
0: เป็นเอนไซม์ไงจะได้แปลงอาหารที่เรากินเข้าไปให้กลายเป็นโปรตีนครับ
1: ไบโอดีนะ
0: ครับกระปุก100แคปซูลนะ
1: ขายกระปุกเรา690บาท
0: ก่อนอาหารเช้า3กลางวัน3เย็น3นะครับ
1: มื้อละ3เม็ดเนี่ยนะ
0: ถ้ากลืนไม่ลงก็ผสมกับโกโก้ได้เลยผสมกับกาแฟผสมน้ำอุ่นได้หมดแล้วครับ
1: นาน
0: ค
1: นให้ดีแล้วก็ครับมาดา
0: สร้างโปรตีนให้กับร่างกายเราเนาะ
1: ที
0: ่ด้านหน้าแดนนิรมิตเก่านางพันนีแม่เลี้ยงเดี่ยวเดินทางเข้ามาร้องเรียนต่อสื่อมวลชนนี่แหละครับ
1: ก่อนจะเข้าพบพนักงานสอบสวนบังคับการปราบปราม
0: ครับเพื่อขอความเป็นธรรมกรณีน้องวิวหรือว่านางสาววิภาวีอายุอนาม19ปีครับ
1: ลูกสาวลูกสาว
0: ซึ่งทำงานเป็นเชฟถูกข้าราชการครูสาวขับรถยนต์พุ่งชนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
1: ตอนนี้ผ่านไปเกือบ9เดือนแล้ว
0: คดียังไม่ไร้ความคืบหน้าเลยครับ
1: ไม่คืบหน้าไม่วาหน้านี
0: ่นางพนีบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่
1: 16มกราคม
0: เวลาประมาณ 22:50 นาที
1: บริเวณหน้าร้านค้าแห่งหนึ่งเนี่ย
0: ถนนสายพัทยานาเกลือตำบลนาเกลืออ
1: ำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี
0: ขณะที่น้องวิวขับรถจักรยานยนต์ Hondaโดยสารมากับเพื่อนสาวคือนักหญิงเอ
1: ตอนท้ายกันมา
0: หลังจากกลับจากการทำงานแล้วก็แวะไปซื้อพาสเตอร์ยาให้แม่ห่างจากบ้านไม่ถึง100เมตร
1: แล้วก็ถูกรถเก๋งยี่ห้อซูซูกิ
0: สวิฟ
1: ต์สวิฟต์เนี่ยนะ
0: ซึ่งมีนางสาวยุวธิดาข้าราชการครูเป็นคนขับ
1: แล้วก็เป็นยังไง
0: เสียหลักข้ามเลนมาชนอย่างรุนแรงครับ
1: แล้วก็ยังเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์อีกคันนึง
0: ด้วยเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด
1: 4รายด้วยกัน
0: เบื้องต้นผลการตรวจทางการแพทย์ระบุว่า
1: น้องวิวได้รับบาดเจ็บสาหัส
0: สมองบอบช้ำเลือดออกในสมองกะโหลกศีรษะกระดูกใบหน้าแตกหลายแห่งแขนซ้ายหัก
1: แล้วก็กระดูกท่อนขาด้านขวาก็หัก
0: ต้องผ่าตัดสมองเร่งด่วนครับ
1: แต่ว่าน้องวิวเนี่ย
0: ต้องทนทรมานอยู่นานถึง29วัน
1: ก่อนจะเสียชีวิตอย่างสงบ
0: เนื่องจากภาวะเลือดออกในปอดแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดในวันที่14กุมภาพันธ
1: ์โอ้วันวาเลนไทน์พอดีเลย
0: ลูกสาวเป็นเด็กขยันนะเป็นเสาหลักของบ้าน
1: โดย
0: ตัดสินใจออกจากโรงเรียนตั้งแต่มัธยมปีที่2
1: แล้วก็มาทำงานหาเงินช่วยแม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในบ้าน
0: นี่สินงานศพของพี่ชายรวมถึงดูแลยายที่พิการและก็น้องชาย
1: น่าสงสารเนาะ
0: พร้อมก็ยังต้องเรียนกศน.ควบคู่ไปด้วย
1: จนใกล้จะจบอยู่แล้ว
0: แต่กลับต้องมาเสียชีวิตจากความประมาทของผู้ขับขี่ครับ
1: ยิ่งไปกว่านั้นทางครอบครัวก็ตกใจสิ
0: ตกอยู่ในภาวะยากลำบากสิตกใจอยู่ๆก็ลูกมันเสียชีวิตอย่างเงี้ย
1: หนักเนี่ย
0: เนื่องจากรถคู่กรณีไม่มีพรบซะด้วยสิทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนกรณีเสียชีวิตจำนวน
1: 500,000บาทจากกองทุนพรบได
0: ้ต่อมาหลังเกิดเหตุ4กุมภาพันธ์ผู้เสียหายเจรจาคู่กรณีขับรถมาชนได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น
1: แล้วก็ค่าซ่อมรถที่เสียหาย
0: ส่วนนางพันนีก็ได้รับค่าช่วยเหลือรักษาพยาบาลเบื้องต้นเป็นจำนวนเงิน
1: 40,000 บาท
0: แล้วก็ช่วยเงินเยียวยางานศพอีก
1: 70,000 บาทเนี่ย
0: ขณะนี้พนักงานสอบสวนสภ.บางละมุงดำเนินการอย่างล่าช้า
1: แล้วก็ต้องรอผลการเอ็กซ ตรวจวัดแอลกอฮอล
0: ์นานถึง5เดือนมันไปหมดแล้ว
1: ไม่เหลือแล้ว
0: หายระเหิดระเหยไปหมดแล้ว
1: สุดท้ายวันที่4เมษายนเนี่ย
0: ที่ได้พูดคุยกันนะ
1: แล้วก็คู่กรณีก็พยายามบ่ายเบี่ยงเย
0: ็นไม่เคยติดต่อแสดงความรับผิดชอบใดๆอีกเลย
1: โหน่าเห็นใจนะ
0: ทราบว่าได้นำรถคันเกิดเหตุไปซ่อมแล้วก็กลับมาใช้งานตามปกติแล้วล่ะที่ออกมาร้องเรียนแบบเนี้ยอยากให้คู่กรณีออกมารับผิดชอบให้ดีกว่านี้
1: เพราะหากว่าสภาพจิตใจของคนในครอบครัวบอบช้ำอย่างหนักเนี่ย
0: โดยเฉพาะน้องชายที่นั่งรอพี่สาวกลับบ้านทุกวันเน
1: ี่ยโอ้อ้าว
0: จึงมาร้องขอความเป็นธรรมต่อกองปราบปราม
1: เพื่อขอให้ช่วยเร่งรัดคดี
0: นำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดคร
1: ับ
0: นี่ผู้ที่คู่กรณีเขาก็มาชดใช้จำนวนหนึ่งแล้วเนาะ
1: ก็แสนกว่านะ
0: ครับผม
1: เออ
0: ดื่มดื่มดื่มดื่มกาแฟลิต้าเอ็มและ
1: กาแฟลิต้าเอ็มโกนะ
0: ดื่มแล้วใจก็ไม่สั่นน้ำลายก็ไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวัน
0: กาแฟลิต้าเอ็มนี่มีมากว่า10ปีแล้วครับไม่เคยปรับราคาไม่เคยปรับโปรโมชั่นใดๆทั้งสิ้นนะถุงหนึ่งมี30แก้วราคา490บาท
1: 490บาท
0: ซื้อ2ถุง900บาทครับ
1: นั่น
0: รับทันที
1: ชาบูหอมฟูงจากลุงช้าง
0: ให้เป็น1ก้อนนะฮะ
1: เอาไป
0: ถ้าจะซื้อ5ถุง 2,000 นะเดี๋ยวให้สบู่ไป2ก้อนครับ
1: ให้2ก้อนเลย
0: แล้วกาแฟลิต้าเอ็มโกสูตร2เนี่ย
1: เป็นไง
0: ส่วนผสมก็เหมือนกันสมถังเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจี่กระชายดำเหมือนกัน
1: แต่เขามีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเพิ่มเข้าไป
0: เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับแน่นอนที่สุดครับเราใส่คอลลาเจนไปแล้วเพื่อบำรุงกระดูกลากผมลากฟันนะดูแลผิวพรรณด้วย1ถุงมี20แก้ว20ซองขาย380บาทครับ
1: นั่น
0: ซื้อ2ถุง700บาทครับ
1: ซื้อ4ถุง
0: 1,000 บาทครับรับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง1ก้อน
0: มีทั้งโสมทั้งถังเจ้า
1: เขากี้
0: เห็ดหลิงจือ
1: กระชายดำเนี่ยนะ
0: สุขภาพล้วนๆครับคุณผู้ฟังนะถ้าไม่ดีจริงหรือว่าทำไมถูกใจจริงเนี่ยป่านี้โรงงานเขาปิดไปแล้วล่ะ
1: นั่นสิ
0: ครับเพราะมีมากว่า10ปีจริงๆนะไล่เลียงเคียงคู่กับสมุนไพรไทยทิพย์โอสดเลยนะ
1: นั่นสิ
0: ครับอ้าวขอมาเตือนแล้วนะเสียงน้ำท่วมฉับพลัน53จังหวัดกทมด้วยนะครับ
1: ฝนตกหนักเนี่ย
0: ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาเนี่ย
1: พอสั่งรับมือ24ชั่วโมงนะ
0: มันมาอีกแล้วครับ
1: มาอีกรอบนึงเนี่ยนะ
0: เมื่อวานนี้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: ปภ.
0: กรมป้องกันและสาธารณภัยในกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่หนึ่ง
1: เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย
0: มีผลกระทบตั้งแต่วันที่9วันนี้นะครับ
1: วันนี้ถึง13ตุลาคมเนี่ยนะ
0: ประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวน มีลักษณะของฟ้าฝนลมกระโชกแรง
1: แล้วก็ลูกเห็บตกแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งด้วย
0: นี่แหละลูกเห็บตกอ่ะระวังจะโดนหัวเข้าไป
1: เราก็อยู่ในบ้านดิ
0: ฝนตกก็ใส่หมวกกันน็อกนี่มันจะเป็นต้องออกไปข้างนอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวหัวแตกกันมาแล้วก็ลูกเห็บไม่ใช่ลูกเล็กๆนะ
1: ลูกใหญ่ก็มี
0: ครับ
1: ลูกเล็กก็มีอ่ะ
0: ใช่พื้นที่ที่คาดว่าฝนจะตกหนักอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน
1: น้ำป่าไหลหลาก
0: ดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังแล้วลมกระโชกแรงนะครับ
1: ช่วงวันนี้ถึง13ตุลาคม
0: อยากเป็นภาคเหนือ5จังหวัดได้แก่
1: จังหวัดตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และ
0: อุทัยธานีครับ
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9จังหวัด
0: ได้แก่ชัยภูมิร้อยเอกยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมา
1: บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานี
0: ภาคกลาง25จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลได้แก่กาญจนบุรี
1: ราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทอง
0: พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้ว
1: จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราด
0: เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาคร
1: สมุทรสงครามแล้วก็สมุทรปราการ
0: ภาคใต้14จังหวัดได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาน
1: ราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรัง
0: และก็จังหวัดสตูลนะครับ
1: สตูลด้วยนะ
0: ประสานแจ้ง53จังหวัดกรุงเทพรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย
1: ให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักเนี่ย
0: อาจทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยได
1: ้ต้องระวังกัน
0: เขาออกมาเตือนแล้วนะพ่อมึงแม่มึงนะ
1: วันนี้ถึง13ตุลานะ
0: ครับผม มีปัญหาเรื่องเบาหวานพบแพทย์พบหมอนะ
1: นั่นสิ
0: เอายาโรงพยาบาลมารับประทานแล้วก็รับประทาน
1: ทางด้านของ
0: มาราคินกของงูช้างเข้าไปด้วย
1: รับประทานควบคู่กันไป
0: มาราคินกไม่ใช่ยานะคนโบราณเขากินกันมานะกระปุก300บาท
1: 300
0: 60เม็ดนุ่นราคาเดียวกันเลยกับ
1: ทางด้านของ
0: น้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
1: กระดูกลั่นกอบแก๊บก็รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็น
0: ก่อนนอนคืนนี้ก็ทานงาดำทั้ง2เม็ด
1: ม
0: าราคินกทานคู่กับยาโรงพยาบาลน้ำมันงาดำทานก่อนนอนนะฮะ
1: ได้
0: มันจะได้เดินทางไปยังไปเคลือบกระดูกและข้อต่อของท่านนะครับ
1: มันลั่นก๊อบแก๊บเนี่ยนะ
0: ใช่แต่มันไม่ปวดไงทำให้เหมือนกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมนะมันเจ็บ
1: เจ็บเ
0: ตะถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ต้องรับประทาน
1: ทางด้านของ
0: ไทยแคลพลัสกับ
1: ไทยแคลพลัสนะ
0: อันนั้น2กระปุกได้กินได้เดือนนึง500บาท
1: 2กระปุก500
0: 4กระปุก 1,000 นะ
1: แถมให้1กระปุกนะ
0: ได้5กระปุกเลย
1: ดูแลเรื่องของกระดูกก็ต้องไทยแคลพลัส
0: กินคู่กับยาไทยทิพย์โอสถได
1: ้
0: ใครเป็นข้าวรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นนี
1: ่นิ้วล็อกเนี่ยนะ
0: ทานไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทนะ
1: ซื้อ3กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ซื้อ5กล่องเดี๋ยวก็แถมฟรีให้กล่องหนึ่งครับ
1: แถมให้เขาไป
0: สูตรดั้งสูตรเดิมสูตรต้นตำรับเป็นสมุนไพรอัดเม็ดทรงกระบอกถ้ามันแค่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาก
1: ็รับประทานแบบชนิดแคปซูลเนี่ย
0: แคปซูลเนี่ยกระปุกละ300บาท
1: ซื้อ2กระปุกก็ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ซื้อ5กระปุกแถมให้กระปุกหนึ่ง
1: ซื้อ5กระปุกก็แถมให้1กระปุก
0: ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายนะอย่าเพิ่งจ่ายเงินจ่ายทองกันนะ
1: ทำไง
0: ก่อนจ่ายเงินจ่ายทองดูรูปลุงช้าง
1: เบอร์โทรลุงช้าง
0: และคำว่า
1: ลุงช้าง 100% เนี่ย
0: สบายใจกว่าใช่ไหม
1: ซื้อได้เลย
0: เดี๋ยวจะมาไม่ตรงปกไม่สมคำล่ำลืออีก
1: นั่น
0: คุณผู้ชายที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆก
1: ็รับประทานโฟกัสนะ
0: กล่องเขียว
1: กล่องเดียวเยี่ยวคล่องเนี่ยนะ
0: 390บาทครับ
1: โฟกัสนะ
0: 2กล่อง700 3กล่อง 1,000 นะ
1: 1,000 3กล่อง
0: ใครที่ไม่ออกถ่ายไม่ออกภายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลเนี่ยนะ
1: อันนี้รับประทานไซเลื่อมจอย
0: ไซเลื่อมจอยเป็นแคปซูลเนี่ยปกติ350ซื้อ2กระปุกแถมฟรีกระปุกหนึ่งนะ
1: แถมให้
0: ราคาเดียวกันกับจอยมิกฟู้ดนะ
1: จอยมิกฟู้ดนี่ก็
0: เป็นผงชงน้ำดื่มไม่ออกถ่ายไม่ออกเหมือนกัน
1: นั่นสิ
0: ครับมันผมว่ามันเร็วกว่าแบบแคปซูลนะไม่รู้นะคนอื่นอาจจะกินแคปซูลไวกว่า
1: อันนี้แบบผง
0: แต่ลุงช้างกินแบบผงมันไวกว่าไงซื้อ2แถม1เหมือนกัน
1: แถม
0: ราคาเดียวกันไอ้ห้าวเลยนะ
1: ราคาเดียวกัน
0: กับอะไรนะ
1: ไอ้ห้าวเนี่ยนะ
0: ได้กินบ้าวานเนี่ย
1: ไม่ได้กินนะ
0: ถึงว่าเสียงไม่ค่อยดีใช่ ใครที่ออกมามีเลือดติดมาด้วยระวังนะ
1: สงสัยจะเป็นฤทธิ์สีดวงอะนะ
0: รับประทาน
1: ยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารคล้องทายทิพย์โอสถนะ
0: รับประทานเพื่อ
1: บรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวาร
0: กระปุกหนึ่งมี60เม็ดนะ
1: ขายกระปุกละ
0: 350บาทซื้อ3กระปุก 1,000
1: 3กระปุก 1,000
0: นะซื้อทีละกระปุกก็ได้โอ้มีตั้ง60เม็ด
1: รับประทานได้สบาย
0: รับประทานก่อนนอนทุกคืนได้2เม็ดนะทานเม็ดนึงก็ได้เพราะว่าทานน้อยๆเนี่ยทานทุกวันมันเป็นยาระบายจดทะเบียนเป็นยาด้วยนะครับ
1: นาน
0: ไม่ใช่อาหารเสริมนะ
1: จะได้บรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวารกัน
0: เพราะนั้นละคุณผู้ฟังอยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้ออยากขายโทรมา
1: โทรไปที่เบอร์
0: 0812901691
1: ห
0: รือโทรหาโชเล่ที่0819244377มีเวลาอีกสัก5นาทีอ่านชื่อวัดทันไหม
1: เอาวัดไง
0: อ
1: ้าวว่ากันไป
0: นะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะเน
1: า
0: ะเพราะว่าวัดเยอะวันนี้เมื่อวานนี้ก็มาอีกวัดหนึ่งที่วัดลำพญาอำเภออินบุรีผมจำตำบลไม่ได้นะงั้นช่วยบอกตำบลหน่อยกันแล้วกัน
1: ฟังอยู่ก็บอกมาตำบลอะไร
0: ครับ
1: 31ตุลาคมเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่1พฤศจิกายนวัดท่าโคกตำบลเขาสมอคอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยใดตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขาสบอกตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร15พฤศจิกายนวัดเทพอัมภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
0: เดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะ
1: อีกแค่นี้ก่อนนะ
0: เดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวจะคณะกรรมการจะมาน้อยอกน้อยใจเอาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะมาบอกต่อกันแล้วกันเนาะ ชั่วโมงนี้ขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะกลับมาในชั่วโมงต่อไปอย่าหมุนคลื่นหนีไปไหนนะจ๊ะ
1: ฟังกัน
0: เดี๋ยวมาจ้ะ
2: หมดปัญหากวนใจนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: บลูมิโน่ไล
4: น์07นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
4: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริงๆ
7: นะขอบคุณครับแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจ ในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม01691
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีแจงย้ายนายอำเภอบ้านสร้างไม่ได้ตั้งคณะกรรมการสอบเหตุเป็นช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับโดยชี้ว่าอยู่ที่เดิม5ปีต้องย้ายอยู่แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
12: สนับสนุนโดย
13: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
14: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีแจงย้ายนายอำเภอบ้านสร้างไม่ได้ตั้งคณะกรรมการสอบนะครับเหตุเป็นช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินโดยชี้ว่าอยู่ที่เดิม5ปีต้องย้ายอยู่แล้วแค่สลับตำแหน่งและขอให้เรื่องนี้จบได้แล้วติดตามรายละเอียดจากคุณติตาลีสายสว่างครับ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคำสั่งกรมการปกครองย้ายนายเศรษฐวุฒิวงศ์เลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีโดยเมื่อผู้สื่อข่าวถามคำถามดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้ชี้ไปที่นายอนสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ยืนอยู่ด้านหลังวงสัมภาษณ์ว่าให้ไปถามคนที่ยืนอยู่ด้านหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผู้ที่สั่งย้ายคืออธิบดีกรมการปกครองและปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยจังหวัดไหนที่ประกาศให้เป็นจังหวัดประสบภัยจังหวัดนั้นต้องมีผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ตามกฎหมายฉะนั้นอำนาจสูงสุดอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการสามารถสั่งโยกย้ายหรือว่ารายงานการทำงานของบุคคลที่เกี่ยวข้องในสังกัดได้เลยเช่นกรณีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้ทำหนังสือขอให้อธิบดีกรมการปกครองย้ายในอำเภอรายดังกล่าวออกจากพื้นที่ซึ่งอธิบดีกรมการปกครองก็พิจารณาไปตามสถานการณ์ทุกประการโดยระบุอีกว่าไม่มีเวลาไปตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพราะเป็นสถานการณ์ประสบภัยฉุกเฉินส่วนกรณีที่เกิดข้อวิจารณ์ในโลกโซเชียลมีเดียต้องให้อธิบดีกรมการปกครองออกมาอธิบายเรื่องนี้หรือไม่นายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่ต้องอธิบายมันอยู่ในขอบเขตอำนาจของอธิบดีกรมการปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในกำกับดูแลของปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งถือเป็นหัวหน้าฝ่ายข้าราชการประจำอยู่แล้วธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังระบุด้วยว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยได้อธิบายให้ทราบเพิ่มเติมว่านายเศรษฐวุฒิอยู่ในตำแหน่งในอำเภอที่เดิมมา5ปีแล้วความจริงต้องย้ายตั้งแต่ปีที่แล้วดังนั้นในเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดบอกขอย้ายบุคลากรก็ไม่ได้มีความเสียหายเรื่องนี้ก็น่าจะจบไปได้แล้วไม่มีประเด็นอะไรอีกแล้วไม่มีประเด็นการเมืองและไม่มีการกลั่นแกล้งครับไปที่ข่าวต่างประเทศนะครับช่วงหน้าต่างโลกติดตามจากคุณอัญชลีศิลปชัยครับ
8: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐระบุว่าการหารือระหว่างผู้แทนสหรัฐกับอิหร่านมีความคืบหน้าและยืนยันว่าสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านไม่ว่าช่วงวันเวลาใดๆก็ตามก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่จะเริ่มขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้ด้านประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียได้พบหารือกับประธานาธิบดีอิหร่านนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชที่เติร์กเมนิสถานโดยปูตินยืนยันว่ารัสเซียพร้อมที่จะดำเนินการทุกวิถีทางที่จำเป็นเพื่อช่วยยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านและที่ฝรั่งเศสตำรวจใช้แก๊สน้ำตาหรือเครื่องฉีดนั้นแรงดันสูงสลายการประท้วงของกลุ่มนักเรียนที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มงบประมาณด้านการศึกษา
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
10: ง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
11: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
12: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
13: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
12: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
14: ใช่ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
15: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
16: 0812901691 081-290-1691

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่แล้วอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมีสีลงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ของมารวยทีวี
1: ใช่
0: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691
7: โกโก้

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081 290 1691ยาย่าบริง

0: 8ชั่วโมงที่2ครับคุณผู้ฟัง
1: ติดตามรับฟังกันต่อ
0: ชั่วโมงนี้เราเพิ่มจากสถานีเดิมมาก็คืออีก2คลื่น
1: คลื่น
0: จากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายก
1: 89.75 FM เนี
0: ่
1: ย
0: แล้วก็คลื่นวิทยุจากตำรวจภูธรภาค6จังหวัดอุตรดิตถ์ครับ
1: 90.50เนี่ยนะ
0: ทักทายและสวัสดีไปทั้งทุกท่านเลยนะ
1: ทุกสถานี
0: ทุกวันศุกร์เนี่ยจะได้ฟังเพลงเนี้ย
1: เพลง
0: อีเซล41นี่นะ
1: 41เนี่ยนะ
0: ถ้าไม่เปิดไม่ได้นะต้องวันศุกร์นะไม่ชั่วโมงแรกก็ชั่วโมงที่2นะถ้าไม่เปิดมีเรื่องแน่เลยไม่รู้จะไปอะไรกันนักหนาเนี่ยโกรธอะไรใครมาตั้งแต่สมัยไหนไม่รู
1: ้เขาแต่งซะยาวเลย
0: เล่นซะยาวเลยป่าพยับคำพัน
1: ลงไม่ได
0: ้ลงไม่ได้สักทีบันไดก็แล้วอะไรก็แล้วกว่าจะได้ลงเล่นไปตั้งเท่าไหร่นะกี่นาที14นาที48วินาทีนะ
1: ฟังกันไป
0: ชั่วโมงที่แล้วเราพูดถึงพรรคฝ่ายค้านนะเขายื่นฟอก18รัฐมนตรีแต่โฆษกรัฐบาลบอกว่าเป็นแค่เรื่องบันเทิงพูดเพ้อเจ้อใช้วาทกรรมนะเป็นอย่างนั้นน่ะ
1: ฝากกันไป
0: เป็นอย่างนั้นน่ะจะพูดทำไมอ่ะเออ
1: โฆษกรัฐบาล
0: เ
1: ย้ยฝ่ายค้าน
0: ครับ
1: ยื่นซักฟอกกันเนี่ย
0: นั่นเรื่องบันเทิง
1: 18
0: เพ้อเจ้อ
1: รัฐมนตรีเนี่ยนะ
0: ใช้วาทกรรมเนี่ยแม่อยู่เฉยๆก็สบายๆอยู่แล้วนะ
1: ว่ากันไป
0: นายเอกภาพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจมาตรา151เปิด18รายชื่อรัฐมนตรีว่าตนเพิ่งเห็นรายชื่อมาสักครู่เนี่ย
1: เพิ่งเห็น
0: โดยรู้สึกแรกได้อ่านรู้สึกว่ามันเรื่องบันเทิงซึ่งตรงกับคำนิยามของนายปิยบุตรแสนกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้า
1: ว
0: ่าการเมืองขณะนี้คือบันเทิงทิพย์ไต
1: บันเทิงทิพย์ไตเ
0: นี่ยไม่พูดซะดีกว่า
1: ว่ากันไป
0: ครับเรื่องของน้ำนี่มาช่วยกันแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำดีกว่า
1: คนเขาเดือดร้อนเนี่ย
0: เมื่อสักครู่นี้มันโผล่ขึ้นมาที่หน้าจอมือถือผมเนี่ยนะ
1: โอ้มายังไง
0: เรื่องของอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเนี่ยผมส่งให้ลุงชาเล่ด้วยนั้นน่ะนายวีรพันธ์ดีอ่อนนะอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้เปิดเผยผ่านรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอเกี่ยวกับกรณีที่มีการทำหนังสือขอให้โยกย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่โดยระบุว่าต้องการเตือนน้องด้วยความหวังดีว่ายิ่งดิ้นยิ่งแน่นเนื่องจากคนไม่เห็นตัวจริงมัวแต่สารวนอยู่กับการแจกของทั้งที่หน้าที่หลักของนายอำเภอก็คือการอยู่ประจำศูนย์บัญชาการเพื่อคอยรับฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาและสั่งการแก้ไขปัญหาอดีตผู้ว่าปราจีนบุรีระบุว่า อำเภอบ้านสร้างได้งบประมาณเต็มแม็ก3ล้านบาท
1: ช่วยเหลือ
0: แต่การช่วยเหลือกลับเป็นไปอย่างทุลักทุเลและไม่ได้เตรียมการโดยมองว่ามัวแต่ทำคอนเทนต์และถ่ายทำเป็นหลักเนื่องจากมีคนคอยถือกล้องเดินตามตลอดเวลา
1: พร้อมระบุว่า
0: อยากให้ทำงานด้วยมือแล้วก็สมอง
1: เ
0: ป็นงาน
1: อยากให้ทำด้วยมือและสมองเนี่ยนะ
0: ครับส่วนประเด็นการเปลี่ยนม้ากลางศึกนั้นมองว่าไม่น่าจะมีปัญหาหรอกอาจจะมีคนดีใจด้วยซ้ำใบนี
1: ่
0: นอกจากนี้ยังมีการระบุว่านายอำเภอขาดภาวะการเป็นผู้นำมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงอีโก้สูง
1: ม
0: าทางจังหวัดส่งคนและส่งรถไปให้เขากลับไล่กลับได้อีกทั้งที่เขาไม่ฟังใครนะ
1: อ
0: ุจจาไม่ดีและคนที่ส่งไปโดนตะเพิดซึ่งพฤติกรรมอย่างนี้ไม่ใช่นายอำเภอแล้ว

0: แต่ในสายตาคนทั่วไปเน
1: า
0: ะว่าแกก็ลงพื้นที่นะทำงานตลอดเนี่ยนะฮะ
1: ว่ากันไปเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เรื่องของนายอำเภออำเภอบ้านสร้างจังหวัดประจินบุรีนี
2: ่
1: ถูกย้ายถูกเด้งถูกอะไรกันไปแล้ว
2: ก็ต้องว่าก
1: ันก็ว่ากันไปว่ากันไปเนี่ยนะ
0: มีอย่างนี้มันมีทั้งถูกใจไม่ถูกใจถูกต้องแต่ไม่ถูกใจซึ่งเราสองคนก็ไม่รู้หรอกตื้นลึกหนาบางก็เป็นยังไงกันนะนะ
1: ก็ว่ากันไป
0: เราก็อ่านไปตามเนื้อผ้าอ่านไปตามข่าวนั่นแหละเนาะแต่อยากให้คุณผู้ฟังได้ดูแลสุขภาพกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สวทั้งหลายนะฮะดูแลกันเยอะๆหน่อย
1: นั่น
0: คนติดเตียงก็ดูแลกันมากๆหน่อยให้ท่านได้รับประทานไบโอดีกันบ้าง
1: ไบโอดีก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนี่แหละ
0: ครับผม
1: ก็ไปเติมเต็มให้กับร่างกายกัน
0: ครับมันเป็นเอนไซม์นะครับกินกันไปแล้วมันจะแปลงอาหารที่เรากินกันไปให้กลายเป็นโปรตีนกลายเป็นพลังงาน
1: เป็นแบบชนิดแคปซูลเนี่ยนะ
0: ครับบางคนกลืนแคปซูลไม่ได้ก็ฉีกผสมกับโกโก้ลุงช้างนี่เลยโกโก้ลุงช้างนี่อร่อยนะ
1: โกโก้นะ
0: ดังไกลแล้วนะ
1: ไปถึงนู่นภาคใต
0: ้เลยพี่น้องมุสลิมชอบว่าข้างกล่องมีเครื่องหมายฮาลาลเนี่ย
1: รับประทานได
0: ้2กล่อง500บาท
1: กล่องเดียว300อ่ะนะ
0: ครับผม
1: กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่งด้วย
0: มีขายอยู่2ร้านแค่นั้นเองนะ
1: มีที่ร้านไหนบ้างอ่ะ
0: เจ๊หมูอยู่ป่าโมก
1: แล้วก็อีกร้านนึง
0: ร้านนพรัตน์หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสักแก้วนะครับ
1: 6ตูมยังไม่มีนะ
0: ไม่มีครับวันนี้ใครอยู่แถว
1: ๆ
0: หน
1: ้
0: าเขื่อนป่าสักในเขตของตำบลอะไรนะ
1: ตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเนี่ย
0: อันนี้เขาไปแต่ก็ไม่มีโกโก้นะแต่อย่างอื่นมีหมดไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอย่างเงี้ยปุ๋ยอินทรีย์ลุงช้างเนี่ยนะ
1: ท่านยาวก็สั่งเขาซะก่อนก็ได้ติดรถไป
0: หรือจะเป็นสมุนไพรไทยทิพย์โอสถที่เขาใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดบรรเทาอาการเมื่อยเนี่ย
1: เขามีไปอยู่แล้วลานา
0: อาการปวดเส้นเอ็นตึงนะใครที่เป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นก็สั่งซื้อไปเลยครับไทยทิพย์สูตรดั้งเดิม
1: สูตรดั้งเดิมเป็นกล่องนะ
0: กล่องละ200บาทหรือว่าเมื่อยเนื้อไม่ตัวก็แบบแคปซูลกระปุกละ300บาท
1: แต่นี่แคปซูลเขาก็มีไป
0: โอ้มีมากว่า20ปีแล้วนะ
1: ซื้อกัน
0: ใช้ดีแล้วก็บอกต่อๆกันไปทั้งนั้นแหละครับ
1: สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเนี่ย
0: ถ้ากระดูกปูกระดูกพุนก็จะรับประทาน
1: ไทยแคลพัดเนี่ย
0: ครับ
1: กระดูกพุนเนี่ยนะ
0: ไม่แพงสองกระปุก500บาทกินได้เดือนหนึ่งนะ
1: ซื้อ4กระปุก 1,000 ก็แถม1กระปุก
0: ได้5กระปุกเลย
1: ใช่
0: ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมดูนะ
1: จะมีรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้าง
0: และคำว่า
1: ลุงช้าง 100% นะ
0: ครับผม
1: ซื้อกันไป
0: ถ้าจะดูแลสายตาก็ต้องเป็นยาย่าบริ้ง
1: หรือจะเป็นดีแคร์ก็ได
0: ้ยาย่าบิงนี่มีขายอยู่ร้านเจ๊หมูป่าโมกนะ
1: และมีที่ไหนอีกอ่ะ
0: ร้านบัวเพศัตว์โคกสำโรงนะ
1: มีที่ไหนอีกอ่ะ
0: สี่ง้วนจันช่องแคร์นะ
1: มีที่ไหนอีกอ่ะ
0: แล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมเท่านั้นนะครับ
1: วันนี้เขาก็ไปบ้านหนองบัว
0: ครับ
1: เกินป่าสักด้วย
0: นอกนั้นต้องสั่งซื้อนะ
1: สั่งซื้ออย่างเดียว
0: ปลูก800นะสองกระปุก1,500
1: ตามนี่เลยเป็นแบบชนิดแคปซูล
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จเลยก็2เม็ด
1: ยาย่าบริงเนี่ย
0: ครับ2เม็ดพอวันละครั้งเดียวนะกระปุกนึงมี60เม็ดกินได้เดือนนึงเลย
1: 800บาทเนี่ย
0: ซื้อ2กระปุกสิ
1: 1,500 บาทนะ
0: บอกมาหรือว่าตอนนี้อยากจะกินแบบซอฟเยลมีไหมล่ะ
1: ซอฟเยลก็จะเป็นดีแคร์เนี่ยนะ
0: ดีแคร์ก็คุณภาพเขา
1: ดีต่อตาราคาก็ดีต่อใจเนี่ยนะ
0: กระปุกนึงมี30ซอฟเยลนะ400บาทนะ
1: ซื้อ2กระปุก650บาท
0: 2กระปุกจะได้60เม็ด
1: ซื้อ4กระปุกก็ดีนะ
0: เอาแถมปีให้กระปุกหนึ่งนะ
1: 1,300 บาทเนี่ยนะ
0: ราคาเดียวกับโปรมิกออยล์ที่บำรุงฟื้นฟูไตแหละ
1: เรื่องของตับเรื่องของไตเนี่ย
0: ครับ
1: รับประทานโปรมิกออยล
0: ์ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูครับ
1: โปรมิกออยล
0: ์ครับผม
1: ราคาเดียวกับดีแคร์นี่แหละ
0: 2กระปุก650บาท
1: 4กระปุกก็ 1,300
0: ครับผม
1: แถม1กระปุกเหมือนกัน
0: ใช
1: ่
0: ตัวแทนจำหน่ายมีเยอะแยะไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ได
1: ้ได
0: ้แต่อย่าลืมดู
1: รูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้าง
0: และคำว่า
1: ลุงช้าง 100% นะ
0: แม่น้ำตาร่วงเลยนะครับเพราะว่าครูสาวลงโทษโหดลูกสาววัย9ขวบ
1: ทำอะไร
0: ทำข้อสอบผิด19ข้อใช้หวายรัวหวดข้น19ที
1: จนเด็กเป็นยังไง
0: ฟกช้ำไข้ขึ้นสูงเลย
1: สูดช้ำไปหมดแล้ว
0: โอ้ยจะมันฉลาดหมดทุกคนก็เป็นนายกกันหมดแล้วตีครูมันก็ต้องมีรู้บ้างไม่รู้บ้างก็ค่อยสอนกันไปที
1: ่อันนี้ผิด19ข้อตี19ทีเลย
0: ข้อละทีเลยอ่ะ
1: คนใหม่หมดแล้ว
0: เด็กไม่เข้าใจไม่กล้าที่จะถามอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: น่าสงสารเด็ก
0: ผมเคยเจอมาแล้วอย่างเงี้ย

0: ูดตูดเนี่ยนะ
1: ผีก้นนี่แหละ
0: ผีก้นเนี่ย
1: ผมมันรู้ไวไง
0: ทำไงอ่ะ
1: เอาหนังสือใส่ก็ไปดึงหนังก้นเนี่ยนะหนังเกงแหละ
0: พอตีดังป้าป้า
1: เลยมาตูดเธอนี่แข็งยังเลยนะ พอดึงออกมาแค่นั้นแหละ
0: เป็นสมุด
1: สมุดเป็นเล่มๆ เลย
0: สมัยก่อนก็คงจะแกนไม่เบาอ่ะ
1: พอได้
0: พอได้เลยนะ
1: เมื่อวานนี้ครับมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีคลอง7
0: ตำบลลำผักกูดอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี
1: ก็มีนายเอนางบีนะครับสองสามีภรรยาเนี่ย
0: เป็นผัวเมียกันแล้วก็
1: พาลูกสาวมาน้องซี
0: น้องซี
1: อายุแค่9ขวบ
0: เป็นเด็กชั้นป.4
1: โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี
0: เดินทางมาจากชลบุรี
1: มาร้องทุกข์ต่อนางปวีณาหงสกุล
0: ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
1: ขอความเป็นธรรมหน่อย
0: ว่าลูกสาวของตนเนี่ย
1: เดี๋ยวถูกครูประจำชั้นทำโทษโดยการใช้ไม้หวายตีคนจนไข้ขึ้นสูงอ่ะ
0: โอ้ตีเด็กจนไข้ขึ้นสูง
1: นางมีถึงน้ำตาคลอเปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่า
0: ลูกสาวของตนเนี่ยถูกครูสาววัย25ปี
1: เป็นครูประจำชั้นแล้วก็สอนวิชาภาษาอังกฤษ
0: ทำโทษโดยการใช้ไม้หวาย
1: ตีเขาที่ก้น19ครั้ง
0: แล้วก็
1: จนแก้มคนในฟกช้ำเป็นแนวเชีย
0: ตูดไหม้แล้วระบัง
1: นั่งแล้วก็นอนหงายก็ไม่ได้ต้องหวาดผวามีไข้สูง
0: โดยลูกสาวของตนเนี่ยเล่าให้ครูบอกว่าเล่าเนี่ยถูกครูตี
1: เขาทำข้อสอบภาษาอังกฤษผิดไป19ข้อ
0: 19ทีอ่ะ
1: ทั้งหมด22ข้อเธอผิดไป19ข้อนะ
0: ตีตูดเด็ก19ที
1: 19 20 21 22ทำถูก3ข้อเองนะ
0: เออตี
1: ทางที่จะชมทั้งหน่อยนะอุ้ยมึงเก่งนะทำถูกตั้ง3ข้อเนี่ย
0: อ๋อตีไป19ที
1: นอกจากนี้ลูกสาวแล้วก็ยังมีเด็กคนอื่นๆที่ห้องก็ถูกลงโทษเหมือนกัน
0: เออครูดิก็ชอบตีบ้างเนี่ย
1: ไอ้เลือกที่รักมักที่ชังนะ
0: ตีเหมือนกันถ้าผิดเนี่ยนะ
1: ครับครูให้เด็กยืนกอดอกหันหลังนะหนีบกระโปรงไว้ที่ขา
0: เออ
1: เวลาถูกตีไม้จะได้แนบเนื้อไง
0: แนบเนื้อ
1: เด็กมันเจ็บ
0: เจ็บสิ
1: ขอพักแป๊บนึงไหมครูขา
0: เออ
1: ไม่ไหวแล้วค่ะพักไม่ไหว
0: ครูแม่อนุญาตด้วย
1: ตีรัวเลยก็ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บ
0: จนครบ19ที
1: เด็กนักเรียนในห้องทั้งหมด14คนนะ
0: หาปล่อยไว้เลย
1: เกรงว่าจะทำอาการรุนแรงกับเด็กๆคนอื่นไปเรื่อย
0: ๆ
1: ขอเอาเรื่องที่ถึงที่สุด
0: ครูนะ
1: รักบัวให้ผูก
0: รักลูกให้ตีด
1: ิแต่ทีนี้ลูกทำลูกศิษย์ทำผิดแค่เนี้ยไม่ได้ไปฆ่าคนตายซะหน่อย
0: ตูดไหม้ไปหมดแล้ว
1: ค่อยๆสอนดีเด็กไม่บางทีไม่เข้าใจอ่ะใช่ไหม
0: ภาษาอังกฤษ
1: ภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็ไม่ใช่ภาษา
0: ไม่ยากนะ
1: ไม่ใช่ภาษาเราเนี่ยต้องมาเรียนกันโชเล่นี
0: ่โอ้พูดง่ายภาษาอังกฤษเนี่ย
1: ชัดเป๊ะเลยนะลองพูดภาษาอังกฤษดิ
0: อังกฤษเนี่ย
1: นั่นแหละครับ
0: ไม่ยากนะอีสักสิบเก้าที
1: คุณปวีณาก็ได้ประสานทางภูมิกับสภ.เมืองชลบุรี
0: ประสานเนี่ยประสาน
1: เนี่ยพ่อแม่ไปแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
0: แล้วก็มีนัดสหสอบวิชาชีพด้วย
1: พร้อมกับประสานนายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
0: ในฐานะ
1: ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพกระทรวงศึกษาธิการนะครับ
0: ดร.ภูธรจันทละหงเนี่ยนะ
1: ครับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและก็ดร.อรุณีจิระมหาสารผู้ช่วยเลขาธิการสพท.ของกระทรวงศึกษาธิการให้ไปตรวจสอบหน่อย
0: โรงเรียนในสังกัดสพท.เนี่ยนะ
1: แห่งนี้เพื่อตั้งกรรมการสอบครูที่ก่อเหตุเพื่อเด็กจะได้รับความช่วยเหลือได้รับความเป็นธรรมนะครับ
0: มากไปเหมือนกันเนาะ
1: ครับตีผมว่าเด็กเนี่ยไวขนาดนี้ค่อยๆคุยค่อยๆสอนดีกว่านะครับเอ๊ะมันไม่ได้อย่างใจเราหรอก
0: นั่นนะก็ธรรมดา
1: ทำไมครูจะไม่เป็นครูใหญ่ล่ะถ้าครูรู้ทุกเรื่องอ่ะ
0: ก็เป็นครูเล็กไปก่อน
1: เออทำไมครูไม่เป็นนายกอ่ะมันไม่รู้ทุกเรื่องหรอก
0: ไม่รู้ทุกเรื่อง
1: เพราะนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปเด็กเนี่ยมันคือผ้าขาวไงไม่อยากจะพูดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวมัน
0: ใจเย็นใจเย็นนะ
1: นายกมือไหว้ซะนี
0: ่ลูกหลานยังเลี้ยงอยู่นะเดี๋ยวครูตีก้นพังอีกนะ
1: ตาเจราจริยาโหนติ
0: แปลว่า
1: ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: เรื่องของครู
1: คุณนัดผมก่อนที่จะถามผมอ่ะไม่นัดเลยก็ไปหน้าแตกเลยนะเนี่ย
0: พูดได้พูดได้แต่แปลไม่ออก
1: แปลไม่ได
0: ้เรื่องของครูบาอาจารย์นี่แหละ
1: ครับผมเป็นคำบูชาครูนะครับ
0: เรื่องของครูนะ
1: ใช่
0: ตีก้นเด็กซะช้ำเลย
1: เด็กๆบางทีเนี่ยสายตาไม่ค่อยดีแล้วให้เด็กไปนั่งหลังอย่างเงี้ย
0: บางคนก็ใส่แว่นนะ
1: ให้เด็กก็นั่งหน้าเถอะเนาะบางเด็กบางคนอย่างพวกเราเงี้ยมันก็อยากนั่งหน้า
0: เพราะอะไร
1: เขาเรียกนักเรียนหลังห้อง
0: รู้จักทางนี้ทีไร
1: อย่างผมเนี่ยเป็นนักเรียนมัธยมเนี่ยผมนั่งหลังห้อง
0: ชอบอยู่หลัง
1: ครับ
0: สายตาครู
1: สมัยนั้นผมยัง เล่นดนตรีตั้งอยู่โรงเรียนแล้ว
0: อ๋อ
1: เล่นดนตรีตามงานตามอะไรต่างๆ
0: เป็นนักดนตรี
1: มาโรงเรียนก็สายมาเรียนยังง่วงนอนนี
0: ่ดนตรีชอบเล่นอะไร
1: โอ้ยผมพูดไปคุณจะรู้จักไหมเนี่ย
0: อะไรอ่ะ
1: โอ้นี่เครื่องมาใหม่ล่าสุดเลย
0: ครุย
1: ไม่ใช่
0: สม
1: ั
0: ยก่อนจะมีครุยเลย
1: โอ้โหคุณไม่รู้จักหรอกผมบอกไปอ
0: ่
1: ะ
0: อะไรอ่ะ
1: ธรรมริน
0: ธรรมรินคืออะไร
1: งงนะงงนะ
0: งงอะไ
1: รงงอะธรรมรินที่กระถางเครื่องมันถือเคาะเคาะกันไง
0: ไอ้แบทชิงมือล่ะ
1: ธรรมริน
0: เนี่ยธรรมรินนะ
1: โอ้โหไปแถวบ้านคุยโอ้ยครูเล่นดนตรีมาเว้ย
0: เออ
1: มึงเล่นอะไรวะธรรมรินโอ้มันเก่งเว้ยดนตรีชนิดใหม่มึงที่ไหนได้ไอ้ลูกแก๊กแก๊กอะ
0: น
1: ะ
0: นาน
1: เอาอย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับดูแลไตดูแลไตของท่านในโปรมิออยดูแลสายตาด้วยยาย่าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ได
0: ้ได้สองอย่างเลย
1: อยากบำรุงสมองบำรุงสายตาดื่มโกโก้เย็นเย็นแล้วไม่ร้อนๆดิ
0: โกโก
1: ้ร้อนๆนะครับ
0: โกโก้ชูเนี่ยนะ
1: ครับ
0: รับประทานกัน
1: ถ้าเย็นๆมันต้องไอ้นี
0: ่
1: จอยมิกฟูดผสมน้ำเย็นชงเดิมมันนั้นจะได้รูปรับเนี่ยมานะ
0: เกี่ยวกับการขับถ่ายเน
1: ี่
0: ย
1: เออไม่ค่อยถ่ายผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลเนี่ย
0: จอยบิ๊กฟู้ดเนี่ยนะ
1: ครับผมถ้าจะดื่มกาแฟก็ขอเป็นกาแฟลิซ่า M ก็ได
0: ้หรือจะเป็นกาแฟลิซ่า M Go ก็ได้
1: ทั้ง2สูตรนะครับดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
0: เบาหวานไม่ขึ้นเนี่ย
1: สดชื่น
0: ทั้งวันทั้งวัน
1: เขาไม่ได้ใส่คาเฟอีนนะฮะใส่ใจมันเป็นคาเฟอีนจากธรรมชาติแต่ที่ไม่ใส่เลยก็คือน้ำตาลแล้วก็ไขมันทรานเพราะว่าคนเป็นเบาหวานก็ดื่มได
0: ้นาน
1: หลายคนบอกแม่ไปหาหมอมาหมอบอกไปทำอะไรมาเบาหวานไม่มีเลยเดี๋ยวนี
0: ้
1: ก็คนเราไม่กินหวานไม่กินน้ำตาลไม่กินข้าวเยอะแค่นั้นแหละครับ
0: ครับ
1: ดูแลสุขภาพกันนะครับวันนี้ฝากไว้ด้วยกับกาแฟลิซ่าเอ็มและ
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
1: ้หรือจะดื่มโกโก้ผสมไปด้วยก็ดีนะ
0: ได้เหมือนการผสมโกโก้ก็ได้
1: พี่สาวอยากพนัสนิคมเนี่ยบอกโอ้โหจริงสมคำล่ำลือเลยนะเรียนแบบโชเล่เขาอะไร
0: ใช่
1: โชเล่เขาเอากินกาแฟผสมโกโก้นี่แหละ
0: กาแฟลิซ่าเอ็มแล้วก็โกโก้ใส่ลงไปหน่อยเนี่ยไม่ต้องเยอะนะ
1: แต่พี่ก็ซองต่อซอง
0: เล
1: ยนะ
0: ได้รสหวานด้วย
1: พี่ก็เอากาแฟถุงหนึ่งซองหนึ่งแล้วก็โกโก้ซองหนึ่งผมว่ามันจะเปลืองใบนะครับวันนี้อยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้ออยากจะเป็นคนขายโทรหาลุงช้างครับ
0: 0812901691 0812901691
1: หรือโทรหาโชเล่ชาติรักก็ได้ที่0814434377นะครับ
0: นั่น
1: มีการมีงานมีงานบุญงานบวชจะหาลิเกนะครับก็ติดต่อได้โชเล่ชาติรักพงษ์นรินทร์เรืองรองมีหลายคณะไอ้ถ้าเลือกกันนะ
0: ติดต่อกัน
1: ครับไม่ว่าจะเป็นทองยอดลูกมหาราชจะเป็นนพรัตน์ไม้หอม
0: ได้
1: จะเป็นเพลงพระสอนสิทธิพรพระแก้วหรือว่าจะเป็น
0: ไทยชนะ
1: ไทยชนะเพชรน้ำหนึ่ง
0: พรเทพพรทวี
1: หรือจะเป็นสอนรามน้ำเพชร
0: สอนรามน้ำเพชรนี่เขามาเล่นงานไหว้ครูชมรมลิเกลพบุรีนะ
1: ปีนี้เจอกันแน่ครับ
0: ปีหน้าที
1: ครับปีหน้า
0: วันที่10มิถุนาปีหน้านะ
1: จองวันแล้วนะครับ
0: เขาล็อกไว้ให้เราแล้ว
1: จริงๆลุงฟ้ากิตติดาก็จะมาแต่ว่าก็ติดปัญหานางเอกท้อง
0: ไม่เป็นไรนะตอนนี้เราได้ครบหมดแล้ว
1: เขามาช่วยเรา2ปีเน
0: า
1: ะ
0: เขาก็มาช่วยขอบคุณมากกันแล้วกันนะ
1: ลิเกที่มางานไหว้ครูของโซเล่ทุกคณะเนี่ยผมก็รับปากกับเขาแล้วนะว่าผมจะไปไลฟ์สดให้ฟรีทุกคณะเลย
0: ไลฟ์กัน
1: แต่เขาไม่เอาไงมือไม่ถึง
0: บางทีเขาก็มีประจำกันอยู่นะ
1: ครับผม
0: ใจกัน
1: ใช่อ่ะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนี่เราอ่านรายชื่อวัดต่างๆที่มาร่วมให้ลุงช้างกับลุงโชเล่ประกาศงานกฐินสามัคคีเดี๋ยววันนี้ชั่วโมงนี้เราต่ออีกสักหน่อยนึงนะเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้ก็มีวัดลำพญาใช่ไหม
0: วัดลำพญานี่ขึ้นกับตำบลอะไรนะ
1: ช่วยบอกหน่อยแล้ว
0: อำเภออินบุรีสิงห์บุรีเนี่ย
1: ครับ
0: 7พฤศจิกายนนะ
1: เขาบอกมาเมื่อกี้แหละแต่จำไม่ได้
0: ความจำไม่ดีไม่กินโกโก้เด็ด
1: กระดาษกินยังจำไม่ได้เลย
0: อาจจะเป็นกระถิ่นกองละ1,000กองละ500หรือจะ 2,000 3,000 ก็แล้วศรัทธาของท่านนะออกลงทานติดต่อทางวัด22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสัทธาธรรมต ตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาศรตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงทะดูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบล4คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดวังเวิร์นตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปรูอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลและอำเภอบวกเหล็กจังหวัด สระบุรีวันที่22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี31ตุลาคมวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดพุเรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดลำพญาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปีทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
1: ครับผมแล้วก็ขอบพระคุณเจ้าภาพนะครับติดต่อลิเกเข้ามาทั้งที่โคกตูมแล้วก็ที่วัดลำพรามท่าวุ้งนะครับ
0: โคกตูมนี่วันที่8มกราคมปีหน้านะ
1: ครับผม
0: ส่วนวัดลำพรามบ้านกล้วยท่าวุ้งลพบุรีก็วันที่13เมษายน
1: ทีมงานแข็งแกร่งยิ่งใหญ่อลังการนะ
0: โหเลยชาติรักนะ
1: ฉากไฟแสงสีไม่ต้องห่วงครับเขาได้รับการสนับสนุนจากปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งนะ
0: ลุงช้างตราพญาเสือนี่แหละ
1: ครับกว่าจะถึงวันนั้นนะปุ๋ยก็คงจะขายดี
0: ขายดี
1: ขนาดน้ำท่วมเนี่ยน้ำท่วมมาละ2ตัน2ตันน่ะ
0: ก็ไปส่งกัน
1: ครับ
0: สั่งซื้อกัน
1: ครับนายกอบต.บางครูวัดเล่าระทึกอดีตพนักงานจ้างยิงปืนขู่2นัดกลางงานศพในวัดยันเอาเรื่องถึงที่สุดนะครับ
0: เอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะ
1: ครับ
0: พนักงานจ้างไม่พอใจ
1: ไม่พอใจไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู
0: ้แล้ว
1: เคยขู่ทีงนะ
0: เ
1: คยครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้ครั้งที่สองแล้ว
0: อันนี้ไปยิงไม่ได้ปืนนี่ไม่ได้
1: ไม่ได้พกไม่ได
0: ้เด็ดกันละ
1: ครับ
0: หาเรื่องติดคุกกันเนี่ย
1: เมื่อวานนี้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัดตำบลบางคูวัด
0: อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี
1: ได้มีพี่น้องประชาชนและข้าราชการเทศบาลเมืองบางคูวัดและก็ท้องถิ่น
0: เดินทางไปให้กำลังใจกับว่าที่
1: พันตำรวจเธอด็อกเตอร์มนพิพัฒน์เอี่ยมจรัสนายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัด
0: จากกรณีที่ไปร่วมงานศพลูกบ้าน
1: ที่วัดบางคูวัดเนี่ยซึ่งกำลังพูดคุยกับญาติผู้เสียชีวิต
0: ก็มีอดีตพนักงานลูกจ้างเทศบาลเมืองบางคูวัด
1: เดินจากเมนตรงเข้ามาที่ศาลาพร้อมตะโกนด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายจากนั้นก็ชักอาวุธปืนออกมาย
0: ิงขู
1: ่และยิงขึ้นฟ้าไป2นัด
0: เหตุเกิดเมื่อค่ำของวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมา
1: เนี่ยดีนะยิงไม่ถูกเทวดานะ
0: ไม่
1: งั้นละเทวดาล่วงลงมาอีกนะ
0: สวรรค์นะนะ
1: ใช่ทางด้านนางสาวปนัดดาทุกจากรองปลัดเทศบาลเมืองบางขุนทนบอกว่าพอเราได้ยินข่าวก็ใจตนก
0: ตกกระจาย
1: ตนทำงานกับนายกมามาตั้ง9เดือน
0: นายกเป็นยังไง
1: นายกก็มีแนวทางในการทำงานที่ถูกต้องตามระเบียบขอเป็นกำลังใจให้นายกนะคะ
0: อ๋อนี่รองปลัดเทศบาลว่ายังงั้น
1: ครับขณะที่เจ๊ปุ้ยหมู่บ้านมณีรินชาวบ้านที่เดินทางมาให้กำลังใจกล่าวว่า
0: การทำงานของท่านนายกเนี่ย
1: ถ้าคุณไม่พอใจอีก4ปีก็เลือกใหม่สิมาด่ามาทอกันทำไมมาทำอย่างนี้มันไม่ถูกไม่ควร
0: ไม่ดี
1: ทุกวันนี้นายกดูแลเอาใจใส่ชาวบ้านเป็นอย่างดีพวกเราก็เป็นจิตอาสามาช่วยนายกนายกเป็นคนดีจริงๆนะจะบอกให้
0: ช่วยทุกอย่างเนี่ยนะ
1: ส่วนด้านเลขานุการนายกคันสิริชัยจันแบบเนี่ยนะครับ
0: ว่าไงเนี่ย
1: บอกว่าเหตุเกิดที่วัดเนี่ยต ตอนนั้นนายกกำลังจะทอดพระป่าและมีกลุ่มผู้คนที่มีปัญหาได้ยืนทอดพระป่าอยู่ข้างๆตนก็ทำหน้าที่ถ่ายรูปให้นายก
0: ยืนยันอยู่ทั้งยืนอยู่ทั้งด้านหลัง
1: และสังเกตเห็นว่าคู่กรณีมองหน้านายกหลายรอบมากสักครู่คู่กรณีก็เริ่มมีอารมณ์ทำท่าเหมือนจะพุ่งเข้ามาทำร้ายจึงรีบเข้าไปปรามคาดว่าจะมีเรื่องเชื่อมโยงกับการเมืองจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้น
0: ตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงอะไร
1: จึงหันไปมองกันที่เห็นวัตถุสีเงินเงาแวบสะท้อนแสง อยู่ที่มือของคนอีกคนหนึ่งนะครับ
0: ยืนอยู่ด้านนอกกระดาน
1: ก่อนที่ยิงขึ้นฟ้า
0: แล้วก็
1: เดินไปด้วยรถจักรยานยนต์แล้วก็ขี่ออกไป
0: ขับหลบหนีไปแล้ว
1: ครับ
0: ดองแดงไปแล้ว
1: ทางด้านว่าที่พันตำรวจโทด็อกเตอร์มนวิพัฒน์นายกเนี่ยนะ
0: ว่าไงว่าไง
1: บอกตนไปร่วม งานศพพ่อของผู้ใต้บังคับบัญชา
0: เมื่อเสร็จพิธีแล้ว
1: ก็ขับไปกราบคารวะศพก็จะลงมาจากศาลาพร้อมกับลูกสาวของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วก็ญาติอีกคนนึง
0: จากนั้นก็มีอดีตพนักงานของเทศบาลเมืองบางคูวัดเนี่ย
1: ซึ่งลาออกไปแล้วเดินมาจากบริเวณเมน
0: พร้อมกับ
1: ใช้ถ้อยคำหยาบคายก่อนเดินเข้ามาใกล้ศาลา
0: หลังจากนั้น
1: ชักปืนยิงขึ้นฟ้า2นัด
0: ปังปัง
1: ก็เร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์หนีไปเฉยเลย
0: ยิงแล้วก็ไปเนี่ยนะ
1: ขณะเกิดเหตุภายในบริเวณดังกล่าวมีรองนายกเทศมนตรีเลขานุการทีมงานข้าราชการรวมถึงญาติผู้เสียชีวิตกำลังเตรียมของที่ระลึกสำหรับแจกในงานชาปนกิจศพครับ
0: แล้วก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะ
1: ส่วนลักษณะการใช้อาวุธนั้นผู้ก่อเหตุขู่ปากกระบอกปืนขึ้นฟ้
0: า
1: ไม่ได้เล็งมาที่ในศาลานะ
0: เ
1: นื่องจากระยะห่างกันระหว่างผู้ก่อเหตุกับกลุ่มของตนในค่อนข้างใกล้จึงได้พยายามตั้งสติและก็ระมัดระวังตัว
0: แล้วก็เกาะกลุ่มที่อยู่ใกล้กับลูกสาวผู้เสียชีวิตอยู
1: ่แล้วก็ญาติอีกหนึ่งคนเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดคิดครับคิดดีๆหน่อยเถอะพ่อคุณเอ้ย
0: ไปยิงปืนไม่ได้
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้
1: ที่เดี๋ยวนี้กฎหมายมันแรงนะกฎหมายมันแรงนะครับอย่าไปทำตุ่มสี่ตุ่มห้านะ
0: นั่นเต
1: เดี๋ยวเราจะไปฟังกันต่อที่จทล1197นะฮะสำหรับท่านที่ฟังที่วทป711
0: บิดไปทางขวา
1: ส่วนที่ทุ่งสงเนี่ยพวกนี้เรากลับมาเออทุ่งสงไม่เจอกันในวันเสาร์อาทิตย์นะ
0: วันเสาร์ไม่มีนะ
1: ครับผ
0: ม
1: ที่ปราจีนบุรีชั่วโมงหน้าก็ฟังข่าวเกี่ยวกับเกษตรกรแล้วก็เพลงด้วย
0: มีเพลงด้วย
1: อุทธรภาค9สตูลยังอยู่ด้วยกันนะครับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9ยังอยู่ด้วยกันนะอุตรดิตถ์ตำรวจอุทธรภาค6อยู่ด้วยกันครับชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: 20ปีสุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อดประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอ
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องกำชับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยย้ำอย่าชะล่าใจเตรียมพร้อมรับฝนละลอกใหม่อีกสักครู่กลับมาครับ
12: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
13: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
14: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
13: หรอใช้ยากไหมล่ะ
14: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
14: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
13: อืมดีจังโอเคเลย
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
16: เร่งรีบตองนี้
17: เกสรบัวหลวง
16: ดอกสารพี
17: ดอกพิกุล
16: ดอกมะลิและอื่นๆ
17: รวมกันเป็น
16: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
17: แก้ลมบำรุงหัวใจ
16: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
17: หรือละลายกับน้ำสุก
16: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมาอมแล้วชื่นใจ
18: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
19: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
18: มาเตรียมพร้อมกัน
20: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
21: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
12: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
11: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีได้กำชับว่าอย่าชะล่าใจแม้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายนะครับโดยสั่งเร่งช่วยเหลือพื้นที่ยังท่วมหนักพร้อมเร่งกำจัดขยะบิ๊กคลีนนิ่งก่อนฝนละลอกใหม่ย้ำผู้ว่าภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออย่างต่อเนื่องนะครับติดตามรายงานจากคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์ครับ
22: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องเป็นวันที่10โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันทำงานพร้อมย้ำว่าแม้ภาพรวมสถานการณ์จะดีขึ้นแต่ต้องไม่ละเลยพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมหนักโดยเฉพาะชุมชนที่ยังประสบปัญหาการระบายน้ำทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดซึ่งขอให้เร่งเข้าไปสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์ขี้ขายแล้วนายกรัฐมนตรีได้สั่งเร่งจัดการขยะที่ประชาชนนำออกมาทิ้งหลังน้ำลดพร้อมทำความสะอาดครั้งใหญ่หรือบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อไม่ให้ขยะเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตของประชาชนกีดขวางการจราจรหรือขวางทางน้ำโดยหากพื้นที่ใดต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้ประสานขอรับการสนับสนุนตามความจำเป็นนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงสถานการณ์ฝนในพื้นที่ภาคใต้โดยระบุว่าแม้ปริมาณฝนในช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมจะต่ำกว่าที่คาดการไว้แต่ยังไม่สามารถประมาทได้จึงได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือทุกด้านเนื่องจากช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมยังเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันทำงานอย่างต่อเนื่องโดยระบุว่าการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานช่วยให้การควบคุมสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาคืบหน้าเป็นลำดับนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
11: ด้านกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้เตือนว่าวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนนะครับโดยจะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาโดยวันที่9ตุลาคมนะครับจะมีผลกระทบบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนวันที่10นะครับจะเป็นบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไปที่คู่มือสุขภาพวันนี้นะครับมีคำแนะนำเรื่องของการล้างมือจากกรมอนามัยเพื่อให้เรามีสุขภาพอนามัยที่ดีนะครับติดตามจากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
10: คู่มือสุขภาพ
0: กรมอนามัยขอเชิญชวนประชาชนล้างมือให้ถูกต้องด้วยน้ำและสบู่โดยการล้างมือ7ขั้นตอนให้ทำแต่ละขั้นตอนอย่างละ5ครั้งสลับกันไปทั้ง2ข้างและใช้เวลารวมกันไม่น้อยกว่า20วินาทีเพื่อให้มือสะอาดอย่างทั่วถึงพร้อมยึดหลัก2ก่อน5หลังได้แก่2ก่อนคือก่อนทำอาหารก่อนรับประทานอาหารส่วน5หลังคือหลังเข้าห้องน้ำห้องส้วมหลังหยิบจับสิ่งสกปรกหลังเยี่ยมผู้ป่วยหลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์และหลังจากกลับ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการความสุขมากความทุกข์น้อยดำเนินรายการโดยคุณเพชรอดิศรค่ะ
3: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทั่วประเทศไทยครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับกับรายการความสุขมากความทุกข์น้อยนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเพชรอดิศรนะครับรายงานตัวในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการก็จะมีความสุขมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ความทุกข์ก็คงจะลดลงเพราะว่าธรรมะของพุทธองค์นั้นเป็นธรรมะที่ใครได้มาสัมผัสนะครับเข้ามาอยู่ใกล้ๆนะครับเข้ามาเงี่ยโสดลงฟังนะครับแล้วก็นำไปพิจารณานำไปปฏิบัติก็จะนำพาให้ทุกคนมีความสุขมากอย่างแน่นอนนะครับใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับแล้วก็ใครที่กำลังเผชิญปัญหาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องในครอบครัวปัญหาในชีวิตประจำวันในการงานการเงินนะครับแล้วก็ความรักหรือว่าปัญหาต่างๆที่มันมาลุมเล้าเชื่อว่าถ้าเรานำธรรมะนะครับเข้ามาอยู่ในใจของเราเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เราสามารถบริหารจัดการนะครับในเรื่องของความทุกข์เนี่ยให้มันลดลงไปได้เช่นกันนะครับเราต้องมีสติอย่างเช่นถ้าเราเจอปัญหานะครับในเรื่องของวิกฤตทางด้านการเงินเนี่ยนะครับเราก็ต้องควรที่จะต้องรู้แล้วนะครับว่าเราควรจะทำอย่างไรพระพุทธองค์บอกว่าเราต้องควรที่จะถ้าเรามีรายได้เนี่ยนะครับประมาณสักสมมุติตัวอย่างเช่น 10,000 บาทนะครับแต่เรามีค่าใช้จ่ายที่มันเกิน 10,000 เนี่ยอย่างไรแล้วนะครับมันก็ไม่พอแน่นอนนะครับฉะนั้นเราต้องใช้นะครับให้น้อยกว่านะครับรายรับนะครับรายจ่ายเนี่ยต้องน้อยกว่ารายรับแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากนะครับนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ว่ารายรับเรา 10,000 แต่เรารายจ่ายเรา 15,000 แบบเนี้ยมันก็ไม่เพียงพอแล้วนะครับกับในการที่จะใช้ชีวิตมันก็ถึงเกิดความทุกข์เกิดสภาวะหนี้สินนะครับตามมาเราต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพิ่มเติมนะครับบางคนมีบัตรเครดิตโอ้โหมากมายนะครับหลายใบพอมาถึงเดือนก็ไม่พอผ่อนพอจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆมันก็ไม่เพียงพอพอมีลูกก็ต้องกินข้าวกันในครอบครัวมีค่าน้ำค่าไฟพอมันเบียดเบียดไปเรื่อยๆปัญหาลุมเล้าครอบครัวก็มีปัญหากันนะครับทะเลาะกันตีกันอีกพ่อบ้านแม่บ้านเงินไม่พอใช้มันก็เกิดปัญหาตามมาฉะนั้นวันนี้ต้องบริหารจัดการให้รายจ่ายเนี่ยมันน้อยกว่ารายรับนะครับจะได้สามารถที่จะอยู่และดำเนินชีวิตได้นะครับให้มันเพียงพอนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะครับเขาบอกว่าการที่เราจะมีความสุขให้มากเนี่ยนะครับเราก็ต้องรู้จักการปฏิบัติตัวนะครับและศีลเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยได้เพราะว่าศีลเนี่ยนะครับ ศีล5เนี่ยนะครับเป็นความปกติของคนเราที่จะต้องดำเนินชีวิตที่อยู่กันเป็นประจำประจำทุกวันเนี่ยถ้าทุกคนมีศีล5เนี่ยนะครับก็จะมีความสุขมากแน่นอนนะครับความทุกข์เนี่ยจะเหลือเพียงแค่นิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะครับถ้าเกิดวันนี้ถ้าคนมีศีล5มีละอายต่อการทำชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเนี่ยนะครับเอหิโอตปะเนี่ยนะครับผมว่าอย่างน้อยสงครามไม่เกิดแน่นอนเพราะทุกวันนี้สงครามเกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่ามันไม่เพียงพอนะครับมันไม่พอใจกันมันก็เลยถล่มกันนะครับโจมตีกันนะครับถ้าเรามีศีลธรรมประจำใจมีสิ่งที่เราละอายต่อการทำชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปนะครับเพราะว่าลงระเบิดตู้มเดียวเนี่ยคนเสียชีวิตไปขนาดไหนเพราะว่าเขาขาดศีลข้อที่หนึ่งเห็นไหมครับเพราะไม่มีสิ่งที่เราจะบ่งบอกได้เลยนะครับว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นมันเป็นการทำลายชีวิตกันนะครับสิ่งนี้แหละที่เราควรที่จะต้องนำธรรมะของพุทธองค์เนี่ยเผยแผ่ให้ไปกระจายให้ทั่วนะครับเมื่อถ้าใครได้รับรู้ถึงธรรมะของพุทธองค์เนี่ยนะครับแค่ศีล5เนี่ยก็ถือว่าดำรงนำความสุขให้กับคนทั้งโลกได้แล้วถ้าทุกคนนะครับยึดมั่นถือมั่นในการรักษาศีลจริงๆไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยนะครับก็จะไม่มีการเข็นฆ่ากันสงครามก็จะไม่เกิดนะครับเพราะทุกวันนี้โลภะโทสะโมหะมันครอบคุมจิตใจมากจนเกินไปเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้เกิดสิ่งเกิดขึ้นแบบนี้นะครับฉะนั้นเราต้องช่วยกันนะครับบอกเผยแผ่ธรรมะของพระองค์นะครับให้ทุกคนได้รับรู้กันนะครับว่าสิ่งนี้นะครับถ้ามันมีเนี่ยนะครับอยู่ในใจของทุกคนแล้วเนี่ยนะครับสงครามการทำร้ายกันการรังแกกันการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันก็จะน้อยลงแน่นอนแล้วก็จะไม่เกิดด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่บ่งบอกอีกครั้งก็คือในเรื่องของการที่เราไม่โลภเนี่ยนะครับถ้าไม่โลภไม่อยากได้ทรัพย์สินของใครเนี่ยนะครับอย่างเช่นประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยเขามีน้ำมันเยอะใช่ไหมฮะก็อยากไปครอบครองไปจับจองสิ่งที่เขามีไปอยากได้ในทรัพย์ของเขาก็เกิดสงครามได้ด้วยเช่นกันถ้าคนคนนั้นหรือคนจำพวกนั้นต้องการที่อยากจะได้ทรัพย์ของเขาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่อยู่ในศีลข้อที่2ด้วยเช่นกันนะครับไม่ลักทรัพย์นะครับไม่เอาทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นของเราเห็นไหมฮะเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับเนี่ยมันสอดคล้องสอดรับกันไปหมดเลยนะครับถ้าคุมจิตคุมใจอยู่ในศีล5เนี่ยสงครามไม่เกิดครับทุกวันสงครามเกิดก็เพราะว่าคนขาดศีลและธรรมประจำใจกันนะครับเป็นสิ่งที่พระที่สอนอยากให้ทุกคนได้รับรู้นะครับแล้วก็รับทราบกันแล้วก็ข่าวสารเนี่ยที่มันพูดเป็นเฟกนิวเนี่ยเป็นข่าวปดมดเท็จข่าวโกหกข่าวจริงไม่จริงแต่ละคนออกมาแถลงกันจริงหรือไม่จริงก็เป็นสิ่งที่โจมตีกันในเรื่องของการพูดนะครับการบอกการสื่อสารการเข้าใจผิดพอเข้าใจผิดกันมาก็โกรธโมโหพอโกรธโมโหก็นำพาไปสู่แห่งการทะเลาะเบาะแว้งจนลุกลามบานปลายไปถึงการเกิดสงครามตามมาเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่พระพุทธสอนอยากจะฝากให้ทุกๆคนนะครับ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันอย่างในครอบครัวเนี่ยถ้าเรารู้จักมีศีลธรรมก็จะไม่ทะเลาะกันด้วยหัวหน้าครอบครัวแม่บ้านนะครับสามีภรรยานะครับก็ให้อภัยกันนะครับไม่ถือโทษโกรธกันให้อภัยกันสม่ำเสมอเมื่อมีปัญหาก็ให้อภัยครับเพราะการให้อภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับและการให้อภัยแก่คนอื่นเป็นอภัยทานที่เป็นสิ่งที่เป็นกุศลยิ่งใหญ่มากๆด้วยนะครับทำได้ครับทุกคนเกิดปัญหาขึ้นมาขับรถปาดหน้ากันขับรถเบียดกันอีกคนหนึ่งให้อภัยอีกคนหนึ่งอาจจะโกรธโมโหแต่อีกคนหนึ่งให้อภัยมันก็ไม่มีการขอโทษกันให้อภัยกันก็จบนะครับเข้าใจผิดกันให้อภัยกันก็จบเนี่ยถ้าอย่างเช่นสมมติเช่นสงครามรัสเซียยูเครนสงครามสหรัฐอิสราเอลอิหร่านนะครับถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งให้อภัยกันเนี่ยสงครามมันก็จะไม่เกิดด้วยเช่นกันนะครับให้อภัยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับลองทำกันดูนะครับและทุกคนก็จะมีความสุขมากๆด้วยนะครับแต่ถ้าในสังคมไม่ให้อภัยกันเนี่ยยังไงแล้วการทะเลาะเบาะแว้งนะครับก็เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ศีลข้อ3ก็สำคัญเลยนะครับไม่ประพฤติผิดในกามผิดลูกเขาเมียใครสามีเขาลูกใครนี่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าเราปฏิบัติได้ก็จะไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันได้นะครับในครอบครัวนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อก็คือการโกหกนะครับพูดปดมดเท็จเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยนะครับต่อไปแล้วถ้าเขารู้สึกว่าเราพูดโกหกเนี่ยต่อไปเนี่ยคำพูดเราเนี่ยไม่น่าเชื่อถือแล้วนะครับพุทธองค์ถึงบอกว่าสัจจะวาจาเป็นสิ่งสำคัญถ้าเราพูดคำไหนคำนั้นเนี่ยแหละเป็นคนที่ต่อไปน่าเชื่อถือได้นะครับเชื่อมั่นได้คนไว้วางใจเราได้นะครับฉะนั้นการพูดโกหกและการเจาะลึกไปอีกต่างหากนะครับกุศลกรรมบท10เนี่ยของพุทธองค์เนี่ยก็จะไม่ให้พูดคำหยาบตั้งแต่พูดไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดยุแยงตะแคงรั่วให้เขาทะเลาะกันไม่พูดเพ้อเจ้อพูดไปทั่วมั่วไปเรื่อยเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เราสามารถกระทำได้นะครับก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับแล้วก็เราไม่ดื่มสุราสักอย่างเนี่ยโอกาสที่เราจะไม่มึนเมาเสียสติขับรถไปชนคนอื่นเมื่อเราเมาขาดสติขับรถไปชนคนอื่นเนี่ยเห็นไหมมันก็เกิดทุกข์แล้วความทุกข์ก็จะเข้ามาสู่ครอบครัวเราแล้วเห็นไหมครับขับรถไปชนคนอื่นเสียชีวิตขับรถไปชนคนอื่นตายเมาขาดสติไปข่มขืนไปทำลายชีวิตคนอื่นเขานะครับเพราะว่าความเมาเนี่ยนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยผู้หญิงเมาก็อาจถูกข่มขืนได้โดยขาดสตินะครับโดนปลุกปั้มนะครับเป็นไปได้หมดเลยนะครับฉะนั้นศีล5ถ้าเรากระทำได้พึงรู้ไว้อยู่ในประจำใจของเราก็จะทำให้เรามีความสุขมากความทุกข์น้อยเดียวนะครับช่วยกันนะครับบอกต่อบอกกล่าวสิ่งดีๆตรงนี้นะครับที่พระองค์สอนมาฝากกันไว้นะครับเป็นประจำของทุกวันนะครับเต็มอิ่มกันเลยนะครับกับรายการดีๆแบบนี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับมีสติแล้วก็มีสิ่งที่เราจะต้องดำเนินชีวิตวันนี้สิ่งสำคัญที่พระองค์สอนอยากจะบอกกับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศว่าเราโชคดีมากๆนะครับที่เราเกิดมาอยู่ในผืนแผ่นดินไทยนะครับเรียกว่าโอกาสที่จะเกิดภัยพิบัติเนี่ยก็น้อยกว่าประเทศอื่นๆนะครับแล้วก็เกิดสงครามใหญ่ๆนะครับก็ โอกาสน้อยครับแล้วก็โชคดีที่อยู่ในแผ่นดินไทยที่เราจะมีสิ่งดีๆก็คือทรัพยากรเนี่ยของเราเนี่ยในน้ำมีปลาในนามีข้าวเนี่ยความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยเนี่ยนะครับมีพระภิกษุองค์หนึ่งนะครับหลวงปู่ชอบเนี่ยที่เคยทำนายในเรื่องของในช่วงที่ลูกศิษย์ท่านเนี่ยนะครับนิมนต์ท่านเนี่ยไปประเทศอเมริกานะครับในเขตที่อยู่ใกล้ตึกเวิร์ทเทรดนะครับแต่ตอนนั้นท่านไปก่อนประมาณเวิร์ทเทรดเนี่ยจะถล่มประมาณ9ปีนะท่านก็ไปนั่งรับกิจนิมนต์ที่นั่นท่านก็เปรยกับลูกศิษย์ว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นคอนโดเนี่ยนะฮะที่ตรงที่ลูกศิษย์ท่านอยู่เนี่ยต่อไปเนี่ยให้ย้ายออกซะเดี๋ยวคอนโดตรงนี้จะไม่จะอยู่ไม่ได้ลูกศิษย์ก็แกล้งถามว่าทำไมล่ะหลวงพ่อก็เดี๋ยวแขกเนี่ยมันจะขับเครื่องบินมาต่ำท่านก็ชี้ตึกนู่นตึกสูงสูงนะของเวิร์ทเทรดสองลำมาต่ำสองตึกเลยถล่มหมดคนเสียชีวิตเป็นหลายพันคนแล้วก็มีคนไทยด้วยที่เสียชีวิตเหตุการณ์วันนั้นที่พูดเนี่ย9ปีผ่านมาเกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆนะครับเห็นไหมฮะสิ่งนี้ที่เพทิสอนอยากจะฝากไว้และท่านก็ยังพูดต่อไปหลวงปู่ชอบเนี่ยครับท่านพูดต่อไปว่าต่อไปเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดภัยสงครามครั้งยิ่งใหญ่นะครับถ้าอเมริกากับแขกรบกันเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเมืองแมนฮัตตันเนี่ยจะหายเป็นหน้ากองนะครับอเมริกาถ้าแขกรวมกับประเทศจีนรัสเซียนะครับก็จะเกิดสงครามใหญ่และประเทศไทยเนี่ยจะเป็นแผ่นดินทำแผ่นดินทองเลยนะครับอันนี้ก็ดูต่อไปนะครับเป็นการทำนายของหลวงปู่ชอบนะครับว่าสิ่งนี้จะมีอยู่จริงไหมนะครับแต่ท่านบอกว่าลูกศิษย์ของท่านเนี่ยมีโอกาสได้เห็นแต่ท่านเนี่ยไม่มีโอกาสได้เห็นและภัยสงครามที่จะมีการเกิดนิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านบอกว่าลูกศิษย์ของท่านเนี่ยยังมีโอกาสได้เจอเหตุการณ์นี้แต่ท่านเนี่ยไม่มีโอกาสแล้วแต่ตอนนี้ท่านมรณภาพไปแล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่เพทิสอนอยากจะมาคุยกันเนาะให้ทุกคนเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยในประเทศเราของเราเนี่ยนะครับมีศีล5ในครอบครัวของเราก็ให้มีศีล5เนี่ยรับรองความสุขมากๆเลยนะครับแล้วก็ความทุกข์น้อยเดียวนะครับอ่ะขอขอบคุณนะครับกับสิ่งดีๆจากทางรายการนะครับที่วันนี้พี่ที่สอนอยากจะนำเสนอนะครับน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกนะครับก็ยังมีนะครับแล้วก็แคปซูลพลังชีวิตนะครับดันโดก้าอาหารเสริมบำรุงสายตาดีสตาร์นะครับแล้วก็คืนความสุขปลุกความเป็นชายเคลุกดีนะครับอาหารเสริมสำหรับผู้หญิงสุภาพสตรีลูเซียคืนความสาวผิวขาวอมชมพูหน้าอกตึงๆภายในกระชับครับแล้วก็กาแฟครับเป็นกาแฟเทวโดอร่อยมากหอมมากครับและตอนนี้ครับมีกาแฟตัวใหม่แล้วนะครับที่ออกมานะครับเป็นกาแฟของเพทิสอนนะครับถือว่าเป็นกาแฟซูเปอร์นะครับของเพชรอริสอนเลยนะครับเป็นกาแฟตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับออกมาใหม่นะครับถือว่าอร่อยมากกลมกล่อมมากๆนะครับวันนี้ครับผมในราคาพิเศษนะครับ52นะครับในราคา600บาทครับตัวใหม่เลยนะครับหอมมากอร่อยมากแล้วก็มีสารสกัดมากมายนะครับจากถั่วขาวนะครับสารสกัดจากตะบองเพชรแล้วก็ใช้ซูคราโรสด้วยนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี่นะครับครีมที่ทำจากมะพร้าวนะครับครีมเทียมทำจากมะพร้าวนะครับถือว่าไม่มีไขมันทรานส์ด้วยนะครับแล้วก็ใช้เป็นซูคราโรสนะครับ แทนน้ำตาลนะครับไม่มีน้ำตาลคนกินได้แล้วก็หอมกลมกล่อมกล้าท้าคอกาแฟให้ลองเลยนะครับวันนี้50ซอง600บาทนะครับ50ซอง600บาทและถ้าวันนี้100ซองนะครับ100ซองเหลือแค่เพียง999บาทเท่านั้นกับกาแฟตัวใหม่นะครับเป็นกาแฟซุปเปอร์ของเพชรอริสอนนะครับถือว่าอร่อยมากๆนะครับมาลองรับประทานกันดูนะครับซุปเปอร์เอ็กต้าเลยนะครับต้องบอกงี้นะครับ SX นะครับซุปเปอร์เอ็กต้าของเพชรอริสอนอร่อยมาก50ซอง600บาทกล้าท้าให้ลองว่าอร่อยจริงๆนะครับกลมกล่อมมากๆแล้วก็100ซองเพียงแค่999บาทครับแล้ววันนี้ครับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ภูมิใจเสนอเลยนะครับกับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินนะครับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินนะครับเพื่อสุขภาพจริงๆนะครับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินใครได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่า5แผ่นดินกันนะครับก็เรียกว่าคัดสรรจากประเทศจีนนะครับประเทศอินเดียนะครับแล้วก็ประเทศทิเบตประเทศไทยแล้วก็ประเทศเกาหลีทั้งหมด5แผ่นดินนะครับแล้วก็รวมอีกจากยุโรปนะครับจะเป็นมีแบล็คแครนนะครับแล้วก็บลูเบอรี่ผสมผสานกันนะครับอย่างลงตัวทีเดียวเป็นน้ำสมุนไพร5แผ่นดินนะครับดีว่า5แผ่นดินนี่ใครได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่ากันนะครับเป็นตัวใหม่ออกมาเป็นสูตรเข้มข้นดีว่า5แผ่นดินนะครับวันนี้ครับ1ขวดนะครับ1ขวดเนี่ยจะประกอบไปด้วยน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินเนี่ยนะครับ750มลลิตรนะครับ1ขวดและมีแคปซูลนะครับดันโดก้าให้ไปรับประทานคู่กันด้วยนะครับเป็นชุดครับเหลือเพียงแค่750บาทเท่านั้นนะครับกับดีว่า5แผ่นดินน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินนะครับดื่มดีว่ากันนะครับใครๆก็บอกว่าดีดื่มดีว่าดีว่า5แผ่นดินนะครับวันนี้1ชุด750บาทเท่านั้นนะครับจะได้รับ1ชุดเนี่ยจะได้รับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดิน1ขวด750มลลิตรนะครับแล้วก็มีแคปซูลดันโดก้านะครับเป็นของขวัญนะครับจากธรรมชาติให้อีก1กระปุกนะครับ30เม็ดดันโดก้าของขวัญจากธรรมชาติดันโดก้าให้อีก1กระปุกให้ไปรับประทานคู่กันแบบนี้นะครับรับประทานน้ำสมุนไพรดีว่าพอดีเนี่ย1แก้วแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติดันโดก้าเนี่ยนะครับอีก1เม็ดรับประทานแบบนี้เช้ากับเย็นนะครับก่อนอาหารเช้ากับเย็นรับประทานน้ำสมุนไพรดีว่าพอดี1แก้วแล้วก็แคปซูลพลังชีวิตของขวัญจากธรรมชาติดันโดก้าอีก1เม็ดเช้าเย็น2เวลาก่อนอาหาร15นาทีถึง20นาที2อย่างแบบนี้ใน1ชุดแค่เพียง750บาทเท่านั้นครับ1ชุด750บาทเท่านั้นจะได้รับน้ำสมุนไพรดีว่าพอดี1ขวดปริมาณ750มลลิตรและแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก1กระปุก1ชุดแบบนี้750บาทครับแต่ถ้าคุณสั่ง2ชุดฟังให้ดีนะครับแต่ถ้าคุณสั่ง2ชุดชุดหนึ่ง750ใช่ไหมครับแต่2ชุด 1,500 บาทแถมฟรีให้อีก1ชุดเลยครับเท่ากับได้รับทั้งหมด3ชุดไปเลยครับกับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินใครได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่ากันน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินเป็นตัวใหม่นะครับเป็นสูตรพรีเมียมสูตรเข้มข้นกับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินนะครับผสมผสานสมุนไพรจากประเทศจีนนะครับจะมีตัวนี่เลยนะครับตังถังเช่าจากประเทศทิเบตและอย่างประเทศจีนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเก่ากี้แล้วก็เห็ดหลินจือนะครับอย่างประเทศไทยก็มีชะเอมเทศแล้วก็ขมิ้นชันนะครับกระชายดำผสมผสานอย่างลงตัวทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีตัวนี้อีกนะครับที่ผสมผสานเข้าไปในน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรใหม่สูตรพรีเมียมนะครับ อย่างชิวโก้ยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่นะครับสามารถสั่งกันได้แต่ตอนนี้เป็นสูตรพัฒนาสูตรเข้มข้นสูตรพรีเมียมสำหรับใครได้รับประทานน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินครับก็บอกว่าตอบโจทย์มากๆสำหรับคนรักสุขภาพมีภาวะเบาหวานความดันหัวใจไขมันปวดเข่าปวดข้อชามือชาเท้าอ่อนเพลียนอนไม่หลับกระดูกทับเส้นประสาทอัมพฤกษ์อัมพาตภูมิแพ้หอบหืดเกาต์ไมเกรนมะเร็งกระเพาะเสื่อมสมรรถภาพรับประทานกันได้เลยนะครับกับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินครับน้ำสมุนไพร5แผ่นดินดีว่าเนี่ยนะครับรวบรวมคัดสรรสมุนไพรจากทั่วทวีปเลยหลายทวีปมารวมลงกันอยู่ตรงนี้นะครับกับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินใครใครก็บอกว่าดีดื่มดีว่ากันนะครับ1ขวด750มลลิตรนะครับเป็นสูตรพิเศษสูตรเข้มข้นสูตรพรีเมียมเลยนะครับ1ขวด750มลลิตรในราคาจัดเป็นชุดครับคุณจะได้รับชุดเนี้ย750บาทคุณจะได้รับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินเนี่ยนะครับ1ขวดและแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติดันโดก้าให้อีก1กระปุก30เม็ดคุณจะรับประทานได้ประมาณทั้งหมด15วันถ้ารับประทานเช้าเย็นนะครับแต่วันนี้ถ้าสั่ง2ชุดในราคา 1,500 บาทผมแถมฟรีให้อีก1ชุดเท่ากับได้รับไปเลยครับ3ชุดซื้อ2ชุดแถม1ชุดจ่ายเพียงแค่ 1,500 บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าคุณสั่ง4ชุดครับสั่ง4ชุดในราคา 3,000 บาทคุณจะได้แถมฟรีอีก3ชุดครับปกติซื้อ2ชุดแถมแค่1ชุดใช่ไหมครับถ้าสั่ง4ชุดแถม2ชุดไม่ใช่ครับแถมเพิ่มอีก1ชุดทันทีเท่ากับสั่ง4ชุด 3,000 บาทนะครับ4ชุดเนี่ยนะครับ 3,000 บาทชุดหนึ่งเนี่ย750บาทสั่ง4ชุด 3,000 บาทเป็นสูตรพรีเมียมเลยนะครับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมสูตรพิเศษ4ชุด 3,000 บาทแถมฟรีอีก3ชุดครับแถมฟรีอีก3ชุดเท่ากับได้รับทั้งหมด7ชุดครับเท่ากับได้รับทั้งหมด7ชุดจ่ายเพียง3,000 บาทเท่านั้นเป็นสูตรพรีเมียมสูตรใหม่ล่าสุดนะครับกับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมนะครับให้รับประทานคู่กันนะครับจำเป็นต้องรับประทานคู่กันนะครับกับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดิน1ขวด750 ml เนี่ยนะครับในราคา750บาทจะได้รับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินพรีเมียมเนี่ยนะครับ1ขวดและแคปซูลพลังชีวิตของขวัญจากธรรมชาติอีก1กระปุก750บาทแต่ถ้าสั่ง2ชุดครับเป็นสูตรใหม่ออกใหม่นะครับสูตรพิเศษเข้มข้นขึ้นเป็นสูตรพรีเมียมสั่ง2ชุด 1,500 บาทคุณจะได้รับแถมฟรีอีก1ชุดทันทีเป็น3ชุดครับแต่ถ้าสั่ง4ชุดชุดละ750ใช่ไหมครับ3 4ชุดเท่ากับ 3,000 บาทแถมฟรีอีก3ชุดได้ทั้งหมด7ชุดทันทีนะครับเอาละครับแต่ถ้าคุณต้องการบำรุงสมองสายตาครับ D Star หรือ DC เนี่ยนะครับ1กระปุก650บาทนะครับ650บาทนะครับสั่ง2กระปุกนะครับในราคา 1,000 บาทแถมฟรีอีก2กระปุกเลยนะครับเท่ากับวันเนี้ยได้ไปเลยครับ4กระปุก1,000 บาทเท่านั้นนะครับ4กระปุก 1,000 บาทเท่ากับเหลือเพียงกระปุกละ250บาทเท่านั้นครับเหลือเพียงกระปุกละ250บาทเท่านั้นสั่งโปรนี้ไปเลย4กระปุก 1,000 บาทครับแต่ถ้าคุณสั่งโปรพิเศษครับวันนี้ครับเป็นตำนานเรื่องเล่าขานไม่รู้จบกับบำรุงสมองสายตา DC หรือ D Starนะครับสูตรเข้มข้น9กระปุกนะครับ9กระปุก 2,000 ถ้วนครับ9กระปุก 2,000 ถ้วนครับพิเศษเลยนะครับ9กระปุก 2,000 ถ้วนครับตกแล้วเฉลี่ยแล้วนะครับกระปุก1นะครับประมาณแค่220บาทเท่านั้นนะครับผมนิดเดียว210กว่าบาทนะประมาณนี้นะครับผม ถือว่าคุ้มมากๆนะครับคุ้มมากๆเลยนะครับกับราคาแบบนี้นะครับในราคาพิเศษจริงๆนะครับคุ้มมากๆ9กระปุก 2,000 ถ้วนครับกับบำรุงสมองสายตาตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวรอยไปมาตาเป็นเยื่อๆเยื่อๆวุ้นจอผ้าประสาทตาเสื่อมต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินก็สามารถรับประทานบำรุงสมองสายตา DC ได้เลยนะครับหรือ D-Star นะครับอ่ะโทรมาสั่งกันได้นะครับกับโปรโมชั่นดีๆวันนี้และมีคำถามถามว่าอะละชีวโกยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่นะครับกับน้ำสุนไพรชีวโกยังราคาเดิมอยู่นะครับปกติแล้วนะครับโปรพิเศษซื้อ1แถม1 800แต่วันนี้ครับเป็นโปรโมชั่นสำหรับน้ำ

0: ดื่มดีว่ากันเป็นสูตรพรีเมียมสูตรใหม่ต้องลองรับประทานกันดูนะครับแล้ววันนี้ฝากไว้ด้วยกับกาแฟสูตรใหม่ซูเปอร์นะครับเอ็กต้าเลยนะครับของเพดิสอนนะครับ50ซองในราคา600บาทหอมมากๆกลิ่นเนี่ยหอมขจรกระจายและอร่อยมากกินแล้วไม่อ้วนขับถ่ายดีนะครับเรียกว่าช่วยบล็อกเบิร์นเบรกสำหรับคนที่อยากลดน้ำหนักรับประทานได้ด้วยเช่นกันและอร่อยจริงๆใครคอกาแฟต้องลองครับซูเปอร์เอ็กต้าของเพชรอดิสรสูตรใหม่50ซอง600บาทและ100ซองในราคา999บาทเท่านั้นครับอ่ะโทรมานะครับกับ2หมายเลขนี้นะครับใครสนใจโทรมาสั่งดีว่า5แผ่นดินสูตรใหม่สูตรใหม่ออกล่าสุดพรีเมียมเลยนะครับเข้มข้นจริงๆนะครับกับการตลาดวันนี้มาแล้วนะครับใครได้ดื่มต้องบอกเลยครับว่าประทับใจจริงๆและดื่มแล้วต้องดื่มรับประทานคู่กับแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติของพี่ดิสอนด้วยนะครับชุดหนึ่ง750บาทสั่ง2ชุด 1,500 บาทแถมฟรีอีก1ชุดเท่ากับได้3ชุดจ่ายเพียง 1,500 บาทนะครับแต่ถ้าคุณสั่ง4ชุด 3,000 ถ้วนครับชุดละ750คูณ4 3,000 ถ้วนแถมฟรีอีก3ชุดเท่ากับได้7ชุดครับช้าช้าชัดชัดดีว่า5แผ่นดินครับน้ำสูตรใบดีว่าแผ่นดินสูตรใหม่สูตรพิเศษครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับย้ำนะครับ0894181818ครับ0894181818ครับและอีกหนึ่งหมายเลขนะครับ0894131313ครับ0894131313ครับ0894131313ครับ0894131313ครับย้ำนะครับ0894131313ครับเอาละครับเดี๋ยวไปฟังประสบการณ์จริงชีวิตจริงกับผู้ที่รับประทานผลิตภัณฑ์ของเพชรอดิสรกันครับ
1: นี่ครับผม
2: ป้า
1: ไม่ทราบว่าผมเรียนสายคุณป้าอะไรครับ
2: ประจองประจอง
1: บัวสีอายุเท่าไหร่แล้วครับประจองครับ
2: 75จ้ะ
1: 75ปีแล้วนะครับแล้วทำอาชีพอะไรครับสมัยก่อน
2: ทำไร่ทำนา
1: ทำไร่ทำนาทำไร่อะไรบ้างครับ
2: ไร่ข้าวโพดไร่อะไรไม่รู้แล้ว
1: ข้าวโพดมันอะไรเงี้ยเนาะ
2: จ้าจ้า
1: ครับแล้วก็นาด้วยนะครับ
2: นาด้วย
1: ปลูกข้าวด้วยแล้วตอนนี้มอบมรดกให้ใครครับ
2: ให้ลูก
1: ให้ลูกทำต่อกันเนาะทำกี่ไร่ครับสมัยนั้น
3: แต่ฉันไม่มีลูกนะ
1: 16ไร่เลยนะครับผมครับแล้วเป็นคนจังหวัดอะไรครับประจองครับ
2: จังหวัดลพบุรี
1: ลพบุรีอำเภอครับ
2: อำเภอสำโรง
1: อำเภอโคกสำโรงตำบลอะไรครับ
2: ตำบลก็ตำบลสะโบด
1: ตำบลสะโบดและอำเภออะไรครับ
2: อำเภอโคกสำโรง
1: ตำบลตำบลสะโบดอำเภอสะโบดหรือเปล่าครับ
2: ใช่ใช่ใช่จ
1: ้
2: ะ
1: อ๋อแต่อยู่ติดกับโคกสำโรงเหรอครับ
2: อยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร
1: ่อ๋ออยู่ไม่ไกลกันเนาะแต่อยู่ในเขตอำเภอสะโบดนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ครับผม
2: ใช้ที่โคกกำลองนั่นแหละ
1: อ๋อครับผมแต่ก่อนมันเป็นจังหวัด

0: ที่แบบอำเภอติดต่อกันใช่ไหมครับ
1: จ้าอยากกินตั้งแต่อยากมาแล้ว
0: อ๋อครับผมแล้วเป็นมาเป็นไปอย่างไรได้มาสัมผัสกับน้ำสมุนไพร5แผ่นดินของเพชรอริสอนเนี่ยล่ะครับ
1: ฟังวิทยุเอกก
0: ็อ๋อฟังวิทยุครับผมแล้วเป็นอะไรครับคุณป้าจองเป็นอะไรบ้างครับผม
1: ปวดขา
0: ปวดขาแล้วเป็นอะไรครับ
1: ก็เป็นปวดขาอันนี้ก็
2: ปวดแขน
0: อยู่กับหลานนะครับปวดขาแล้วเป็นอะไรครับ
1: ปวดขาอย่างเดียว
0: อ๋อปวดขาอย่างเดียวแล้วมีโรคประจำตัวไหมป้าจอง
1: บุมีเบาหวานความดันนี่แหละ
0: เบาหวานความดันไขมันอะไรพวกเนี้ยนะครับผมแล้วเป็นเบาหวานเป็นความดันมานานหรือยังครับป้าก
1: ินนานแล้ว
0: เป็นมานานแล้วเนาะ
1: จ้าจ้า
0: แล้วตัวที่ว่าปวดขาเนี่ยเวลามันเป็นมันทรมานไหมป้า
1: ปวดแล้วมันฟกด้วยที่นี่เน
0: ี่ย
1: ลูกข้างล
0: ู
1: กส
0: ะ
1: บ้าเน
0: ี่
1: ยอ๋อ
0: มันปวดตรงลูกสะบ้าเนี่ยนะครับผม
1: ครับ
0: แล้วสั่งตอนแรกน้ำสูบไว้5แผ่นดินเนี่ยสั่งไปกี่ขวดนะครับป้า
1: 6 ขวด
0: เลยแล้วพอไปกินแล้วเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกว่าร่างกายเปลี่ยนแปลงไหมป้าน
1: อนหลับดี
0: หลับดีกินข้าวได้นะครับ
1: กินยังไม่หมดผมปวดอยู่เลย
0: ครับผมกินข้าวได้แล้วอาการปวดขาเป็นยังไงครับป้าที่ว่าปวดตรงลูกสะบ้าเนี่ยดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้น
0: นะโอ้หลับสบายด้วยนะครับเนาะกินข้าวได้แล้วอาการปวดขาตอนนี้พอเดินไหวไหมป้าเดินได้ไหม
1: เดินไปได
0: ้เดินได้เลี้ยงหลานได้ไหมครับ
1: เดินไปใส่บาตรวัดก็ได
0: ้โอ้เดินไปใส่บาตรวัดได้แล้วนะป้านะ
1: ใช่
0: ครับผมเดินสบายมีคนทักทายไหมป้า
2: ไม่มีใครเดินไปถ
1: ึ
2: งว
1: ั
2: ด
1: ได้ทัก
0: ไม่ทักเขาทักว่าไงครับ
1: แกเป็นนักเดินเก่งจังวะ
0: ทำไมเดินเก่งจังเลยเนาะเดินสบายเลย75แล้วนะครับแล้วไปตรวจไปเช็คเบาหวานความดันไหมป้า
1: เดี๋ยวนี้หมอเขาเป็นโรคโควิดก็เลยหมอนัดก็ไม่ได้ไปครับ
0: อ๋อก็เลยไม่ได้ไปแต่ร่างกายดีไหมป้าโดยรวมแล้ว
1: ดีดี
0: หลับสบายกินข้าวได้เนาะ
1: ก
0: ิน
1: ข้าวไ
0: วแล้วก็เดินไปวัดจนมีคนทักไปทำแม่เดินแข็งแรงจัง ครับแล้ววันนี้สั่งอะไรมาอีกนะครับป้า
1: สั่งยาตา
0: อ๋อสั่งตัวบำรุงสายตา DC แล้วเคยกินบ้างหรือยังครับป้าตัวบำรุงสายตาเนี่ยครับ
1: เคยใช่ว่า
0: อ๋อกินแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เขา
0: อ๋อครับผมแล้วตอนนี้ตอนนั้นตาคุณป้าเป็นยังไงบ้างครับตอนสมัยก่อนมีปัญหาเรื่องสายตาไม่ตามัวตาฝ้าอะไรเงี้ยครับ
1: เวลาแดดจนร้อนนะมันเป็นมัวอ๋อ
0: มัวใช่ไหมครับผมครับวันนี้ก็เลยสั่งบำรุงสายตามานะครับชุดใหญ่เลยนะครับ
1: จ้า
0: ชุดใหญ่โปรโมชั่นตัว 3,000 นะครับ
1: จ้า
0: ครับแล้วก็สุขภาพก็เลยวันนี้นะครับสั่งตอนนั้นสั่งสมุนไพร5แผ่นดินไป6ขวดเนาะนะครับ
1: ขวดจ้ะจ้ะ
0: ครับแล้วนี้สั่งโปรใหญ่ไปอีกนะครับกับบำรุงสายตานะครับ9กล่อง 3,000 เนาะโปรโมชั่นพิเศษแล้วก็ได้พิเศษฟรีอีก1กล่องด้วยนะป้าเนาะครับผมก็ถือว่านี่คือโปรโมชั่นที่หลายๆคนนะครับได้สั่งไปรับประทานนะครับก็เฉลี่ยแล้วตกกล่องละ300หน่อยๆเองนะป้าเนาะนะครับกับบำรุงสายตานี่คือประสบการณ์ดีวันดีคืนแล้วก็แข็งแรงด้วยแล้วได้บอกกับคนเพื่อนบ้านบ้างไหมครับป้า
1: ไม่ได้บอกเนาะก็
0: อ
1: ๋
0: อไม่ได้บอกเลยนะ
1: ดูช่างๆกันมีทุกคนที่จะดีทั้งน
0: ั้นก็เลยไม่กล้าบอกเขาเนาะเอาละครับอย่างนั้นก็บอกคนไทยทั่วประเทศที่ฟังรายการวิทยุของเพชรอดิศรก็แล้วกันเนาะป้าเนาะถ้ามีคนมีปัญหาสุขภาพอยากจะพูดอะไรกับเขาบ้างครับป้าถ้าเป็นเหมือนป้าเลยเอาบอกเป็นวิทยทานบอกบุญต่อนะป้าเนาะ
1: จ้า
0: เรียนเชิญพูดได้เลยครับ
1: สั่งยาเพชรอนุสรณ์ยา
0: ครับผม
1: สั่งยาเพชรอนุสรณ์กินดีลองกินดูเถอะ
0: ครับผม
1: ยากินดีบอกงี
0: ้ยากินดี
1: บอกว่า
0: ดี
1: เขาบอกว่านอนไม่ค่อยหลับบอกว่ายายหลับดีจังเลยอย่างงี
0: ้ยายหลับดีมากเลยเนาะครับผมแข็งแรงขึ้นสุขภาพดีขึ้นนะป้าเน
1: า
0: ะครับแล้วก็หลับสบายขับถ่ายขับถ่ายได้นะป้านะ
1: จ้า
0: ครับแล้วสายตาตอนที่พอกินบำรุงสายตาแล้วดีมันแจ่มขึ้นไหมป้า
1: สุกก้อนนั้นก็แข็งแล้วเลยบอกเอ๊ะ
0: อ๋อแจ่มขึ้นนะครับ
1: เลยต้องสั่ง
0: มองชัดขึ้นนะครับมองดีขึ้นนะเอาละครับนี่คือบำรุงสายตากินวันละกี่เม็ดครับป้าตอนนั้นบำรุงสายตา
1: 2
0: เม็ดก่อนนอนใช่ไหมครับ
1: จ้าจ้า
0: ครับแล้วไอ้ตัวบำรุงร่างกายน้ำศูนย์ไปห้าแผ่นดินนี่กินกี่เวลาครับป้า
2: แค่นี้
1: เช้าเย็น
0: เช้าเย็นนะน้ำศูนย์ไปหนึ่งแก้วครับศูนย์พลังชีวิต1เม็ดใช่ไหมครับ
1: จ้าร
0: สชาติกินง่ายไหมครับป้าก
1: ินง่าย
0: กินง่ายนะเอาละครับอย่างนั้นกินอร่อยเลยนะป้าเนาะคร
1: ับ
0: กินกันกี่คนครับป้า
1: คนเดียว
0: คนเดียวเนาะ
1: จ้ะ
0: ครับผมเอาละครับอย่างนั้นก็ขอทราบชื่ออีกสักครั้งครับป้าครับป้าชื่ออะไรนะครับ
1: ปะจองบัวสี
0: ครับอยู่บ้านเลขที่ครับป้า
1: หน้าทับหนึ่งจ้ะ
0: ครับหมู่ครับ
1: หมู่เจ็ดจ้ะ
0: หมู่เจ็ดตำบลครับ
1: ตำบลสระโบด
0: สระโบดอำเภอ
1: สระโบด
0: สระโบดจังหวัดครับ
1: ลพบุรี
0: ลพบุรีเนาะเบอร
3: ์ครับขอบพระคุณมากๆนะครับสำหรับผู้ที่นำประสบการณ์จริงชีวิตจริงมาถ่ายทอดนะครับให้กับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินนะครับวันนี้ใครมีปัญหาทางด้านสุขภาพดีว่า5แผ่นดินสูตรใหม่สูตรพิเศษพรีเมียมนะครับคัดสรรจากสมุนไพรนะครับทั้ง5แผ่นดินมารวบรวมไว้ที่นี่ในขวดนี้ปริมาณ750มิลลิลิตรนะครับจากประเทศจีนก็จะมีเห็ดลิ้นจือแดงนะครับแล้วเก่ากี้หรือว่าโกจิเบอร์รี่หลังประเทศทิเบตก็ตังถังเช่าสีทองครับและชะเอมเทศจากประเทศไทยกระชายดำขมิ้นชันที่สุดยอดของประเทศไทยคัดสรรเป็นสารสกัดที่ลงตัวแล้วก็จะมีสมุนไพรจากทวีปยุโรปและอเมริกาบลูเบอร์รี่และแบล็คแครนท์นะครับและยังมีตัวนี่ด้วยนะครับสำหรับประเทศอินเดียก็ชะเอมเทศนะครับแล้วก็เกาหลีใต้นะครับก็โสมนะครับถือว่าสุดยอดทั้งนั้นของสมุนไพรที่อยู่ในน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินครับน้ำสมุนไพร5แผ่นดินนี้นะครับดีว่า5แผ่นดินเนี่ยนะครับต้องบอกได้เลยว่ารสชาติอร่อยมากนะครับหอมกลมกล่อมรับประทานง่ายเข้มข้นทุกหยาดหยดรสชาติที่อยากดื่มเป็นน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียม1ชุด750บาทรับประทานคู่กันนะครับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินนะครับ1แก้วนะครับปริมาณ30มิลลิลิตรและรับประทานคู่กับแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก1เม็ดเช้าเย็นคู่กันแบบนี้นะครับต้องทานคู่กันด้วยนะครับจำเป็นเลยนะครับรับประทานคู่กันเลยนะครับใครมีปัญหาทางด้านสุขภาพโรคเล็กโรคใหญ่โรคใหม่โรคเก่าลองรับประทานกันดูนะครับวันนี้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นการเรียนรู้สร้างสิ่งดีๆให้กับร่างกายของเรากับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินใครที่บอกได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่ากันนะครับ1ชุด750บาทเท่านั้นครับ1ชุด750บาทเท่านั้นและสั่งวันนี้2ชุดครับ 1,500 บาทสั่งซื้อ2ชุดเป็นจำนวนเงิน 1,500 บาทและผมแถมฟรีอีก1ชุดครับเท่ากับได้รับทั้งหมด3ชุดซื้อ2ชุดแถมอีก1ชุดจ่ายเพียง 1,500 บาทได้รับไปเลยครับ3ชุดรับประทานได้ประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับแต่ถ้าคุณต้องการชุดนี้เลยครับ4ชุดครับชุดละ750ใช่ไหมครับ4ชุด 3,000 บาทแถมฟรีอีก3ชุดเท่ากับ7ชุดครับได้ไปเลยครับ7ชุดจ่ายเพียง 3,000 บาทซื้อ4แถม3ครับซื้อ4ชุดแถมฟรีอีก3ชุดได้ไปเลยครับชุดโปปังอลังการ7ชุด 3,000 บาทเท่านั้นครับได้รับน้ำสมุนไพรดีว่าแผ่นดินไปเลยครับกับแคปซูลของขวัญจากธรรมชาตินะครับ7ชุดซื้อ4ชุดแถม3ชุดจ่ายเพียง 3,000 บาทเท่านั้นนะครับและถ้าคุณต้องการบำรุงสมองสายตาครับ1กระปุก650บาท ตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวรอยไปมาตาเป็นยักเย่ยักแย่วุ้นจอภาพประสาทตาเสื่อมต้อดมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินรับประทานดีสตาร์หรือดีซีกันนะครับ1กระปุก650บาทแต่วันนี้จัดโปรพิเศษมาให้กับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศซื้อ4กระปุกไปเลยครับ4กระปุกเหลือกระปุกละ250บาทเท่านั้นครับ4กระปุกเหลือกระปุกละ250บาทก็คือ 1,000 บาทเท่านั้นได้ไปเลยครับ4กระปุกครับ4กระปุก 1,000 บาทแต่วันนี้ถ้าสั่ง9กระปุกจ่ายเพียงแค่ 2,000 บาทเท่านั้นนะครับ9กระปุก 2,000 บาทเท่านั้นครับ9กระปุก 2,000 บาทเท่านั้นกระปุกละ30เม็ดนะครับและถ้าคุณต้องการกาแฟครับวันนี้ตัวใหม่นะครับตัวสูตรพิเศษเป็นซูเปอร์เอ็กต้านะครับ FX ของเรานั่นเองนะครับซูเปอร์เอ็กต้าของเพชรเอลิสอนนะครับเป็นความหอมกลมกล่อมกล้าท้าให้ลองใครมาลองรับประทานกาแฟของเพชรเอลิสอนต้องติดใจเพราะกลิ่นหอมมากหอมฟุ้งทั่วบ้านแล้วกันและพอกินไปแล้วรสชาติอร่อยกลมกล่อมหวานพอดีเข้มลงตัวครับแล้วก็มีสารสกัดมากมายนะครับที่อยู่ในนี้นะครับมีทั้งคอลลาเจนวิตามิน B ต่างๆเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพคนรักสุขภาพรับประทานได้ไม่มีน้ำตาลแต่หวานไหมหวานกลมกล่อมครับเพราะว่าใช้สารแทนความหวานนะครับก็คือซูคาโรสนั่นเองนะครับสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับคือซูคาโรสไม่รับประทานได้แล้วก็ใช้นะครับครีมเทียมที่ทำสกัดจากครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวนะครับเรียกว่าความหวานความมันเนี่ยลงตัวและไม่มีไขมันทานด้วยวันนี้กล้าท้าให้ลองนะครับกับซูเปอร์เอ็กต้านะครับ SX กาแฟของเพชรอาริสอนเป็นสูตรพรีเมียมออกมาใครลองรับประทานแล้วติดใจอย่างแน่นอนครับ50ซองครับ600บาทครับแต่ถ้า100ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นครับอ่ะถ้าใครอยากลองรับประทานโทรมาครับและหรือว่าถ้าใครต้องการชิวโกครับยังมีเหมือนเดิมนะครับซื้อ1แถม1 800บาทนะครับและถ้าซื้อโปรใหญ่นะครับก็ยังมีอยู่นะครับในราคา4ขวดนะครับ 1,500 บาทชิวโกนะครับใครยังเป็น FC ชิวโกก็สามารถสั่งกันได้แต่วันนี้สูตรใหม่สูตรพิเศษพรีเมียมน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินใครได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่ากันทั่วประเทศเลยนะครับกับสูตรพรีเมียม1ชุด750บาทสั่ง2ชุด 1,500 บาทแถมฟรีอีก1ชุดเท่ากับได้3ชุดจ่ายเพียงแค่ 1,500 บาทแต่วันนี้สั่ง4ชุดครับชุดละ750 4ชุด 3,000 บาทแถมฟรีอีก3ชุดเท่ากับได้7ชุดจ่ายเพียง 3,000 บาทครับเอาละครับและถ้าอยากต้องการสูตรเข้มข้นของตัวผู้ชายครับพิเศษ25เม็ด600บาทคืนความสุขปลุกความเป็นชายทำให้ผู้ชายกลับมาแข็งแรงเป็นซุปเปอร์เครุกนะครับวันนี้สูตรเข้มข้นสูตรปรับปรุงใหม่คืนความสุขปลุกความเป็นชาย25เม็ด600บาทสั่ง2กระปุกเหลือเพียง999บาทครับอ่ะโทรมาครับที่เบอร์โทรนี้นะครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับย้ำนะครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับลองสั่งกันดูแล้วคุณจะรู้ว่าสุขภาพดีมีคำตอบได้ที่นี่อย่างแน่นอนวันนี้เพชรสอนลาไปก่อนสวัสดีครับThank you.
4: ับน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธศิริโทรศัพท์0819474708
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะไปข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่ดีจริงๆ
7: นะขอบคุณครับแม
11: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกาย
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับคณะกรรมการธุรกรรมปปง.มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติม3คดีในความสนใจของประชาชนทั้งคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคดีเฉินจื้อและคดีหลอกลงทุน Forex TD อีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยา

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ระดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับคณะกรรมการธุรกรรมสำนักงานปปงมีมติยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมนะครับในคดีทุจริตการสอบราชการปกครองท้องถิ่นรวมทั้งคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายคดีหลอกลงทุน Forex 3D ส่วนคดีเฉินจื้อส่งอัยการขอศาลยึดทรัพย์เพิ่ม118ล้านบาทคุณธิตารีสายสว่างมีรายงานครับ
4: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแถลงผลประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่10ทับ2569ซึ่งมีนายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการปปงเป็นกรรมการและเลขานุการซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ดำเนินการกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานโดยมีคดีสำคัญที่อยู่ในความสนใจประชาชนประกอบด้วยคดีที่ข้าราชการกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกับพวกแก้ไขคะแนนสอบและเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเป็นพฤติการความผิดเกี่ยวกับการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและอ้างยี่โดยเคยได้มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไปแล้ว108รายการมูลค่าประมาณ320ล้านบาทในการนี้สืบสวนขยายผลพบทรัพย์สินเพิ่มเกี่ยวกับการกระทำความผิดคณะกรรมการจึงมีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องอีก5รายการเป็นเงินในบัญชีเงินฝากประมาณ4ล้านบาทส่วนรายคดีของนายเฉินจื้อกับพวกความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และฉ้อโกงประชาชนซึ่งเคยได้อายัดทรัพย์สินไว้แล้วมูลค่าประมาณ345ล้านบาทและจากการสืบสวนขยายผลพบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในการนี้คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพิ่มอีก416รายการเช่นที่ดินยานพาหนะสินค้าแบรนด์เนมและเงินในบัญชีเงินฝากรวมอีกประมาณ118ล้านบาทและคดีของนายอภิรักษ์กฏฐิกับพวกกรณีหลอกลงทุน Forex 3D คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดเชยผู้เสียหายเพิ่มอีกมูลค่า581ล้านบาทและคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายอีกจำนวน 7,642 รายธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ส่วนที่อยุธยานะครับกำลังพลทหารพัฒนายังคงเดินหน้าเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่บางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามรายงานจากคุณณัฐชัยลิมพลอยครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงโดยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วและชุดสนับสนุนลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนพร้อมจัดระเบียบศูนย์พักพิงที่โรงเรียนวัดโคกฮีรันเพื่อรองรับผู้ประสบภัยโดยนำรถประปาสนามเข้าผลิตน้ำสะอาดและน้ำดื่มรวมถึงรถสุขาเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนภายในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่ยังไม่สามารถกลับสู่บ้านเรือนได้ตามปกตินอกจากนี้กำลังพลยังลงพื้นที่ตำบลบางชะนีเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังสำรวจปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพก่อนรวบรวมข้อมูลและประสานชุดแพทย์เคลื่อนที่เข้าตรวจประเมินและให้การรักษาอย่างต่อเนื่องและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยเหลี่ยมพลอยรายงานครับ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการกวนอิมจำปาทองดำเนินรายการโดยดีเจตะวันจันทราค่ะ
8: 853 4139
9: ดังทั่วไทยไปทั่วทิศกับผลผลิตของกวนอิมจำปาทองและกวนอิมไข่โตซานสูตรสองเกอร์มหัศจรรย์ของในห้างประจวบจำปาทอง
10: กวนอิมจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดเล็ดไม่น่าเลือดไม่เชื่อเชื่อประชาชนต้องกวนอิมจำปาทองครับ
9: ระวังของปลอมของลอกเลียนแบบของแอบอ้างกวนอิมจำปาทองโทร0813 0853413139 0818534139
11: โฉมวงการเกษตรเมืองไทยสุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตร2เกลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างประจวบจำปาทองปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองชนิดผงบวกกับปุ๋ยกวนอิ่มไข่โตซานชนิดน้ำสูตรเข้มข้นผสมฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสะดวกสบายไม่ต้องแบกหามให้เหนื่อยแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้องปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองโทร0818534139 0818534139

0: ความสุขไม่ใช่การได้สิ่งที่ต้องการแต่คือการพอใจในสิ่งที่มีและไม่เบียดเบียนใครสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสบายๆ สไตล์กวนอิมนะคะกับสูตรสองเกลอมหัศจรรย์โดยตะวันจันทรา 11 นาฬิกาโดยประมาณนะคะเรามีนัดกันแบบในทุกๆวันไม่มีวันหยุดนะคะไม่ว่าจะวันนักขัตฤกษ์ยกเว้นแต่การถ่ายทอดสดเท่านั้นเองนะคะแม้ว่าจะมีการจัดแห้งบ้างจัดสดบ้างโอ้โหขนาดพริกยังมีพริกสดกับพริกแห้งเลยอะรายการของเรานี่มันก็ต้องมีสดบ้างแห้งบ้างเนาะนะคะมันก็จะมีภารกิจแต่ว่าในช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะพี่น้องคะเพราะว่าโอ้โหบางสถานที่นี่น้ำเพิ่งจะลดนะคะถนนหนทางยังขรุขระนะคะขอให้ถ้าใครที่เดินทางก็ขอให้ปลอดภัยทุกตารางกิโลเมตรนะคะแต่ถ้าไม่ได้ไปไหนนี่เปิดมาฟังเลยรายการสบายๆ สไตล์กวนอิมเนี่ยคุยกันทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรสุขภาพความสวยความงามอาหารการกินคุยกันแบบครบวงจรแล้ววันนี้ก็ได้ข่าวมาอีกข่าวนี่มันเยอะเหลือเกินเนาะมีบางคนสอบถามมาท่านท้าท่านท้าไม่อ่านข่าวบ้างเหรอโอ้โหข่าวเขาก็อ่านกันลืมไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวเวลานู้นก็อ่านข่าวนี้นะคะเวลานี้ก็อ่านข่าวนี่มันข่าวก็ซ้ำกันอยู่นะครับเหมือนกันดูทีวีแหละนะครับมีไม่รู้กี่สิบช่องนะคะเปิดไปมันก็ไอ้ข่าวเดิมๆเนี่ยยิ่งเป็นข่าวที่เราไม่ค่อยชอบข่าวเครียดโดยเฉพาะการทำร้ายสัตว์อย่างเงี้ยนะคะดูไม่ได้ทนดูไม่ได้นะคะถ้าช่วยเหลือไม่ได้ก็ไม่อยากดูนะบางทีมันก็ทำลายเขาเรียกอะไรบรรยากาศเนาะนะคะมันก็โหดหู่นี้ว่าแต่ว่าเบอร์โทรศัพท์ไปคุยกันก่อนเนาะจะได้คุยเรื่องราวต่างๆเยอะแยะโดยเฉพาะเรื่องของการเกษตรเนี่ย081อันนี้ออนแอร์หน้าใหม่นะจ๊ะเป็นเบอร์ของจันทรา081-280-1939 081-280-1939ส่วนเบอร์หลังใหม่นะคะเป็นเบอร์ของดีเจตะวันก็ยังได้รับโทรศัพท์ไม่ไปอุทธรณ์แล้วมันอุทธรณ์ไม่ได้หรือว่าจะทำยังไงมันจะได้อุทธรณ์อันเนี้ยปะคุยกับคุณตะวันเลยนะคะเพราะมันต้องคุยกันเยอะการใช้เวลานานการตรวจสอบข้อมูลอุ้ยมันต้องล้วงกันไปจนลึกหรือว่าลึกจนไม่รู้จะล้วงตรงไหนแล้วเนี้ยนะคะ081-853-4139 081-853-4139นะคะสบายๆ สไตล์กวนอิมรักใครชอบใครนะคะหรือว่าอยากจะคุยกับใครสักสองเบอร์คุยกันได้หมดนะคะหรือว่าได้มืดเลยสนับสนุนรายการโดยบริษัทนานาจำปาทองอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสมุนไพรของคุณหมอณรงค์พุ่มโพงามเคี่ยงเซียมเจงเคี่ยงเซียมป้ออันนี้เป็นสมุนไพรจีนนะคะพี่น้องคะโอ้โหสรรพคุณเนี่ยเยอะแยะเดี๋ยวจะวันหลังต้องหลายหลังอยู่แล้วนะเพราะมันมีคำว่าหลัง จะคุยเรื่องของพวกสมุนไพรจีนให้ฟังนะคะบางคนนี่ไม่รู้จักเคยรู้จักกันไหมพวกตังเซียมตังกุยบวยซัวเกาเกากีนี่ยังได้ยินกันบ่อยสวัสดีครับพี่อัมพล
1: สวัสดีครับ
0: จ้า
1: ต้องการสบู่3ก้อน
0: สบู่อะไรพี่บัวหิมะหรือรังไหม
1: รังไหม
0: รังไหม3ก้อน300พี่ใช้แล้วเป็นไงพี่ดีมั้ย
1: ดีครับ
0: หล่อขึ้นเลยพี่พี่เดี๋ยวกระเทียม1ใช่ไหม150แต่พี่อะไรอีก
1: แค่นี้ครับ
0: 550นะคะนอกจากเสียงหล่อไปใช้สบู่รังไหมแล้วเนี่ยหน้าหล่ออีกต่างหากละมั้งอย่างนี้เนี่ยถ้าผ่านมาแถวหน้าเขื่อนเอ้ยหนักเขื่อนเชียหน้าค่ายภูมิพลแวะเยี่ยมเยียนได้นะพี่นะ
1: จ
0: ้าสวัสดีค่ะนะคะน่ารักมากเลยนะพี่อัมพลถ้าจำไม่ผิดนะอยู่ถนนใหญ่เมื่อก่อนถนนใหญ่นี่ไปบ่อยนะคะเพราะว่าต้องไปเต้นแอโรบิกที่ท่าแคมันอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละเลยไปหน่อยก็จะเป็นตลาดอุ้ยให้เดินเที่ยวนะคะแต่ตอนนี้เดินไม่ไหวละร้อนมากอากาศแบบนี้นะคะอย่าลืมนะอากาศร้อนๆแบบนี้มันไม่ใช่ร้อนเฉพาะอากาศรังสีเนี่ยโอ้โหเคยเปิดเข้าไปดูในพยากรณ์อากาศไหมที่ก็บอกแม่วันนี้รังสี UV แรงมากไม่ควรที่จะอยู่กลางแจ้งนะคะถ้าจะอยู่กลางแจ้งนี่ก็ต้องหาอะไรปกปิดนะจะเป็นเสื้อผ้ากางเกงก็ได้แต่หน้าสิหน้าเนี่ย มันจะหาอะไรมาปกปิดล่ะถ้าไม่ใช่ครีมกันแดดน่ะต้องใช้นะคะเพราะว่าหูรังสีร้อนสักขนาดนี้นะคะแรงสักขนาดนี้จะทำให้ผิวเราดิเกะโอ้โห50กากานี่ป๊าบ60 70เป็นหน้าเหี่ยวไงนะคะเหี่ยวไม่พอกระเอ้ยฝ้าเอ้ยนะคะเพราะรังสีเนี่ยทำให้ผิวของเรานี่มันแห้งกร้านนะคะความสวยซึ่งมันก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วเนาะยิ่งความชราเนี่ยมาเร็วเลยเหอะถ้าไม่ดูแลร่างกายนะคะไม่ดูแลเรื่องของผิวพรรณแต่อย่างที่บอกกันแหละผิวกายของเรานี่เรายังมีเสื้อผ้าปกปิดแต่ผิวหน้าไม่มีเพราะฉะนั้นครีมกันแดดจำเป็นนะรังสีแรงลดการสัมผัสแดดตั้งแต่ช่วง8โมงต้นไปเนี่ยยิ่งตอน5โมงไปจนถึงบ่ายเงี้ยขนาด5โมงเย็นนะแดดยังแรงอยู่แล้วโอ้โหจนทาขึ้นเต้นแอโรบิกถ้าไม่มีครีมกันแดดในป่านนี้ป๊อบแก่กว่าเดิมแล้ว ตอนนี้ถามว่าแก่ไหมมันก็แก่แค่อายุนะคะอายุน่ะเรียกป้าแล้วนะนะคะเด้จริงเหรอเมื่อวานนี่ผ่านไปตรงหน้าปากซอยที่จริงเขาเรียกยายอยู่นะ เขาเรียกแบบเอ็นดูนะคะแต่อายุน่ะเรียกป้าจริงๆแต่ใบหน้าเขาบอกเลยยังเป็นพี่ได้แบบสบายใจเลยเหรอเพราะว่าดูแลตั้งแต่สบู่รังไหมทองคำเนี่ยโอ้โหก้าวพลังแห่งการบำรุงอะเป็นไงนะคะเพราะว่าเป็นสมุนไพรสดๆแล้วก็อู้สูตรอ่อนโยนอ่อนโยนนะคะไม่แห้งไม่ตึงไม่กร้านบางทีอาการคันก็ดูแลได้ด้วยนะนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็ยังจะใช้บัวหิมะเข้าไปอีกลดกลิ่นสาบสางได้เลยนะคะไม่ใช่สาบสาวนะฟังให้ดีสาบสาง พอมีอายุแล้วมันไม่มีกลิ่นหอมเลยนะมันออกกลิ่นสาบๆที่เขาเรียกกันว่ากลิ่นแก่นั่นแหละก็อย่าพูดแก่แบบเน้นๆได้ไหมวะจันทามันฟังแล้วมันสยองว่ะไม่ต้องสยองหรอกนะคะเราก็ดูแลสิจะใช้สบู่รังไหมทองคำก้าวพลังแห่งการบำรุงจากน้ำผึ้งทองคำรากชะเอมเทศน้ำนมข้าวโปรตีนรังไหมเมื่อหอยทากว่านหางจระเข้วิตามินอีไม่พอยังมีไนอาซินไหมไอตัวเนี้ยยังหายังถามผู้ผลิตไม่ได้เลยว่าไอ้ตัวในอะซินามัยเนี่ยนะคะที่มันไปปรับสีให้สม่ำเสมอเนี่ยเสริมกรอบป้องกันผิวเนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายๆตัวโมเลกุลนะคะถ้าใครที่เรียนป.7เนี่ยวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะมีคำว่าโมเลกุลมันจะมีกลมๆนะไอ้รูปกลมๆอ่ะแล้วก็มีขีดๆเนี่ยสวัสดีครับพี่สมสุขจ้า
2: ไม่มีใครโทรไ
0: ป
2: หรออ
0: ๋อเมื่อกี้มีมาแล้วพี่อัมพลใช่เสียงหล่อนะพี่แม่ถ้าภาคหนังนะให้เสียงภาษาไทยโดยอินซีอินซีให้เสียงภาษาไทย
2: ตอนนี้ฝนไม่ตก
0: ไม่ตกให้เขาบอกอยู่เก้าถึงสิบสามเนี่ย
2: ยังไม่รู้
0: ให้เตรียมจ้ะวันเนี้ย
2: ตอนนี้ตอนตีหนึ่งหนาวแล้วเน
0: า
2: ะ
0: หนาวแล้วใช่ไหมเมื่อเช้ายังเห็นแมงปอบินแล้วพี่แมงปอไม่ใช่แมงปอธรรมดาด้วยนะสีส้มมาสีแมงปอสีส้มเนี่ยเราไม่ค่อยเจอนะพี่เนาะตอนเป็นเด็กๆเนี่ยไอ้สีส้มสีลายๆเขียวๆเนี่ยนะไล่จับแมงปอกันอ่ะเนาะเดี๋ยวนี้แมงปอก็ไม่ค่อยเห็นแต่แมงกะบี้ยังมีแมงกะบี้อยู่นะตอนนี้แมงกะบี้แตกนะมันเริ่มมีลายแล้วเมื่อก่อนแมงกะบี้เนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองใช่ไหมสีเหลืองขอบดำๆมาปีกมันอ่ะพระเจ้าจันทายเห็นมันบินผ่านหน้าไปสามตัวเนี่ยมันออกสีเขียวๆด้วยสงสัยมันจะ
2: กลายพันธ
0: ุ์แล้วมันน่าจะกลายพันธุ์นะพี่จ๋า
2: ฝนตกตอนนั้นจำที่อยู่วันสี่คืนเลยนะแมวหายไปตัวจับหายไปสองตัว
0: ไปกับน้ำหรือว่ายังไงพี
2: ่ตอนนั้นเราฝนมันตกมันกลับมาตัวหายไป
0: มันอาจจะไปตามน้ำหรือไม่ก็เนาะมันอาจจะหมดอายุขัยของเขาอะพี่มันเศร้า
2: ไม่ยังเด็กอะ
0: จ้ะ
2: ยังเด็กอยู่ที่หายไปก็คือ3-4ตัวฟู่อะ
0: จ้ะพี่มันเป็นเรื่องธรรมชาติชีวิตคนเราอะมันมีพบก็ต้องมีจากพี่จะจากไปหรือจากตายแค่นั้นเองทำใจเขาไว้พี่นะโอเคค่ะมันเศร้าเนาะเรื่องมันเศร้าเดี๋ยวจะร้องไห้จันทานี่เลี้ยงแมวมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะเพราะว่าเป็นลูกคนเล็กอ่ะบ้านนอกเราจะเรียกลูกคนสุดท้องว่างั้นเถอะนะคะเพราะพี่น้องก็ไปเอาแล้ว พี่น้องมันโตหมดแล้วอ่ะ นะครับมันเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่เรายังเด็กอยู่เลยนะห่างกับพี่คนคนที่เขาเรียกว่าพี่เหนือหนุ่มนะประมาณ7ปีนะคะเพราะว่าพี่อีกคนนึงเสียชีวิตไปก่อนนะคะก็เหลือพี่เหนือนมไปประมาณ 7-8 ปีแหละมันก็โตเร็วเนาะและเรายังเล็กๆอยู่เนี่ยพี่ก็ไม่ค่อยจะเอาอยู่แล้ว หน้าตาดีซะด้วยอ่ะนะคะขนาดแม่พาออกมาก็บอกโอ๊ยแม่พีเน้อเองไปเอาใครมาเลี้ยงวะเนี่ยหน้าตามันที่หนีจังวะ โอ้โหเนี่ยมันจำฝังใจมาตั้งเนี่ยจนกระทั่งอายุขนาดนี้ก็ยังไม่ลืมเลยคำพูดนั้นอ่ะนะคะแม่ถ้าตอนนั้นเถียงได้ก็จะเถียงแล้วสมัยก่อนเด็กไม่สามารถที่จะเถียงผู้ใหญ่ได้นะโอ้โหโดนตบปากเลยนะนะคะพี่น้องขาไม่มีโอกาสที่จะมาแบบโอ้โหแผ่มเสียงออกมาเลยไม่ได้เขาพูดอะไรก็ต้องฟังนะคะเด็กสมัยใหม่กับเด็กสมัยก่อนเนี่ยมันเลี้ยงกันคนละรูปแบบนะคะสมัยมันก็เปลี่ยนแปลงไปอะเนาะต้องดูอื่นไกลแล้วเอาแค่ปุ๋ยนี่แหละจากใช้เป็นเม็ดหวานลงไปเนี่ยเป็นไงเดี๋ยวนี้ใช้เป็นแบบนวัตกรรมนาโนเป็นผงผสมน้ำมาฉีดพ่นนี่เห็นไหมอะไรมันก็เปลี่ยนไปนะคะความสวยอ่ะก็บอกแล้วเอามาแค่พอใช้นะคะเพราะไม่ได้ไปเป็นดาราอะไรกับใครนะคะขนาดเสียงน่ะยังไม่เอามาเยอะเลยนะคะเอาแค่มาเป็นนักจัดรายการพูดรู้เรื่องก็พอแล้วถ้าเสียงดีกว่านี้เดี๋ยวไม่เป็นนักร้องมันจะยุ่งอีกนะคะขนาดร้องไม่ค่อยจะได้เรื่องเวลาเขามีการประกวดร้องเพลงเนี่ยนะคะอยากจะขึ้นหรือเกินนะคะอยากจะไปร้องเพลงกับเขาแต่ขอบอกเลยเวลาขึ้นไปบนเวทีทีไรนะดนตรีมันชอบไปเร็วอ่ะไม่รู้จะรีบไปไหน นั่นเรายังไม่ทันร้องไปเท่าไหร่เลยดนตรีไปแล้วเขาเรียกว่าแกเนี่ยร้องไม่ถูกคีย์เขาเองต่างหากกันทาก็พูดเขาข้างตัวเองไว้ไงนะคะให้กำลังใจสรุปแล้วพูดเถอะดีที่สุดนะคะอ่ะมาสักครู่นี้บอกแล้วนะคะสบู่รังไหมทองคำเนี่ยดีมากๆเป็นสมุนไพรสดนะคะมันจะมีความก็เรียกว่าอะไรอ่อนโยนนะคะผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะเพื่อผิวที่ดูสะอาดกระจ่างใสชุ่มชื้นแล้วก็เรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าอยากจะดูแลเรื่องของพอดีเรื่องของผิวเนี่ยผู้สูงวัยเนี่ยมันจะมีอาการคันหรือว่าแพ้ง่ายเนาะไปเดินผ่านต้นไม้หน่อยอู้อย่างจันทาเนี่ยไปเดินผ่านต้นเชอร์รี่อ่ะคันเสด็จเชอร์รี่มันเป็นใบสากๆนะนั่นแสดงว่าแก่สิก็นี่ไงพลาดไปแล้วพูดพลาดไปซะแล้วนะคะว่าสูงวัยเนี่ยเวลามันแพ้ง่ายแม่แล้วก็ไปบอกพี่ก็ผ่านต้นเชอร์รี่เนี่ยแสดงว่าก็อายุเยอะแล้วนะคะไม่ใช่เป็นวัยรุ่นถ้าจะเปรียบวัยรุ่นก็วัยรุ่นหลังสงครามโลกนะคะว่ากันไปจะไว้ไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะคะถ้าจะเรียกป้าเนี่ยกรุณาให้เกียรติหน้าของวัยรุ่นสักหน่อยนึงนะคะวัยรุ่นตอนปลายอ่ะไม่ใช่วัยรุ่นสมัยนี้นะคะตอนปลายสงครามโลกหรือว่าปลายที่ขึ้นรถไปรถจักรไอ้น้ำเนี่ยไม่กี่ปีก็เลิกไปนะคะเป็นรถจักรหัวดีเซลเข้ามาแทนมีหัวจรวดยังว่าจันทายังไม่เห็นเลยเห็นแต่ดีเซลดีเซนก็ได้อ่ะเขาเรียกดีเซนเพราะว่าพี่ชายของยันทานี่ขับรถไฟนะคะขับตั้งแต่รถจักรไอ้น้ำอ่ะนะคะขึ้นฟรีด้วยนะเป็นน้องคนที่ขับรถไฟนี่ก็จะมีผู้ติดตามเนาะคือเล่าเรื่องเก่าให้ฟังอยู่เฉยไม่มีอะไรหรอกนะคะเผื่อคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักนะคะขึ้นรถจักรหัวไอ้น้ำเนี่ยบอกเลยนะคะท่านนั่งไม่ปิดหน้าต่างให้ดีเนี่ยมีโอกาสที่เสื้อผ้าจะเป็นรูอ่ะเอ้ยทำไมอ่ะก็มันสะเก็ดไฟจากหัวรถจักรไงนะคะเขาต้องใช้ฟืนสมัยก่อนประเทศไทยต้นไม้มันเยอะมันสามารถเอามาตัดมาเป็นฟืนนะคะเพื่อจะสุมเข้าไปในหัวรถจักรให้มันมีไอ้น้ำไปขับดันเครื่องนะคะให้ล้อมันหมุนได้ทำนองเนี้ยนะคะจะเป็นรูพรุนเชียว มีไรล็อกเล่าสู่กันฟังอ่ะบอกเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งใครที่อยากคุยกับจันทานะเงียบเชียบเพื่อนเชียบเขากำลังทำความสะอาดบ้านกันเปล่าตอนนี้น้ำท่ามันเริ่มลดแต่เขาบอกมาเขาพยากรณ์อากาศกันมาอีกแล้วนะคะพี่น้องค่ะว่า9ถึง13ตุลานะคะ13ตุลานี่เป็นวันที่คนไทยนี่หลั่งน้ำตากันทั้งประเทศเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเราได้สูญเสียรัชกาลที่9ไปในวันนั้นนะคะวันหลังจะคุณตะวันนำเพลงนะคะมาเปิดเนาะนะคะเกี่ยวกับเนี่ยเพลงที่แสดงความไว้อะไรนี่แหละจันทาฟังทีไรก็น้ำตาไหลทุกทีนะคะ อยากจะร้องเหมือนกันแต่เสียงไปไม่ถึงอ่ะ0812801939นะมาระยองส่งเข้าประกวดจากลพบุรีมาแล้วก็ไประยองกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพี
3: ่พี่ได้ของแล้วนะ
0: จ้าเป็นอะไรเป็นยังไงบ้างครบไหมไวนะพี่เนาะน้ำไม่ท่วมมาสิ
3: ไม่ท่วม
0: ที่พี่บอกว่าแม่67แล้วไปอยู่กับเพื่อนฝูงเนี่ยนะเพื่อนเนี่ยน่าจะเป็นพี่นะพี่เนาะเนี่ยมันล่ามันดีตัวดีต่อร่างกายแบบนี้แหละ
3: ค
0: ่ะค่ะพี่ขอบคุณค่ะตอนนี้เวลาไปเลี้ยงรุ่นนะเขาไม่อยากให้จันทาไปหรอกทำไมอ่ะแกมีอะไรดีเด่นกับเขาเหรอเอ้าเวลาไปทีไรเนี่ยไอ้พวกเพื่อนๆมันเหมือนรุ่นพี่ไงเหมือนพี่ปราณีเด้ๆเนี่ยเด้ๆนะคะไม่ใช่เละๆนะมันตัวรอตัวรอกับตัวดอมันต่างกันนะคะเด้ๆกับเละๆเนี่ยมันคนละเรื่องแหละเด้ๆนี่ก็คือว่าแหลมเลยนะคะหรือว่าแบบเด่นเนี่ยแต่ถ้าเละๆนี่มั่วไปหมดเละเทะนะคะเรื่องจริงมาล่าเนี่ยมันดูแลเรื่องของภายในผู้หญิงปัญหาทุกปัญหาเนี่ยมาจบด้วยมาล่าเลยไปไหมเวลาเดินทางไปไหนเนี่ยโอ้ยแล้วก็มาชวนเฮ้ยจันทาไปเที่ยวกันดีกว่าเนี่ยนั่งรถไปนะคะแค่2วัน3คืนหรือว่า3คืน2วันอะไรก็ว่ากันไปนะคะโอ้โหอยากจะไปก็ไปแต่ต้องเข้าห้องน้ำบ่อยอะสินะคะแล้วไปรถเป็นหมู่เป็นกลุ่มอย่างเงี้ยเวลาเขาจะจอดทีเขาต้องหาปั๊มแล้วก็ปั๊มก็ต้องดูดีๆด้วยนะโอ้โหและการปวดเนี่ยมันไม่มีเวลาเลยนะ กลั้นก็ไม่อยู่นี่นะคะหรือว่าแม่กันก็ไม่กันไม่อยู่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่อีไลน์มันไม่ค่อยจะออกเนี่ยสินั่งไปครึ่งชั่วโมงแล้วเขาขึ้นรถกันหมดแล้วตัวเรานี่ยังไม่ออกจากห้องน้ำเนี่ยปัญหามันเยอะก็เลยไม่ค่อยอยากจะเดินทางไปไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปัญหาแบบนี้บ่ต้องกลัวบ่ต้องงานเด้อสิบอกให้เด้อนี่นะคะสั่งมาล่าไปดูแลเลยเรื่องของภายในผู้หญิงมันสลับซับซ้อนจบทุกปัญหาด้วยมาล่าที่ดีต่อใจ1กล่องเนี่ย390 2กล่อง750 3กล่อง 1,000 คืนความสาวให้กับตัวเราเองนะคะอย่าปล่อยให้มันเป็นร่วงโรยไปตามวันและเวลาโอ๊ยมันอยากจะเหี่ยวมันอยากจะย่นมันอยากจะอะไรก็เป็นเฮ้อเนี่ย ไอ้คำว่าเฮ้อเนี่ยนะคะทำให้เราต้องเสียใจกันมามากแล้วนะคะเพราะว่าเราจะสูญเสียโอกาสในการรักษาไปพบคุณหมอซะก่อนนะไปตรวจเช็คร่างกายเฮ้อปีละครั้งก็ยังดีอ่ะขี้เกียจไปวะขอบคุณนะปีละครั้งเองไม่ใช่เดือนละครั้งซะเมื่อไหร่ล่ะนะอันนั้นจะได้ขี้เกียจเนาะอันนี้ปีนึงครั้งนึงไปตรวจเช็คซิตาเป็นอะไรไหมไปมาแล้ววะหมอบอกว่าตาเริ่มเสื่อมบางคนบอกว่าเนี่ยหมอบอกว่าเริ่มเป็นตาเป็นต้อกระจกแล้วนะนี่ต้อกระจกมันเป็นเกือบจะทุกคนก็ว่าได้นะคะสำหรับสูงวัยอย่างเราเนี่ยยอมรับสภาพแล้ว ใช้คำว่าเราได้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยมันอาจจะเริ่มตั้งแต่อายุ45 50 55 60ไม่ใช่80 90ซะเมื่อไหร่โอ้โหถ้า90โทรมานี่จันทาจะดีใจมากเลยนะเพราะว่าเนี่ยชีวิตเนี่ยมีความฝันเนี่ยจะตะเกียกตะกายไปให้ถึง90ให้ได้เนี่ย อยากจะเจอเลข9ว่ามันจะร่างกายมันจะแข็งแรงไปได้ขนาดไหนนะคะฟื้นฟูบำรุงร่างกายแล้วก็เรื่องของผิวพรรณเนี่ยอย่าให้มันไปล้ำหน้านะนะคะดูแลไว้กระชากไว้เข้าไว้กระชากให้หน้าหงายเลยนะคะความชราเนี่ยให้มันมาช้าที่สุดดูแลนะคะเรื่องของผิวพรรณออกแดดนะคะอย่าลืมใช้ครีมกันแดดแล้วก็ยามค่ำคืนเนี่ยโหไม่ใช่ปล่อยให้หน้านี่เปื่อยเชียวตื่นเช้ามาเนี่ยหน้านี่ยังบางทีเป็นรอยพับเลยนะบางคนชอบนอนตะแคงไงนะคะพอตะแคงปุ๊บแก้มปกติเนี่ยมันก็จะเริ่มห้อยอยู่แล้วอะนะคะแรงโน้มถ่วงของโลกเราเนี่ยมันก็น่าจะแรงพอสมควรนะคะมันสามารถดึงแก้มเราเนี่ยห้อยลงมาได้เลย อันนี้ขาดการบำรุงละนะคะก็ต้องเติมสินะคะไปฟื้นฟูทำให้ผิวมันเด้งมันฟูนะคะภายนอกเราก็ใช้ครีมกลางคืนครีมกลางคืนเนี่ยที่ใช้ศัพท์ทางวิชาการสักหน่อยเขาเรียกว่า night cream นะส่วนครีมกันแดดเนี่ยอันนี้พูดแบบบ้านๆแต่ถ้าพูดแบบหลักวิชาการนะคะคือ day sunscreen มันคือไหมล่ะฟังแล้วเข้าใจไหมล่ะแต่ครีมกันแดดสูตรใหม่ของเรานี่บอกเลยนะคะ เป็นกันแดดที่ทาแล้วหน้าไม่หนาไม่หนักไม่เหนียวทำให้มีความรู้สึกว่าสบายผิวนะคะเพราะว่าอะไรนะอย่างตัวสารสกัดจากคาโมไมล์คาโมไมล์เนี่ยถ้าเป็นชาเนี่ยชาคาโมไมล์เนี่ยนะคะพี่น้องคะมันจะให้ความรู้สึกว่าผ่อนคลายแต่ขณะมาสกัดแล้วก็มาใช้กับตัวครีมกันแดดของเราเนี่ยมันจะช่วยปลอบประโลมผิวนะคะลดการระคายเคืองแล้วก็ลดรอยแดงนะสำหรับไอ้คาโมไมล์เนี่ยไม่พออีกนะครีมกันแดดของเราเนี่ยมันยังมีสารสกัดจากเสาวรสหรือว่ากระทกรกเนี่ยเหมือนกันไหม กระทกรกเนี่ยนะคะที่เวลาผ่าออกมาแล้วเนี่ยเม็ดข้างในเยอะเลยนะคะเหมือนแบบเหมือนอะไรนะจะเป็นกินที่มันมีกระลูกจากอ่ะเม็ดแมงลักเม็ดแมงลักเวลาเราแช่น้ำเนี่ยมันจะมีเยื่อขาวๆอ่ะแต่ว่ามันเล็กกว่านะคะไอตัวเสาวรสเนี่ยเม็ดข้างในมันจะเป็นอย่างนั้นแหละนะคะเสาวรสเนี่ยนะคะเป็นสารสกัดนะเขาจะทำหน้าที่ปกป้องผิวจากความเครียดของแสงแดดแล้วก็จะเผยผิวให้กระจ่างใสมีวิตามินซีเยอะกินอร่อยทำเป็นผลไม้ปั่นหรือว่าบางทีปั่นมันจะมีตัวเม็ดมันนะเนาะไอ้สีดำๆอ่ะมันอาจจะเป็นเศษเล็กๆๆๆๆๆทำให้เราคายคอแต่ส่วนมากจะทาไม่ต้องไม่ถึงไม่มีโอกาสจะได้ปั่นหรอกผ่าซี่ขึ้นมานี่นะคะพี่เกลือนี่โรยลงไปนะคะแล้วก็ตักกินแบบอร่อยอร่อยนะคะสวัสดีครับป้าสะอาด
4: เขาคนข้างบ้านเขาถามว่าอะไรยาอะไรที่ตึงว่าหน้าตึงตึงอะ
0: เต่งต
4: ึง
0: อะไรนะเต่งตึงอยากกินแล้วให้มันหน้ามันเต่งตึง
4: หรอว่าอะไรเขาก็แปลว่าขา
0: ละ
4: ปาก
0: เขาดึ
4: ง
0: แ
4: ต่ว่าเขาฟ
0: ัง
4: ด
0: ูอ๋อคอลลาเจนบำรุงผิวแล้วก็ทาครีมกันแดดครีมกลางคืนใช้สบู่ที่มันอ่อนโยนกับใบหน้าจ้ะ
4: ค
0: ือ
4: เล็กๆอะไร
0: อ๋อมาล่าที่พูดเมื่อสักครู่นี้ไงเรื่องของผิวพรรณด้วยมันดูแลภายในผู้หญิงไปดูแลเต้านมช่องคลอดมดลูกอะไรทำนองเนี้ยจ้ะ
4: จะบอกเขา
0: จ้ะชื่อมาล่าไม่ล่าเอาไม่ล่าไม่ใช่หมาล่านะไม่ล่าจ้า390เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยคุยกับคนที่กินหมากในอิจฉาเลยคอแห้งเลยยังไม่ได้เคี้ยวหมากเลยจ้าอร่อยไหมเราหมากเนี่ย
4: ก็อร่อย
0: อร่อยเนาะโถเหมือนจันทาสมัยก่อนนี่ก็ชอบเอารักของแม่มาเคี้ยวเนี่ยแหละปูนกัดปากซะไม่มีจ้ามาล่านะคะบอกเขาเลยค่ะสวัสดีครับพี่แก้ว
5: สวัสดีจ้าคนสวย
0: จะปฏิเสธมันก็ไม่ได้อะความจริงก็คือความจริงนะพี่เนาะจ้า
5: ต้องไงพี่จะสวยแบบกันแท้บ้างเน
0: าะโอ้เนี่ยมาล่าเนี่ยเป็นตัวช่วยเลยเหรออืม
5: เอาข้าว3ถุง
0: ข้าว3ถุงก็390จ้ะพี่อะไรอีกคะ
5: เด็กแม่ก็เอาเองอะไรอ่ะที่ว่าเพชรส
0: ัง
5: ฆาตอ
0: ่ะเพชรสังฆาต150พี่อะไรอีกคะ
5: อ
0: ัน
5: นี้ครบ500ยัง
0: อันนี้มัน540แล้วพี่
5: อ๋อแค่นั้นแหละจ
0: ้ะแค่นี้นะเพชรสังฆาตโอเค540บาทเรียบร้อยจ้าสวัสดีค่ะนะคะมาจากชลบุรีนะคะอืมนะคะเมืองชนอยู่เมืองชนแล้วก็จะกลับเมืองนนท์อยู่เมืองนนท์ก็จะไปเมืองชนนี่แหละเออเพลงเนี่ยนะคะถ้าจะให้จันทาร้องไม่ทันล็อกมันอะไรมันจะไวสักขนาดนั้นขนาดเสียงดนตรีเนี่ยหรือว่าจังหวะทำนองนี่ยังไปเขาไม่ค่อยทันเลยมันจะทันยังไงวะได้ยินแกร้องเพลงอยู่จันทาแม่น้ำตาลก้นแก้วโอ้โหดนตรีนู่นไปถึงเชียงใหม่แล้วตัวจันทายังอยู่พิษโลกอยู่เลย เสียงยังอยู่พิษณุโลกเลยนะคะแต่ดนตรีไปถึงเชียงใหม่แล้วโม่แต่แม่กว่าจะได้น้ำตาลก้นแก้วเนี่ยโอ้โหยืดซะไม่มีแหละแต่สมัยก่อนเพลงพวกเนี้ยเพราะมากๆเลยนะคะพี่น้องค่ะมันเป็นเพลงอมตะยิ่งเพลงพระคุณแม่เนี่ยนะคะแม่นี่มีบุญคุณอันใหญ่หลวงเนี่ยฟังแล้วน้ำตาเนี่ยคลอเชื่อมันซึ้งอ่ะว่ากันไปก็คุยกันไปเรื่อยเฉยอะเนาะไม่มีใครคุยก็คุยให้ฟังไป นะคะก็เอาใจช่วยนะคะครอบครัวของเรานะที่ประสบปัญหากับน้ำท่วมนะคะบางที่ก็เพชรสังฆาฏคุณตะวันส่งสัญญาณมาแล้วนะคะว่าเพชรสังฆาฏตอนนี้เดินทางมาถึงบริษัทนานาจปาทองแล้วตอนนี้โอ้โหยังไม่กล้าจับกล่องเลยอ่ะทำไมอ่ะมันมาใหม่สดๆเลยร้อน จับไปแล้วมือพองเฮ้ยเขาทำเพิ่งเสร็จ

ส้มดอกแคเนี่ยใครที่กลัวไข้หัวลมให้กินแกงส้มดอกแคตอนนี้ผักเป็นไงโอ้โหแพงมากอะผักบุ้ง 4-5 ต้นใน10บาทไม่พอนะเดี๋ยวนี้ขึ้นเป็น15บาทก็น้ำมันท่วมอันนี้เข้าใจอยู่นะคะแต่ไอ้ที่ไม่ท่วมเนี่ยถ้าใครที่มีพื้นที่นะคะหรือว่าหาพื้นที่ไม่ค่อยได้อย่างกันทานเนี่ยหาตะคุงตะเข่งนะคะมาใส่ดินแล้วก็ปลูกตั้งๆๆๆได้เยอะเลย ปลูกพริกมาตอนนี้พริกของจันทาสูงมากเขาบอกเลยมันมีอยู่คืนหนึ่งทั้งฝนทั้งลมนะคะต้นพริกของจันทาหักความที่มันดกจัดนะนะคะเม็ดมันเยอะใบก็ใหญ่แล้วมันก็ยังสูงแข่งกับต้นทองอุไรอ่ะนะคะเพราะมีพื้นที่น้อยก็หาเข่งขึงไปวางมันก็เลยโตแข่งกันนะคะกิ่งมันหักจากความดกของเม็ดพริกเพราะฉะนั้นสูตรสองเกลือนี่แหละตัวสำคัญเลยทำให้มันดกซะขนาดนั้นนะคะใครที่ปลูกพืชแล้วบอกว่าโอ้ยมันเมื่อไหร่มันไม่เห็นมันจะออกดอกเลยว่าเนี่ยปลูกมะนาวมาตั้งนาน3ปี4ปี5ปีแล้วเนี่ยยังไม่เห็นสักดอกเลยแต่อีกทีดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นได้ขึ้นดีมีให้เห็นทุกวัน ดอกเบี้ยนี่แปลกเนาะไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องน้ำจะท่วมหรือว่าจะแล้งนะคะมีฝนไม่มีฝนนี่มันบานสะพรั่งเชียวนะคะไม่ต้องใส่อะไรเลยดอกเบี้ยบานตะไคร้เลยนะถ้าเราไม่ไปส่งต้นน่ะพูดแค่นี้คนที่เห็นดอกเบี้ยเป็นประจำจะรู้นะคะอ่ะเบอร์คุณตะวันบ้างนะคะเดี๋ยวจะได้คุยกันถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนในการนี้ยังไม่ได้สักเจ้าเลยเนี่ย จะหมดเวลาและผู้สนับสนุนยังไม่ได้สักเจ้าเลยน่าจะจ้างต่อนะเนี่ยดูแล้วอ่ะ0818534139 0818534139อย่าลืมนะคะสูตร2เกลือเนี่ยเป็นของบริษัทนานาจำปาทองอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดที่สนับสนุนรายการของเราเป็นเจ้าใหญ่เลยใครที่นำไปฉีดข้าวเนี่ยอย่าลืมนะบางคนสั่งเอาปุ๋ยมาชุดนึง10 ไร่เนี่ยบอกเลยนะคะพี่น้องขาถ้าใครที่มีนา10ไร่เนี่ยมันฉีดได้ครั้งเดียวนะนะคะนาข้าวเนี่ยเขาให้ฉีด 3-4 ครั้งนู่นเวลาหว่านปุ๋ยทั้งดินยังหว่านตั้งหลายรอบนะถ้าเพราะนั้นจะมาฉีดปุ๋ยสูตร2เกลือรอบเดียวแล้วทั้งฤดูกาลเนี่ยไม่ได้ผิดนะคะต้องฉีด 3-4 ครั้งถ้าครั้งที่4ไม่ฉีดก็ได้ฉีดก็ได้แต่ครั้งที่4เนี่ยมันเป็นช่วงที่สำคัญเลยเป็นการต้อนรับน้ำนมข้าวหรือข้าวที่มาเริ่มออกรวงประมาณ 5% แล้วอะในครั้งที่1ก็ต้องแต่ข้าวในอายุ30วันต้องถามก่อนว่าเวลาท่านจะฉีดปุ๋ยเนี่ยท่านคุมหญ้าแล้วหรือยังนะคะถ้ายังไม่คุมหญ้าเนี่ยต้องใช้ยาฆ่าหญ้าก่อนถ้าใช้ยาฆ่าหญ้าโอ้โหถ้าฉันเคยใช้แล้วว่าจันทาต้นข้าวมันซูมมันไม่ค่อยมันชะงักการเจริญเติบโตไม่ต้องกังวลเพราะจันทาเตรียมพร้อมไว้ให้แล้วเมื่อท่านจะใช้ยาฆ่าหญ้าเนี่ยให้ใช้ไคโตซานเพราะว่าไคโตซานมันเป็นวัคซีนของพืชที่ไปคุ้มครองพืชของท่านนะคะผสมกับยาฆ่าหญ้าแล้วฉีดไปเลยข้าวของท่านที่อยู่ในนามันจะไม่โศกนะคะเพราะว่ามันมีตัวไคโตซานปกป้องอยู่แต่ถ้ายังโอ้โหยังไม่ได้หว่านเลยว่าอันนี้สามารถ แช่เมล็ดพันธุ์ได้นะคะเสร็จแล้วก็นำไปหว่านนะคะก็รอจนข้าวขึ้นมาได้อายุ30วันนะคะ30วันหรือว่าเริ่มมีใบว่างั้นเถอะแล้วก็ฉีดพ่นในรอบแรกนะคะรอบที่2ก็60วันรอบที่3ก็75วันแล้วก็เว้นตอนระยะข้าวตั้งท้องนะเสร็จแล้วก็ครั้งที่4ก็คือข้าวเริ่มออกรวง 5% แน่ท่านจะได้โอ้โหพอจบฤดูกาลนะคะเกี่ยวข้าวออกมาแล้วเฮ้ยข้าวมันทำไมน้ำหนักมันดีอย่างนี้แน่นคือตัวสรรพคุณของไคโตซานนอกจากจะให้น้ำหนักข้าวที่ดีแล้วเนี่ยมันยังมีความชื้นน้อยมากๆเลยไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับใครที่ใช้สูตร2เกลือมหัศจรรย์ไม่ว่าจะเป็นนาข้าวอ้อยมันสำปะหลังยางพาราข้าวโพดพืชผักสวนครัวนี่ตัวต้องใช้เลยนะคะเพราะเราต้องกินกันในทุกๆวันเนี่ยถ้าเราไปซื้อที่เขาฉีดยาฆ่าแมลงมั่งหรือว่าใช้สารอะไรที่มันเป็นอันตรายอ่ะเพื่อให้พืชมันโตมันน่ากินนี่นะคะอันเนี้ยบางตัวเนี่ยยาฆ่าแมลงบางตัวเนี่ยมันซึมเข้าเนื้อเยื่อของพืชผักเลยนะนะคะล้างไม่ออกถึงออกก็นิดๆหน่อย

0: ถ้าเรากินสะสมไปทุกวันนะบางคนชอบกินถั่วพูนี่ก็กินกินเป็นอาทิตย์เลยเดี๋ยวถั่วพูต้มเดี๋ยวถั่วพูดิบเดี๋ยวถั่วพูผัดเดี๋ยวถั่วโอ้โหกินแต่ถั่วพูไงมีประโยชน์เยอะนะคะเท่านี้มันจะสะสมนะคะจะกลายเป็นมรอในอนาคตการกินผักเนี่ยมันต้องกินสลับหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปนะคะกินให้ได้5สี7สีอะไรก็ว่ากันไปนะคะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเพื่อไม่ให้มีสารตกค้างเยอะแต่ถ้าเราใช้สูตร2เกลือเนี่ยกินยาวโลดกินจนเบื่อไปเลยเพราะว่าของเราเป็นอินทรีย์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะแล้วก็ดีต่อตัวของเรานะคะเพราะไม่มีสารตกค้างเป็นอินทรีย์ว่างั้นเถอะนะคะอ่ะอยากได้มั้ยล่ะไม่ต้องซื้อก็ได้นะซื้อสินค้าของเราครบ500บาทนอกจากส่งฟรีแล้วเนี่ยท่านโอนเงินมาก่อนเนี่ยจะขอเป็นปุ๋ยก็ได้ไม่โอนว่าโอนไม่เป็นอ่ะถ้าโอนไม่เป็นแต่อยากได้ฟรีๆก็สั่งซื้อไปเลย 1,000 บาทนะคะได้ฟรีไปเลย1ชุดนะคะคือปุ๋ยกวนอิน1ซองแล้วก็ไข่ตัวสาด1ขวดถ้ายิ่งโอนเงินมาก่อนอู้ยลูกหลานฉันเก่งโอ้ยเทคโนโลยีเนี่ยโอ้ยสุดยอดโอนดีกว่า ท่านก็จะได้ไอซีที่ของแถมนะคูณ2ไปเลยอยากได้อะไรแถมล่ะบอกมาอยากได้ปุ๋ยนั่นแหละอ่ะคูณ2บวนอิน2ซองแล้วก็ไคโตซาน2ขวด200ซีซีจัดหนักจัดเต็มให้มายังไม่จบอ่ะเนี่ยนี่แค่บริษัทเดียวเนี่ยที่สนับสนุนรายการเนี่ยจะหมดเวลาแล้ว ที่เหลือเอาไว้วันพรุ่งนี้ดีมั้งไม่ได้นะคะนอกจากเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นสูตรสองเกลือมหัศจรรย์เรายังมีกาแฟหลากหลายนะคะชอบแบบไหนอ่ะระบบขับถ่ายก็สั่งกาแฟลักมามีทั้งกาแฟดำแล้วก็กาแฟครีมหรือกาแฟน้ำตาลแต่อยากจะดูแลเรื่องของสุขภาพก็ต้องเป็นกาแฟเขียวลักเขียวนะคะ1ซอ1ห่อ380 2ห่อ750 3ห่อ 1,050 บาทนี่คือกาแฟลักหรือกาแฟอู้จะปวดเมื่อยๆหนึ่งขี้เกียจนวดเกียจกินยาวะมีกาแฟกินแล้วสดชื่นดูแลอาการปวดเมื่อยด้วยได้ป่าววะจันทาได้นั่นคือกาแฟคิวมาโซนะคะ1ห่อ800บาทเอาแบบเซิฟๆเลยเอา150เอาแบบเริ่มต้นเลยนี่เป็นกาแฟเห็ดลินจือผสมโสมนะคะกระเตื้องขึ้นมาอีกนิด12ซองนะคะสำหรับกาแฟดาวรสกลมกล่อมแล้วก็รสเข้มข้นคุยกันซะเยอะแยะเลยคุยกันเรื่องสุขภาพหน่อยไหมเดี๋ยวจะได้คุยกันเรื่องผลิตภัณฑ์ต่อโรงคอนเซ็ปต์ของรายการไงนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของการนอนเนี่ยอุ้ยอายุขนาดนี้มันต้องนอนกี่ชั่วโมงมันถึงจะเหมาะสมกับอายุของเรานะเด็กก็นอนไปอีกกี่ชั่วโมงเด็กมันก็ต้องมีช่วงนะคะว่านอนต้องนอนกี่ชั่วโมงมันถึงจะดีต่อร่างกายวัยทำงานอายุวัยรุ่นวัยชราน อนตอนไหนนอนกี่ชั่วโมงเนี่ยถึงจะพอมาเปิดเวลานอนที่เหมาะสมตามช่วงอายุไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่กำนันก็ใช้ได้นะคะพี่น้องขาในคำว่าผู้ใหญ่เนี่ย ไม่ใช่เฉพาะผู้ใหญ่บ้านอย่างเงี้ยมันคนละเรื่องผู้ใหญ่นี่หมายถึงผ่านวัยการทำงานทำการมาแล้วจะเข้าสู่วัยเกษียณนะว่างั้นเถอะอันนี้เขาเรียกว่าวัยผู้ใหญ่นะคะเคยสงสัยกันไหมล่ะว่าในแต่ละคืนเนี่ยเราควรนอนกี่ชั่วโมงมันถึงจะเพียงพอโดยเฉพาะวันที่ต้องตื่นเช้านะคะแล้วแหมตอนจะต้องตื่นเช้าแต่กลางคืนนะสิเป็นไงเล่นโทรศัพท์สิโอ้โหบางคนติดซีรีส์และซีรีส์มันไม่ใช่ตอน2ตอนจบนะเป็น10ตอนเลยมาและมาจากมหาสารคามนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับสบายดีเนาะอ้ายเน
1: าะสบายดีอยู
0: ่สบายดีอยู่วันนี้มีอะไรจันทาฮับใช้
1: สั่งสินค้าครับ
0: สั่งอีหยังเว้ากันซื้อ
1: ข้าว 3.2
0: ข้าว 2 260ค่ะอะไรอีกคะ
1: แล้วก็ไอ้งาดำ1
0: งาดำ1 350จ้า610บาทแล้วค่ะ610ค่ะ
1: แค่นี้ก่อน
0: แค่นี้มหาสารคามพี่ฟังทุกวันไหมคะเนี่ยชัดเจนไหม
1: ชัดเจนดีครับ
0: ชัดเจนดีเนาะฟังทุกวันเลยรำคาญบ้างไหมอ่ะพี่ นะคะ
1: ยินดีพี่ที่ผมรู้อีก
0: เหรอคะโอ้โหนี่เดี๋ยวรีบวางโทรศัพท์จะให้ความรู้เรื่องการนอนเลยเนี่ยขอบคุณหลายๆเด้ออ้ายเด้อค่ะนะนาฮักแกไม่ต้องเติมขนาดนะนั่นมันของเชียงใหม่ก็เอานะไม่ว่าจะเป็นภาคไหนเอามารวมๆกันนั่นแหละเพราะฟังรายการรวมกันไงนะคะผู้เชี่ยวชาญนี่นะคะด้านการนอนนี่นะคะเขาบอกว่าบางคนนี่นะโหจะไม่รู้จะนอนสักกี่โมงแล้วยิ่งจะโอ้โหตอนเช้าต้องตื่นไปทำงานไอซีรีส์เนี่ยมันยังไม่จบสักทีเที่ยงคืนก็แล้วตีหนึ่งก็แล้วเนี่ยแต่อยากจะต้องตื่นแต่เช้าเนี่ยนะบางคนก็พึ่งกาแฟเลยนะคะยิ่งกาแฟจริงๆเนี่ยเขาให้กินตอนสายๆหน่อยนะเพราะในช่วงเจ็ดแปดโมงเนี่ยร่างกายเรายังสดชื่นอยู่เลยยังไม่ต้องกินนะคะกินนู่นเก้าโมงสิบโมงไปนู่นนะคะและอย่างหนึ่งมาฟังกันต่อดีกว่านะคะเดี๋ยวจะหมดเวลาโดยที่ไม่ได้เนื้อหาสาระดีๆในแต่ละวัยเนี่ยมันควรนอนกี่ชั่วโมงล่ะอันนี้มันเป็นข้อมูลนะคะจากศูนย์ควบคุมแล้วก็ป้องกันโรคสหรัฐอเมริกาหรือว่า CDC เนี่ยเขาระบุเลยนะว่าความต้องการการนอนหลับเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตามอายุโดยเด็กแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยต้องการเวลานอนมากกว่าผู้ใหญ่แล้วก็กำนันรวมทั้งอบต.ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมาฟังกันนะคะเด็กแรกเกิดเนี่ยถึง3เดือนเนี่ยเขาจะนอนวันละประมาณ14ถึง17ชั่วโมงในแต่ละวันนะคะทารกนะคะที่เริ่มกันตั้งแต่อายุ4เดือนไปจนถึง12เดือนเนี่ยกานะคะรวมถึงเวลางีบด้วยนะ12ถึง16ชั่วโมงถ้าเป็นเด็กนะคะอายุตั้งแต่1ขวบไปจนถึง2ขวบเนี่ยนะคะ11ถึง14ชั่วโมงเด็ก3ถึง5ปีนะคะเมื่อกี้พูดขวบอยู่เลยเอาเถอะให้มันทางวิชาการสักนิดนึง เดี๋ยวก็จะว่าเราบ้านนอกเนาะ3ถึง5ปีเนี่ย10ถึง13ชั่วโมงต่อวันนะเด็กวัยเรียนนะคะตั้งแต่อายุถึงอายุ6ถึง12ปีเนี่ย9ถึง12ชั่วโมงวัยรุ่นนะคะ13ถึง17เนี่ย8ถึง10ชั่วโมงต่อวันผู้ใหญ่นะคะ18ถึง60ปีเนี่ยนะคะก่อนที่จะเกษียณเนี่ยอย่างน้อยต้อง7ชั่วโมงนะ ถ้าหลังเกษียณล่ะคือ61ถึง64ปีเนี่ย7ถึง9ชั่วโมงต่อคืน65ปีขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปจนถึง900ไม่ใช่สิ99ปีกับอีก365วันเนี่ยนะคะ7ถึง8ชั่วโมงต่อคืนโอ้ยแค่คืนนึงนอนให้ได้4ชั่วโมงนี่ก็แหลมแล้วจันทาน้อยไปนะคะการนอนน้อยเนี่ยมันไม่ใช่ดีต่อสุขภาพนะนอนมากก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกมาเนี่ยพยายามปรับให้ได้นะคะต้องนอนให้เต็มที่อย่างน้อยอย่างวัยเราๆเนี่ย50 60 70เนี่ยเอาสัก6ชั่วโมงเนี่ยเอามาอยู่ระหว่างกลางๆอ่ะ7ถึง8น่ะ นะคะเอาสัก6ชั่วโมงนี่ก็สวยแล้วก็พอได้อยู่นะคะถ้าเรานอนน้อยเนี่ยจนต้องพึ่งกาแฟบางคนนี่นอนน้อยตื่นเช้ามาก็งัวเงียโอ้ยทำงานทำการไม่ได้เลยตื่นไปหมดสมองสมองอันเนี้ยนะคะยิ่งต้องไปกินกาแฟมั่งกินอะไรที่มันเป็นคาเฟอีนที่มันแรงๆอ่ะโดยเฉพาะกาแฟ3 in 1ตามท้องตลาดอ่ะบอกเลยฉันตาเคยกินกาแฟกระป๋องอยู่ชนิดหนึ่งยี่ห้อหนึ่งนะคะกินตั้งแต่บ่ายโมงอ่ะนะคะบ่ายโมงมันง่วงนอนเนาะขับรถอ่ะกินกาแฟบ่ายโมงตีหนึ่งยังไม่หลับเลย อะไรมันจะแรงขนาดนั้นนะคะแต่พอมาเป็นกาแฟพอมาจัดรายการเราก็ได้กินกาแฟของบริษัทเนาะมากาแฟยังไม่ทันแห้งจากฟันเลยหลับแล้วหลับแบบสบายเลยนะคะเพราะว่าของเราไม่ได้ใจแบบโอ้โหเต็มนิดเต็มหน่วยเยอะสักขนาดนั้นแล้วก็เป็นกาแฟของเราเป็นกาแฟอาราบิก้ากาแฟเกรดพรีเมียมแล้วไม่ได้มีกาแฟแล้วก็ครีมเทียมอย่างเดียวนะเรามีสมุนไพรในนั้นหลากหลายชนิดเลย30 20 60ชนิดน่ะอยู่ในกาแฟต่างๆที่เรานำมาจำหน่ายเนี่ยอ่ะยังไม่จบนะคะบางคนนี่นอนน้อยไม่พอนะยิ่งนอนน้อยเท่าไหร่เราก็จะเป็นหนี้การนอนมากเท่านั้นนะคะยิ่งเคยฟังที่คุณตะวันเล่าไหมที่เป็นเศรษฐีชาวอินเดียเนาะนะคะบินข้ามประเทศไงแล้วแต่ละประเทศเนี่ยเวลามันไม่เท่ากันนะนะคะฮ่องกงนี่ก็ อาจจะมากกว่าประเทศไทย 3-4 ชั่วโมงอเมริกานี่โอ้โหของเขาบ่ายโมงของเราเนี่ยตีหนึ่งแล้ว มันไม่เหมือนกันนะเวลาน่ะนะคะการร่างกายมันปรับตัวไม่ทันจะทำให้เกิดหนี้การนอนนะคะนอนไม่เพียงพอเนี่ยมันอันตรายต่อสุขภาพนะคะบอกก่อนหนี้การนอนเนี่ยมันจะอย่างที่บอกกันแหละนะคะร่างกายเราจะไม่สมบูรณ์นะเสียชีวิตก็ง่ายด้วยนะอืมเพราะฉะนั้นนอนน้อยเนี่ยบางคนบอกโอ้โหนี่ไม่ค่อยได้หลับได้นอนเลยว่ะหิวตลอดเนี่ยมันจริงป่ะล่ะนะมาฟังกันเลยว่านอนน้อยเนี่ยอาจทำให้หิวมากขึ้นจริงหรืออืมอย่าแม่มีไลน์มาพี่โจมกำลังจัดรายการอยู่พี่เดี๋ยวโทรกลับนะนะคะนอนน้อยเนี่ยอาจทำให้หิวมากขึ้นจริงหรือนะคะเขาวิจัยหลายชิ้นพบว่าการจำกัดเวลานอนสัมพันธ์กับความหิวแล้วก็การกินพลังงานที่เพิ่มขึ้นมันจริงๆอ่ะมันก็ที่มันอ้วนอ่ะคือเวลาเราไม่นอนเนี่ยมันก็จะถึงแม้ว่าไม่หิวแต่มันก็ต้องหาอะไรมาจับมาจิบมาโอ้โหตลอดอ่ะบางทีเราดูซีรีส์นี่เพลินๆมือนี่นะกวานเชียเม็ดแตงโมบ้างนะคะเม็ดมาทานตะวันอันนี้มันก็ยังดีสินะคะบางคนนี่เล่นนอนเลยเค้กมั่งขนมคุกกี้อันเนี้ยไม่อ้วนให้มันรู้ป่ะนะคะคือการที่เราไม่สามารถจะบังคับได้มันเพลินน่ะนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับนอนน้อยหรอกนอนน้อยเนี่ยมันทำให้ร่างกายของเรานี่อ่อนแอภูมิตกอย่างแค่นั้นเองนะคะแล้วบางคนบอกว่ากินอาหารนะคะกินอาหารเนี่ยบางคนมันส่งผลต่อการนอนนะยิ่งใครที่กินแบบมื้อใหญ่ๆเลยนะหรือว่ามีอาหารที่ไขมันสูงแม่มัน3ชั้นทอดน้ำปลาเงี้ย หรือว่าหมูกรอบอย่างเงี้ยโอ้โหหวานมันฉันคือหมูเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นไขมันสูงแล้วก็ยิ่งจะนอนแล้วเนี่ยนะคะมันเจริญอาหารดีนักแลแล้วก็จะเกิดอาการแน่นสินะคะแน่นท้องนะคะกระตุ้นกรดไหลย้อนได้ด้วยนะคะใครที่กินอาหารดึกๆอ่ะเพราะว่าเราต้องกินอาหารมื้อเย็นเนี่ยก่อนเข้านอนอย่างน้อย3ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงนะคะสั่งกิน6โมงเนี่ยนอน4ทุ่มเนี่ยกำลังพอดีเลยนะคะ4ทุ่มเนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายต้องการการพักผ่อนและเพราะว่า4ทุ่มจนถึง5ทุ่มเนี่ยตับนะคะเขาจะหยุดรับสารอาหารนะคะแล้วเขาก็จะเก็บสารอาหารดีๆเนี่ยส่งไปตามเซลล์ต่างๆของร่างกายเพราะฉะนั้นตับกับไตเนี่ยมันจึงเป็นอวัยวะที่เวลามันชำรุดเนี่ยมันจะชำรุดไปพร้อมกันไตมันจะขับของเสียตับมันจะเก็บอาหารดีๆจากไตที่ส่งมานะคะเพราะฉะนั้น4 5ทุ่มไปแล้วนี่ไม่ต้องไปกินหรอกขนาดหูฉลามนี่ยังไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะคะเพราะว่าตับเนี่ยมันไม่รับสารอาหารแล้วล่ะนะคะกินไปก็เสียของ นะคะและอย่างนึงบางคนอู้ทำนอนไม่หลับมันก็กินแอลกอฮอล์สิจ๊ะนะอ๋อใช่การกินแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกง่วงก็จริงนะคะแต่ตัวของแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะไปรบกวนโครงสร้างและก็คุณภาพการนอนในช่วงหลังของคืนนะคะพอหมดฤทธิ์แอลกอฮอล์นี่เป็นไง กระสับกระส่ายนอนไม่ค่อยจะหลับแล้วก็ทำลายตับของเราด้วยนะคะถ้าลดได้ลดนะงดได้งดไม่ใช่ลดนะคะถ้างดได้งดถ้างดไม่ได้จริงๆค่อยลดปริมาณลงนะคะมันไม่ได้ดีต่อสุขภาพแต่ถ้าเรากินพอประมาณเนี่ยมันก็เจริญอาหารเหมือนกันในความไม่ดีมันก็มีดีอยู่บ้างนะคะแต่เราต้องกินให้เป็นกินเหล้าอย่าให้เหล้ากินเราก็แล้วกันงั้นเดี๋ยวไปหาคุณหมอโอ้โหเส้นแอลกอฮอล์ของคุณนี่เลือดน้อยแล้วนะแต่ไปเจอคำถามคำตอบนี้จากคุณหมอนะคะเตรียมตัวไว้ได้เลยตับแข็งแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้เยอะๆแยะๆสักขนาดนี้แล้วมันมีวิธีไหมล่ะวิธีที่ช่วยให้นอนดีขึ้นนี่นะคะมันมี3วิธีง่ายๆก็คือตื่นให้ตรงเวลาสม่ำเสมอไม่ว่าจะไว้ทำงานเนี่ยนะคะเสาร์อาทิตย์มานอนให้เต็มที่เลยตื่นสักเที่ยงวันไม่ได้นะคะให้ตื่นเวลาไหนก็ให้ตื่นเวลานั้นร่างกายของมนุษย์นี่มันแปลกนะคะถ้าเราทำสักประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยมันจะเคยชินเขาเรียกว่านาฬิกาชีวิตนะคะเคยเข้านอน4ทุ่มพอ4ทุ่มมันจะง่วงเนี่ยมันรู้แล้วนะคะตี5หรือ6โมงเนี่ยเคยตื่นถ้าไม่ตื่นนะมาเราก็บางคนนี่ตื่นมาจริงนะคะแต่ก็นอนต่ออย่างเงี้ยไม่ดีนะคะตื่นให้ตรงเวลาสม่ำเสมอนะคะเพื่อจะช่วยรักษานาฬิกาชีวิตให้มันเดินตรง นะคะเดี๋ยวมันจะสับสนหมุนซ้ายหมุนขวาเดี๋ยวตื่นเช้าเดี๋ยวตื่นสายเดี๋ยวตื่น
2: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชมูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: มิโน่ไลน์07
4: 07 07 07 07นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
6: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่
10: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม
11: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีไม่เชื่อว่าคดีปมสอบทุจริตท้องถิ่นจะเป็นมวยล้มด้านวรสิทธิ์ยืนยันนะครับคดียังไม่จบและเขื่อนเจ้าพระยานะครับได้ทยอยปรับลดการระบายน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีไม่เชื่อว่าปปช.จะเป็นมวยล้มนะครับในปมสอบทุจริตท้องถิ่นและไม่กังวลว่าประเด็นนี้จะถูกหยิบมาอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์มีรายงานครับ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นที่พบว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีการปล่อยตัวผู้ต้องหา3คนเนื่องจากส่งฟ้องไม่ทันนั้นจะเป็นลักษณะมวยล้มหรือไม่ว่าในส่วนของรัฐบาลเชื่อว่าปปช.คงไม่เป็นมวยล้มเพราะปปช.ก็มีการทำงานภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ไม่มีใครกดดันหรือมีอิทธิพลได้และการดำเนินการต่างๆก็เป็นไปตามกฎหมายรัฐบาลก็ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการจับกุมคนที่เกี่ยวข้องได้หลายคนส่วนจะกังวลหรือไม่กับการที่ฝ่ายค้านจะนำเรื่องนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนตัวก็เชื่อว่าอธิบายได้หมดหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปปช.ก็คงต้องไปถามปปช.เองในส่วนของรัฐบาลไม่สามารถที่จะตอบแทนได้สรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
5: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้ยืนยันว่ามหาดไทยนั้นทำเต็มที่แล้วหลังปปช.ส่งฟ้อง3ผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นไม่ทันนะครับย้ำว่าคดีนี้ยังไม่จบพร้อมเร่งบรรจุผู้สอบได้แบบสุจริตนะครับคาดชัดเจน20ตุลาคมนี้คุณนิพิพลชัยพฤกษ์มีรายงานครับ
7: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการปล่อยตัวผู้ต้องหา3รายในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหลังปปช.ส่งฟ้องไม่ทันกำหนดโดยระบุว่ากระทรวงมหาดไทยดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วแต่คดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากตั้งแต่หลายพันถึงหลักหมื่นคนทำให้ปปช.อาจต้องใช้เวลาในการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งนี้ย้ำว่าการส่งฟ้องไม่ทันไม่ได้หมายความว่าคดีจะสิ้นสุดลงเมื่อปปช.รวบรวมหลักฐานและส่งฟ้องคดีก็สามารถดำเนินต่อไปได้ส่วนสาเหตุที่ส่งฟ้องไม่ทันต้องสอบถามจากปปช.โดยตรงพร้อมยืนยันว่าจะไม่ก้าวล่วงการทำงานขององค์กรอิสระส่วนความกังวลว่าผู้ต้องหาอาจหลบหนีออกนอกประเทศนายวรสิทธิ์ระบุว่ายังไม่สามารถให้คำตอบได้ต้องติดตามกระบวนการสำหรับความคืบหน้ากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนรายชื่อผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนสอบแล้วและกำลังเร่งบรรจุผู้ที่สอบผ่านด้วยความสามารถของตนเองกลับเข้าสู่ระบบโดยคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันที่20ตุลาคมนี้นี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: ส่วนสถานการณ์น้ำนะครับกรมชลประทานได้เดินหน้าปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ปริมาณน้ำที่ไหลจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงนะครับโดยเตรียมทยอยปรับลดการระบายน้ำตั้งแต่เวลา12นาฬิกาวันนี้โดยลดเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับจาก 2,300 เหลือ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา22นาฬิกาและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่านะครับทั้งนี้กรมชลประทานยังคงติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนทั้งพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนครับ
8: คนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าจะทำอะไรต้องพอเพียงหมายถึงว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2541
5: กลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในเวลา13นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการรู้เรื่องเมืองลพบุรีดำเนินรายการโดยประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีค่ะ
3: ฉบับเนี้ยก็คือว่าเดิมทีเนี่ยคนที่จะมาขอวุฒิปืนเนี่ยเราอาจจะมีการตรวจเฉพาะเขาเรียกว่าเป็นประวัติอาชญากรรมอย่างเดียวแต่ครั้งเนี้ยก็จะมีการตรวจความรู้นะครับสุขภาพจิตนะครับวุฒิภาวะทางอารมณ์นะครับว่าคนที่จะขอวุฒิปืนไปเนี่ยเขามีความพร้อมหรือเปล่านะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยไม่ได้กล่าวถึงนะครับก็จะเป็นการคัดกรองผู้ที่จะมีใบอนุญาตวุฒิปืนได้ในระดับหนึ่งนะครับต่อมาในส่วนของมาตรการควบคุมนะครับตรงนี้ก็จะมีการจำกัดโควต้ากระสุนแล้วก็การตัดยอดจำหน่ายของร้านค้าแบบเรียลไทม์เพราะว่าเราจะใช้เทคโนโลยีนะครับมาในการออกใบอนุญาตวุฒิปืนในส่วนนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นการป้องกันการสะสมอาวุธปืนนะครับเพื่อที่จะไปใช้ในการก่อเหตุอาชญากรรมต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายก็คือมาตรการการป้องกันและปราบปรามนะครับก็เดิมทีเนี่ยกรมการปกครองเนี่ยก็คือมีเขาเรียกว่ามีหนังสือเวียนนะครับให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ข้าราชการปกครองเนี่ยมีการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นลักษณะคือการขอความร่วมมือมากกว่าทีนี้กฎหมายตัวใหม่เนี่ยก็คือว่าการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของการอนุญาตแล้วก็การควบคุมระบบอาวุธปืนนะครับก็จะมีอย่างของลพบุรีเนี่ยเราจะมีศูนย์จัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนอยู่ที่วิเลยการปกครองที่โคกตูมนะครับก็ไปที่วงเวียนโคกตูมเลี้ยวขวาก็จะเป็นวิเลยการปกครองที่ของลพบุรีนะครับก็สามารถคือประชาชนทั่วไปก็สามารถที่จะนำใบป.4 ไปแล้วก็จัดเก็บอาวุธปืนได้นะครับซึ่งตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการขอความร่วมมือแต่ว่าถ้ากฎหมายฉบับนี้ออกมาก็จะเป็นในลักษณะเป็นคล้ายๆเป็นภาคบังคับไปในตัวด้วยครับผม
10: ครอบคลุมทุกข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรู้เรื่องเมืองลพบุรีค่ะรายการรู้เรื่องเมืองลพบุรีนะคะออกอากาศผ่าน2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกผ่านทางเพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีซึ่งจะออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 10:30 นโดยประมาณส่วนอีก1ช่องทางค่ะผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ที่ AM 711กิโลเฮิรตซ์ค่ะซึ่งจะออกอากาศทุกวันศุกร์เช่นเดียวกันในเวลาเที่ยงโดยประมาณค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านจากจังหวัดลพบุรีค่ะนายกัมปนาทนกชัยภูมิซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยในประเด็นการจัดทำร่างกฎหมายพ.ร.บ.อาวุธปืนสวัสดีค่ะท่าน
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะก่อนอื่นให้ท่านแนะนำตัวกันก่อนค่ะ
1: ครับก็สวัสดีครับผมนายกัมปนาทนกชัยภูมินะครับก็เป็นตำแหน่งจากจังหวัดลพบุรีนะครับจากที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรีก็ได้รับมอบนะครับหมายภารกิจนะครับจากท่านปลัดจังหวัดลพบุรีท่านพิษณุประภาธนานันท์ให้มาพูดเกี่ยวกับร่างกฎหมายพ.ร.บ.อาวุธปืนนะครับว่ามีสิ่งใดที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีประเด็นอะไรสำคัญที่จะมาชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนได้ฟังครับผมประมาณนี้ครับผม
0: ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องราวของการจัดทำร่างกฎหมายอยากให้ท่านเล่าถึงที่มาที่ไปแล้วก็ความสำคัญในการเปิดรับฟังความคิดเห็นกันก่อนค่ะ
1: ครับผมก็ก่อนอื่นนะครับก็ขอชี้แจงก่อนว่าที่เราเรียกพรบ.อาวุธปืนเนี่ยจริงๆอ่ะก็คือว่าชื่อเต็มของพระราชบัญญัติเนี่ยก็คือว่าชื่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช2490นะครับหรือเราเรียกย่อๆก็คือพรบ.อาวุธปืนนะครับซึ่งก็พรบ.เนี่ยมีการบังคับใช้มาประมาณ80ปีแล้วนะครับประมาณ80ปีแล้วใช่ครับก็คือว่าก็เลยที่เนี่ยบริบทของสังคมไทยนะครับก็คือว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งในส่วนของสภาพสังคมเทคโนโลยีอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่ามีการซื้อขายปืนออนไลน์มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆนานาเนี่ยทำให้แบบทางกรมการปกครองนะครับกระทรวงมหาดไทยหรือแม้กระทั่งในส่วนของรัฐบาลเองเนี่ยต้องการที่จะให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของกฎหมายตัวนี้นะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามีมานานแล้วนะครับอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อีกประการนึงก็คือว่าในช่วงห่วงเวลาที่ผ่านมาก็เหมือนกับที่คุณนิวบอกเมื่อสักครู่นะครับว่าถ้าเราดูตามสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อผู้สื่อข่าวทางทีวีทางโทรทัศน์นะครับหรือสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์เนี่ยก็จะพบว่ามีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหาอาวุธปืนการก่ออาชญากรรมที่เกี่ยวกับอาวุธปืนนี่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เกิดได้ทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านพักส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการหรือแม้กระทั่งโรงเรียนก็เกิดปัญหาเกี่ยวกับอาวุธปืนได้นะครับทีเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทางส่วนกลางนะครับก็คือกรมการปกครองเนี่ยได้ให้ความสำคัญแล้วบอกว่าในเมื่อแบบมันประกอบกันในสองส่วนนี้เราก็เลยมาคิดว่ามันจะต้องมีการบาลานซ์กันระหว่างการอาวุธปืนเนี่ยจะต้องมีเขาเรียกว่าเป็นสิทธิในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินในส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องบาลานซ์กับการมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเพื่อลดการสูญเสียจากอาชญากรรมด้วยนะครับประมาณนี
0: ้ก็เรียกได้ว่ามันมีอยู่นานแล้วก็อยากจะเริ่มจากปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับปัจจุบันนี้ตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั่นเองคุณผู้ชมผู้ฟังคะในส่วนของร่างกฎหมายค่ะพ.ร.บ.อาวุธปืนฉบับใหม่นี้ค่ะมีประเด็นสำคัญอย่างไรบ้างจากฉบับเดิมที่มีการแก้ไขปรับปรุงคะ
1: ครับผมเดี๋ยวถ้างั้นในส่วนนี้นะครับผมก็จะชี้แจงเป็นประเด็นนะครับก็จริงๆมันมีประมาณ5หมวดแต่เราจะชี้แจงประเด็นที่เราเปรียบเทียบทั้งหมดก็จะมีประมาณ19ประเด็นนะครับก็มีหลักๆนะครับดังนี้นะครับก็ในส่วนแรกนะครับประเด็นที่1นะครับก็จะมีการเพิ่มบทนิยามคำว่านายทะเบียนเพื่อจำกัดนะครับให้อธิบดีกรมการปกครองเนี่ยหรือผู้ที่รัฐมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้งเนี่ยให้เป็นนายทะเบียนทั่วประเทศและสามารถใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการพิจารณาอนุญาตได้นะครับต่อไปนะครับในประเด็นที่2นะครับก็จะมีการกำหนดให้ผู้มีหรือครอบครองอาวุธปืนที่ตนไม่ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับใบอนุญาตแต่มีมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตเนี่ยก็จะถือเป็นความผิดนะครับแล้วจะต้องมีการกำหนดจำนวนกระสุนปืนที่ผู้ได้รับอนุญาตสามารถที่จะครอบครองได้ด้วยนะครับต่อไปนะครับในประเด็นที่3นะครับก็จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีการกำหนดนะครับหลักเกณฑ์การควบคุมการทำประกอบซ่อมแซมเปลี่ยนลักษณะซื้อมีใช้สั่งนำเข้าค้าและจำหน่ายและพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนรวมทั้งมาตรการควบคุมภายหลังจากได้รับใบอนุญาตแล้วนะครับต่อไปนะครับในส่วนของประเด็นที่4นะครับก็จะมีการกำหนดให้นายทะเบียนหรือผู้ที่นายทะเบียนมอบหมายเนี่ยเป เป็นผู้ทำเครื่องหมายประจำอาวุธปืนและจัดเก็บอัตลักษณ์เกี่ยวกับอาวุธปืนและกำหนดห้ามทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายประจำอาวุธปืนและหมายเลขประจำอาวุธปืนนะครับต่อไปนะครับในประเด็นที่5นะครับก็จะมีการอันนี้สำคัญก็คือว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตและกำหนดวิธีการและอำนาจของนายทะเบียนในการสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตนะครับซึ่งในส่วนนี้อาจจะมีการมอบหมายให้บุคคลภายนอกดำเนินการทดสอบแทนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีการรวบรวมถึงการกำหนดเรียกเก็บค่าบริการนะครับและการกำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเนี่ยต้องผ่านการอบรมและการทดสอบหลักสูตรมีและการใช้วุฒิปืนเพิ่มเติมนะครับเพื่อไม่ให้มีการนำปืนเนี่ยไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ต้องผ่านการตรวจสอบสุขภาพจิตความแปรปรวนของอารมณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้นะครับต่อไปนะครับในประเด็นที่6นะครับก็จะมีการกำหนดอายุใบอนุญาตสำหรับอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนนะครับจากเดิมเนี่ยเราใช้ได้ตลอดชีพนะครับแต่ตอนนี้จะมีการกำหนดให้ต้องมีการต่ออายุตามหลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขซึ่งตรงนี้ก็จะมีการรับฟังประชาชนในส่วนนี้นะครับเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งนะครับต่อมานะครับในส่วนของประเด็นที่7นะครับก็จะมีการกำหนดให้ผู้ค้าอาวุธปืนเนี่ยมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอาวุธปืนและการคัดกรองผู้ซื้ออาวุธปืนโดยกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตจำหน่ายเนี่ยจะต้องระบุอัตลักษณ์อาวุธปืนที่ได้รับอนุญาตนะครับแล้วก็แจ้งข้อมูลให้นายทะเบียนทราบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้งที่มีการจำหน่ายนะครับแล้วก็มีหน้าที่ในการรักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้ตรงกับบัญชีเพื่อให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลานะครับรวมถึงกำหนดให้ผู้จำหน่ายเนี่ยจะต้องทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการซื้ออาวุธปืนนะครับแล้วก็เครื่องกระสุนปืนทุกครั้งนะครับต่อไปนะครับในประเด็นที่8เนี่ยก็อาจจะกำหนดให้มีระบบการโอนอาวุธปืนโดยต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนและจะโอนให้แก่ผู้ซึ่งไม่ได้รับใบอนุญาตมิได้นะครับต่อไปนะครับในส่วนประเด็นที่9นะครับก็จะมีการกำหนดให้บุคคลผู้ดำเนินกิจการสนามยิงปืนที่ไม่ใช่ราชการทหารตำรวจหรือข้าราชการกรมการปกครองเนี่ยได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงครับผมต่อมานะครับในส่วนประเด็นที่10นะครับก็จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การทำประกอบซ่อมเปลี่ยนแปลงลักษณะซื้อมีใช้สั่งนำเข้าค้านะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะกล่าวถึงสิ่งเทียมอาวุธปืนชนิดพิเศษนะครับก็จะได้แก่พวกแบงก์กันบีบีกันนะครับให้มีมาตรการควบคุมภายหลังได้รับใบอนุญาตและเป็นอายุใบอนุญาตนะครับเกี่ยวกับสิ่งเทียมอาวุธปืนนี้ชนิดนี้ด้วยนะครับซึ่งจะกล่าวไว้ในพรบที่จะมีมาใหม่ในส่วนนี้นะครับต่อไปนะครับในส่วนของมาตรการที่11นะครับก็จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมโทษอัตราโทษตามพระราชบัญญัตินี้นะครับแล้วก็มีการกำหนดให้ริบอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดเสียให้สิ้นในกรณีที่มีการกระทำผิดสำคัญนะครับตามพรบนี้นะครับต่อมาในประเด็นที่12นะครับก็จะมีการกำหนดให้แก้ไขคำว่านายทะเบียนท้องที่ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนนี้นะครับทุกแห่งเนี่ยนายทะเบียนท้องที่จะเปลี่ยนเป็นนายทะเบียนแทนนะครับต่อมานะครับในประเด็นที่13นะครับก็จะมีการกำหนดให้นายทะเบียนเนี่ยดำเนินการให้มีระบบทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับควบคุมและตรวจสอบจำนวนประเภทลักษณะเลขทะเบียนและอัตลักษณ์อาวุธปืนรวมทั้งกำหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับก็จะได้แก่นะครับของกรมศุลกากรนะครับกรมสรรพากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานศาลยุติธรรมกรมราชทัณฑ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.นะครับแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือของกรมการปกครองนะครับให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลให้แก่กันนะครับเพื่อตรวจสอบแล้วก็ระบุตัวผู้รับใบอนุญาตทุกประเภทตามพรบ.อาวุธปืนฉบับนี้ได้นะครับต่อไปนะครับในประเด็นที่14นะครับก็อาจจะมีการกำหนดให้ยกเว้นความรับผิดทางอาญากรณีผู้นำอาวุธปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่กฎหมายห้ามออกใบอนุญาตเนี่ยหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนที่มีการสั่งนำเข้าหรือค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับหรือที่มีการดัดแปลงอาวุธปืนดังกล่าวเนี่ยมามอบให้ทางราชการภายใน90วันโดยทางราชการเนี่ยจะต้องชดใช้ราคาแล้วก็ตกไม่ต้องชดใช้ราคานะครับแล้วก็ให้ตกเป็นของแผ่นดินนะครับต่อมานะครับในประเด็นที่15นะครับก็จะมีการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนโดยชอบตามกฎหมายเนี่ยผู้ใดประสงค์จะโอนกรรมสิทธิ์ในอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนนั้นให้แก่ทางราชการเนี่ยให้นำอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวเนี่ยมามอบให้แก่นายทะเบียนได้นะครับแล้วก็นายทะเบียนเนี่ยจะจำหน่ายออกจากทะเบียนเพื่อนำไปทำลายหรือเพื่อไปใช้ในทางราชการอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปนะครับประเด็นที่16ก็คือจะมีการกำหนดให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ซื้อมีใช้อยู่ในวันที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับนะครับนำอาวุธปืนเนี่ยมาเพื่อจัดเก็บอัตลักษณ์ เกี่ยวกับอาวุธปืนหรือเก็บรักษาไว้เป็นการชั่วคราวเท่าที่จำเป็นพร้อมกับแสดงใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนนะครับต่อไปนะครับในประเด็นที่17นะครับก็จะมีการกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเนี่ยให้มีและใช้อาวุธปืนก่อนพระราชกำหนดนี้ใช้บังคับนะครับให้ใบอนุญาตเนี่ยยังคงบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุแต่กำหนดหน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ซื้อมีใช้เนี่ยต้องเข้ารับการตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานใหม่นะครับต่อมานะครับในประเด็นที่18นะครับก็จะมีการกำหนดให้ผู้ดำเนินกิจการสนามกีฬายิงปืนที่อยู่ก่อนวันที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับนะครับไม่ว่าจะโดยชอบกฎหมายหรือไม่เนี่ยให้ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งสนามกีฬายิงปืนต่อนายทะเบียนและเมื่อได้ยื่นคำขออนุญาตผู้นั้นก็จะได้รับยกเว้นความผิดตามพรบ.อาวุธปืน2490ซึ่งจะแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดนี้นะครับและให้ดำเนินกิจการต่อไปจนกว่านายทะเบียนจะมีคำสั่งไม่อนุมัติหรืออนุญาตนะครับต่อไปนะครับก็ในส่วนของประเด็นสุดท้ายนะครับที่จะกล่าวถึงก็คือว่าจะมีการกำหนดให้ผู้ที่ทำประกอบซ่อมแซมเปลี่ยนลักษณะซื้อมีใช้สั่งนำเข้าและค้าสิ่งเทียมอาวุธปืนชนิดพิเศษก่อนพระราชกำหนดนี้ใช้บังคับนะครับไม่ว่าจะโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เนี่ยดำเนินการขออนุญาตต่อนายทะเบียนและเมื่อยื่นคำขออนุญาตแล้วนะครับผู้นั้นก็จะได้รับยกเว้นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนนี้นะครับซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดนี้จนกว่านายทะเบียนจะมีคำสั่งไม่อนุญาตแล้วก็สั่งให้เลิกกิจการนะครับหรือสั่งให้มอบสิ่งเทียมอาวุธปืนชนิดพิเศษนั้นแก่นายทะเบียนแล้วแต่กรณีครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เราได้สกัดมานะครับทั้ง19ประเด็นนะครับให้ได้ทราบโดยละเอียดครับผม
0: เรียกได้ว่าทั้ง18-19ประเด็นนี้นะคะครอบคลุมมากๆเลยสำหรับผู้ที่ต้องใช้อาวุธปืนนะคะมีความปลอดภัยที่สุดในสำหรับการใช้ชีวิตปกติของพี่น้องประชาชนครอบคลุมทั้งในส่วนของผู้ขายผู้ซื้อเอง
1: ผ
0: ู้ที่มีไว้ครอบครองรวมไปถึงผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะมรดกตกทอดครุฑายาทด้วยครอบคลุมมากๆเลยค่ะก็เป็นการร่างกฎหมายพกพาอาวุธปืนฉบับใหม่ที่มันดีกว่าฉบับเดิมที่เมื่อ80ปีอาจจะไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรแบบที่เราเคยเจอกันณตอนนี้นะคะค่ะในส่วนต่อไปค่ะการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะมีความสำคัญต่อกฎหมายฉบับนี้เนี่ยค่ะอย่างไรบ้างแล้วก็ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการนำเสนอผ่านช่องทางไหนบ้าง
1: ครับผมก็สำหรับในกระบวนการร่างกฎหมายทุกฉบับนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่าเป็นความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเพราะว่าอย่างเราจะได้ยินคำกล่าวบ่อยๆว่าบางหน่วยงานที่ร่างกฎหมายเนี่ยอยู่บนหอคอยงาช้างไม่ได้รับฟังเสียงประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นในร่างกฎหมายฉบับเนี่ยก็จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพราะว่าอาจจะมีหลายประเด็นที่ประชาชนที่มีโอกาสได้ครอบครองหรือมีโอกาสใช้อาวุธปืนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขามองเห็นถึงประเด็นที่ในส่วนกลางอาจจะยังมองไม่เห็นนะครับทีนี้เราก็เลยมีการรับฟังปัญหาโดยประชาชนเนี่ยสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมายนะครับผ่านช่องทางก็คือในส่วนของwww.law.go.th นะครับก็สะกดก็คือว่า www.law.go.th นะครับซึ่งเป็นช่องทางออนไลน์สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับจนถึงวันที่17ตุลาคม2519ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งก็ขอเชิญผู้ที่สนใจนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตามช่องทางดังกล่าวครับผม
0: ค่ะก็สำหรับใครที่มีอาวุธปืนอยู่แล้วแล้วก็จดทะเบียนอยู่แล้วนะคะอยากจะไปบอกถึงข้อดีข้อเสียจุดอ่อนจุดแข็งของพรบนะคะก็สามารถเข้าไปได้เลยจนถึงวันที่17ตุลาคม2569นี้ค่ะในส่วนของสถานการณ์ปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นข่าวเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนที่ผิดกฎหมายเนี่ยในส่วนของพรบฉบับนี้มีการปรับปรุงแล้วก็ยกระดับรวมไปถึงลดปัญหาอาวุธปืนทางสังคมอย่างไรบ้างคะ
1: ครับผมจะพูดในส่วนของมาตรการต่างๆก็เราแบ่งออกเป็น3มาตรการนะครับมาตรการแรกก็คือในส่วนของมาตรการป้องกันนะครับก็คือว่าพรบฉบับนี้ก็คือว่าเดิมทีเนี่ยคนที่จะมาขออาวุธปืนเนี่ยเราอาจจะมีการตรวจเฉพาะเขาเรียกว่าเป็นประวัติอาชญากรรมอย่างเดียวแต่ครั้งเนี้ยก็จะมีการตรวจความรู้นะครับสุขภาพจิตนะครับวุฒิภาวะทางอารมณ์นะครับว่าคนที่จะขออาวุธปืนไปเนี่ยเขามีความพร้อมหรือเปล่านะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยไม่ได้กล่าวถึงนะครับก็จะเป็นการคัดกรองผู้ที่จะมีใบอนุญาตอาวุธปืนได้ในระดับหนึ่งนะครับต่อมาในส่วนของมาตรการควบคุมนะครับตรงนี้ก็จะมีการจำกัดโควต้ากระสุนแล้วก็การตัดยอดจำหน่ายของร้านค้าแบบเรียลไทม์เพราะว่า เราจะใช้เทคโนโลยีนะครับมาในการออกใบอนุญาตอาวุธปืนในส่วนนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นการป้องกันการสะสมอาวุธปืนนะครับเพื่อที่จะไปใช้ในการก่อเหตุอาชญากรรมต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายก็คือมาตรการการป้องกันและปราบปรามนะครับก็เดิมทีเนี่ยกรมการปกครองเนี่ยก็คือมีเขาเรียกว่ามีหนังสือเรียนนะครับให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ข้าราชการปกครองเนี่ยมีการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นลักษณะคือการขอความร่วมมือมากกว่าทีนี้กฎหมายตัวใหม่เนี่ยก็คือว่าการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของการอนุญาตแล้วก็การควบคุมระบบอาวุธปืนนะครับก็จะมีอย่างของลพบุรีเนี่ยเราจะมีศูนย์จัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนอยู่ที่วิเลยการปกครองที่โคกตูมนะครับก็ไปที่วงเวียนโคกตูมเลี้ยวขวาก็จะเป็นวิเลยการปกครองที่ของลพบุรีนะครับก็สามารถคือประชาชนทั่วไปก็สามารถที่จะนำใบป.4 ไปแล้วก็จัดเก็บอาวุธปืนได้นะครับซึ่งตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการขอความร่วมมือแต่ว่าถ้ากฎหมายฉบับนี้ออกมาก็จะเป็นในลักษณะเป็นคล้ายๆเป็นภาคบังคับไปในตัวด้วยครับผมประมาณนี้ครับ
0: ในส่วนของอาวุธปืนเมื่อสักครู่ที่เราพูดไปนะคะการถือครองแล้วก็การตรวจสอบเนี่ยมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะ
1: ครับผมก็เดิมทีนะครับตอนนี้กฎหมายยังไม่ออกเพราะฉะนั้นคนที่ถือใบป.4 ไว้เนี่ยก็ยังไม่ต้องทำอะไรนะครับเราก็รักษาใบป.4 ของท่านต่อไปนะครับแต่ถ้ากฎหมายฉบับใหม่ออกมาเนี่ยก็คือว่าอย่างแรกที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่ก็คือว่าเตรียมตัวไปเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนนะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือว่าเมื่อกฎหมายออกมาตรงเนี้ยนะครับก็อยากให้มีการท่านเนี่ยเตรียมความพร้อมที่จะไปเขาเรียกว่าเตรียมไปสอบคุณสมบัติใหม่ตามพรบซึ่งตอนนี้ก็คือว่าเราอยู่ระหว่างการสอบถามความคิดเห็นนะครับในอนาคตถ้ามีขั้นตอนแล้วเขาบอกว่าอาจจะต้องมีการไปหาแพทย์ไปหาหมอหรือมีการสัมภาษณ์ในระดับไหนตรงนี้ก็คือว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยก็คือว่าเตรียมความพร้อมในส่วนนี้ไว้ซึ่งถ้ากฎหมายออกมาเนี่ยมีแน่นอนครับผม
0: สุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนชาวลพบุรีในส่วนของการแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฉบับนี้ค่ะ
1: ครับก็หลักๆเลยนะครับที่น่าจะเป็นประเด็นแล้วก็อยู่ในความสนใจของผู้ที่เขาเรียกว่าอยู่ระหว่างการขอหรือมีใบอนุญาตอาวุธปืนป.4 แล้วนะครับก็คือว่าอย่างแรกเลยก็คือว่าใบอนุญาตเนี่ยเดิมทีเนี่ยมันเป็นใบตลอดชีพนะครับขอครั้งเดียวเราใช้ได้ตลอดแต่ที่เนี้ยก็คือว่ามันจะลักษณะคล้ายๆบัตรประชาชนแล้วก็คล้ายๆใบขับขี่ก็คือว่าอาจจะมีนะครับอาจจะมีก็คือว่ามีการต้องมาต่ออายุแต่ตรงเนี้ยเรายังอยู่ระหว่างการแสดงความคิดเห็นเนาะว่าอาจจะเป็น3ปีหรือ5ปีหรือ10ปีเพราะว่าการต่ออายุแต่ละครั้งเนี่ยก็อาจจะมีจะต้องมีการเดินทางมาต่ออาจจะมีค่าใช้จ่ายซึ่งตรงเนี้ยก็จะมีการสอบถามเพื่อหาข้อสรุปนะครับแล้วก็ให้มีความเหมาะสมมากที่สุดเพราะว่าคนที่มาขอใบอนุญาตอาวุธปืนเนี่ยก็คือเป็นบุคคลทุกระดับไม่ว่าจะเป็นประชาชนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรืออาจจะเป็นชาวบ้านตรงนี้ก็จะพยายามทำให้เขาเรียกว่าอำนวยความสะดวกแล้วก็มีความเหมาะสมกับคนทุกระดับมากที่สุดนะครับต่อมาก็คือในส่วนของการทดสอบสุขภาพจิตหรือทดสอบวุฒิภาวะทางอารมณ์อะไรประมาณนี้ก็คือตรงนี้อาจจะไม่ใช่คนของหน่วยงานที่ทำการปกครองอาจจะเป็นหน่วยนอกอาจจะเป็นแพทย์อาจจะเป็นพยาบาลอาจจะเป็นอะไรซึ่งตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของประชาชนที่มาแสดงความคิดเห็นแล้วก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานกลางแล้วว่าจะเป็นหน่วยไหนที่มาเขาเรียกว่ามาสัมภาษณ์หรือมาทดสอบความรู้ตรงนี้นะครับซึ่งจะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือว่าอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าทางที่บอกว่าศูนย์จัดเก็บอัตลักษณ์ที่วิไลการปกครองโคกตูมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าเราก็เขาเรียกว่าอาจจะเป็นช่วงเริ่มต้นนะครับก็เลยมีข้อสังเกตว่าการที่นำปืนของประชาชนนะครับมาจัดเก็บที่จัดเก็บอาวุธปืนมันจะเป็นการยิงมันจะเป็นการเคลื่อนย้ายอาวุธปืนเนี่ยเราจะทำยังไงถึงจะอำนวยความสะดวกกับผู้ที่มาจัดเก็บอาวุธปืนมากที่สุดเพราะว่าปืนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเจ้าของต้องเป็นคนพามาเขาก็ต้องใช้เวลาเขาก็ต้องมีค่าน้ำมันเดินทางอะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะมีการออกแบบว่าจะมีการดำเนินการยังไงนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะมาน้อยบางทีอาจจะมาทีละหลายกระบอกเป็นร้อยกระบอกเนี่ยก็จะมีการจัดคิวจะมีการดำเนินการยังไงนะครับเพื่อความรวดเร็วและปลอดภัยนะครับแล้วก็ทำให้รัดกุมมากที่สุดนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นอย่างที่บอกว่าอาวุธปืนเนี่ยเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนะครับเราก็พยายามที่จะดำเนินการให้มีความรัดกุมปลอดภัยมากที่สุดครับอย่างที่บอกนะครับว่าอาวุธปืนนะครับหรือแม้กระทั่งอาวุธต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างแรกมันก็คือเป็นทรัพย์สินด้วยอย่างที่สองมันก็สามารถที่จะทำให้เขาเรียกว่า ป็นก่อปัญหาอาชญากรรมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าหลายๆส่วนเนี่ยในหน่วยในส่วนของภาครัฐเองเนี่ยเชื่อว่าเขามองไม่ถึงมองไม่เห็นหลายๆจุดที่ประชาชนมองเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ประชาชนเนี่ยมาแสดงความคิดเห็นมากๆในส่วนที่อาจจะยังไม่มีในส่วนของพรบฉบับเก่าหรือสิ่งที่อยากให้มีในพรบฉบับใหม่นะครับแล้วก็อยากจะชี้แจงว่าปืนเนี่ยก็คือว่าจะเป็นมิตรแท้คุ้มครองชีวิตของทุกคนนะครับในขณะที่ประชาชนมีสตินะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็นมัจจุราชนะครับความที่จะทำลายชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเองแล้วก็คนรอบข้างถ้าเกิดคนนั้นขาดสตินะครับประมาณนี้ครับ
0: วันนี้นะคะครบถ้วนมากๆเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำร่างกฎหมายพรบ.อาวุธปืนนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็เชิญชวนอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับใครที่กำลังรับชมรับฟังรายการอยู่ณขณะนี้นะคะอย่าลืมนะคะ17ตุลาคม2569เป็นวันสุดท้ายนะคะก็สามารถรีบๆเข้ามานะคะมาแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะเดี๋ยวนิวจะทิ้งตัวเว็บไซต์นะคะในการลงทะเบียนไว้ให้นะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสำหรับรายการรู้เรื่องเมืองลพบุรีนะคะต้องขอขอบคุณอีก2ท่านนะคะนั่นก็คือหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์งานทหารปืนใหญ่ที่อำนวยในเรื่องของการออกอากาศมาเป็นอย่างดีแล้วก็คุณสวัสดิ์มิอิสราทักค่ะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีที่อำนวยในเรื่องของการผลิตรายการมาโดยตลอดค่ะวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้เจอกันได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: ครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณมาศรัฐมนนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสมโพธิ์ครับรวมถึงคุณมรินีด้วยนะครับวันนี้มาร่วมแจมนะครับวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่9ขอไปครับวันนี้วันศุกร์
2: ใช่ค่ะวันนี้วันศุกร
1: ์หวนกลับไปวันศุกร์
2: แสดงว่าต้องติดใจอะไรวันพฤหัสบดีแน่ๆเลย
1: ครับวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคม2569นะครับวันนี้เราก็มาติดตามเรียกว่าเป็นข่าวที่เป็นที่ปลาบปลื้มปิติยินดีนะครับของประสบนิกรชาวไทยเมื่อวานนี้นะครับสื่อนะครับก็หลายสำนักด้วยกันได้เผยแพร่ภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเสด็จพระราชดำเนินเป็นการสวดพระองค์ไปทอดพระเนตรนะครับการฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบที่20หรือว่ากริปเพนนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกนะครับที่กองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการนี้นะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้เฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการฐานอากาศนาวาอากาศเอกพัชรินสมบัติทวีนะครับผู้ขับกองบิน7แล้วก็ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่ครับ
2: ค่ะจากนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงรับฟังการบรรยายถวายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปยังช่องจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนเพื่อทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่ง JAS 39 4กริปเพนซึ่งเป็นเครื่องบิน1ที่นั่งจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางวิ่ง RWY 22เพื่อทรงทำการบินค่ะ
1: ในการนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทอดพระเนตรการวิ่งขึ้นแล้วก็ลงของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนตามแผนการฝึกนะครับในการฝึกทำการบินโซโล่นะครับของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกบินเรียบร้อยแล้วนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็เสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีและทรงประดับเครื่องหมายกริปเพนออเดอร์โกลเด้นแพทนะครับหรือว่าอาร์มอันเป็นเครื่องหมายอาร์มปักสีทองทรงเกียรตินะครับที่มอบให้กับผู้ที่ผ่านการทำการบินกับเครื่องบินขับไล่JAS 39คริปเพนนะครับพระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะเมื่อสมควรแก่เวลานะครับจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งนะครับเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครครับ
2: ค่ะด้วยพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในด้านการบินนะคะที่เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศมาโดยตลอดพระองค์ทรงเริ่มทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่13พฤษภาคม2533กับเครื่องบิน T41D ฝูงบิน604กองบิน6ทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินที่1และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งขึ้นและลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติพาโรซึ่งถือเป็นท่าอากาศยานที่นักบินจะนำเครื่องขึ้นและลงจอดยากที่สุดในโลกได้อย่างปลอดภัยและสง่างามค่ะ
1: แต่กว่าที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับจะทรงทำการฝึก บินเดี่ยวโซโลไฟท์นะครับแบบในวันนี้ได้นั้นนะครับพระองค์ท่านนะครับได้ทำการฝึกซ้อมนะครับตามมาตรฐานของกองทัพอากาศอย่างเข้มงวดโดยได้เสด็จพระราชดำเนินนะครับเป็นการส่วนพระองค์ไปประทับแรมยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีถึง2ครั้งด้วยกันนะครับก็คือในห้วงวันที่20สิงหาคมถึงวันที่4กันยายนและวันที่25กันยายนถึงวันที่8ตุลาคม2519เพื่อทรงทำการฝึกบินเครื่องบินกริปเพ่นผ่านเครื่องฝึกบินจำลองหรือว่าซิมูเลเตอร์ตามขั้นตอนมาตรฐานนะครับของกองทัพอากาศเพื่อพัฒนาไปสู่การทำการบินเดี่ยวโซโลไฟท์โดยมีผู้เชี่ยวชาญดูแลถวายคำแนะนำนะครับตลอดการฝึกอย่างใกล้ชิดที่กองบิน7อำเภอพูนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นกองบินขับไล่แล้วก็เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศไทยด้วยครับ
2: ค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะพระองค์

0: คงเป็นจอมทัพไทยค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่พระมหากรุณาธิคุณนะครับของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบุรีชกุมารีนะครับนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณเพื่อสร้างบ้านแก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรตะเพียนทองนะครับสังกัดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่6ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดนะครับอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องบกนะครับอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายละลิศถนอมสิงห์นะครับกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาได้เป็นประธานในพิธีมอบบ้านพระทานแก่ครอบครัวของพลทหารพีรวัตรตะเพียนทองตำบลยางใหญ่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีพลตรีฉัตรชัยมีชั้นช่วงนะครับรองแม่ทัพภาคที่2ได้เป็นผู้แทนของแม่ทัพภาคที่2ได้ร่วมพิธีดังกล่าวด้วยนะครับ
0: ค่ะการพระราชทานบ้านในครั้งนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่9นะคะมิถุนายน2569มูลนิธิชัยพัฒนาได้เข้าเยี่ยมและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรพร้อมทั้งติดตามความเป็นอยู่ของครอบครัวและพบว่าบ้านพักอาศัยเดิมมีสภาพเก่าและทรุดโทรมไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะ
1: นะครับครั้นเมื่อทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ดังกล่าวนะครับจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับพระราชทานงบประมาณให้กับกองพลฐานราบที่6กองกำลังสุรนารีเพื่อสร้างบ้านพักอาศัยหลังใหม่นะครับแทนหลังเดิมให้มีความมั่นคงแข็งแรงและก็เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยนอกจากนี้นะครับเงินที่เหลือจากการสร้างบ้านทรงมีพระราชวินิจฉัยนะครับพระราชทานให้แก่ครอบครัวเพื่อเป็นทุนนะครับสำหรับการตั้งต้นชีวิตใหม่นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงใส่พระราชฤทัยนะครับในความเป็นอยู่ของทหารแนวหน้าและครอบครัวบ้านอันมั่นคงหลังนี้นะครับจะเป็นทั้งที่พักพิงอันอบอุ่นแล้วก็เป็นหลักในการดำเนินชีวิตของครอบครัวให้สามารถที่จะตั้งต้นชีวิตใหม่แล้วก็ก้าวเดินต่อไปได้อย่างเข้มแข็งครับ
0: ค่ะไปต่อกันที่ในส่วนของกองทัพบกนะคะพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2ได้ไปตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนที่ฐานปฏิบัติการภูโคกใหญ่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยท่านได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่และการปฏิบัติงานของหน่วยพร้อมกับมอบนโยบายและสั่งการให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยตามแนวชายแดนนอกจากนี้นะคะยังได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ นะคะให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมุ่งมั่นและเสียสละเพื่อประเทศชาติค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาติดตามนะครับในห้วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีการประชุมนะครับประจำปีของสภาผู้ว่าการการลงทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMFแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกนะครับซึ่งถือว่าเป็นเวทีเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดเวทีหนึ่งนะครับของโลกเลยก็เปรียบเสมือนโอลิมปิกนะครับด้านการเงินการคลังที่จะทำให้สายตาจากทั่วโลกนะครับจับจ้องมาอย่างประเทศไทยโดยเป็นการประชุมนะครับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักคิดและนักวิชาการด้านเศรษฐกิจการเงินจากทั่วทุกมุมโลกก็จะมาร่วมประชุมปรึกษาหารือนะครับในประเด็นที่สำคัญอาทิการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับเสถียรภาพทางการเงินการลดความยากจนและเรื่องสำคัญอื่นๆนะครับที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนครับ
0: ค่ะโดยทางคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีมติอนุมัติให้วันที่16ตุลาคมนี้ค่ะเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและให้หน่วยราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือว่า work from home ในวันจันทร์ที่12ตุลาคมวันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมนะคะสำหรับรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมก็ขอความร่วมมือให้แต่ละหน่วยงานค่ะพิจารณาดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และลักษณะการปฏิบัติงานส่วนหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือมีนัดหมายให้บริการประชาชนไว้ล่วงหน้าหากการยกเลิกจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือว่าส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมค่ะ
1: สำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็น

0: นะครับหรือว่ามีนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับหากว่าการยกเลิกนะครับจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือว่ากระทบต่อการให้บริการประชาชนให้หัวหน้าหน่วยงานนะครับได้พิจารณาการตามความเหมาะสมก็เพื่อให้ไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการบริการประชาชนมาตรการดังกล่าวนะครับก็เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกนะครับในการเดินทางแล้วก็เป็นการรักษาความปลอดภัยสูงสุดนะครับให้แก่รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดครับ
1: ค่ะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: พูดคุยกันต่อนะคะกลับเข้ามาภายในกองบัญชาการกองทัพบกกันบ้างดีกว่าค่ะเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาทางด้านของพลเอกณรงค์ฤทธิ์คัมภีระรองผู้บัญชาการทหารบกและคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบกนะคะได้ร่วมรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากกลุ่มบริษัทยูนิลิเวอร์ประเทศไทยบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะโดยมีทางด้านของคุณณัฐินีเนตรอำไพกรรมการบริหารและที่ปรึกษาอาวุโสส่วนสื่อสารองค์กรองค์กรสัมพันธ์และความยั่งยืนกลุ่มบริษัทยูนิริเวอร์ประเทศไทยและคณะเป็นผู้มอบนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ในการมอบครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็เพื่อให้กองทัพบกเนี่ยนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะคะที่ประสบกับอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ
1: นะครับรวมถึงพื้นที่ปริมณฑลด้วยนะครับโดยสิ่งของที่นำมามอบในวันนี้นะครับก็มีจำนวน 104,784 รายการนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกโอโม่นะครับน้ำยาซักผ้าบรีสน้ำยาปรับผ้านุ่มคอมฟอร์ตน้ำยาล้างจานซันไลแล้วก็โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปคานอนะครับก็รวมมูลค่าแล้วก็7,33,329 บาทด้วยกันครับ
0: ค่ะในลำดับต่อไปนะคะกองทัพบกเองก็จะดำเนินการนำสิ่งของเหล่านี้นะคะไปนำส่งให้กับพี่น้องประชาชนค่ะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่เขตลาดกระบังเขตบางกะปิเขตสะพานสูงเขตมีนบุรีสำหรับผลิตภัณฑ์นะคะก็จะมีการดำเนินการในส่วนที่จะนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีด้วยแล้วก็ที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะก็ถือว่าเป็นการร่วมกันส่งต่อทานน้ำใจและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในช่วงนี้ร่วมกันค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาดูการลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับของรองแม่ทัพภาคที่1กันบ้างนะครับเมื่อวานนี้นะครับในพื้นที่ของอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับพลโทวรยศเหลืองสุวรรณนะครับแม่ทัพภาคที่1ผู้อำนวยการจิตอาสาพระทันภาค1ท่านได้มอบหมายนะครับให้พลตรีเบญจพลเดชาธิวงศ์นะครับณอยุธยารองแม่ทัพภาคที่1รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระทันภาค1พร้อมกับคณะได้ลงพื้นที่นะครับไปติดตามและก็ประเมินสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดในพื้นที่ของอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราในการนี้นะครับได้นำถุงยางชีพของกองทัพบกและก็สิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะครับไปมอบให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมทั้งเข้าพบปะนะครับพูดคุยแล้วก็ส่งมอบกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่ประสบอุทกภัยณศูนย์พักพิงชั่วคราววัดหัวไซอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็ได้ลงพื้นที่นะครับเยี่ยมเยียนชุมชนโดยรอบนะครับที่ได้รับผลกระทบเพื่อรับฟังปัญหาแล้วก็ประสานการช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไปครับ
0: ค่ะสำหรับหลังน้ำลดนะคะสิ่งที่ตามมาที่ทุกท่านจะได้พบเห็นกันนั่นก็คือเรื่องของขยะโดยเฉพาะขยะชิ้นใหญ่ๆค่ะซึ่งทางด้านของสำนักงานเขตลาดกระบังนะคะเขาก็ได้มีการเปิดรับสมัครจิตอาสาเพื่อที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่ชุมชนเคหะร่ม9เพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในขณะนี้สนใจที่จะเข้าร่วมนะคะเป็นจิตอาสาในการเก็บขยะครั้งนี้สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองอำนวยการฟื้นฟูที่บริเวณหน้าสวน60พรรษาหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0924974456 0924974456ค่ะ
1: นะครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงต่อไปของรายการครับ
2: เดี๋ยวก่อนน้ำท่วมลดแล้วไม่ได้แปลว่าความเสี่ยงลดนะเชื้ออาจอยู่ในน้ำหรือดินโคลนและเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลรอยถลอกหรือผิวที่แช่น้ำจนเปื่อยได้ถ้าเลี่ยงได้อย่าลุยน้ำหรือแช่น้ำแต่ถ้าจะเป็นใส่รองเท้าบูทและมีแผลต้องปิดด้วยพลาสเตอร์กันน้ำโอเคครับไม่ลุยแบบตัวเปล่าแล้วครับขึ้นจากน้ำแล้วล้างมือล้างขาหรืออาบน้ำด้วยสบู่และน้ำสะอาดทันทีลุยเสร็จต้องล้างไม่ปล่อยไว้หลังน้ำลดทำความสะอาดบ้านก็ยังต้องใส่บูทและถุงมือและเก็บอาหารกับขยะไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนูด้วยนะถ้ามีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะน่องโคนขาหรือหลังหรือตาแดงรีบไปพบแพทย์โดยด่วนนะครับหากมีอาการหลังลุยน้ำให้รีบไปพบแพทย์และอย่าลืมบอกว่าเคยลุยน้ำหรือสัมผัสน้ำท่วมด้วยนะครับผมหายดีแล้วครับขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆยินดีครับหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ โทรสายด่วน1422ได้เลยนะครับจำง่ายๆเลยครับน้ำท่วมต้องระวังเลี่ยงลุยน้ำป้องกันก่อนสัมผัสมีอาการรีบไปพบแพทย์ปลอดภัยห่างไกลจากไข้ฉี่หนู
3: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
4: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
3: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569ถึง24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
4: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
3: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าน
1: ะครับเรามาอัปเดตข้อมูลกันนิดนึงนะครับคุณสุภาพรล่าสุดนะครับยอดก็ทะลุเป้าแล้วนะครับ 13,143 เรียกว่าเกินครึ่งแล้วนะครับอันนี้แค่ไม่ถึงเดือนนะครับก็จะเรียกว่าเกินครึ่งของเป้าหมายแล้วนะครับแล้วก็ถัวเฉลี่ยนะครับก็วันหนึ่งก็ประมาณ200กว่านายนะครับที่สมัครเข้ามาทั้งนี้นะครับก็การเป็นพลทหารอาสานะครับท่านบอกว่าไม่ใช่แค่การทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็น4ปีแห่งโอกาสนะครับที่จะเปลี่ยนชีวิตได้จริงไม่ว่าจะเป็นโอกาสก็คือมีรายได้นะครับมีหลักประกันในการที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวมีโอกาสที่จะเป็นการสร้างวินัยแล้วก็พัฒนาร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็งโอกาสที่จะเพิ่มวุฒิการศึกษานะครับเพิ่มทักษะเพิ่มอาชีพแล้วก็ต่อยอดในอนาคตแล้วก็สุดท้ายคือโอกาสในการที่จะเลือกเส้นทางชีวิตนะครับหลังจากที่ปลดประจำการไม่ว่าจะเป็นการรับราชการการทำงานหรือว่าการสร้างอาชีพของตัวเองนะครับก็สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับถึงวันที่นู่นนะครับ24 มกราคม 2570แล้วก็มาถึงเหตุการณ์เมื่อเช้านี้กันบ้างครับที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์นะครับหรือว่าสนามเป้ากรุงเทพมหานครพลโทวรยุทธเหลืองสุวรรณนะครับแม่ทัพภาคที่1ท่านได้เป็นประธานในพิธีนะครับพิธีทำบุญวันสถาปนาหน่วยซึ่งจะครบรอบนะครับเป็นปีที่47ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้โดยพิธีการต่างๆนะครับที่มีในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็คือ10นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ต่อด้วยพิธีเบิกเนตรนะครับพระพุทธมหาจักรพรรดิราชเสนานาถศาสดานะครับที่หน่วยได้ดำเนินการสร้างขึ้นมาเพื่อปฏิฐานที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์นะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลของหน่วยต่อไปครับ
0: ค่ะทั้งนี้นะคะทางด้านของกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ค่ะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยกำลังรบที่สำคัญของกองทัพบกนะคะและปฏิบัติภารกิจหลากหลายประการค่ะแม้ว่าจะเป็นภารกิจการป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยการช่วยเหลือประชาชนซึ่งล่าสุดนะคะจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงรวมไปถึงการพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยเป็นอย่างยิ่งค่ะ
1: สำหรับกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์นั้นนะครับจากเดิมนะครับก็คือเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกแต่ว่าตั้งแต่วันที่1เมษายน2562เป็นต้นมานะครับก็ได้ฝากการบังคับบัญชาไว้กับกองทัพภาคที่1ถือว่าเป็นหน่วยที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่านอกเหนือจากจะเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์แล้วนะครับที่ว่ามีภารกิจในการถวายงานแล้วก็ถวายความปลอดภัยแด่สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับหน่วยนะครับยังเป็นหน่วยที่มีการจัดกำลังพลนะครับในการปฏิบัติราชการสนามชายแดนแล้วก็สนับสนุนภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีความเดือดร้อนจากภัยวิบัติต่างๆในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างดีเสมอมานะครับปัจจุบันนี้นะครับก็มีพลตรีชินสรเรืองสุขนะครับเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ท่านปัจจุบันครับ
0: ค่ะไปต่อกันที่โครงการหลวงนะคะที่จะมีกำหนดจัดงานโครงการหลวง2569เกิดขึ้นในวันที่1ถึง10ธันวาคมนี้นะคะที่อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาสำหรับในปีนี้ค่ะงานโครงการหลวงประจำปี2569จัดขึ้นภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานนะคะเพื่อเป็นการนำเสนอผลสำเร็จจากการน้อมนำพระราชปณิธานด้านการพัฒนาพื้นที่สูงมาสู่การปฏิบัติทางด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรนวัตกรรมการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะราชอาณาจักรภูฏานค่ะ
1: การจัดงานครั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลครบ4รอบนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับ3มิถุนายน2569ตลอดจนน้อมรำลึกนะครับในพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงผู้ที่ได้ทรงวางรากฐานนะครับในการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยรวมถึงพระราชกรณียกิจนะครับของพ่อบรมสานุวงศ์นะครับที่ทรงสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงอย่างต่อเนื่องครับ
0: ค่ะส่วนสำคัญของการจัดงานนั่นก็คือการนำเสนอความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับราชอาณาจักรภูฏานซึ่งสะท้อนการนำองค์ความรู้ด้านการพัฒนาพื้นที่สูงของไทยนะคะไปแลกเปลี่ยนและต่อยอดสู่ระดับนานาชาติสอดคล้องกับแนวทางสืบสานรักษาต่อยอดที่มุ่งขยายผลจากพื้นที่สูงไทยสู่ภูฏานค่ะที่ประชุมนะคะก็จะมีขออภัยค่ะภายในงานเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของการจัดแสดงผลงานวิจัยองค์ความรู้นวัตกรรมต่างๆนะคะเพื่อที่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยที่ไปเข้ารับชมในงานนี้ได้เป็นทางพื้นที่เรียนรู้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นช่องทางส่งเสริมโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ค่ะ
1: ครับทั้งนี้นะครับการประชุมครั้งนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับการจัดการโดยได้เปิดโอกาสนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็เสนอแนวทางการจัดงานในด้านต่างๆเพื่อนำไปสู่การวางแผนและก็พัฒนารูปแบบงานเพื่อให้มีความเหมาะสมสามารถถ่ายทอดผลสำเร็จนะครับของการพัฒนาพื้นที่สูงได้อย่างเป็นรูปธรรมและก็ครอบคลุมพร้อมทั้งสะท้อนนะครับถึงการสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครับ
0: ค่ะแล้วก็สำหรับวันเสาร์วันพรุ่งนี้นะคะเสาร์ที่10ตุลาคมก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะมาร่วมกันสัมผัสเสน่ห์ของบทเพลงลูกกรุงนะคะย้อนยุคผสานกลิ่นอายความเป็นไทยร่วมสมัยในบรรยากาศอบอุ่นโรแมนติกริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะที่ลานริมน้ำท่าเตียนซึ่งทุกท่านจะได้พบกับเสียงเพลงจากวงอดูล137นักศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาที่จะพาทุกคนย้อนวันวานผ่านบทเพลงไพเราะนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยเพลงรักเพลงสากลพร้อมชนบรรยากาศยามเย็นที่มองเห็นวิววัดอรุณราชวรารามสวยงามริมสายน้ำค่ะกิจกรรมนี้เข้าชมฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสามารถที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะในวันพรุ่งนี้10ตุลาคมเวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่ลานริมน้ำท่าเตียนมาร่วมเติมความสุขให้ค่ำคืนริมเจ้าพยาด้วยเสียงเพลงดีๆแล้วก็ช่วงเวลาแห่งความประทับใจไปด้วยกันค่ะ
1: นะครับแล้วก็ทิ้งท้ายนะครับแจ้งเตือนนะครับอันนี้เป็นปภ.นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสาน53จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้นะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและลมกระโชกแรงนะครับในห้วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมพร้อมกับประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนนะครับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงการจัดเตรียมเครื่องจักรกลและก็เจ้าหน้าที่นะครับให้พร้อมในการที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ทราบล่วงหน้าแล้วก็ประชาชนประชาสัมพันธ์นะครับให้ประชาชน ได้ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างเคร่งครัดครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหากพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบหรือว่าประสบภัยสามารถที่จะแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784นะคะหรือว่า LINE ID ที่ LINE @1784 DDPM สายด่วนนิรภัยค่ะ1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: นะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับเพราะว่าสถานการณ์บางทีก็มาเร็วนะครับไม่สามารถที่จะตั้งตัวได้ก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับสำนักงานประกันสังคมย้ำว่าเตรียมพร้อมเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาครับ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
7: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับสำนักงานประกันสังคมแนะนำผู้มีสิทธิ์ให้เตรียมหลักฐานพร้อมใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม11ตุลาคมนี้คุณธิตารีสายสว่างมีรายงานครับ
10: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งควรตรวจสอบและเตรียมหลักฐานการแสดงตนให้พร้อมเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการใช้สิทธิ์ณที่เลือกตั้งผู้ประกันตนและนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและเลขที่บัตรรวมไปถึงสามารถใช้หลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันภาครัฐได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์หรือไทยดีใบขับขี่ดิจิทัลหรือบัตรคนพิการอิเล็กทรอนิกส์นายจ้างที่เป็นนิติบุคคลให้มอบหมายผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลใช้สิทธิ์ลงคะแนนแทนโดยผู้รับมอบหมายจะต้องเตรียมหลักฐานแสดงตนเช่นเดียวกับผู้ประกันตนพร้อมแสดงหนังสือมอบหมายการกระทำการแทนและหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน6เดือนคือไม่เกิน12เมษายน2569หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์จากระบบ DBD e-service ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อมอบให้กับกรรมการประจำที่เลือกตั้งเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนโทร029562929หรือสายด่วน1506กด9โดยให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: และจากสถานการณ์อุทกภัยนะครับส่งผลให้กระทบต่อสถานที่เลือกตั้งบางแห่งทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจำนวน32แห่งนะครับโดยในวันนี้9ตุลาคมสำนักงานประกันสังคมจะส่งข้อความสั้น SMS ถึงสถานที่ที่เลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิ์ที่เคยแจ้งความประสงค์ได้ระบุพื้นที่ที่ใช้สิทธิ์นะครับเลือกตั้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมได้ทราบอีกครั้งด้วยครับไปที่กรมควบคุมโรคนะครับกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมให้ระวัง6โรค1ภัยใกล้ตัวติดตามได้จากคุณปวีณาสมคิดครับ
11: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าหลังน้ำลดขอให้ประชาชนค่อยๆฟื้นฟูบ้านเรือนโดยระมัดระวังป้องกันตนเองไม่ให้สัมผัสเชื้อโรคด้วยการสวมรองเท้าที่เหมาะสมถุงมือและหน้ากากอนามัยขณะทำความสะอาดหลังทำความสะอาดสัมผัสน้ำหรือโคลนให้ล้างมือล้างเท้าด้วยน้ำสบู่ให้สะอาดเนื่องจากพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมน้ำขังอาจยังมีเชื้อโรคสิ่งสกปรกส่วนอุปก่อนไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายฟื้นฟูพื้นที่อย่างระมัดระวังโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กและผู้ที่มีโรคประจำตัวควรมีผู้ดูแลหรือหลีกเลี่ยงการทำงานหนักเกินไป
12: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวบ่ายดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธสิริค่ะ

0: วงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรือง wow. วัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ แอนพุทธสิริ0819474708 0819474708
1: พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแลสุขภาพและกระชับสัดส่วนทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายพลอยสีทองชื่อนี้ DJ N พุทธศิริรับประกันคุณภาพด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาผิวพรรณและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีสารสกัดจากชาเขียวเกรด Aช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญอาหารและนอกจากนี้ยังมีคอลลาเจนที่ดีที่สุดจากปลาทะเลน้ำหรือร้อมด้วยสารสกัดจากมะเขือเทศบำรุงผิวพรรณป้องกันผิวเหี่ยวย่นหลังน้ำหนักลดทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาสุขภาพดีผิวดีหุ่นดีพลอยสีทองกล่องสีแดงจัดจำหน่ายโดย DJ N พุทธศิริโทร0819474708
2: ไอ้ทีทข้าวดีดในนาเองหายไปไหนหมดรุ่นที่แล้วออกขาวเต็มทุ่งไปหมด
3: เอ้าลุงไม่รู้ซะแล้วจะข้าวดีดข้าวเด้งป้าการเขามีวิธีกำจัดสูตรใหม่ไม่ต้องเสียเวลาหมักตั้ง20วันเหมือนข้าวก่อนนี่หมักแค่10วันเท่านั้นข้าวดีดตายแน่นอนนะลุง
2: งั้นแนะนำให้ลุงรู้จักกับป้าการหน่อยสิ
3: จดเบอร์เลยนะลุง
4: 0851787279 0851787279
2: ขอบใจมากนะไอ้ทิศเอ้ย

สวัสดีรอบบ่ายค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้บ่ายโมงถึงบ่ายสองค่ะวสป .711 ลบบุรีและค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีนะคะและชั่วโมงที่สองขยับไปนิดหนึ่ง693เสียงอดิสรสระบุรีแล้วก็855ค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรี2ชั่วโมง3คลื่นนะคะข่าวชาวบ้านเรื่องทั่วไปหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสดเดลินิวส์แล้วก็มติชนออนไลน์ค่ะแดดเพิ่งจะหุบไปเมื่อไม่กี่นาทีนี้เองนะคะเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ก็ยังมีแดดอยู่แต่ก็ไม่ถึงกับจ้าแต่ว่าลูกชายก็ร้องขอเล่นน้ำนะคะก็จัดการให้เล่นน้ำไปพักใหญ่ยังไม่ค่อยอยากจะพอใจแต่เผอิญแดดหุบลมก็มากลัวจะหนาวนะคะก็เลยอ่ะพอก่อนก็แล้วกันแม่ก็จะทำงานเนาะอากาศตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะดูดีนะคะแต่ก็เป็นที่น่าหวาดเสียวเพราะว่าเขาเตือนกันมาเป็นฉบับที่5แล้วเนี่ยนะตอนนี้บ้านแอน33องศามีเมฆบางส่วนนะคะแต่ก็ไม่ได้มีวี่แววว่าจะมีฝนฟ้าอากาศใดๆนะแต่เพียงว่ามันก็ครึ้มๆลงเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีลมพอสมควรถือว่าสบายๆเลยทีเดียวที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างก็ไม่รู้นะยังไงส่งข่าวกันได้นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะวันศุกร์ที่9ตุลาคมเผลอแป๊บเดียวนะคะก็มา1ใน3ของเดือนแล้ววันเวลานี่มันไวจริงๆเนาะโปรโมชั่นของเดือนนี้อาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1นะคะ12ตัวนี้ซื้อรวมกันได้ค่ะยอดสั่งซื้อแบบรวมนะคะยอดถึงโปรโมชั่นที่1ถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVID ต้านไวรัสเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายโปรโมชั่นที่2ซื้อรวมกันได้ยอดถึง 2,500 ส่งฟรีแถมไบโออีพลัส1กล่องเอนไซม์บำบัดนะคะนะคะเอาไปกินควบคู่กับอะไรก็ได้กินเดียวก็ได้รับรองว่าดีมากๆแน่นอนนะคะแล้วก็โปรโมชั่นที่3อันนี้ต้องซื้อสินค้าตัวเดียวกัน4ชิ้นรับชิ้นที่5ฟรีซื้อ4ได้5นั่นเองนะคะหมดเขตวันที่31เนาะหมดเขต31ตุลาคมนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าชอบใจก็แจ้งได้ยังไม่ถูกใจก็เอาไว้ก่อนแต่ว่าใครจะสั่ง1กล่อง2กล่องอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะคะแล้วแต่จะสั่งกี่กล่องเพียงแต่ว่าถ้าไม่ตรงตามโปรโมชั่นก็เสียค่าส่งนะขอย้ำว่ามีค่าส่งทั้งหมดแหละนะคะเพราะว่าเราใช้บริการไปรษณีย์เขาเราก็ต้องเสียค่าบริการให้เขาเนาะเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าคุณซื้อตามโปรโมชั่นทางบริษัทเขาก็จะส่งฟรีมีของแถมให้ตามนั้นนะคะเช่นเดียวกันกาแฟก็เหมือนกันมีค่าส่งนะคะสำหรับกาแฟเนี่ยขั้นต่ำ4กล่อง10แถม1ราคาพิเศษอยู่ที่1ลังนะคะถ้าซื้อกาแฟอย่างเดียวนะก็ตามนี้เลยแต่ว่าถ้าสมมติซื้ออาหารเสริมไปแล้วอยากจะซื้อกาแฟสักกล่องนึงอะไรเงี้ยก็ได้นะคะก็บวกค่ากาแฟเพิ่มเข้าไปไม่มีค่าส่งใดๆเพิ่มแต่ถ้าซื้อกาแฟอย่างเดียวขั้นต่ำ4กล่องนะคะอันนี้เป็นกติกาในรายการของเรามานานแล้วเนาะก็ตามนี้เลยค่ะบางท่านบอกก็กินไม่หมดนะก็รู้ว่ากินไม่หมดนะคะคนเดียวกิน4กล่องก็40ซองกินไม่หมดมันก็หมดนะถ้ากิน40วันถ้ากิน20วันก็หมดเอาอยากจะลองก่อนก็เขามีมากติกามาแบบนี้นะก็ไปหาคนมาหารเอาก็ได้นะคะแบบนั้นแอนก็ไม่รู้จะว่ายังไงกติกามาตามเนี้ยก็ว่ากันไปตามนั้นแหละหรือว่าถ้าใครอยู่ใกล้ร้านเจนาร้านเจหมูร้านพี่สมนึกก็ไปซื้อได้นะคะเจนาร้านนำเวทโอสถตลาดหนองม่วงลพบุรีนะพี่สมนึกกลมปั่นค่ายบางระจันสิงห์บุรีหมู่4บ้านกลับป้าประเสริฐเมืองนาคินอยู่วัดขออภัยป้าประเสริฐไม่มีติดปากเจ๊หมูร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอ่างทองพี่ๆ3ท่านนี้ใจดีน่ารักทุกคนนะคะอุดหนุนพี่ๆก็เหมือนกับอุดหนุนแอนเลยนะคะไปซื้อกันได้ไม่เสียค่าส่งใดๆนะก็เจ๊หมูเจ๊นาพี่สมนึกนะคะ3ท่านนี้เนาะแต่ถ้าซื้อกับแอนอยู่ไกลก็ต้องมีค่าส่งให้กับไปรษณีย์เขาตามนั้นเองนะคะขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านค่ะ
แหมพ่อบอกว่าอากาศดีปั๊บนะคะแดดมาเลยเชียวเออนะอ่ะดีเหมือนกันแดดมาให้ดอทได้พึ่งแดดซะหน่อยนะคะเพราะว่าเล่นน้ำค่อนข้างนานเมื่อสักครู่นี้มาที่เรื่องของข่าวเรากันดีกว่าเนาะหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสด Daily News มติชนออนไลน์นะคะไล่เลียงกันไปเหมือนเดิมค่ะมีอะไรที่น่าสนใจกันอีกบ้างอ่ะแหมโฆษณามาเยอะจริงๆนะคะสำหรับทางด้านไทยรัฐโฆษณาดนตรีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะพอคลิกเข้ามาปั๊บเนี่ยเขาจะมาที่ได้ละหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็อย่างที่บอกนะคะว่ากรมอุตุเตือนฉบับที่5ฉบับล่าสุดเตือนมาเมื่อเช้านี้นะคะก็บอกว่าประกาศฉบับที่5เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย 9-13 ตุลานะคะประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้นะคะเฉพาะวันนี้ก่อนวันที่9บริเวณด้านตะวันออกของภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะแล้วก็เนื่องจากว่าในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนด้วยขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็พัดไปปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเพราะฉะนั้นขอให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังเอาไว้ขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะคลื่นลมนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยความสูงจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรกว่านะชาวเรือก็ระมัดระวังกันด้วยอย่าไปเดินเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะว่าอย่างนั้นแล้วก็การพยากรณ์อากาศนะคะล่าสุดเนี่ยนะบอกว่าภาคเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็ตากนะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่24องศาค่ะภาคอีสานฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางร้อยละ20แถวอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามนะคะส่วนภาคตะวันออกก็ร้อยละ20ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งแถวจันทบุรีตราดนะคะฝนฟ้าคะนองเด็กคลื่นสูงประมาณ2เมตรกว่าค่ะส่วนทางภาคใต้ร้อยละ60ฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่เพชรบุรีประจวบสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสแล้วก็คลื่นสูงประมาณ2เมตรกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ภูเก็ตตรังสตูลนะคะแล้วก็คลื่นสูงประมาณ2เมตรกว่ากรุงเทพและปริมณฑลก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30นะคะก็ตามนี้ค่ะบางทีแอนก็งงๆเหมือนกันนะคะบอกว่าจะตกหนักนั่นนู่นนี่แต่ว่ามีร้อยละ10อะไรเงี้ยเนาะมันก็นึกตามนึกภาพตามไม่ค่อยออกแต่เขาเตือนมาว่ามันจะหนักยังไงแล้วก็นะคะเตรียมรับสถานการณ์เพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้อยู่บ่อยๆนะคะก็เขาเตือนมาฉบับนี้แสดงว่าเตือนมาฉบับเนี้ยแสดงว่าอ่ะเหตุการณ์แบบนี้เดี๋ยวอีกหน่อยเตือนมาอีกฉบับนึงก็แสดงว่ามันมีการปรับเปลี่ยนเราก็ต้องคอยติดตามด้วยเช่นกันนะคะแต่ก็ยังไงก็ขอให้รอดปลอดภัยแล้วก็ผ่านเหตุการณ์ไม่รู้นะผ่านไอ้เรื่องแบบเนี้ยไปให้ได้โดยไวที่สุดก็แล้วกันเนาะแล้วก็เขื่อนเจ้าพระยาก็เจาะลดการระบายเหลือแค่ 2,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะหลังจากที่ลุ่มเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะ
กรมชลประทานประกาศปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาลงมาเหลือ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันนี้เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่าแต่ยังไงก็ตามนะคะต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะก็ทยอยลดลงไปนะคะแล้วก็สำหรับพื้นที่น้ำท่วมเขาก็สรุปมาว่าณเวลาเนี้ยนะคะวันเนี้ยเมื่อช่วงก่อนเที่ยงเนี่ยค่ะสรุปมาว่าเหลือ22จังหวัดนะจากเมื่อวานยัง27อยู่นะวันนี้สรุปเหลือ22จังหวัดแล้วก็กรุงเทพนะคะภาคเหนือนะคะภาคเหนือ22จังหวัดที่ยังประสบกับปัญหาอุทกภัยอยู่ตอนนี้นะคะก็จะมีพิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองแล้วก็กรุงเทพนะคะเบ็ดเสร็จแล้วก็ 1,145,352 ครัวเรือนนะคะก็จะแบ่งตามนี้ภาคเหนือที่พิษณุโลกตอนนี้ยังท่วมที่อำเภอบางระกำนะคะระดับน้ำทรงตัวที่นครสวรรค์ก็ท่วม9อำเภอก็จะมีพยุหคีรีตาคลีบรรพตพิสัยก้าวเลี้ยวอำเภอเมืองชุมแสงท่าตะโกโกรกพระแล้วก็อำเภอหนองบัวนะคะก็ระดับน้ำลดลงค่ะภาคกลางนะคะจะอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีน้ำท่วมเหลืออยู่ในเขตอำเภอเมืองระดับน้ำลดลงจังหวัดลพบุรียังเหลือที่เดิมบ้านหมี่นะคะบ้านหมี่8ตำบลระดับน้ำลดลงแล้วค่ะจังหวัดแล้วก็จังหวัดชัยนาทท่วม4อำเภอก็มีอำเภอเมืองวัดสิงห์มโนรมสัพยาระดับน้ำลดลงสิงห์บุรี3อำเภออินบุรีพรหมบุรีอำเภอเมืองระดับน้ำลดลงสุพรรณบุรี10อำเภอบางปลาม้า2พี่น้องดอนเจดีศรีประจันอำเภอเมืองสามชุกอู่ทองเดิมบางนางบวกด่างช้างหนองยะไซระดับน้ำทรงตัวนะคะแล้วก็ยังมีผู้เสียชีวิตเหมือนเดิมคือ5รายด้วยกันส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีก็ท่วมไป4อำเภอคือด่านมะขามเตี้ยท่าม่วงอำเภอเมืองสังขละเสียชีวิต2รายระดับน้ำทรงตัวที่จังหวัดอ่างทอง6อำเภอนะคะป่าโมกชัยโยอำเภอเมืองวิเศษชัยชาญ3โก้โพทองระดับน้ำลดลงสระบุรี2อำเภอคือหนองแคกับวิหารแดงเสียชีวิต1รายระดับน้ำลดลงอยุธยา16อำเภอเสนาบางบานผักไห่บางไทรอยุธยาบางปะอินบางปะหันลาดบัวหลวงอุทัยนครหลวงวังน้อยท่าเรือภาชีบ้านแพรกบางซ้ายมหาราชนะคะก็ เสียชีวิต1รายระดับน้ำลดลงค่ะสมุทรปราการ6อำเภอบางเสาธงพระประแดงบางพลีอำเภอเมืองบางบ่อพระสมุทรเจดีนะคะเสียชีวิต9รายระดับน้ำลดลงปทุมธานี7อำเภอธัญบุรีอำเภอเมืองสามโคกคลองหลวงลำลูกกาหนองเสือลาดหลุมแก้วเสียชีวิต2รายระดับน้ำลดลงนครปฐม3อำเภอนครชัยศรีบางเลน3พรานระดับน้ำลดลงราชบุรี7อำเภอโพธารามอำเภอเมืองดำเนินสะดวกบ้านโป่งวัดเพลงอำเภอจอมบึงปากท่อนะคะระดับน้ำทรงตัว16แล้วก็จังหวัดสมุทรสงครามนะคะท่วมไป3อำเภอคืออำเภอเมืองอัมพวาบางคนทีเสียชีวิต2รายระดับน้ำลดลงที่เพชรบุรีท่วมในอำเภอแก่งกระจานนะคะระดับน้ำลดลงเช่นกันภาคตะวันออกที่นครนายกท่วมไป4อำเภอนะคะก็มีปากพลีอำเภอเมืองบ้านนาองครักษ์ค่ะเสียชีวิต4รายระดับน้ำทรงตัวปราจีนบุรี7อำเภอนะคะกบิลบุรีนาดีอำเภอเมืองศรีมหาโพธิ์ประจันตคามบ้านสร้างศรีมโหสถเสียชีวิต19รายโอ้โหเยอะสุดเลยที่นี่ระดับน้ำลดลงแล้วนะคะที่ฉะเชิงเทราท่วม11อำเภอบางน้ำเปรี้ยวบางคล้าพนมสารคามแปลงยาวท่าตะเกียบอำเภอเมืองสนามชัยเขตบ้านโพบางปะกงคลองเขื่อนราชสารนะคะระดับน้ำเพิ่มขึ้นค่ะตั้งแต่เหนือมาภาคตะวันออกเพิ่งมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นก็ที่ฉะเชิงเทรานี่เองนะคะ
ชลบุรีก็มีน้ำท่วม2อำเภอพนัสกับพานทองเนาะระดับน้ำลดลงระยองก็เหมือนกันนะคะที่อำเภอแกลงระดับน้ำลดลงแล้วก็ที่กรุงเทพก็เสียชีวิต4รายระดับน้ำก็ลดลงแล้วค่ะอันนี้คือสถานการณ์ล่าสุดที่เขาแจ้งมาเมื่อตอนก่อนเที่ยงเนี่ยนะคะสรุปแล้วตอนนี้มีฉะเชิงเทราจังหวัดเดียวที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเนาะก็เขาก็บอกว่าเนี่ยนะคะสาเหตุก็น่าจะเป็นบอกว่าที่ฉะเชิงเทราคืนแรกเปิดโอเวอร์โฟลระบายน้ำพื้นที่อำเภอคลองเขื่อนลงสู่คลองชนนะคะจับตามวลน้ำก้อนใหญ่เจาะเข้าเมือง8ริ้วแล้วเขาก็เร่งเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อลดผลกระทบชุมชนเมืองนะคะเมื่อช่วงค่ำวานนี้เป็นคืนแรกที่เขาระบายน้ำจากพื้นที่อำเภอคลองเขื่อนผ่านประตูระบายน้ำบางโรงลงไปสู่คลองชนประทานด้วยวิธีโอเวอร์โฟลว์หรือการปล่อยให้น้ำไหลผ่านเหนือบานประตูเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในอำเภอคลองเขื่อนแล้วก็อำเภอบางกระเจ็ดอำเภอบางคล้าที่อำเภอคลองเขื่อนแล้วก็บางกระเจ็ดอำเภอบางคล้าที่มีน้ำท่วมขังการระบายน้ำครั้งนี้ก็จะทำให้มวลน้ำก้อนใหญ่เนี่ยไหลเข้าสู่ระบบคลองชนประทานอย่างรวดเร็วแล้วมันจะมุ่งหน้าไป2ทิศคือไปที่ตำบลบางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวกับตำบลท่าไข่ของอำเภอเมืองฉะเชิงเทรามวลน้ำที่ไหลมาทางอำเภอเมืองจะผ่านประตูระบายน้ำปลายคลองก่อนที่จะเข้าสู่สถานีสูบน้ำบ้านใหม่เพื่อเร่งสูบระบายออกสู่แม่น้ำบางปะกงแต่ว่าน้ำบางส่วนมันก็เอ่อล้นเข้าสู่คลองท่าไข่ก็เลยส่งผลกระทบให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองที่หมู่15ตำบลท่าไข่อ่ะมีระดับน้ำสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและบริเวณวัดประตูน้ำท่าไข่น้ำจากท่าไข่ก็ไหลไปรวมพื้นที่ลานวัดจนเต็มก็เลยกลายเป็นพื้นที่น้ำท่วมขังไปเรียบร้อยนะคะย่านเศรษฐกิจในตัวเมืองฉะเชิงเทราก็ยังคงได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำทะเลหนุนติดต่อกันเป็นคืนที่3แม้ว่าแม่น้ำบางปะกงจะมีกระแสน้ำลงแล้วก็มีการเปิดเครื่องผลักดันน้ำเร่งระบายอย่างต่อเนื่องก็ตามแต่ก็ส่งผลให้ถนนสายสำคัญเนี่ยมีน้ำท่วมขังในช่วงค่ำนะคะก็ประมาณ 5-10 เซนนะประมาณ 5-10 เซนแต่ว่าทางมันก็ยังไม่ได้ล้นทางเท้ามากนักห้างร้านธนาคารเขาก็เอากระสอบทรายมาวางกั้นน้ำถาวรเนื่องจากว่าน้ำทะเลจะหนุนต่อเนื่องกันหลายวันถนนหน้าเมืองซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของตัวเมืองระดับน้ำจะอยู่ที่ประมาณ 10-20 เซนรถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์ก็ยังผ่านได้นะคะถนนชุมพลหน้าโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษดิ์และสภ.เมืองฉะเชิงเทราน้ำทรงตัวไม่สูงเท่าคืนแรกรถเล็กและรถมอเตอร์ใส่ก็สัญจรได้นะคะอ่ะก็สถานการณ์น้ำท่านะคะของจังหวัดฉะเชิงเทราแต่เขาบอกว่าน่าห่วงที่สุดก็คือมวลน้ำก้อนใหญ่จากอำเภอคลองเขื่อนที่จะถูกระบายลงสู่คลองชนประทานก็เคลื่อนตัวเข้าอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเจ้าหน้าที่เขาก็เร่งเดินเครื่องสูบน้ำนะคะที่สถานีสูบท่าบ้านใหม่ทั้งคืนเพื่อระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดค่ะก็ค่อยๆทยอยนะคะลำเลียงน้ำกันไปเป็นกำลังใจให้กับทุกแห่งทุกที่ค่ะสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับแล้วนะคะในขณะที่ภาคของเราเนี่ยนะฝนฟ้าก็ยังเตรียมกระหน่ำรับมือกันบนยอดดอยอินทนนท์เหนือสุดขึ้นไปนู่นค่ะอุณหภูมิเหลือ10องศาแล้วนะคะตอนนี้น้ำค้างเกาะยอดหญ้าขาวโพลนเลยทีเดียวค่ะเช้านี้บรรยากาศที่บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เขาคึกคักกันเพราะว่าอากาศหนาวเย็นแต่ไม่มีฝนตกแล้วนักท่องเที่ยวก็พากันไปสัมผัสอากาศหนาวชมทะเลหมอกยามเช้ากันแล้วบอกว่าโอ้โหเช้านี้นักท่องเที่ยวบอกไม่ผิดหวังจริงๆบนยอดดอยอินทนนท์อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้10องศาน้ำค้างเกาะบนยอดหญ้าขาวโพลนไปทั่วจุดชมวิวกิวแม่ปานอุ
ณหภูมิอยู่ที่12องศานักท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศพระอาทิตย์สาดแสงสีทองอ่อนๆค่อยๆโผล่ขึ้นเหนือทะเลหมอกสีขาวตัดกับขอบท้องฟ้าอย่างสวยงามเหมือนภาพวาดเลยค่ะคุณผู้ฟังบรรยายให้ฟังกันนิดนึงนะเหมือนภาพวาดแบบคล้ายๆวิวในแบบหนังจีนอะโอ้มันจะเป็นปุยเมฆนะคะแล้วสีเนี่ยจะเป็นแบบอมฟ้าอมเหลืองอ่อนๆนะสีโทนอ่อนทั้งหมดอมฟ้าอมเหลืองอมส้มอมทองนะคะอะไรไม่รู้ว่าปนกันหมดเลยนะคะสีมันคละเคล้ากันแล้วก็ออกเป็นแนวแบบปุยเมฆอะสวยมากๆเหมือนภาพวาดเลยนะคะตอนที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นนะแต่พอขึ้นมาแล้วก็เป็นอีกแบบหนึ่งแม่หลากหลายบรรยากาศมากภาพที่เขาส่งมาสวยงามจริงๆอ่ะนะฟ้าหลังฝนบรรยากาศหลังฝนจากนี้ไปนะคะฝนมันตกน้ำท่วมแต่ว่าหลังจากน้ำยุบไปเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวเนาะอากาศดีๆก็ขอให้มาชดเชยแล้วก็ทดแทนกันทีเถอะนะอ่ะดูภาพไปก่อนตอนนี้นะคะ10อุณหภูมิเหลือแค่10องศานะคะแล้วก็โอ้โหน้ำค้างเกาะบนยอดหญ้านะคะก็น่ารักไปอีกแบบเนาะแอบอิจฉาแอบอิจฉาคนบนดอยนะคะอ่ะก็ขอให้มีความสุขกันไปบนดอยอ้าวแล้วในขณะที่ฝนฟ้าตกหนักไฟก็ไหม้กันเหลือเกินไหม้กันทุกวันนะคะไม่เกรงใจฝนเลยแล้วนี่ล่าสุดไปไหม้โรงงานขนมรายใหญ่ย่านอ้อมน้อยเสียหายหลายสิบล้านเลยนะคะแต่โชคดีที่ไม่มีใครเจ็บใครตายค่ะงานนี้เหตุเกิดขึ้นเมื่อตอนตีสี่ครึ่งตำรวจ สพ.กระทุ่มแบนได้รับแจ้งเพลิงไหม้ในบริษัทแห่งหนึ่งหมู่4ตำบลอ้อมน้อยกระทุ่มแบนสมุทรสาครเป็นบริษัทผู้ผลิตขนมรายใหญ่ของจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้วก็ประสานรถน้ำดับเพลิงของเทศบาลนครอ้อมน้อย7คันขอรถสนับสนุนพื้นที่ใกล้เคียงอีก20กว่าคันนะคะเข้าระงับเหตุภายใต้การสั่งการของนายพิรุณโรจน์ในอำเภอกระทุ่มแบนในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงที่อาคาร2ชั้นขนาดใหญ่ซึ่งเป็นส่วนของออฟฟิศห้องผลิตขนมขบเคี้ยวแล้วก็โกดังเก็บสินค้าเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำอยู่ชั่วโมงกว่าคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดไม่ลามไปอาคารข้างเคียงโดยไม่มีรายงานใครเจ็บใครตายแต่ความรุนแรงของไฟเนี่ยทำให้ส่วนโครงสร้างของหลังคาอาคารด้านหลังอ่ะพังถล่มลงมาเลยสอบสวนทราบว่าต้นเพลิงมาจากบริเวณที่ใช้เป็นส่วนออฟฟิศจากนั้นเพลิงก็ลามไปทางด้านหน้านะคะลามไปทางด้านหน้าสุดแล้วก็ไปด้านหลังสุดแต่เนื่องจากตั้งแต่ส่วนกลางของตัวอาคารไปจนถึงด้านหลังเนี่ยเป็นส่วนของห้องผลิตขนมแล้วก็โกดังเก็บสินค้าทำให้เชื้อเพลิงเนี่ยมันติดไฟง่ายเพลิงก็เลยรุนแรงแล้วก็ส่งผลทำให้โครงสร้างหลังคาของอาคารบางส่วนเนี่ยพังถล่มลงมาเบื้องต้นคาดว่าความเสียหายเนี่ยหลายสิบล้านเลยส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนนายพิรุณโรจน์ในอำเภอกระทุ่มแบนก็ได้สั่งให้มีการนำเชือกมากั้นไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถทำงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วส่วนการตรวจสอบสาเหตุก็จะได้มีการประสานเจ้าหน้าที่วิทยาการกองพิสูจน์หลักฐาน

ความคืบหน้ากันต่อไปนะคะอันนี้ก็จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะกทม.ประสานกำลังกว่า600ชีวิตลุยเคลียร์ขยะตกค้างที่เคหะร่มเกล้าค่ะตั้งเป้าเอาไว้ว่าเสร็จภายใน3วันนะคะกองมหึมาค่ะคุณผู้ฟังไม่รู้อะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายนะคะคิดดูพนักงาน600กว่าชีวิตอะลุย600กว่าชีวิตนี่ยังใช้เวลาต้อง3วันเลยทีเดียวนะคะณชุมชนเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังค่ะขณะนี้สถานการณ์น้ำแห้งลงเป็นส่วนใหญ่แล้วนะคะภารกิจหลักก็มุ่งเน้นในการจัดการปัญหาขยะตกค้างโดยเฉพาะลักษณะพื้นที่ของเขตลาดกระบังมีซอยย่อยแบบก้างปลาจำนวนมากเมื่อน้ำลดประชาชนก็เอาขยะในบ้านน่ะมากองหน้าบ้านแล้วก็ปากซอยขยะก็เต็มไปหมดจนคนออกไปทำงานไม่ได้อ่ะขณะที่รถขนาดใหญ่ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้กทม.ต้องระดมกำลังคนเนี่ยทยอยขนขยะจากในซอยเนี่ยออกมาที่จุดรวบรวมด้านนอกให้เร็วที่สุดเพื่อให้รถขนาดใหญ่เนี่ยเข้ามาขนถ่ายให้จนได้นะคะปัจจุบันการเคลียร์พื้นที่ในซอยลุล่วงไปเป็นส่วนใหญ่อาจจะมีบางจุดที่มีขยะกีดขวางหน้าบ้านหรือปากซอยซึ่งวันนี้จะลุยปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยมีกองขนาดใหญ่ที่ต้องเร่งไล่เก็บเนี่ยประมาณ33กองซึ่งต้องใช้กำลังคนและอุปกรณ์จำนวนมากตอนนี้ก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กทม.ทั้งพนักงานกวาดทั้งคนสวนพนักงานเก็บขยะประมาณ600คนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากป้องกันภัยนะคะผู้ว่าชัดชาติก็กล่าวขอบคุณส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยตั้งแต่24-25กันยาที่ผ่านมาโดยเฉพาะพนักงานกวาดซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็ต้องปฏิบัติงานขยะหนักซึ่งไม่ใช่ลักษณะงานปกตินะคะก็น่าเห็นใจกันไปหมดนะคะเนาะการย้ายขยะจะต้องใช้ระบบจัดการแบบโลจิสติกผ่าน3ขั้นตอนนะกำลังคนจำนวนมากทยอยเอาขยะจากซอยเล็กๆเนี่ยมากองเอาไว้ที่ลานกว้างจากนั้นก็เอารถดัมป์หรือรถบรรทุก6ล้อ10ล้อเนี่ยขนย้ายขยะจากจุดนั้นไปอยู่ที่จุดเทรวมแล้วก็ยังต้องใช้รถเทรลเลอร์ขนาดใหญ่30ตันลากขนขยะไปทิ้งยังจุดกำจัดปลายทางนะ3สเต็ปด้วยกันค่ะบอกทางด้านสถานการณ์น้ำวันนี้ก็ดีขึ้นฝนไม่ตกมา2วันอยู่ระหว่างเร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่แต่พื้นที่ฝั่งตะวันออกยังคงมีน้ำค่อนข้างมากจึงได้ประสานกับกรมชลให้ทยอยระบายน้ำลงสู่ด้านล่างและคลองแสนแสบซึ่งตอนนี้ระดับน้ำก็เริ่มลดและช่วงเช้าลงพื้นที่ตรวจสภาพหน้างานจริงก่อนประชุมนำข้อมูลไปรายงานสถานการณ์ให้นายกรัฐมนตรีรับทราบส่วนกองขยะ33จุดก็มอบหมายให้ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่ากทม.เข้ามาช่วยดูแลแล้วก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะคะเกือบแล้วนะคะฮึบๆเข้าไว้เกือบจะผ่านช่วงวิกฤตอันนี้กันไปได้แล้วนะคะอีกไม่นานเกินรอเนาะอ่ะแต่ยังคงต้องส่งกำลังใจกันอย่างหนาแน่นอยู่ตลอดเหมือนเดิมนะคะมาต่อกันที่ภาพข่าวของเนี่ยค่ะเขาก็จบกันด้วยดีนะคะเป็นภาพข่าวของการดื่มน้ำสาบานนะคะยุติปมความเชื่อขับไล่7ครอบครัวพ้นหมู่บ้านนะคะบอกจากนี้ขอให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามกฎหมายด้วยนะที่วัดแสนทองนะเขาเป็นสถานที่จัดพิธีดื่มน้ำสาบานข้อยุติที่ว่าของชุมชนบ้านห้วยเฮียนะคะที่อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ว่าครอบครัวดั้งเดิมของเขาเลยเนี่ย7ครอบครัว40คนเนี่ยนะได้ถูกกลุ่มที่มีความเชื่อส่วนบุคคลเอาความฝันของเด็กเนี่ยนะมาขีดเส้นตายมากดดันให้เขาย้ายหนีออกไปให้เขารื้อถอนบ้านเรือนออกไปภายในวันที่10นะคะแต่ว่าทางนายอำเภอแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาเจรจายุติความขัดแย้งให้จับมือแสดงความจริงใจที่จะตกลงอยู่อาศัยร่วมกันอย่างสันตินะคะตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วแต่ว่าอันเนี้ยเขาก็เป็นภาพที่ว่าพากันมาที่วัดแห่งเนี้ยนะคะ

0: มาที่วัดแสนทองทำพิธีดื่มน้ำสาบานกันแล้วก็จะได้อยู่กันอย่างสงบสุขเนาะอ่ะเราก็ดีใจด้วยนะคะบอกว่าเป็นพันธสัญญาใจในการปฏิบัติตามข้อตกลงนะคะคืนความยุติธรรมให้กับครอบครัวเพราะมองว่าถูกการขับไล่เพียงเพราะความฝันเป็นเรื่องที่มันไม่สมเหตุสมผลและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนะคะจบลงด้วยดีอ่ะดีใจด้วยนะคะหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เนาะฟังดูแล้วห่อเหี่ยวใจใครสักคนหนึ่งฝันว่าคนนี้เป็นคนทำแล้วเชื่อกันหมดเนี่ยโอ้โหนะไม่รู้จะอยู่กันยังไงแล้วนะโอ้นะเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะคะอ่ะจบลงด้วยดีเราก็ดีใจด้วยค่ะสถานการณ์น้ำท่าขนาดนี้นะคะราคาทองวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างราคาทองวันนี้ตั้งแต่เช้ามาจนถึงเวลานี้ปรับไปแล้วทั้งหมดเบ็ดเสร็จ12ครั้งราคาอยู่ที่บวก800บาทนะคะบวก800บาททำให้ราคาทองคำแท่งขายออก 66,550 บาททองรูปพรรณบาทละ 67,350 วันนี้ถ้าเอาทองของเราไปขายสัก1บาทนะคะสร้อยคอทองคำ1บาทไปขายจะได้เงิน 66,350 66,350 นะคะราคาทองวันนี้ณเวลานี้นะคะบ่ายโมง43นาทีบวกไปที่800บาทค่ะนะคะราคาน้ำมันสิขึ้นหมดเลยราคาน้ำมันขึ้นนี่ก็เห็นแวบๆนะคะบรรดารถตู้บอกโอ้โหอยู่ไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วแกงรถตู้นะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันค่ะส่วนตอนนี้ขอมาที่ผู้สนับสนุนรายการกันนิดนึงนะคะประการมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเราค่ะสำหรับประการเบอร์โทรศัพท์0806264419และ0879934626นะคะอ้าวทราบแล้วเปลี่ยนประการบอกปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีกระสอบสีฟ้ายอดจองไปถึงมกราคมแล้วจ้ะใครจะต้องการยังไงก็รีบแจ้งประการก่อนนะก่อนที่จะขึ้นราคากลัวจะแบกรับไม่ไหวกันแล้วนะคะประกันท้อแท้เลยคือประกันเนี่ยเขาไม่อยากขึ้นราคานะคะคือประกันแบบคงราคาเอาไว้ใครจะขึ้นป้าไม่สนป้าไม่อยากขึ้นแต่ป้าบอกตอนนี้มันชักจะยังไงแล้วนะคะมี2ชนิดรองพื้นแล้วก็ดอกดกนะคะแบบรองพื้นแล้วก็ดอกดกค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากได้อะไรเอารีบจองตายแล้วป้านี่ตุลายอดจองป้าไปถึงมกราแล้วเหรอคะเนี่ยมีใครจะจองก่อนราคาเดิมก่อนที่จะขึ้นราคานะเพราะว่าป้าจะแบกรับไม่ไหวแล้วนะอ่ะรีบกันหน่อยนะคะคือแสดงว่าไม่ไหวจริงอ่ะไม่งั้นประกันไม่ขึ้นนะคะแสดงว่าไม่ไหวจริงเนาะตอนนี้รีบนิดนึงนะตายแล้วตุลาพฤศจิกาธันวามกรานี่ยอดจองนำไป3เดือนแล้วนะคะป้าถึงมกราแล้วนะเอารีบหน่อยค่ะพี่น้องเกษตรกรนะคะปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีกระสอบสีฟ้าของประการไม่ธรรมดานะอ่ะ2สูตรรองพื้นกับดอกดกนะคะแจ้งได้เลยนะ0806264419และ0879934626เน้นเบอร์นี้เน้นโทรไปเบอร์นี้0879934626นะคะปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีกระสอบสีฟ้าโทรไปที่0879934626นะคะขอย้ำว่ายอดจองทะลุไปถึงมกราคมนะก่อนที่จะปรับราคาเพราะว่าประการดูท่าแล้วก็จะไม่ค่อยจะไหวนะคะไปปรับกันปีหน้าแล้วกันนะป้าปีนี้ขอราคาเดิมก่อนเนาะพี่น้องเกษตรกรเนาะแต่เชื่อเถอะประการถ้ายื้อยังไงไหวนะก็ยื้ออยู่แล้วนะคะคือนอกจากว่าจะไม่ไหวจริงๆเพราะฉะนั้นใครอยากได้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีโทรหาน้องนุ๊กเกอร์ด่วนๆ0879934626นะคะมากันที่ลองเข้าไปที่ หน้าเว็บไซต์ของข่าวสดกันบ้างดีกว่าเนาะทางด้านข่าวสดมีอะไรอันนี้ไงที่พูดว่าไม่ไหวราคาน้ำมันขึ้นนะคะรถตู้โดยสารโอดน้ำมันก็พุ่งต้นทุนก็เพิ่มแต่รายได้ลดลูกค้าก็น้อยลงบอกบางเที่ยวเนี่ยมีแค่3คนเองอ่ะมันก็จะไม่ไหวกันไปอีกแล้วนะคะส่งเสียงถึงรัฐบาลขอความเห็นใจนะบอกว่าหลังจากที่ปรับราคาน้ำมันขึ้นอีก75สตางค์ลิตรละ75สตางค์ส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลก็ขยับตามอันนี้เป็นรถตู้ที่อำนาจเจริญเขาบอกตอนนี้อยู่ที่43บาท55ต่อลิตรแล้วนะผู้ประกอบการรถตู้หลายเส้นทางโดยเฉพาะอำนาจเจริญอุบลราชธานีขณะที่ค่าโดยสารอัตราเดิมแต่ว่าต้นทุนเพิ่มและรายได้ส่วนที่เหลือลดลงเจ้าของรถตู้เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่าหลังจากที่น้ำมันปรับราคาอีกรอบเนี่ยกระทบมากเลยนะคะถ้าขึ้นราคาค่าโดยสารขึ้นทีละบาททีละบาทหากขนส่งมาตรวจเจอก็เสี่ยงโดนจับถ้าซ้ำถ้าน้ำมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบนี้มันก็ไม่คุ้มเหมือนเดิมลูกค้าก็น้อยลงนักเรียนปิดเทอมทำให้ผู้โดยสารเนี่ยลดลงไปอย่างรถของตนน่ะมัน13ที่นั่งบอกบางวันมีลูกค้านั่งมาแค่4คนเท่านั้นเองแถมผู้ประกอบการรถคันอื่นที่มีการเปลี่ยนเป็นรถมินิบัส20ที่นั่งไปแล้วอยากวอนรัฐบาลให้เห็นใจเรื่องรถโดยสารบ้างรถบางคันสภาพดีวิ่งได้แต่ใกล้ถึงวาระหมดอายุก็ต้องโดนตัดอย่างรถตนเนี่ยมีนาคมปีหน้าก็ถึงเวลาที่จะหมดวาระรถก็ต้องไปปรับเปลี่ยนเป็นรถคันใหม่แทนต้นทุนก็สูงขึ้นไปอีกทั้งที่ลูกค้าก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วเนาะก็บอกว่าขอความเห็นใจหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะก็น่าเห็นใจกันไปหมดละค่ะในช่วงที่ทุกอย่างมันไม่ราบรื่นฝืดเคืองนะคะก็เป็นกำลังใจให้กันต่อไปเนาะไปดูสวนทุเรียนเมืองจันทน์นะคะเขาบอกว่ามาดูความเสียหายนะคะเป็นกำลังใจกับชาวสวนทุเรียนเมืองจันทน์หน่อยอ่วมไป9อำเภอ 20,000 ไร่หูดูสภาพยืนต้นตายนะคะกรอบกันหมดแล้วอะค่ะใบกรอบเป็นสีน้ำตาลหมดแล้วน้ำยังยุบกันไม่ดีเลยนะคะเท่าที่เห็นอยู่เนี่ยเวิ้งว้างเนี่ยโอ้โหมีรอดตายอยู่ตายแล้วอยู่ประมาณที่เห็นอยู่มีเขียวอยู่2ต้นน่ะอีกประมาณ40ต้น50ต้นเนี่ยกรอบหมดแล้วนะคะดูจากในภาพมุมนี้ที่ไหนเนี่ยก็ที่จันทบุรีนะคะน้ำในหลายจุดก็เริ่มถอยร่นกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ได้ทิ้งร่องรอยบาดแผลทางเศรษฐกิจเอาไว้ให้กับเกษตรกรชาวสวนผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนอย่างมากนะคะจุฬาวันทองใบเกษตรกรจันทบุรีค่ะพร้อมกับเจ้าหน้าที่มาเร่งรัดจัดทำข้อมูลความเสียหายเบื้องต้นพบว่าเกษตรกรเดือดร้อนประมาณ 4,000 กว่ารายพื้นที่เกษตรกรรมเสียหาย 20,000 กว่าไร่ใน9อำเภอจากการเอ็กซเรย์9อำเภอพบว่าที่อำเภอแก่งหางแมวเสียหายเยอะสุดมวลน้ำป่าหลากเข้าท่วมขังยาวนาน8วันในตำบล3พี่น้องสวนทุเรียนจมน้ำประมาณ5เมตรระบบรากเน่าขาดอากาศทยอยตื้อยืนต้นตายแบบเฉียบพลันที่ตำบลขุนซ่องตำบลแก่งหางแมวตำบลพวาที่มีสวนยางพารากับสวนทุเรียนนั่นก็รับศึกหนักจากน้ำป่าเชี่ยวกรากอำเภอท่าใหม่ทำสวนทุเรียนกับสวนสละในตำบลเขาแก้วถูกน้ำท่วมสูง2เมตร5วันตำบลท่าใหม่สวนทุเรียนอายุ5ปีกำลังจะเปิดตัดในปีหน้ายับเยินตำบลขโมงตำบลทุ่งเบญจาตำบลสีมุมในอำเภอนายายอามอำเภอเขาคิชกูดอำเภอมะขามอำเภอเมืองอำเภอคลุงอำเภอโป่งน้ำร้อนอำเภอสอยดาวได้รับผลกระทบน้ำเอ่อล้นลำน้ำสาขาท่วมขังสวนผลไม้และเครื่องจักรกลการเกษตรเสียหายจำนวนมากผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์เชิงลึกว่าการที่ต้นทุเรียนจมน้ำ5เมตรนานหลายวันรากขาดอากาศใบเหี่ยวเป็นสีน้ำตาลยืนต้นตายซึ่งต้นทุเรียนที่ไม่ตายก็จะต้องใช้เวลาตัดแต่งช่อดอกฟื้นฟูระบบรากพักต้นนาน2ปีส่วนต้นที่ยืนต้นต ายแบบสิ้นเชิงต้องปลูกใหม่ใช้เวลา6ปีกว่าจะเริ่มให้ผลอีกครั้งความเสียหายส่งผลสะเทือนต่อปริมาณผลผลิตทุเรียนเกรดพรีเมียมของจันทบุรีที่จะส่งไปตลาดประเทศจีนในฤดูกาลหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การช่วยเหลือก็ตามหลักเกณฑ์นะคะทุเรียนตายสิ้นเชิงไร่ละ 6,800 ทุเรียนชะงักการเจริญเติบโตไร่ละ 3,400 กรณีโคลนซากวัสดุทับถมหน้าดินขุดมีค่าขุดลอกขนย้ายไร่ละ 16,000 เน้นย้ำว่าเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนแล้วก็ปรับปรุงข้อมูลกับข้อมูลทะเบียนเกษตรกรไว้ก่อนเกิดภัยนะต้องยื่นแบบกศ.01ให้ผู้นำท้องถิ่นและคณะอนุกรรมการหมู่บ้านไปตรวจสอบรับรองจริงก่อนที่จะเอารายชื่อไปติดประกาศคัดค้านที่ศาลากลางหมู่บ้านหรือที่ทำการอบต.อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า3วันนะคะเป็นเวลาไม่น้อยกว่า3วันเสนออนุมัติเบิกจ่ายเงินผ่านธกส.เข้าบัญชีเกษตรกรโดยเร็วที่สุดค่ะโอ้ในภาพนี่ก็ยังเวิ้งว้างนะคะน้ำท่ายังไม่ลดดีเลยเขาบอกว่าสภาพตอนนี้ดินนะคะมีสภาพดินก็กรดแฉะนะคะโอ้สารพัดปัญหาเลยทีเดียวค่ะเยอะแยะมากมายนะคะคงจะเข่าอ่อนกันเลยเนาะเจ้าของสวนกว่าจะใช้เวลาฟื้นฟูมันไม่ใช่ธรรมดานะคะเนาะเป็นปีๆหลายปีเลยทีเดียวแล้วก็ยังพอได้ที่กำลังจะตัดอ้าวมาอีกแล้วอะไรแบบนี้น่าเป็นห่วงทั้งสภาพกายสภาพใจเนาะพี่น้องเกษตรกรนะคะอันนี้จากสวนทุเรียนนะคะสวนทุเรียนที่จันทบุรีค่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งดีกว่านะพักกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาฟังข่าวกันต่อนะคะใครฟัง855ฟังต่อได้เลยใครฟัง711ก็หมุนรถไปทางซ้ายนิดหนึ่งเสียงอดิสร693สระบุรีฟังแอนข่าวบ่ายช่วงที่2ไปจนถึงบ่าย3โมงนะคะ
1: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรือง wow. วัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ แอนพุทธสิริ0819474708 0819474708
2: พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแลสุขภาพและกระชับสัดส่วน
3: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
4: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
3: สนใจติดต่อโทร081853-4139 081-853-4139
5: สวยจนล้นไปคน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
7: ใครชายใด
8: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
8: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ของมารวยทีวี
7: ใช่
12: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
13: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
14: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901
15: กับธมลรัฐขันทวินหุค่ะตำรวจและฝ่ายปกครองขยายผลทลายแก๊งสวมสิทธิ์บัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนและตำรวจท่องเที่ยวคุมเข้มความปลอดภัยสนามบินรับประชุม IMF World Bank 2026สร้างความเชื่อมั่นสักครู่มาติดตามค่ะ
16: สนับสนุนโดย
17: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะอะไรดี

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องใช้

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: แกะรอย4ตัวบอสโยงสวมสิทธิ์บัตรเลข0เงินหมุนเวียนในบัญชี581ล้านบาทเร่งขยายผลคุณณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
7: พลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมด้วยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสนธิกำลังร่วมกับกรมการปกครองปปง.ปปท.เปิดปฏิบัติการเผยเงาเหนือทลายขบวนการทุจริตทะเบียนราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือก่อนขยายผลสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครสืบเนื่องจากการขยายผลปราบปรามการทุจริตทะเบียนราษฎรตรวจสอบเครือข่ายสมสิทธิ์และใช้เอกสารประจำตัวโดยมิชอบในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นแม่สายจังหวัดเชียงรายพบความเชื่อมโยงตั้งแต่ผู้จัดหาเอกสารผู้รับรองเจ้าบ้านในหน้าไปจนถึงเจ้าหน้าที่รัฐมีผู้เกี่ยวข้องรวม36รายจากการขยายผลพบ4เป้าหมายสำคัญที่มีพฤติการแตกต่างกันแต่เชื่อมโยงกับการได้มาซึ่งสถานะบุคคลเอกสารประจำตัวและการใช้สิทธิ์ต่างๆในประเทศไทยอาทินายอีหลงหรืออาหลงถือบัตรประชาชนไทยเลขขึ้นต้นด้วย5มีการเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนราษฎรในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายโดยสืบสวนขยายผลจากเด็กชายชาวไทยเตรียมเดินทางไปประเทศจีนกับนายอีหลงและหญิงชาวจีนแต่ชื่อบิดาในเอกสารไม่ตรงกับข้อเท็จจริงก่อนผลตรวจ DNA ระบุว่านายอีหลงเป็นบิดาที่แท้จริงจึงขยายผลตรวจสอบผู้รับรองการเพิ่มชื่อและที่มาของบัตรซึ่งพบว่ามีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรเพื่อสร้างตัวตนในประเทศไทยในการประกอบธุรกิจจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นมีเงินหมุนเวียนในบัญชีนายอีหลงและภรรยารวมกว่า581ล้านบาทณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
6: พลตำรวจโทพงษ์สยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตรวจสอบความพร้อมต้อนรับคณะในภารกิจการที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ระหว่าง 12-18 ตุลาคมนี้โดยได้เน้นย้ำยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวกำชับเจ้าหน้าที่ร่วมอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยและเพิ่มความเข้มข้นในการสืบสวนหาแหล่งหาข่าวล่วงหน้าการออกตรวจบริเวณสายพานรับสัมภาระป้องกันการสูญหายและอาชญากรรมตลอดจนบูรณาการความพร้อมของหน่วยข้างเคียงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นได้สร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยให้ผู้เดินทางมาเยือนประเทศไทยรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครและคนไทยหลังกรุงเทพมหานครได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026ครองตำแหน่งอันดับหนึ่งด้วยคะแนน 97.68 คะแนนตามด้วย
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปลูกง่ายขายเป็นดำเนินรายการโดยดีเจสุกัญญาค่ะ
9: เป็นอะไรหน้าโบดเชียว
10: โอ้ยเครียดก็ดูแปลงผักที่บ้านข้าวในท้องนาสิผลผลิตน้อยแถมต้นยังซ้อมอีกขนาดใส่ปุ๋ยแล้วนะทำไมของบ้านพี่น้องทุกแปลงยังดูสวยผลผลิตก็เยอะมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าเนี่ย
9: พี่แค่เลือกใช้อาหารเสริมพืชที่มีคุณภาพเท่านั้นเอง
10: อาหารเสริมพืชมันก็เหมือนกันหรือเปล่าพี่น้องไหนๆของพี่มันแตกต่างยังไง
9: อาหารเสริมพืชบรูมิโนที่พี่ใช้ช่วยให้ลำต้นดอกใบแข็งแรงช่วยลดความเครียดให้กับพืชทำให้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โทรมหลังเก็บเกี่ยวด้วยนะ และถ้าอยากให้ประสิทธิภาพดีขึ้นไปอีกลองใช้คู่กับลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงใบเขียวหนาขึ้นนวลทนต่อโรคและแมลงแถมทนต่อทุกสภาวะอากาศที่สำคัญยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะ
10: มีน่าล่ะแปลงผักเข้าในนาของพี่โน่ถึงได้ทั้งสวยและไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวนอีกแหมมีของดีก็ไม่บอกกันเลยนะ
9: อ้าวก็ไม่ถามเนี่ยจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยคู่หูเกษตรกรยุคใหม่อย่างพวกเราจริงๆอ้าวนั่นจะรีบไปไหนอ่ะ
10: ก็จะรีบไปซื้อบลูมิโน่กับลาย07นะสิคะพี
9: ่โอ้ยของเขาสั่งง่ายแค่โทร
4: 0894780889
9: บลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัย
10: โอเคพี่โน่เดี๋ยวโทรเลย
4: 0894780889
10: ใช้คู่กับไลน์07นะคะ

0: นะคะเจอกันเนาะ14นาฬิกาโดยประมาณนัดไว้ค่ะเมื่อวานบอกแล้วไงว่าถ้าใครว่างหมุนขึ้นมาเจอสุญญาแล้วก็คุณเจ้าไก่เช่นเคยทางด้านของวสป. 711จังหวัดลพบุรีกับรายการปลูกง่ายขายเป็นค่ะขอบพระคุณสำหรับผู้สนับสนุนรายการที่ลืมไม่ได้ในเรื่องราวของการเติมเต็มดูแลผืชผักทุกชนิดกับรูมิโนไลน์07 Impact แล้วก็ลามูดนะคะฝาเขียวนะคะยกแก๊งกับแก๊งหนูทำได้มีทั้งชุดเล็กชุดใหญ่นะคะใส่สำหรับใครที่สั่งชุดใหญ่1ชุดตอนนี้เราแจกเสื้อแขนยาวนะคุณผู้ฟังนะก็ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจกับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ค้าเล่นกับการย่อยสลายต่อสั่งข้าวดีดข้าวเด้งและรวมไปถึงสึนามิค่ะแก้ปัญหาพืชผักยืนตายต้นนะคุณผู้ฟังนะพวกรากเน่าโคนเน่านี่นะคะโอ้โหยิ่งตอนนี้เนาะต้องรีบเลยนะคะใครไม่มีสึนามินี่ไม่ได้นะคะคลื่นลูกนี้ต้องมีไว้ที่บ้าน นะคะคุณผู้ฟังเนาะราคาย่อมเยาเป็นกันเองสำหรับนะคะผลิตภัณฑ์ในรายการยาคานอนยาคาแมลงยาคาเพลียนะคะหรือว่าเมล็ดพันธุ์พืชแปลกๆเราก็มีนะนะคะสอบถามรายละเอียดกันได้กับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์089478089ค่ะ0894780889นะคะย้ำเบอร์โทรศัพท์เนาะหลายท่านหลายคนบอกว่าให้สุกัญญาย้ำบ่อยๆเบอร์โทรศัพท์อ่ะเพราะว่าในแต่ละวันนะอุ้ยพูดไวเลยยายจดไม่ทันลุงก็โอ้โหนะรีบหมุนคลื่นมายังไม่ทันเลยได้ยินแต่อะไรเนี่ย08อะไรเนี่ยมันเลยไม่ทันใช่ไหมย้ำนิดนึงกับเบอร์โทรศัพท์สำหรับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่าจะโทรไปพูดคุยกับคุณเจ้าไก่ของเรานะคะ0894780889วันนี้ในเรื่องราวของการเกษตรค่ะราคาพืชผักก็มาพร้อมนะคะในเรื่องราวของราคากลางจากตลาด4มุมเมืองเอามาฝากทุกวันนะนะเพราะว่าจะได้รู้ว่าตอนนี้ราคามันเป็นยังไงเขาเป็นยังไงกันเขาโอ้โหนะคะพืชผักตัวไหนมันราคาดีมันขายดีทำยังไงล่ะเราจะมีพืชแล้วก็มีผลผลิตเยอะๆนะคะได้ราคาดีก็ต้องนี่แหละนะคะฉีดพ่นกันไว้สำหรับผลิตภัณฑ์บรูมิโนไลน์07เนาะสวัสดีค่ะคุณเจ้าไก
1: ่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุกัญญาและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเราก็กลับมาพบกับปลูกง่ายขายเป็นเหมือนเดิมครับโอ้ตายแล้ว
0: อะไรมาถึงก็โอโออาตายแล้วอะไรเป็นอะไร
1: จะ43บาทแล้ว
0: อะไร43บาทอ่ะขึ้นใช่ต้องโอโอ้น้ำมันมันปรับขึ้นเมื่อเช้าไงยี่75กับพอเช75ตะตังอ่ะ
1: ก็ใช่ไงมันจะ43บาทอยู่แล้วนะเนี่ยครับ
0: ต้องใช้จะ50ป่ะ
1: โอ้โหอ
0: ย่าพูดได้ไหมไม่ไปไหนแล้วนะตอนเนี้ยอยู่บ้าน
1: คือแบบ
0: ไม่ต้องมาชวนกันไปงานกระทงกระถิ่นตรงไหนเลยนะปีเนี้ย
1: มันเจ็บจี๊ดมันบาดลึกเลยนะเนี่ย
0: โอ้อุตส่าห์จะรวบรวมตังค์ทำโรงทานก็เขาหน่อยปีเนี่ยอุตส่าห์เข้ามาบอกไว้หลายวัดเลยเนี่ยเลิก เลิกไม่ได้
1: ไม่ถ้าตั้งใจไว้จะไปก็ไปก็เอาทำเท่าที่มีคุณสุกัญญา
0: ก็โอ้โหหลายวัดเลยบรรดาเพื่อนเอ่ยแล้วก็หลวงน้าหลวงลุงก็ชวนไอ้สุกัญญาปีนี้มาเนอะวันนี้จะได้ไม่เหงาวัดว่างั้นน่ะ
1: อ๋อไปเป็นมัคคทานีเหรอ
0: มัคคทายกไม่ได้ไปเป็นมัคคทายกก็เอาลงทานไปเพราะว่าส่วนมากวัดที่สุกัญญาไปอ่ะไม่ค่อยคือเป็นวัดที่แบบว่าไม่ได้เจริญอ่ะ
1: อ้าวก็ต้องไปวัดอย่างนั้นแหละ
0: วัดเล็กๆแล้วก็
1: เจริญแล้วเขาคนทำบุญเยอะ
0: แล้วก็เจอแบบว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายโอ้โหส้มตำนี่ไม่ต้องกลัวเลยน้ำโอ้โหขนมนี่ไม่ต้องกลัวเลยดิสุกัญญาจะเลือกเอาเฉพาะคนแก่ๆชอบเด็กๆชอบอ่ะวัยรุ่นไม่ค่อยมีไปมั้ย
1: ครับงานก็งานบุญมันก็จะมีลักษณะนั้นเลยคุณสุกัญญาถ้าวัยรุ่นก็ช่วงจีบกันใหม่ๆอะไรอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: โอ้ทำไมจะต้องไปตอนจีบกันใหม่ๆด้วย นี่คุณให้เหตุผลดิฉันมานะเผื่อมีวัยรุ่นฟังอยู่นะ
1: อ้าวเขาก็แบบโอ้ยรายการเรามีวัยรุ่นฟังด้วยหรออ
0: ๋อไม่แน่เว้ยเงาะก็ยังอายุประมาณ30-40แม่ยังไม่ถึงเลยเงาะอ่ะก็วัยรุ่นนะ
1: อ้าวแบบโอ
0: ้โหป้าแหววสุกัญญาก็ป้าแหววก็วัยรุ่นป้าแหววยังไม่90เลย
1: รุ่นไหนเนี่ย
0: รุ่น แรกแย้ม
1: เออนะมันก็เป็นเรื่องปกติแหละคุณสุกัญญาก็ลองดูสิสังเกตถ้าแบบวัยรุ่นไปวัดไปวาส่วนใหญ่เขาก็ไปเป็นคู่แหละ
0: ส่วนมากเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วล่ะมองหาไม่ค่อยเจอ
1: มีอาจจะมีคู่ชายก็มีเดี๋ยวนี้
0: เยอะแยะ
1: หญิงก็มีเยอะแยะไปหมดแล้วตอนน
0: ี้ไม่เป็นไรจะคู่หญิงคู่ชายก็ขอให้รู้จักในเรื่องราวของการทำบุญถือศีลเนี่ยค่ะเพราะว่าใกล้แล้วเนี่ยช่วงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกฐินเนยอะไรลงทานนะบ้านเราเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอก
1: ก็หลังจากเทศกาลกินเจก็ออกพรรษาบ้าง
0: ใช่ใช่ใช่โอ้สุกัญญาได้หลายกองแล้วปีนี้กฐินน่ะวัดนั้นกระโทมาเจ้านี่กระโทบอกน่ะ
1: เดือนนี้นี่เป็นเดือนบุญเลยนะคร
0: ับใช่เมื่อเช้าคุณแม่โทรมาบอกว่าอย่าลืมทำกฐินก็วัดเราด้วยนะเอาตะกี่กองดีว่างั้น อันนี้ปฏิเสธไม่ได
1: ้เออครับโอ้แต่ค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างจะเยอะครับเพราะว่าต้นทุนสูงอะไม่ว่าจะเป็นพืชผักเองหรือว่าราคาน้ำมันคือผมดูข่าวก็แม่ขึ้นเงียบๆขึ้นเงียบๆมาเรื่อยๆนะ
0: นี่ดิฉันได้ยินข่าวตอนไหนรู้ไหมเมื่อเช้าตอนประมาณดิฉันเข้าเวรอยู่ประมาณตีห้ารายการที่สถานีก็บอกเดี๋ยววันนี้นะปรับแล้วนะตีห้าต้นไป
1: ผมทราบข่าวตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
0: ดิฉันเติมคุณเติมทันไหม
1: ของผมมันยังเหลืออยู่ไงก็เลยยังไม่ได้เติมแหละมาเติมรอบหน้าก็โอ้โห
0: ดิฉันนี่ต่อให้น้ำมันจะปรับขึ้นแค่ไหนฉันก็ไม่เติมตามข่าวแล้วล่ะคือไปก็คือเติม
1: มีตังก็เติม
0: มีตังก็เติมไม่มีก็ไม่เติมแค่นั้นจบ
1: ใช่น่าเห็นใจหลายๆท่านนะที่ยังน้ำยังไม่ลดอ่ะ
0: น่าเห็นใจทุกคนในประเทศไทยตอนนี
1: ้ใช่ก็จะให้ดูดน้ำเอาค่าน้ำมันก็เยอะ
0: พูดถึงไข่เมื่อวานนี้ไม่ทันไรน้ำมันปรับขึ้นอีกแล้ว
1: คือผมว่าหลังน้ำลดอ่ะน่าจะรู้เรื่องแหละคนที่ทำง
0: านน่าจะลดเหรอ
1: คนเดือดร้อนเยอะฮะไม่น่าจะเริ่มมีการเปลี่ยนตรงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแหละ
0: ตอนนี้ประชาชนหลากหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็ทางภาครัฐเขาก็มีในส่วนของการช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะใครที่บ้านน้ำท่วมนะก็อย่าลืมนะใช้โครงการนี้ให้ดีนะคะเขาไหนๆเขาก็ให้แล้วเราก็รับไว้
1: ถ่ายรูปไว้เยอะๆถ่ายรูปตัวเรากับที่มันท่วมถ่ายรูปบ้านที่มันท่วมถ่ายบ้านเลขที
0: ่
1: ยิ่งมีบัตรประชาชนยิ่งเอามาถือถ่ายไว้กับบ้านเลขที่ด้วย
0: นี่บ้านเลขนี้ท่วมจริงนะ
1: นั่นแหละ
0: เขาจะได้โอน
1: ไม่ต้องไม่ต้องมีปัญหาว่าโอ๊ยถ่ายบ้าน
0: ใช่บ้านหรือเปล่าใช่บ้านแกเปล่าเนี่ย
1: ใช่ไหม
0: จริงๆแล้วนี่บอกตรงนะเขาก็ไม่มีใครอยากได้หรอกว่ะ
1: ถูกจริงจริงๆแล้วคุณสุกัญญาเป็นผมนะมันรู้อยู่แล้วว่าตำบลนี้มันทั่วหมดมาเล็กที่ไหนมันก็ต้องได้ไม่ต้องส่งรูปมาก็ยังได้เลย
0: ถูกต้อง
1: เราก็รู้อยู่แล้วมันทั่ว
0: ไหนๆก็ไหนๆ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ให้ไปเฮ้ยดูแลไปประชาชนนะเนาะอย่างว่าแหละขนาดน้ำมันก็ยังปรับขึ้นไม่ได้ปรับหลายจังหวัดนะปรับทั่วประเทศ
1: ไม่ได้ด้วยเป็นจังหวัดใช่ไหม
0: ใช่อย่างจังหวัดนี้ไม่ปรับอะไรอย่างเงี้ยมีไหมไม่มี
1: วันนี้รายการเราขอบ่นหน่อย
0: เออเราพูดถึงการเกษตร
1: มันเดือดร้อนนะมันเดือดร้อนเกษตรกรเดือดร้อนมาก
0: จริงจริงจริงโอ้โหแล้วปรับขึ้นทุกยี่ห้อเลยมั้งเมื่อเช้าเนี้ย
1: เกือบน่าจะเกือบหมดนั่นแหละก็มีที่มันไม่ปรับก็คือมันแพงอยู่แล้วอ่ะไอลิตรละ50กว่าบาทอะไรเงี้ย
0: คือน้ำแทบติดคอคุณผู้ฟังต่อไปเราใช้น้ำมันลิตรละ70กันเลยทีเดียวมั้ง
1: ทั้งที่ประเทศเราก็มีบ่อแล้วมีโรงกลั่นนะแต่ว่าใช้น้ำมันแพง
0: เดี๋ยวเราจบเดี๋ยวว่างๆกันเนอะเดี๋ยววันไหนไม่ได้จัดรายการ
1: ทำไมพี่ดวนบอกไม่ไหน
0: เดี๋ยวจะไปโรงกลั่นไปคุยก็โรงกลั่นให้รู้เรื่องไปเหมือนไปพับนี่ไงเหมือนไปป่ามหิมพานต์ไง
1: เอาละ
0: เดี๋ยวจะไปคุยซะหน่อยว่ามันเป็นยังไงกันน้ำมันไม่พอไงมันยังไงกันมันถึงได้ขึ้นเดี๋ยวจะไปคุยเขาซะหน่อยนะ
1: ผมว่ามันมีคนคุยตั้งเยอะแยะแล้วเขาก็ยังไม่
0: เขาไม่ได้ผลหรอกอย่างสุกัญญานี่ไปต้องได้ผล
1: จะเอาแบบไออะไรนะคุณใสไปใส่เลยใช่ไหม
0: คุณนี่จะพูดไปเ
1: ช่ไหมอ่ะ
0: ทุกสาจะเอาควายธนูไปซะหน่อยรู้ทันนะ
1: คุยดีๆไม่ได้ผลมันต้องเล่นไสยศาสตร์ด้วย
0: แล้วคุณรู้ได้ไงที่ฉันมีไสยศาสตร์
2: จ้าไก่นี่รู้ดีจริงเลยเนาะ
1: ใช่ไหมคุยกันไม่รู้เรื่องเลย
2: คุยกันไม่รู้เรื่องไม่ได้ต้องไปนี่ทำไอ้นี่ก่อนเสน่ห์ยาแฝดใส่ก่อนเลยให้รักให้หลง
1: ไม่ต้องไอ้ควายธนูยิงไปได้เลย
2: เอาควายธนูใส่อย่างเดียวใช่ไหม
1: เสกหนังควายไปได้เลย
2: โอ้ใจร้ายว่ะอุตส่าห์จะใช้
1: คุยแล้วอ
2: ุตส่าห์จะใช้เมตตามหานิยมก่อนคุณเล่นแบบนี้เลยเหรอรุนแรงนะเอาแบบตายเลยใช่ไหมอุ้ย
1: ผมว่าเมตตาเขาก็คงแบบใส่กันไปหลายคนแล้วล่ะก็ยังไม่เห็นจะมีคือมีความเมตตาเลย
2: อุ้ยนี่เครื่องจัดเลยนะเนี่ยคุณเจ้าไก่วันนี้อ๋อโหยเครื่องน้ำมัน
1: เดือดร้อนจริงคุณสุกัญญาน้ำมันมันขึ้นอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายคือต้นทุนทุกอย่างมันขึ้นหมดนะ
2: จริงถ้าน้ำมันขึ้นอะไรมันก็ขึ้นยกเว้นอย่างเดียวเนี่ย อย่าพูดเสียงดังเดี๋ยวหัวหน้าได้ยิน
1: อันนั้นปรับไปตามอายุราชการไง
2: เอ้ยปรับไปตามอายุอันนั้นอ่ะ
1: ใช่
2: อะไรจะอายุเยอะทีวะเน
1: ี่ยเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับก็อย่าไปเครียดเพราะว่าช่วงนี้หลายท่านที่ฟังรายการเราชัดเจนมากที่ด่านหุ่นทศคุณสุกัญญาแล้วก็ที่แถววิเชียรบุรีที่เพชรบูรณ์ครับ
2: นี่แน่นะมันท่วมเสาอยู่มันก็ฟังชัดแต
1: ่ผมถามแล้วว่าฟังชัดอยู่ทุกวันหรือเปล่าก็บอกชัดทุกวัน
2: เหรออุ้ยขอบพระคุณไง
1: ที่ด่านคุณทศมีถ้าผู้ฟังที่ฟังรายการเราหลายเยอะนะคุณสุกัญญามันทะลุซอกเข่าไปหรือเปล่าไม่รู้นะ
2: น่าจะแทรกซอกเข่าไปตามน้ำนี่มันไหลแทรกไปตามเขานี่แหละเวลาฝนมันตกอ่ะมันซอกไอ้นี่ไปไงซอกไอ้หินน่ะ
1: แต่เขาฟังชาร์จ
2: โอ้ฟังชาร์จสวัสดีทักทายแฟนรายการทางด้านของด่านคุณทศเด้อพอใหญ่ไม่ใหญ่เอ้ยอุดหนุนเด้อบูมิโนไลน์07นะคนโคราช
1: ครับก็มีคุณลุงแกน่าจะไม่ค่อยสะดวกเรื่องโทรศัพท์ก็ให้ข้างบ้านเขาโทรมาให้
2: ค่ะได้
1: ปลูกมะละกออยู่มั้ง
2: จ้าครับมะละกออะไรมันมีหลายมะละกอมีฮอลแลนด์มีมะละกอตำส้มตำมีแขกดำอู้เยอะ
1: ผมก็ไม่ได้ถามว่ามะละกออะไรแต่น่าจะเป็นพวกส้มตำแหละ
2: คุณต้องถามนะ
1: ตำโคราชทำโคราช
2: โอ้มะละกอตอนนี้ก็ราคาดีเนอะ
1: ยังได้อยู่แต่ก็ไม่แพงมากเท่าช่วงก่อนนู้นครับแต่พวกเครื่องเคียงที่จะใส่มะละกอนี่แพงอยู่นะ
2: ใช่ช่วงนี้ถั่วฝักยาวไม่ค่อยเห็นแต่เส้นมะละกอ
1: ครับผมก็ดูแลกันดีๆใช้ได้กับทุกพืชนะสำหรับท่านที่เริ่มจะปลูกหรือว่าปลูกอยู่ไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนไปใช้ดีหรือว่าใช้หลายอย่างแล้วก็ยังไม่ถูกใจลองเอาแก๊งหนูทำได้ไปฉีดพ่นดู
2: ก็มีชุดเล็กมีชุดใหญ่ราคาย่อมยาวเป็นกันเองอย่างที่บอกไงให้ต่อให้น้ำมันจะขึ้นอะไรจะขึ้นเราก็เหมือนเดิมนะ
1: วันก่อนกางเกงในขาดซีกซ้ายวันนี้ต้องซีกขวาด้วยนะคุณ
2: ยังดี
1: น้ำมันขึ้นเนี่ย
2: คุณยังดีแค่ขาดซีกซ้ายซีกขวาดิฉันยางยืดหมดแล้ว
1: หรอย้วยอะไรใช่ไหม
2: ย้วย
1: เราต้องเอาความทุกข์เป็นความสนุกบ้าง
2: คุณลุงกับคุณ
1: นี่ทุกข์นะ
2: นี่คุณลุงกับคุณป้าอยู่ที่บ้านบอกคุณยายยังดีสิคุณเจ้าไก่ยังดีนี่มีกางเกงในขาดยางย้วยใส่กันนะป้าไม่ใส่แล้วตอนเนี้ย
1: โอ้ยลำบากอีกใช่ไหมก็พยายามดูแลกันดีๆสำหรับท่านที่ปลูกพืชอยู่ในช่วงนี้นะถ้าน้ำพึ่งลดต้นมันยังไม่ตายก็เอาซึนามิไปฉีดพ่นได้คุณสุกัญญาหลายท่านก็ชมมาว่าฉีดแล้วฟื้นแต่คนตายแล้วไปฉีดไม่ฟื้นนะครับอันนี
2: ้เอาไว้ใช้กับพืชไว้กับต้นไม้คนใช้ไม่ได้นะ
1: ใช่ครับผมก็ช่วยได้เยอะมันก็กระตุ้นรากให้แตกขึ้นมาใหม่แตกขึ้นมาใหม่มันก็เหมือนรากฐานรากของเราก็จะเริ่มแบบ
2: หากิน
1: ก่อนอะไรอย่างเงี้ยคุณสุกัญญามันก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นมา
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ช่วยหาอาหารสร้างการยึดเกาะพอหาได้ดีรากเยอะกินดีมันก็ส่งผลขึ้นข้างบนนั่นแหละ
2: ใช่แล้วช่วงนี้เนี่ยสึนามิหลายบ้านต้องมีติดไว้เลยนะเพราะว่าหลากหลายพื้นที่ผ่านในเรื่องราวของสภาวะน้ำที่แช่นานๆอะไรอย่างเงี้ยทำให้ต้นไม้อย่างที่คุณเจ้าไก่บอกแหละพืชผักมันจะตายเอามันเฉามันแย่แล้วเงี้ยก็ช่วยได
1: ้ถ้าเราดูแล้วมันคงจะรอดนะก็ช่วยมันหน่อยแต่ถ้ามันคงไม่รอดก็คงต้องเริ่มใหม่เป็นสุดสัญญา
2: ค่ะ
1: เพราะว่าน้ำมันหลากหลายพื้นที่ก็ยัง ยังเยอะอยู่
2: ตอนนี้อุ้ยนี่ที่ฉันเพิ่งผ่านไปมาเมื่อตอนกลางวันไปกินข้าวผ่านเส้นโคกระเทียมนี่แหละใกล้ๆนี่แหละน้ำมันเป็นน้ำเน่ามาจากทางเหนือน่ะโอ้สงสารปลาคุณเจ้าไก
1: ่ระบบนิเวศมันพังเยอะแล้วคุณสุ
2: ภาปลาลอยหัวก็เป็นแถวเลยอ่ะเราก็เอ๊ะทำไมคนยืนอยู่ริมหลิ่งเขามีอะไรนะเขาเรียกว่ามีตะแกรงคอยตักโอ้ที่ไหนได้อุปลาลอยหัวออกซิเจนในน้ำไม่เพียงพอมันก็จะตายเอาดิ
1: เออแล้วเอาไปบริโภคก็ระวังนะ
2: ใช่คุณผู้ฟังต้องระวังนะไม่ใช่ว่าเห็นปลาลอยน้ำมาลอยหัวมาอะไรมาได้ยังกินได้บางทีเนี่ยเราต้องดูด้วยสภาวะน้ำเนี่ยแต่น้ำที่เห็นนี่คือมันดำมากเลยนะคุณเจ้าไก่นะมันน้ำเน่าน้ำเสีย
1: เดี๋ยวมันจะเกิดโรคแปลกๆใหม่ๆมาอีกเนี่ย
2: ระวังอ่ะยังอยู่ในห้องแลบยังออกมาได้นะภาษาอะไรธรรมชาติเราเป็นอย่างนี้แล้วมันจะไม่มีโรค
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วหลายพื้นที่น้ำยังไม่รู้แต่น้ำเน่าเสียเยอะมากสุพรรณโดยเฉพาะภาคตะวันออกน่าเห็นใจมากเลยนะครับทำยังไงได้เนาะ
2: แต่ถ้าเกิดว่าในส่วนของพื้นที่ใกล้เคียงที่ว่าน้ำไม่เข้านะคะปลูกผลผลิตได้มีผลผลิตเก็บเกี่ยวก็เอาบูมิโนไลน์07ไปใช้นะคะหรือว่าเอ๊ะแถวแถวทางสระบุรีน้ำไม่ท่วมไม่อะไรกับใครทำนาข้าวเกี่ยวข้าวแล้วช่วงนี้อย่าลืมเอาคาเลนไปแช่ย่อยสลายต่อสั่งข้าวดิบข้าวเด้งนะ
1: ใช่ถูกต้องครับก็ค่อยๆเลือกเอาว่ามันเราอยู่ในช่วงไหนแต่หลายท่านก็สั่งไปทุกช่วงอ่ะเพราะว่าของมันต้องใช้
2: ใช่
1: ติด
2: บ้านไว
1: ้มากครับดูแลดีๆครับพืชผักก็ยังราคาดีอยู่พรุ่งนี้ก็เริ่มเข้าเทศกาลกินเจแล้วคุณผู้ชมเทศกาลกินผัก
2: กินอร่อยไหมเนี่ย
1: ผักก็แพง
2: ฟันไม่ค่อยดีปีเนี้ยของมันแพงกินเคี้ยวไม่ไหว
1: กินอย่างที่บอกกินปลาไปก่อนถ้าราคาเป็นที่ระนำช่วง
2: ค่ะ
1: ครับมาดูราคาผักในตลาดสี่มุมเมืองโอ้วันนี้วันที่9แล้วครับไวมากเลยนะครับสำหรับ
2: แป๊บแป๊บอีกไม่กี่วันคุณจงไก่เอ้ยก็รวยอีกอะรวยไหวไหมเนี่ยพวกเราอะ
1: เนาะ
2: ม
1: าตอนนี้เอาเงินมาจับจ่ายซื้อของไทยบริโภคของไทยนะครับกินของไทยครับ
2: ช่วยคนไทยกันก่อนนะฮะตอนนี
1: ้ใช่ใช่ใช่ครับเริ่มจากผักใบเบอร์สวยนะครับวันนี้กวางตุ้ง50บาทก็ยังราคาแพงมากอยู่นะครับขึ้นช่ายก็ยังแพงเหมือนเดิม130บาทคะน้าก็แพงครับ30บาทนะครับคะน้ายอด35ผักกาดหอมก็แพงครับ80บาทก็แพงทุกตัวนะผักบุ้งจีนวันนี้56บาทเนี่ยจริงๆอ่ะคุณสุกัญญาผมบอกแล้วร้านหมูกระทะช่วงนี้นี่บางทีปิดร้านนะเพราะผักแพงไม่คุ้ม
2: ปิดกันหลายร้านเลยตอนเนี้ยไม่ต้องเฉพาะแค่หมูกระทะร้านธรรมดาก็ปิด
1: คือวัตถุดิบมันแพงใช่ไหม
2: ใช่ของแพง
1: มันขายมันเราก็ไม่รู้จะขายยังไงอ่ะนะใส่น้อยก็ไม่
2: กะเพรากะเพราไข่ดาวไอ้ไข่ก็แพงกะเพราก็แพงหมูก็แพงโอ้โ
1: หพักก่อนใช่ไหม
2: พักก่อนช่วงนี้ไม่มีเงินลงทุนน่ะคน
1: ใบกระเพราครับแพงร้อยหนึ่งคุณสมบัติยา
2: เห็นไหม
1: ตอนนี้ใครปลูกกินเองก็น่าจะไม่ค่อยเดือดร้อน
2: ใครปลูกกินเองก็ระวังหายมั้งนะช่วงนี้กระเพราแพง
1: ขอหน่อย
2: ขอหน่อย
1: แมงลักก็แพงนะครับ90บาทโหระพา130ต้นหอม110บาทผักชีไทย100บาทผักชีลาว140บาทประกาศขาวลุย14บาทกะหล่ำปลี8บาทก็เป็นราคาที่ยังแพงเหมือนเดิมแต่หลายท่านก็บ่นเพราะว่าราคาแพงบางทีพืชผักเราเสียหายผลผลิตได้น้อยคุณสุภัญญาคร
2: ับ
1: มาดูฝั่งผักลูกกันบ้างนะครับแตงกวาวันนี้28บาทก็น่าจะขยับขึ้นมาอีกแล้วนะครับแตงร้าน22บาทแตงไทยอ่อน25ถั่วฝักยาว30ถึง40มะเขือปลอด30มะเขือยาว25มะระจีน42บาทมะละกอดิบ12บาทมะเขือเทศสีดานะครับ30พริกขี้หนู40ขี้หนูสวนกับกะเหรี่ยง100บาทยำแดงยำเขียว30นะครับพริกเหลือง60บวบเหลี่ยม38บาทฟักเขียวอ่อน15บาทมะเขือพวง40บาทก็เป็นราคาผักในตลาด4มุมเมืองสำหรับวันนี้นะครับราคาก็ยังคงดีต่อเนื่องทั้งสองฝั่งนะครับ
2: ค่ะ
1: ฉะนั้นท่านที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่ลองเอาแก๊งหนูทำได้ไปฉีดทั้งแก๊งดูคุณสุกัญญาก็ได้ผลดีมากหลายท่านบอกว่าโอ้ย จริงๆน้ำท่วมช่วงนี้แต่หลายท่านเขาท่วมแต่ดูดออกทันแล้วก็อัดฮอร์โมนเข้าไปนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เก็บไม่ไหวเหมือนกันนะคุณสุกัญญา
2: อืมนะอู้ดีจัง
1: มีน้องที่เขาอยู่ดำเนินสะดวก
2: ค่ะ
1: ก็แกดมาสั่งเขาบอกพี่รีบส่งตรงมาเลยนะ
2: เอาซึนาม
1: ิมาด้วย
2: เออ
1: เพราะว่าตอนนี้หนูไม่ว่างเลยหนูเก็บแตงอยู่เยอะด้วยยังเก็บไม่หมดเลยพี่อย่าเพิ่งทักมานะพี่อย่าเพิ่งคุย
2: ไม่ต้องคุยส่งอย่างเดียว
1: ผมบอกน้องส่งรูปมาบ้างหนูยังไม่ว่างเดี๋ยวว่างเดี๋ยวหนูส่งให
2: ้เออใจเย็นนะคุณเจ้าไก่ต้องใจเย็นๆนะตอนนี้เขาใจร้อนเขาจะเอาบูมิโนไลท์07พร้อมซึนามิด้วย
1: เออเขาก็ไปฉีดแตงก็ขอให้ได้ราคาดีๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะสำหรับทุกๆท่านนะครับท
2: ุ
1: กพื้นที่สนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรที่ทางคุณสุกัญญาให้ไว้นะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณคุณสุกัญญาและท่านผู้ฟังมากนะครับที่ติดตามรับฟังรายการวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณเจ้าไก่ค่ะอย่างที่บอกนะคะช่วงนี้อะไรก็แพงๆนะคุณผู้ฟังเนาะดูแลตัวเองให้ดีนะคะและที่สำคัญเนี่ยในเรื่องราวของการเกษตรกับผลผลิตค่ะฝากไว้กับบรูมิโนไลน์07ไม่ขึ้นไม่ขึ้นราคายังคงเดิมมีทั้งชุดเล็กแล้วก็ชุดใหญ่พร้อมด้วยคาเลนกับการย่อยสลายต่อสั่งข้าวดิบข้าวเด้งสึนามิขาดไม่ได้เลยนะคะต้องมีติดบ้านไว้ด้วยและใครที่อยากได้เมล็ดพันธุ์พืชต่างๆบอกได้เลย0894780889ค่ะย้ำเบอร์โทรศัพท์นะกับการพูดคุยสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กันเราไม่ได้มีวางจำหน่ายที่ไหนนะคะ0894780889 0894780889วันนี้เวลาหมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาเจอสุขุนยากันใหม่เนาะสำหรับวันนี้ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยให้ร่ำรวยร่ำรวยนะสวัสดีค่ะ
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยคุณอเนกพันธุรัตน์ค่ะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
2: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: มีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอม0817577474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: นครชุรักครับครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เราก็มีสิ่งอลังพลน้อยเป็นข่าวประกอบเสียงแล้วก็ประกอบเพลงด้วยให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้จะเรื่องอะไรเดี๋ยวติดตามนะครับสนับสนุนรายการจากเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมที่รับประทานและตอบโจทย์โรคร้ายได้ทุกๆโรคครับเราขายกันมา30ปีเข้าปีนี้จึงมั่นใจในคุณภาพของสินค้าไม่ว่าคุณจะเป็นเรื่องของความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาเรื่อแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสหืดหอบลิ้นซีดวงพาร์กินสันหรือจะเป็นสะเก็ดเงินและก็ทุกๆโรคที่ท่านรับประทานมันแทบจะครอบจักรวาลครับรับประทานก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดใน4ขวดแรกพอขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปคุณกินวันละเม็ดผมพูดมาเงี้ย30ปีแล้วใครกินตามที่ผมบอกได้ผลทุกคนตอบโจทย์ได้ทุกโรคที่บอกไปถ้าคุณกินแบบนี้บางคนกินแบบบอกให้ไปกินก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดกินแค่วันละเม็ดแล้วพอหมดว้าก็ผมบอกแล้วไงกินอย่างที่ผมบอกถ้าคุณคิดว่าคุณจะดูแลสุขภาพร่างกายนะแต่ถ้าคุณคิดว่ากินไปอย่างนั้นแหละก็เสียเงินเปล่าผมบอกได้เพราะว่าผมขายของผมจะบอกเลยว่าต้องแบบนี้นะเหมือนกำลังขายดีอยู่ขณะนี้ก็คือน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดเราเอาแต่ละชนิดแต่ละชนิดที่เขาแยกไปขายขวดเดียวก็ได้เช่นน้ำมันมะพร้าวขวดนึงก็60แคปซูลหรือน้ำมันมะพร้าวแล้วหรือจะเป็นงาดำออกไปขวดหนึ่ง60เม็ด30เม็ดอะไรเขาก็ทำได้แต่เราเอามารวมไว้ใน9ชนิดอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันมันเท่ากับว่าพละกำลังทั้ง9กำลังมาจับมือผนึกกำลังเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายของท่านครับ9ชนิดนะครับน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวดาวอินทรากระเทียมดอกทานตะวันอิตามินอีและก็คอลลาเจนจากญี่ปุ่นทั้งหมด9ชนิดครับมารวมกันเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายของท่านท่านที่มีปัญหาลุกขึ้นฉี่บ่อยๆท่านที่ต้องการบำรุงสายตาต้องการที่จะลดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวหรือจะเรื่องของไขข้อกระดูกข้อต่อข่าวเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับนี่ดูแลได้หมดเลยครับเพราะมัน9ชนิดแต่ละชนิดมันมีก็แยกกันไปว่างาดำก็มีประโยชน์ที่จะไปดูแลตรงไหนครับน้ำมันมะพร้าวก็ดูแลตรงไหนแยกสัดส่วนในร่างกายคุณไปได้เลยครับวันนี้สนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ได้เลยครับ0817577474 0817577474ครับเรามาพร้อมกับน้ำมันมะระไม่ใช่มะระขี้นกอย่างเดียวด้วยนะมีทั้งมะระขี้นกมะระหวานมะระจีนผสมกับน้ำมันงาดำด้วยโอ้โหยิ่ง2 3ทวีคูณเลย4คูณ100เลยว่างั้นเถอะนะครับน้ำมันงาดำพิชิตสกัดเย็น 100% ก็ช่วยพวกปัสสาวะบ่อยหรือบำรุงกระดูกข้อต่อข้อเสื่อมข้อเสื่อมปวดเมื่อยตามร่างกายลูกกระโอยปวดกระโอยชามือชาเท้าลดไขมันในเลือดความดันโลหิตน้ำตาลในเลือดได้หมดเลยครับไอ้ตัวนี้ก็ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3น้ำมันมะระน้ำมันมะระขี้นกน้ำมันมะระจีนมะระหวานเอาแต่ว่าน้ำมันมะระ3ชนิดผสมกับน้ำมันงาดำ1ชนิดออกมาเป็นขวดบรรจุ60แคปซูลรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3สนใจโทรมาได้เลยครับเราไปเรื่องราวของประเด็นข่าวกันเลยครับว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรฟังให้ดีนะครับจุดความดังด้วยรายการโหนกระแสจากคุณแม่พัดที่ถูกลูกชายเนรคุณจับท่านไปอยู่ที่เนอร์ซิ่งโฮมเขาเรียกว่านรกของผู้เฒ่าผู้แก่เลยเอาจิตเวชไปอยู่ด้วยจิตเวชนี่ต้องโรงพยาบาลนะแต่คนมาทำดูแลเอาคนจิตเวชไปอยู่นี่นนทบุรีเจออีกแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เดือดร้อนจะเป็นใครก็คือผอ.สปส.5ครับโดนเด้งเรียบร้อยแล้วครับ
1: แต่คนนี้ทนกระแสไม่ไหวจริงๆก็ควรจะทนไม่ได้นานแล้วล่ะนะครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน
2: ์ครับ
1: นะ จำได้ไหมหรือว่านึกได้ไหมว่า

0: เป็นใคร
1: รัฐมนตรีสาธารณสุข
0: เออรัฐมนตรีสาธารณสุขนะ
1: ครับ
0: นะครับเขาชื่อพัฒนาพร้อมพัฒน์ทนกระแสสังคมไม่ไหวย้ายแล้วครับนะย้ายแล้วผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5น่ะนะครับเนี่ยมาอยู่ส่วนกลางก่อนนะครับท่านรัฐมนตรีประกาศนะย้ายทันทีเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงหากผลการสอบสวนพบว่าผิดจริงไม่มีละเว้นครับนี่Facebook ส่วนตัวของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโพสต์ว่ามีผลทันทีย้ายผอ.ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5เร่งตรวจสอบข้อที่จริงกรณีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกาญจนบุรีนะครับและกำชับให้สบส.เร่งตรวจสอบข้อที่จริงและให้ความเป็นธรรมกับประชาชนสบส.มีคำสั่งให้นะครับผู้ปฏิบัติหน้าที่ผอ.นะศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5ย้ายมาที่ส่วนกลางและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับระหว่างการรอสอบเพื่อตรวจสอบอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหากผลการตรวจสอบพบการกระทำผิดและการดำเนินการใดๆนะครับจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่มีละเว้นแล้วก็ท่านยังทิ้งท้ายนะทิ้งท้ายว่าความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนต้องมาก่อนเสมอครับนี่นี่นะในอาจารย์เบียร์สิอาจารย์เบียร์คนตื่นทำนะครับอาจารย์เบียร์คนตื่นทำบอกเพิ่งตื่นเหรอนะนะครับคือซัดไปทั้งรัฐมนตรีและซัดไปทั้งทางผอ.สบส.5เนี่ยนะครับบอกเรื่องไม่แดงเนี่ยไม่ทำงานนะอาจารย์เบียร์พูดนะไม่เชื่อลองฟังเนี่ย
2: ไม่มีคนร้องเรียนที่ก่อนหน้านี้ไม่รู้หายหัวไปไหนเรื่องไม่แดงกูไม่ทำงานเรื่องไม่แดงกูไม่ขยับไม่มีคนด่ากูไม่ขยับไม่มีคนตามกูไม่ทำงานที่ระบบแบบเนี้ยเลิกสักทีเพราะเวลามีคนด่าทำไมด่าแต่หน่วยงานราชการทำไมด่าจังเลยทำไมไม่เห็นใจกันบ้างเราก็ทำงานเต็มที่แล้วทำไมเอาแต่ด่าเราก็ทำงานเต็มที่แล้วแบบนี้เรียกเต็มที่เหรอกูเห็นแล้วกูแบบของขึ้นมันขาดความรับผิดชอบกันมากขนาดนี้เลยเหรอหน่วยงานราชการมันปิดบังซ่อนเล้นมันถีบเข้าไปในใต้พรมนะมันยัดเข้าไปในใต้โต๊ะกันมากมายมหาศาลขนาดไหนตัวเฉพาะบนโต๊ะแต่ใต้โต๊ะไม่ตรวจ
0: ไอ้เนี่ยครับคุณผู้ชมฮะอาจารย์เบียร์ครับอาจารย์เบียร์คนตื่นทำอัดคลิปจัดหนักผอ.สบส.5นะบอกถ้าเรื่องไม่แดงก็ไม่ทำงานนะครับหมายถึงรัฐมนตรีด้วยนะแต่พอโดนด่าก็โอดโอยว่าทำไมไม่เห็นใจกันบ้างอาจารย์เบียร์บอกว่าการทำงานของสบส.5เนี่ยนะครับก็คือที่ดูแลพื้นที่เนี่ยนะครับโอ้โหขาดความรับผิดชอบปิดบังซ่อนเร้นซุกเรื่องไว้ใต้พรมแล้วท่านยังมองว่าหากหน่วยงานในพื้นที่ทำงานจริงจังเข้าไปตรวจสอบสถานที่นะครับเอกสารเวทระเบียนทั้งหมดเนี่ยรวมถึงเข้าไปฟังสัมภาษณ์เนี่ยนะก็คือหมายถึงไปสอบถามอ่ะนะคือชีวิตความไปอยู่ของคนในศูนย์เนี่ยคือถ้าทำอย่างเต็มที่เรื่องแบบนี้ก็คงไม่เกิดก็จริงอย่างที่ท่านว่าแหละประชาชนจะไม่ถูกกักขังจะไม่ถูกทารุณต่างๆนานาแบบนี้อาจารย์เบียร์คนตื่นทำครับ
1: ก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าถ้าเรื่องไม่แดงถ้าไม่มีเรื่องโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮ
0: ม
1: บรรดาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงเนี่ยจะได้รับการตรวจสอบเยอะเท่านี้ไห
0: ม
1: ช่วงสายเมื่อวานเจ้าหน้าที่สปส.ครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ไปตรวจเลยเนอร์ซิ่งโฮมที่นนทบุรีอีกจุดหนึ่งที่เรารายงานไปอ่ะตรวจอย่างละเอียดแล้วก็ต้องทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกด้วยนะคุณผู้ชมฮ
3: ะ
1: เพราะว่ามีการทำอะไรที่มันไม่ตรงตามระเบียบ
0: โอ้ยเหรอ
1: นี่ไงคุณผู้ชมสปส.ไปพร้อมกับตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีครับไปดูแลไปตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าบ้านเสริมสุขซอยรวดี22อำเภอเมืองนนทบุรีจากการตรวจสอบพบว่าในพื้นที่มี3อาคารอาคารแรกเนี่ยเป็นอาคารชั้นเดียวขออนุญาตดูแลผู้สูงอายุไว้เมื่อปี2567โดยมีจำนวน9เตียงที่ระบุเอาไว้ตอนขออนุญาตครับแต่กลับมีผู้ชายเข้ารับการดูแลถึง11คนนั่นหมายความว่าเกินมาส่วนอาคาร2อาคาร2เนี่ยเป็นอาคาร3ชั้นไม่พบหลักฐานการขออนุญาตแต่มีผู้ชายเข้ามารับการดูแล58คนและอาคาร3เป็นบ้าน2ชั้นไว้สำหรับดูแลสุภาพสตรีโดยเฉพาะและไม่มีหลักฐานการขออนุญาตแต่มีสุภาพสตรีมารับการดูแล14คนครับ รวมแล้ว3อาคารมีผู้เข้ามารับการดูแลทั้งสิ้นเนี่ย83คนแต่ที่มีขออนุญาตไว้มีแค่9เตียงเองนะ9เตียงที่ขอไว้ในอาคารแรกนั่นน่ะหมายความว่าอะไรนี่เกินมา74คนครับเจ้าหน้าที่จึงต้องสั่งให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกทั้งหมดเลยฮะออกจากพื้นที่มาเลยนอกจากนี้ยังไปตรวจสอบปมการใช้ความรุนแรงเช่นการใช้โซ่หรือว่าอุปกรณ์พันธนาการอื่นใดแต่นอกจากนั้นยังไม่พบของกลางหรือว่ายังไม่เจอร่องรอยการบาดเจ็บตามร่างผู้ป่วยครับจากการตรวจสอบสุขภาพจิตของผู้ป่วยหรือว่าผู้เข้าได้รับการดูแลก็ไม่ได้พบความผิดปกติทางสปส.ก็เลยประสานให้ญาติเนี่ยมารับตัวผู้ป่วยกลับไปส่วนผู้ป่วยท่านใดที่เป็นป่วยจิตเวชก็ถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลศรีธัญญาในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังลำเลียงผู้ป่วยออกจากอาคาร3ชั้นเนี่ยพบว่าห้องผู้ป่วยชั้น3ซึ่งเป็นห้องที่ขอความช่วยเหลือมายังนักข่าวเนี่ยมีผู้ป่วยเปิดหน้าต่างคร
3: ับ เออ
1: แล้วชูกระดาษมา
3: โอ้โห
1: นี่คุณผู้ชมมาชูกระดาษมาพร้อมกับข้อความว่าพี่ครับช่วยบอกให้เจ้าหน้าที่ตรวจโซ่กุญแจมือถังฉี่ที่ห้องใต้บันไดทางขึ้นหน่อย
3: โอ้โห
1: เพราะศูนย์แห่งนี้เอาไปซ่อนไว้ตรงนั้นครับ
3: โอ้โห
1: นี่ผู้ป่วยให้เบาะแสอย่างนี้เองเลยผู้ป่วยชูได้ไม่ถึง5นาทีครับแล้วก็ปิดหน้าต่างหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยอะไรเพิ่มเติมไม่ได้ส่งสัญญาณหรือส่งข้อความอะไรเพิ่มเติมแล้วก็เอาข้อมูลนี้เนี่ยไปแจ้งให้ตำรวจตรวจสอบเพิ่มเติมครับหญิงเจ้าของบ้านยอมรับว่าศูนย์แห่งนี้ไม่มีพยาบาลคอยดูแลหรอกแต่ถ้ามีผู้ป่วยอาการผิดปกติก็สามารถแจ้งไปยังศูนย์ใหญ่และพาไปส่งรักษาเองได้จากนั้นค่อยแจ้งญาติแต่หญิงเจ้าของบ้านก็บอกว่าที่นี่ไม่ได้มีการล่ามโซ่ล็อกกุญแจมือหรือว่าทำร้ายร่างกายนะเพราะผู้ดูแลและผู้ป่วยโอ้ยที่นี่อยู่แบบครอบครัวรักกันเหมือนพี่น้องไม่เคยมีผู้ป่วยคุ้มคลั่งอาละวาดแล้วอาหารเนี่ยก็มีครบ5หมู่เลยล่ะ มีให้กินเช้ากลางวันเย็นเลยครับ
4: ก็ทางเราก็ไม่ได้อะไรค่ะทางเราก็ยินดีรับค่ะถ้าเกิดเขาให้เราปรับปรุงอะไรเราก็จะปรับปรุงค่ะเพราะทางเราไม่ได้เป็นตามข่าวอยู่แล้วเราไม่ได้โหดร้ายอย่างที่ทุกคนเห็นถูกไหมคะ
5: แสดงว่าเรื่องหลักการเป็นอยู่การดูแลการใช้ความดูแลไม่มีแล้ว
4: ไม่มีการได้ก็เท่าที่เห็นนะคะเพราะว่าเราอยู่แบบครอบครัวดีกว่าค่ะอย่าว่าอย่าเรียกว่าผู้ป่วยหรือผู้ดูแล
6: ใครมันจะมายอมรับว่าเราอยู่กันแบบโหดร้ายเพราะคนป่วยที่กวักมืออยู่ชั้น2บอกว่ามาช่วยผมทีโซ่อยู่ใต้ถุนบันไดที่จะขึ้นมาชั้น2บอกขนาดนี้เลยแล้วก็มีผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อด็อกเตอร์คนหนึ่งบอกมาตรวจแล้วไม่มีโซ่ครับปะโถคุณจะไปตรวจเขาก็รู้ว่าคุณจะไปตรวจเขาก็เอาโซ่ออกตู้แดงเขายังเอาออกก่อนเลยที่คุณจะไปตรวจเนี่ยท่านนนทบุรีไม่ยอมหรือว่าต้องไม่ปิดแบบกาญจนบุรีเนี่ยผมว่าประชาชนไม่เข้าใจแล้วว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านเลือกที่รักมักที่ชังหรือไม่เพราะคนป่วยจิตอยู่ในนี้ถึงกี่คนถามว่าไม่ใช่โรงพยาบาลแล้วคนป่วยจิตเป็นพวกจิตเวชมาอยู่ได้ยังไงมาอยู่ได้ยังไงคำตอบเนี่ยเหมือนกับที่กาญจนบุรีมาอยู่ได้ยังไงที่นนทบุรีถ้าไปโดนสั่งปิดเหมือนกาญจนบุรีผมว่าไม่เป็นธรรมแน่นอนเพราะมันก็ไม่ต่างกันดูแลเป็นเงินทั้งนั้นคนละ 20,000 ต่อเดือนคนละ 15,000 ต่อเดือนแต่ดูแลเหมือนยิ่งกว่านักโทษเพราะคนที่เขาติดคุกอยู่เขาอธิบายหมดดีนะยังไม่มีใครมาออกรายการเอาขนกระแสเหมือนกับที่กาญจนบุรีที่คุณแม่พัดมาออกถ้ามีคนใดคนหนึ่งออกมาพูดเผยแพร่เนี่ยจะยิ่งกว่านี้อีกครับผมเชื่อว่าหน่วยงานของราชการคงไม่หลับหูหลับตาฟังคนที่เขาพูดเจ้าของบ้านพูดเหมือนที่เจ้าเจ๊แมวพูดที่กาญจนบุรีแต่ถ้าที่นนทบุรีเจ้าของบ้านเขาก็ต้องพูดเอาดีใส่ตัวเลยถ้าพูดไม่ดีเขาก็โดนเขากลัวโดนสั่งปิดแต่ผมเชื่อว่างานนี้ต้องโดนสั่งปิดเพราะอะไรเพราะมีคนป่วยจิตเวชอยู่ในนั้นก็ไม่ใช่น้อยแล้วเตียงก็เกินความการขออนุญาตถามว่าเกินขออนุญาตอนุญาตไปเท่านี้แต่มีคนมาอยู่เท่านี้ผิดไหมถ้าบอกไม่ผิดผมว่าไม่ใช่ละความยุติธรรมไม่เกิดละแน่นอนที่สุดครับคุณผู้ฟังครับส่งท้ายด้วยงานเพลงเลยนะครับแล้วก็รำลากันพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่กับเรื่องราวของข่าวโดยเฉพาะข่าวเนอร์ซิ่งโฮมอะไรพวกนี้นะครับเอาเหอะดูกันต่อไปว่านนทบุรีจะโดนปิดเหมือนกับที่กาญจนบุรีหรือไม่เพราะมีคนป่วยจิตเวชอยู่ด้วยมันไม่ใช่โรงพยาบาลครับ มันถือว่าเป็นโรงพยาบาลเถื่อนแล้วเปิดอยู่ได้ยังไงติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับบทเพลงท้ายแล้วก็ร่ำลากันเลยนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ

0: ดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
2: ใครชายใดฉัน
3: โทนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยนะได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูนะ
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่
9: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
1: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวด
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะวรสิทธิ์ยืนยันพร้อมชี้แจงศึกซักฟอกหลังมีชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีระบุอ่านข้อกล่าวหาแล้วยังงงคาดมุ่งประเด็นสอบท้องถิ่นสักครู่มาติดตามค่ะ
13: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
14: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
15: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
14: หรอใช้ยากไหมล่ะ
15: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
15: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
14: อืมดีจังโอเคเลย
16: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไฮดีเซล S S S S

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: วรสิทธิ์ยืนยันพร้อมชี้แจงศึกซักฟอกหลังมีชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีระบุอ่านข้อกล่าวหาแล้วยังงงคาดมุ่งประเด็นสอบท้องถิ่นย้ำมั่นใจทำงานตรงไปตรงมามองเป็นยุทธศาสตร์ฝ่ายค้านมากกว่าคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีที่ถูกเสนอยติอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยระบุว่าหลังอ่านข้อกล่าวหาแล้วยังรู้สึกงงว่าเป็นเรื่องอะไรเพราะเขียนในภาพกว้างไม่ได้ระบุประเด็นอย่างเจาะจงแต่ยืนยันพร้อมชี้แจงและมั่นใจว่าที่ผ่านมาทำงานด้วยความตรงไปตรงมาส่วนถ้อยคำกล่าวหาว่าละโมบโลภมากขาดความยับยั้งชั่งใจในความชั่วนายวรสิทธิ์กล่าวพร้อมหัวเราะว่าต้องไปถามผู้เขียนเพราะข้อกล่าวหาของตนเองกับรัฐมนตรีคนอื่นมีลักษณะแตกต่างกันและไม่ได้เจาะจงรายละเอียดสำหรับกรณีคดีหัวสวนายวรสิทธิ์ระบุว่ายังไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะหยิบยกอภิปรายหรือไม่แต่คาดว่าประเด็นน่าจะเกี่ยวข้องกับการสอบท้องถิ่นมากกว่าซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ตนจะเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเมื่อเข้ามารับตำแหน่งก็ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กระบวนการเดินหน้าอย่างรวดเร็วทั้งนี้ยืนยันพร้อมเตรียมเสนอข้อมูลชี้แจงในส่วนที่ตนรับผิดชอบและหากถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นก็ยังไม่เข้าใจว่าเกี่ยวข้องอย่างไรโดยต้องรอฟังคำถามจากฝ่ายค้านอีกครั้งพร้อมระบุว่าไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นและมองว่าการอภิปรายครั้งนี้เป็นการดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์ของฝ่ายค้านมากกว่านิพิพลชัยพฤกษ์ในงานครับ
2: ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนำคณะผู้บริหารและพนักงานบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ฟื้นฟูพื้นที่ภายในกกท.หลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายคุณเบญจพรปันปิ่นรายงานค่ะ
4: นางโปรดปานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เป็นประธานเปิดกิจกรรม Z Big Cleaning Day ฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายโดยมีคณะผู้บริหารพนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการกกท.เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพียงณบริเวณลานด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่กกท.หลังประสบอุทกภัยที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดน้ำท่วมขังมีคราบสะสมและขยะตกค้างโดยคณะผู้บริหารและบุคลากรกกท.ได้ร่วมมือร่วมใจกันกวาดล้างและฉีดน้ำทำความสะอาดเพื่อคืนความสะอาดสวยงามและปลอดภัยตลอดจนสร้างความสามัคคีภายในองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการกลับมาให้บริการแก่สมาคมนักกีฬาและประชาชนทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีสุขอนามัยที่ดีต่อไปเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
2: กรุงเทพมหานครแจ้งปิดปรับปรุงระบบยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมออนไลน์ผ่าน www.bangkok.co.th เป็นการชั่วคราวคืนวันนี้เวลา 22:00 น.ถึง24:00 น.โดยจะมีการปรับปรุงระบบเพื่อปรับลดรายการเอกสารบังคับแนบขอให้ประชาชนติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมหลังการปรับปรุงเสร็จสิ้นทั้งนี้สำหรับผู้ที่ได้มีการยื่นเรื่องเข้ามาแล้วไม่จำเป็นต้องแก้ไขหรือแนบเอกสารเพิ่มเติมแต่อย่างใด
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพดำเนินรายการโดยคุณสุภสิทธิ์อนันตสาราค่ะ
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบ ต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉ่ายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
7: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
8: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648ทับ68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
9: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
10: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ฟังกี่ครั้งก็ประทับใจนะครับไพพงศธรกับเพลงที่ชื่อว่าทบ2ลูกอีสานนะครับส่งมอบให้ญาติเพื่อนญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านและมอบให้กับน้องๆทหารทุกคนซึ่งมารับใช้ชาตินะครับหลายท่านก็สมัครมาหลายท่านก็ได้รับการเกณฑ์มาเชื่อไหมว่าน้องๆที่มาเป็นพลทหารนี่แหละฐานกองประจำการนี่แหละสามารถพัฒนาตัวเองได้ไปเป็นนักเรียนใน10นักเรียนใน100นะครับและก็เจริญก้าวหน้าได้มากมายหลายคนเลยทีเดียวนะครับส่งเพลงนี้นะครับให้ญาติเพียงญาติยาด้วยให้กำลังใจฐานปกฐานเรือฐานอากาศตลอดจนถึงตำรวจตระเวนชายแดนอาสาฐานพรานนักรบชุดดำด้วยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมกับมิตรรายการยัดเพียงยัดยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การฐานเป็นใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับขอท่านมีความสุขมากๆมีความสุขเยอะๆนะครับเรื่องราวข่าวสารประจำวันนั้นนะครับแต่ละวันพันเหตุการณ์นะครับสุภสิทธิ์นะบอกเป็นรายการเพลงเนาะแต่อาจจะมีข่าวสารมาแทรกนะข่าวนะบ้างที่อยู่ได้รับความนิยมหรือได้รับความสนอกสนใจนะครับอาจจะเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันแต่ว่าส่วนมากนั้นจะเน้นที่เพลงเพื่อยัดเพลงยัดยาได้มีความสุขความสำราญและท่านเครียดนะจากภารกิจการงานและก็เรื่องราวของความเป็นอยู่นะโดยภาวะน้ำท่วมนี้สาหัสกันกันมากเลยทีเดียวนะครับก็ให้ผ่อนคลายสบายใจทลายความเครียดด้วยบทเพลงเพราะๆและก็บอกกล่าวเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเพื่อให้ยัดเพียงยัดยาฟังแล้วตรงไหนตรงโรคตรงยาสามารถสั่งซื้อเอาไปดูแลสุขภาพของตัวท่านเองแล้วก็มีร้านจำหน่ายนะไม่มากนักเพราะว่าทุกวันนี้มีการขนส่งนะโลจิสติกเนี่ยที่ทันสมัยมากนั่นคือสั่งซื้อแล้วเราจะส่งให้เก็บเงินไปทางทั่วทั้งประเทศและท่านสะดวกโอนมานะครับของถึงแน่นอนฮะไม่โกหกไม่จกตาเนาะแล้วท่านสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์บางทีโอนเงินไปแล้วและของไม่มาเนี่ยก็เศร้าใจไม่รู้จะทวงจะถามใครได้เพราะว่าดีไม่ดีเพจนั้นนะปิดไปซะอีกเป็นว่าตรงนี้ตัวตนที่แท้จริงของสุภสิทธิ์อยู่ตรงนี้เล่มใหม่เลขโทรศัพท์ของสุภสิทธิ์นี้ใช้มานานมากเลย0836931999เนี่ยนั่นก็คือว่าไม่ปิดเครื่องหนีไปไหนแน่นอนเพราะเป็นการสื่อสารจากญาติพี่ญาติญาติอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับนั่นก็คือสั่งซื้อและได้ของจริงนะเราจะส่งให้นะครบถ้วนเก็บเงินปลายทางด้วยปลอดภัยสุดๆนะครับผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอนะครับนั่นคือสุดยอดสุนทรไทยประมวลการตราสุภสิทธิ์เลวิชันครับญาติพี่ญาติญาติบอกว่าของดีด้วยราคาถูกด้วยมีจริงฮะแล้วก็มีทะเบียนยาคุณสมบัติคือยานั่นคือมีผลทางการรักษานะครับยาบำรุงการตราสุภสิทธิ์เลวิชั่นบำรุงการหญิงชายเวททองไวกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระชับกระเชงสู้ไม่ถอยหน่อยไม่เป็นเลยนะครับมีกำลังวังชานะครับแล้วก็หลายท่านมีเบาหวานกำดันไขมันก็ดูแลได้และดีด้วยปวดหัวไม่เกรงภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับเอาไปทานแล้วนะนอนหลับสบายดีชีวิตมีสุขนะครับตลอดจนถึงท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งฉี่รถขากันเองนะฮะนั่นก็คือว่ามีปัญหาเรื่องราวของนะสมรรถภาพทางเพศด้วยนะครับนั่นคือเสื่อมและก็ถอยต้องไปฟื้นฟูครับเรื่องราวของต่อมลูกหมากด้วยตรงนี้มีปัญหานะฮะเอาไปทานแล้วจะดีขึ้นนะครับท่านหญิงเข้าสู่วัยทองวัยกลางคนเนี่ยท
ทานเพื่อเสริมสร้างร่างกายไว้หมดประจำเดือนแล้วผิวหนังซุบซิดๆเหลืองห่อเหี่ยวยันๆเขาบอกฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยจากประจำเดือนไม่มีมาช่วยเหลือแล้วเนี่ยก็ทำให้ซูบนะแล้วก็โสมนะครับมาทานเลยเราจะดีขึ้นนะครับกระดูกผุกระดูกพุ่นกระดูกเสื่อมสำหรับผู้สูงวัยเนี่ยก็จะดีขึ้นเมื่อทานสูตรหนึ่งสุภาษิตและวิชันครับทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นทานทุกคืนนะก่อนนอนทาน2แคปซูลเท่านั้นเองกระปุกละ350บาทเท่านั้นนะครับ350บาทฉลากสีแดงเรียกว่าสูตรหนึ่งสุภาษิตและวิชันแล้วก็รู้จักกับสูตรหนึ่งแล้วมารู้จักกับสูตรสองด้วยสูตรสองเรียกว่ายาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะครับสรรพคุณดีมากครับคือเป็นยาแก้กระสายทั้งหมด24ชนิดความเสื่อมของร่างกายเกิดจากกระสายเนี่ยธาตุทั้งหลายมันแปรปรวนธาตุดินน้ำลมไฟในร่างกายของเรามันแปรปรวนความเสื่อมโทรมก็มาทดแทนทำให้โรคภัยแค่เจ็บบังเกิดนะครับก็ไปนะฮะแก้กระสายทั้งหมด24ชนิดหลายท่านปวดเมื่อยตามร่างกายครับแทบทุกท่านเลยปวดเมื่อยปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดคอปวดเข่าตั้งแต่เส้นยืดเอ็นตึงตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงท้ายทอยเนี่ยปวดเมื่อยตามร่างกายทานสูตร2รุ่งฟ้าโอสถหลายท่านกระดูกทับเส้นประสาทลุกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยนะหลายท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกถ่ายยากถ่ายลำบากแล้วท่านกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับมาทานสุดหนึ่งมาทานสุดสองลูกฝาโอสถนะทานเพียงสองแคปซูลทานสามแคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นนะสามแคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นทานสองมื้อจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับท่านก็จะมากินข้าวได้นอนหลับนอนหลับระบบขับถ่ายดีชีมีวิสุขไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานก้าวขาก็ออกขึ้นบันไดมิดก็ได้ในผิวพรรณดีมีออร่าผ่องใสนะกับสุนภัยถึง85ชนิดกับสูตร2รุ่งฟ้าโอสถนะครับชาประมือปลายเท้าก็หายไปเมื่อทานรุ่งฟ้าโอสถทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทบรรจุ60แคปซูลเลยนะครับสูตร2นี้นะครับถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคืออะไรครับหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านนอนเป็นผักหลายท่านเป็นก้าวรุมาตอยปวดลึกเจ็บลึกหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้นอนเป็นผักเป็นปลาหลายท่านไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีกำลังวังชาทานสองสูตรร่วมกันแล้วจะดีขึ้นหลายท่านแขนขาอ่อนแรงก็ทานสองสูตรร่วมกันนะครับราคาเดียวกันครับกระปุกละ350บาททั้งสองสูตรถ้าสั่งซื้อกระปุกเดียวเสียค่าจัดส่ง50บาทเป็น400ถ้าซื้อ2กระปุกค่าจัดส่งฟรี2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงและท่านจะสั่งสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้หรือจะสั่งทั้ง2สูตรรวมกันให้ได้6กระปุกก็ยินดีนะครับโทรมาที่สุภาษิตเลยนะครับ0836931999นะครับหลายท่านติดตามข่าวสารเรื่องราวของคุณแม่นับคุณแม่พัดนะฮะคุณแม่พัดที่ลูกเบนนะฮะเบนกับบีมฮะที่มีปัญหาเรื่องราวมากมายนะครับมาดูกันว่ายอดจำนวนเงินที่เบนจ้างกู้ภัยมาหิ้วแม่ไปศูนย์น่ะเป็นเงินเท่าไหร่นะครับความคืบหน้ากรณีแม่พัดซึ่งก่อนหน้านี้มีการร้องเรียนถึงเหตุการณ์เมื่อประมาณ2ปีก่อนกรณีถูกเจ้าหน้าที่ชายมารับตัวเข้าควบคุมและนำขึ้นรถล่าสุดนายธีรพงษ์หนึ่งในอาสากู้ภัยที่อยู่ในเหตุการณ์ได้โฟนอินเข้ามาในรายการหนกระแสเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงหลังตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนายธีรพงษ์เล่าว่าวันเกิดเหตุได้รับการประสานจากนายเบนซ์ลูกชายแม่พัดให้ไปรับตัวแม่โดยแจ้งว่าแม่มีอาการคลุ้มคลั่งอารวาสและมีพฤติกรรมทำร้ายตัวเองรวมถึงทำร้ายคนในครอบครัวจึงมีเป้าหมายเพื่อนำตัวไปรักษา
ประเด็นถูกเปิดเผยระหว่างการพูดคุยว่าค่าจ้างในการนำตัวแม่พัดไปส่งยังปลายทางจำนวน 15,000 บาทซึ่งนายธีรพงษ์ระบุว่าเป็นเงินที่เบนซ์ลูกชายของแม่พัดจ่ายให้กับเจ้าที่กู้ภัยขณะเดียวกันครอบครัวยังแจ้งปลายทางให้พาแม่พัดไปยังศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโสธรชัยที่กาญจนบุรีนะครับสำหรับวิธีการนำตัวออกจากบ้านนายธีรพงษ์ยอมรับว่ามีการจับมัดมือมัดขาแม่พัดจริงโดยอ้างว่าเป็นการควบคุมตัวเนื่องจากแม่พัดต่อสู้โวยวายและก็พยายามทำร้ายเจ้าหน้าที่พร้อมยืนยันว่าเจตนาคือการนำตัวไปพบแพทย์ไม่ใช่การทำร้ายร่างกายระหว่างรายการเอกภพสายใหม่ต้องรอดตั้งคำถามถึงอำนาจของเจ้าหน้าที่ในการเข้าควบคุมตัวและนำแม่พัดออกจากบ้านทั้งที่ยังไม่มีการยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชหรือเอกสารรับรองจากแพทย์โดยนายธีรพงษ์ชี้แจงว่าได้รับการประสานจากลูกชายเป็นผู้พาเข้าไปที่บ้านไม่ได้เข้าไปโดยพราการเมื่อถูกถามว่าหากไม่มีหลักฐานยืนยันว่าแม่พัดมีอาการทางจิตเวชเหตุใดจึงต้องใช้วิธีล็อกและมัดตัวในธีรพงษ์อธิบายว่าขณะนั้นแม่พัดมีการโวยวายและก็ควบคุมสติไม่ได้จึงจำเป็นต้องใช้วิธีดังกล่าวเพื่อควบคุมสถานการณ์ด้านหนุ่มกัญชัยให้ความเห็นว่าหากบุคคลหนึ่งไม่ได้ป่วยและถูกเข้าควบคุมตัวย่อมมีโอกาสขัดขืนและต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งที่เจ้าที่กู้ภัยพลาดคือไม่ได้ตรวจสอบในเวชระเบียบหรือหลักฐานทางการแพทย์ให้ชัดเจนก่อนเข้าควบคุมตัวเพราะไม่สามารถเข้าไปจับบุคคลใดโดยอาศัยเพียงการคาดการณ์ว่าเป็นผู้ป่วยได้อย่างไรก็ตามในธีรพงษ์ยังยืนยันว่าวันเกิดเหตุไม่มีเจ้าที่คนใดทำร้ายร่างกายแม่พัดและปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าการใช้มือปิดปากโดยให้เหตุผลว่าเป็นการกระทำเสี่ยงต่อการถูกกัดมือขณะที่ประเด็นการเปลี่ยนรถระหว่างทางยืนยันว่าไม่มีการเปลี่ยนรถเพียงแต่การเพิ่มจำนวนเจ้าที่เข้ามาช่วยควบคุมตัวภายหลังนะครับนี่คือเรื่องราวที่เข้ามาบอกกล่าวเพิ่มเติมนะเรื่องราวของแม่พัดนะครับแล้วก็น้องเบนน้องบีมนะครับหลายท่านติดตามข่าวสารนะครับนั่นก็คือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องคือสะพ้ายเนี่ยหมอกุ้งฝอยซึ่งเป็นหมอฟันมาเกี่ยวข้องแล้วก็มีน้องเจแปนนะครับซึ่งเป็นลูกชายของป้าแมวนะซึ่งเป็นศูนย์ดูแลนะครับผู้สูงอายุนะครับซึ่งถูกปิดแล้วล่ะนะฮะศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโสธรชัยนะครับนี่คือเรื่องราวนะมาสอดแทรกให้ทราบว่าค่าในการนำพาแม่พัดนั้นนะโดยใช้เจ้าที่เนี่ยมาพูดง่ายๆมาจับตัวไปเนี่ย 15,000 บาทนะครับส่วนค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเราไม่ต้องพูดถึงนะครับหลายท่านทำให้ระวังตัวขึ้นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายว่าจะโดนจับตัวเหมือนแม่พันหรือเปล่าเนี่ยเริ่มไม่ไว้ใจลูกหลานแล้วล่ะนะฮะยังไงแล้วแต่รักกันให้ดีครอบครัวให้เข้าใจนะครับมิฉะนั้นจะมีความผิดถ้าเกิดไปประพฤติผิดตามตัวบทกฎหมายติดคุกอย่างแน่นอนนะครับเหมือนแม่พัดที่ไปแจ้งความเอาความผิดนะฮะไม่ว่าจะเป็นลูกชายน้องเบนและน้องบีมและผู้เกี่ยวข้องนะครับส่วนสรรพคุณของวิซอนและกาแฟทินชัยกาแฟและงาดำสกัด 100% ผสมคอลลาเจนรวมถึงบาราคินกสกัดพร้อมกับสารสกัด 100% อีก6ชนิดนั้นนะงาดำสกัดนี้กระปุกละ300บาทนะฮะบรรจุ60แคปซูลเจลนะครับแล้วก็บาราคินกสกัดนะครับก็ราคา300บาท60แคปซูลเจลนะครับนะก็พร้อมจัดส่งนะครับ
นี่คือผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันในภาคกลางวันวันนี้และทุกๆวันครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามินเอที่จะเปรียบเทียบวิตามินเอเมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆ นั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรปซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามินเอสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สติวิโอลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4 กล่องแถม1 กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา

0: วนั่นอ่ะจ้ะ
1: ค่ะผมจำได้
0: หลานถ้าเราไปกินในกล่องนี้หลานเราไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมั้งตาตังไม่อีกเออเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
1: ลูกหลานประทับใจจ้าตีกล่องเลย
0: ตั้งกลุ่มนึงตั้งแปดหลังอ่ะก็กินก็แบ่งไปกินมาเนี่ย
1: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
0: ตาอาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
1: เป็นต้อเนื้อครับ
0: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
1: ครับโอ้
0: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
1: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
0: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อเดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาครับ
1: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
0: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
1: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
0: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าฟังแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าฟังเ
1: ถอะ ป้าน้องวิชานำเนาะ
0: จ้าจ้า
1: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับคุณป้าครับที่กล่องของ700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ประสาทวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการกินดันยูมันก็
2: หายปวดหายปวดเนาะ
3: จ้ะ20กระปุกกันนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: าะก็ตามกินอยู่เลยเนี
2: ่ยแล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันหัวเอ็นเอ็นฟังไว้เอ็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: มันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: เพราะลูกประสาทด้วย
3: มันจะมึนหัวพอมึนหัวเดี๋ยวมันตามกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทานลูกกันเอาไปทานลูกกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี้
2: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะเป็น4-2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้าขอบพระคุณครับขอบคุณครับคุณป้าสาดวงจันอินอยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอเมื
3: อง
2: สุพรรณบุรีลูกค้าเก่าจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ผมแข็งแรงแล้วผมไม่มีแรง
1: ไม่มีแก้วแพ้เทียนฉายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจด
1: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาก็ดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
1: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
1: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
1: ผม
4: ไปช่วยดิ
1: ชี้บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
1: เอ
4: าจริงหนาขา
1: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
1: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
1: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
1: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
4: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองก
1: ิน
4: ก่อน
1: ให้
4: เพื่อลองก
1: ิน
4: ก่อนด
1: ี
4: ไ
1: ห
4: มอะไรเง
1: ี้
4: ย
1: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: แม่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
1: โอ้สาธุขอบคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าเดี๋ยวสั่งเดี๋ยวสั่งให้
1: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
5: ้สิบกล่อง20,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
4: ่
5: เจตุนครับขอบคุณครับ

0: ินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแล

0: มาหาน้องใหม่หรือน้องวิไลเนี่ย
1: ก็มาหาน้องวิไลเขา
0: เอาทำไมไม่มาหาใหม่ล่ะ
1: เอ้าก็มาหาน้องวิไลเขาใหม
0: ่อ๋อเป็นอย่างนั้น
1: ฉันกล้าถาม
0: เนาะเอาครับต่อ

ส่งกำลังแรงใจให้สาวผักไห่นะฮะและทุกท่านเลยที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้นะครับสาวผักไห่ทศพลหิมพานทศพลหิมพานและก็รุ่งสุริยาก่อนหน้านี้ทาสมนคนดีกุ้งสุธิราชวงศ์เทวันกับคารยามารสีหัวใจทศกัณฐ์และฟังบทสัมภาษณ์นะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟเจนฉายกาแฟวิสันดูแลดวงตาสูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั่นสูตร2ลุงฟ้าโอสถนะครับรวมทั้งงาดำสกัด 100% รวมทั้งมรคินกสกัดนะครับอยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999เวลาหมดแล้วครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านครับร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ยาผินยอดยาที่สั่งซื้อทุกวิภัณฑ์เวชภัณฑ์สุภสิทธิ์จะยกย้อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้นะครับส่งท้ายด้วยลานเทสะเทือนสายันสัญญาครับจบไม่จบอยู่ที่การเวลาครับขอท่านโชคดีมีเงินใช้และโลคาไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจับง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: มิโน่ลาย07
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
4: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆ
4: นะขอบคุณครับแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตรา
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทมนรัฐขันทวินหุค่ะกทมระดมกำลัง600ชีวิตพร้อมประสานหลายหน่วยงานร่วมเคลียร์ขยะตกค้างเคหะล่มเกล้าตั้งเป้าแล้วเสร็จใน3วันสักครู่มาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: นับสนุนโดย
1: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฟื้นฟูหลังน้ำลดพื้นที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าราชกระบังโดยภารกิจเร่งด่วนคือการจัดการขยะที่มีจำนวนมากเนื่องจากราชกระบังมีซอยย่อยแบบก้างปลาจำนวนมากเมื่อน้ำลดชาวบ้านจึงนำขยะออกมาวางกองหน้าบ้านจนเต็มซอยประชาชนเข้าออกซอยไม่ได้กทม.จึงต้องระดมกำลังคนขนขยะออกมาจากจุดรวบรวมด้านนอกเพื่อให้รถบรรทุกเข้าขนย้ายโดยกทม.ได้ระดมเจ้าหน้าที่ทั้งพนักงานกวาดคนสวนและฝ่ายเก็บขยะกว่า500ถึง600คนพร้อมด้วยปภ.และใช้ระบบบัดดี้ดึงกำลังพลจากเขตที่ไม่มีน้ำท่วมมาร่วมเพิ่มอีกกว่า100คนโดยแบ่งระบบโลจิสติกส์3ขั้นตอนใช้คนขนขยะจากซอยเล็กมาลานกว้างจากนั้นใช้รถดั๊มรถ6ถึง10ล้อขนไปจุดเทรวมและใช้รถเทลเลอร์30ตันลากไปกำจัดปลายทางแบ่ง4โซนรับผิดชอบชัดเจนร่วมมือกับกรมโยธาปภ.กองทัพไทยและกระทรวงทรัพยากรผู้ว่ากทม.ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสถานการณ์น้ำดีขึ้นมากเพราะฝนไม่ตกมาแล้ว2วันฝั่งตะวันออกประสานกรมชลประทานทยอยระบายน้ำลงคลองแสนแสบอย่างต่อเนื่องขณะนี้ยังมีกองขยะขนาดใหญ่ที่ต้องเร่งจัดเก็บอีกประมาณ33กองและกองขยะริมถนนสายหลักอีก11กองโดยตั้งเป้าหมายเคลียร์พื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันกระทรวงกลาโหมจัดการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อ 4,000 หรือ1แมปเร่งจัดทำแนวเขตที่ดินของรัฐให้ถูกต้องตรงกันมุ่งแก้ปัญหาความซับซ้อนและสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการครั้งที่1ประจำปี2019โดยที่ประชุมมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานวันแมปซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วในพื้นที่กลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่4รวม44จังหวัดส่วนกลุ่มที่5ถึงกลุ่มที่7รวม33จังหวัดอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณานอกจากนี้ยังเร่งตรวจสอบและปรับแนวเขตให้สอดคล้องกับข้อที่จริงในพื้นที่โดยต้องไม่กระทบต่อประชาชนไม่เป็นแปรสถานะทางกฎหมายของพื้นที่พร้อมติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกรมแผนที่ทหารสนับสนุนการสำรวจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินได้การดำเนินงานระยะต่อไปจะเน้นบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันลดข้อขัดแย้งด้านแนวเขตที่ดินและสร้างความชัดเจนในการบริหารจัดการที่ดินของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมวิริยะจันทรารายงาน
4: การเสียเหงื่อระหว่างออกกำลังกายทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำหากดื่มน้ำไม่พออาจทำให้เหนื่อยง่ายเป็นตะคริวและประสิทธิภาพการออกกำลังกายลดลงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.นะคะธมรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

0: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับเจอกันในช่วงเย็นของวันศุกร์นะครับวันนี้9ตุลาคม2569นะครับอยู่กับพี่แบงค์แล้วก็พี่เอ็กทีมงานของรายการเราในช่วงเย็นของวันนี้นะครับวันนี้คุณผู้ฟังวันที่9ตุลาคมนะครับก็ใกล้เข้าสู่ช่วงของเทศกาลการกินเจนะครับการกินเจประจำปี2569นี้จะเริ่มวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ10ถึง18ตุลาคมรวมทั้งหมด9วันด้วยกันแต่ว่าถ้าใครที่เคร่งกินเจเนี่ยนะครับวันนี้วันที่9เขาก็จะเริ่มล้างท้องกันก่อนเพื่อเป็นการปรับร่างกายแล้วก็ระบบย่อยอาหารให้ค่อยๆปรับตัวในการลดเนื้อสัตว์ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลถือศีลกินเจต่อไปนะครับก็แนะนำอย่างนี้ก็แล้วกันคุณผู้ฟังครับการรับประทานอาหารหรือว่าการกินเจในช่วงนี้ก็คือการเลือกอาหารที่เป็นธรรมชาติมากกว่าอาหารแปรรูปนะครับรับประทานผักผลไม้ให้หลากหลายเพิ่มโปรตีนจากพืชในทุกมื้อและควบคุมปริมาณอาหารทอดแป้งขัดสีน้ำตาลแล้วก็เครื่องปรุงรสไม่ควรเข้าใจว่าอาหารที่ทุกอย่างนะครับที่ติดป้ายเจเนี่ยจะดีต่อสุขภาพเสมอไปให้คุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆสังเกตดูในกรรมวิธีการทำอันนี้จะดีกว่านะครับเพราะว่าอาหารเซส่วนมากเนี่ยมันก็จะทำมาจากแป้งนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพืชต่างๆเนี่ยนะครับบางทีอาจจะมีการแปรรูปมานะครับวิธีการปรุงส่วนมากก็จะนำไปทอดไปผัดอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะมันก็จะถ้ารับประทานเข้าไปมากๆเนี่ยมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพนั่นเองนะครับทางด้านของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับเขามีการคาดการณ์ด้วยบอกว่าการกินเจในปีนี้นะครับจะมีเงินสะพัดสูงถึง 46,000 ล้านบาทนะครับก็สูงสุดในรอบ6ปีแต่ว่ามันจะมีตัวเลขที่สวนทางนั่นก็คือคนตั้งใจกินเจลดลงเหลือเพียง 32% เท่านั้นซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ11ปีนะครับสาเหตุหลักๆมาจากเรื่องของภาวะเศรษฐกิจแล้วก็อาหารเจที่มีราคาแพงขึ้นประกอบกับช่วงนี้หลายพื้นที่น้ำท่วมนะครับผักก็แพงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันในส่วนของกรมการค้าภายในเนี่ยเขาก็มีการเร่งในเรื่องของการจัดสรรปริมาณให้เพียงพอแล้วก็มีการกระจายไปยังแหล่งผลิตเนี่ยเข้าสู่ตลาดกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยตลาดสีเมืองหรือว่าตลาดล้านเมืองเนี่ยนะฮะเพื่อกระจายในเรื่องของผักให้กับพี่น้องประชาชนเลือดลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขณะเดียวกันนะครับกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในนะครับเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับถึง18ตุลาคมรวมกับตลาดกลางตลาดสดร้านค้าปลีกร้านค้าส่งแล้วก็ร้านสะดวกซื้อผู้ประกอบการอาหารอนาคตนะครับรวมถึงร้านอาหารต่างๆในการที่จะจำหน่ายอาหารเจปรุงสุกในราคาประหยัดพร้อมจัดโปรโมชั่นวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงเจลดสูงสุดหันราคา 50% นะฮะสามารถที่จะเลือกได้อันนี้ทั่วประเทศเลยนะครับก็เป็นในช่วงของเทศกาลกินเจกินเจนะครับอิ่มบุญแล้วก็ต้องสุขภาพดีด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับอ่ะเป็นเรื่องที่เรานำมาฝากกันนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำเรื่องของฝนนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศแจ้งเตือนประเทศไทยวันนี้ถึง13ตุลาคมยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนนะครับที่ก็ตกเพิ่มขึ้นในหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับในขณะเดียวกันภาคใต้ก็มีฝนด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันก็ค่อนข้างแรงพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบกับเรื่องของอุทกภัยหลักๆตอนนี้เราโฟกัสมองไปที่ภาคตะวันออกนะครับเพราะว่าได้รับผลกระทบหนักไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะฮะบางพื้นที่ของนครนายกแล้วก็พื้นที่ปราจีนบุรีก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ว่าฉะเชิงเทราในค่อนข้างที่จะหนักหน่วงเลยทีเดียวนะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนด้วยหน่วยทหารปอพอจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำงานกันอย่างหนักนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนบรรเทาผลกระทบแล้วก็เพื่อที่ให้ท่านหลายๆคนเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วที่สุดอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะในพื้นที่บางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็ต้องติดตามเรื่องของปริมาณฝนแหละเพราะว่าถ้าไม่มีปริมาณฝนมาเพิ่มเติมก็คาดการว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายได้ในเร็ววันนี้นะครับพูดถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่ประสบกับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับหน่วยงานอีกหนึ่งหน่วยของกองทัพบกนั่นก็คือหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะครับเรามีกำลังของน้อง นักศึกษาวิชาทหารนะครับท่ามกลางวิกฤตสถานการณ์น้ำท่วมในหลากหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่ช่วงที่เริ่มมีสถานการณ์จนถึงปัจจุบันนะครับกองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยที่สนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยมาโดยตลอดนำโดยพลโทนฤดลสุขมาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะครับท่านได้มีการระดมนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาจำนวนกว่า 5,000 นายด้วยกันจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารทั้งส่วนกลางและในมณฑลทหารบกร่วมกับทหารจิตอาสาจิตอาสาพระราชทานและส่วนราชการนะครับในภารกิจแจ้งสถานการณ์น้ำสนับสนุนโรงครัวพระราชทานแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและก็สิ่งของจำเป็นรวมทั้งมีการช่วยในเรื่องของการอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางรวมถึงกรอกแล้วก็ลำเลียงกระสอบทรายนะครับให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเขามีหลากหลายภารกิจที่สำคัญหลากหลายพื้นที่นะครับอย่างกรุงเทพมหานครในนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มีการกรอกกระสอบทรายในเขตดินแดงเพื่อป้องกันน้ำท่วมนะครับอีกทั้งมีการสนับสนุนโรงครัวพระราชทานแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มยาแล้วก็สิ่งของจำเป็นตลอดจนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้สูงอายุและประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับส่วนที่นครปฐมอันนี้โดดเด่นมากๆเลยทีเดียวนะครับโดยนักศึกษาวิชาทหารจากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารซึ่งผ่านการฝึกหลักสูตรผู้ควบคุมอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเนี่ยเขาร่วมกับทีมโดรนพระราชทานและทีมโดรนนครบาลนะครับในการที่จะใช้โดรนสนับสนุนการลำเลียงอาหารให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยสะท้อนถึงการนำทักษะเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติภารกิจจริงๆนะครับส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นชลบุรีเนี่ยอันนี้ในส่วนของนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาจากมณฑลทหารบกที่14นะครับเขาร่วมประกอบอาหารขนส่งให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ที่จังหวัดปราจีนบุรีอันนี้เป็นในส่วนของรดจิตอาสาจากมณฑลทหารบกที่12อีกทั้งจังหวัดสระแก้วนะครับรดจิตอาสาจากมณฑลทหารบกที่19สนับสนุนโรงครัวพระราชทานมีการขนย้ายสิ่งของพระราชทานนะครับไปให้พี่น้องประชาชนแล้วก็มีการช่วยเหลือในเรื่องของการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงอีกด้วยภาคเหนือนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์คณะครูบุคลากรนักเรียนแล้วก็ชมรมนักศึกษาวิชาทหารร่วมกันบริจาคสิ่งของที่จำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่เจอกับอุทกภัยในช่วงก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยนะครับนักศึกษาวิชาทหารร่วมกับฝ่ายปกครองกรอกกระสอบทรายแล้วก็มีการจัดเรียงอีกทั้งมณฑลทหารบกที่21นะครับร่วมแจกจ่ายข้าวกล่อง500กล่องแล้วก็น้ำดื่มอีก100แพ็คให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอปากช่องอีกด้วยนะครับก็ผ่านทุกๆสถานการณ์ไปด้วยกันทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยคุณผู้ฟังครับนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากนะครับของกองทัพบกที่ได้มีส่วนหล่อหลอมให้เยาวชนของชาติเหล่านี้เติบโตขึ้นมาอย่างที่น้องเขาตระหนักรู้ในหน้าที่และก็บทบาทในการช่วยเหลือสังคมซึ่งเป็นหนึ่งในบทบาทที่สำคัญนะครับการเป็นรดจิตอาสาเนี่ยถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆนักศึกษาวิชาทหารเหล่านี้ได้นำสิ่งที่เรียนรู้จากการฝึกมาใช้ช่วยเหลือประชาชนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แล้วก็ตอบแทนสังคมด้วยจิตสำนึกแห่งการให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนี่แหละครับนี่คือเส้นทางแห่งการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตมาในสังคมนะครับด้วยเป็นกำลังพลแล้วก็เป็นกำลังสำรองนะครับแล้วก็เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพพร้อมที่จะใช้ความรู้ความสามารถรวมถึงหัวใจแห่งการเสียสละเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงแล้วก็ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติสืบไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามกันนะครับกับช่วงของสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวพูดคุยกับท่านอาจารย์หน่อยนะครับท่านอาจารย์หน่อยหรือว่าดร.ชวีวรรณจันทรัตน์นะครับท่านมีเทคนิคดีๆที่มาแนะนำให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองรวมถึงน้องๆเยาวชนด้วยวันนี้เจอกับท่านนะครับในเรื่องของพ่อแม่ในยุคข้อมูลข่าวสารกับการรักษาบทบาทการแสดงโลกนี้ให้แก่ลูกนะครับน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงนี้กันเลยครับ
1: ขอบพระคุณค่ะในวันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องพ่อแม่ในยุคข้อมูลข่าวสารกับการรักษาบทบาทการแสดงโลกนี้ให้แก่ลูกท่านผู้ฟังคะความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกในบทบาทที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ประการหนึ่งก็คือพ่อแม่เป็นผู้แสดงโลกนี้ให้แก่ลูกความหมายนี้ลึกซึ้งมากนะคะควรหยิบยกขึ้นมาเน้นย้ำและปฏิบัติกันให้จริงจังนะคะการแสดงโลกนี้ให้แก่ลูกนั้นเริ่มต้นตั้งแ ลูกได้พบพ่อแม่เป็นเพื่อนมนุษย์คู่แรกในโลกพ่อแม่เป็นตัวแทนชายหญิงทั้งโลกที่เมตตากรุณาต่อลูกจึงเป็นการเริ่มต้นด้วยความรู้สึกที่ดีงามต่อกันพร้อมที่จะเป็นมิตรกับคนทั้งหลายต่อจากนั้นลูกก็พบกับญาติพี่น้องเป็นความรู้สึกฉันญาติเป็นการแนะนำให้ลูกได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในเชิงบวกค่ะอาจมีการสอดแทรกบ้างว่าพ่อแม่ก็มีอารมณ์โกรธบ้างเหมือนกันแต่ควรจะเป็นไปอย่างมีเหตุผลนี่เป็นลักษณะของบทบาทในการแสดงโลกนี้ให้แก่ลูกค่ะแต่ในยุคข้อมูลข่าวสารพ่อแม่ของบางครอบครัวกำลังเสียบทบาทนี้ไปให้แก่สื่อประเภทต่างๆเข้ามายึดครองถึงในห้องนอนของลูกนะคะทำหน้าที่ในการแสดงหรือนำเสนอโลกนี้ให้แก่ลูกแทนพ่อแม่ผู้ปกครองสื่อปัจจุบันมักแสดงโลกนี้ให้แก่ลูกอย่างไรเช่นให้ดูให้เห็นการยิงกันฆ่ากันแย่งชิงกันความโหดร้ายการล้างแค้นความหยาบคายการยั่วยุให้แตกแยกทำให้เด็กขาดความเมตตากรุณาและขาดปัญญามองผู้อื่นด้วยท่าทีเป็นปฏิปักษ์ค่ะดังนั้นจึงขอวิงวอนให้ท่านพ่อแม่ผู้ปกครองควรพิจารณาใช้ความสามารถทวงคืนการแสดงโลกนี้ให้แก่ลูกจากสื่อดังกล่าวข้างต้นนะคะต้องทำเอาไว้ให้ได้โดยท่าทีหรือบรรยากาศแห่งพรหมวิหาร4คือมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในการสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ลูกค่ะขออ้างถึงคำสอนของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปอประยุตโตปราชญ์ในพระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่าการแสดงโลกนี้ให้แก่ลูกที่พ่อแม่เป็นผู้นำและชี้บอกนั้นจะทำให้เด็กพัฒนาความรู้สึกท่าทีทัศนคติต่อโลกต่อสังคมต่อเพื่อนมนุษย์ในทางที่ดีค่ะกล่าวคือประการแรกเด็กจะมองเพื่อนมนุษย์ด้วยท่าทีอย่างญาติมิตรและมีไมตรีประการที่สองเด็กจะมองสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติด้วยความรู้สึกซาบซึ้งเห็นความงามความสงบสุขและความประณีตละเอียดลึกซึ้งค่ะประการที่สามมองสิ่งทั้งหลายและเหตุการณ์ต่างๆด้วยความรู้สึกน่ารู้น่าศึกษามีท่าทีของการสนองความใฝ่รู้อยากศึกษาอยากค้นคว้าหาความจริงยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะประการที่สี่มองความสัมพันธ์ของตนเองกับโลกและสังคมด้วยท่าทีของการที่จะออกไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์แก้ปัญหาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและทำประโยชน์ต่อส่วนรวมดังนั้นท่านพ่อแม่ผู้ปกครองควรสร้างท่าทีความรู้สึกหรือทัศนคติทั้ง4ประการที่กล่าวมานี้ให้แก่เด็กให้ได้นะคะจึงขอเชิญชวนท่านพ่อแม่ผู้ปกครองได้ทบทวนให้สามารถทำบทบาทหน้าที่แสดงโลกนี้ให้แก่ลูกเอาไว้ให้ได้นะคะด้วยความเมตตากรุณาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ลูกต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
0: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน
2: น ัทมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับไปดูกันที่จังหวัดปัตตานีกันบ้างคุณผู้ฟังครับในวันพรุ่งนี้อยากจะเรียนเชิญแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนน้องๆเยาวชนนะครับรวมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะครับพรุ่งนี้เสาร์ที่10ตุลาคมนะครับตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่หรือว่าในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับเชิญชวนร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จทั้งสองพระองค์นะครับในการเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569นะครับจัดขึ้นที่บริเวณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับและหลังจากนั้นนะครับพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่ภาคใต้ประจำปี2568ด้วยซึ่งการเสด็จพระราชทานรางวัลที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะอยู่ที่บริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนั่นเองนะครับอยากจะเชิญชวนจริงๆคุณผู้ฟังครับเอาไปดูกันที่ในเรื่องของงานมูลนิธิโครงการหลวงกันบ้างนะครับล่าสุดได้มีการประชุมการจัดเตรียมโครงการงานโครงการหลวงประจำปี2569เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจึงก็จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานนะครับเมื่อวานนี้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงท่านเป็นประธานการประชุมการจัดเตรียมงานโครงการหลวงปี2569ณห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่มีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงนะครับมูลนิธิโครงการหลวงได้มีการกำหนดจัดงานโครงการหลวง2569ระหว่าง 1-10 ธันวาคมนี้ที่บริเวณอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานเพื่อนำเสนอผลสำเร็จจากการน้อมนำพระราชปณิธานด้านการพัฒนาพื้นที่สูงมาสู่การปฏิบัติทั้งเรื่องของการวิจัยและการพัฒนาเรื่องของการเกษตรเรื่องของนวัตกรรมและการส่งเสริมอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะราชอาณาจักรภูฏานนั่นเองนะครับซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้นะครับเขามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลครบรอบ4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนน้อมนำรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงวางรากฐานในการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยรวมถึงพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนะครับส่วนสำคัญของการจัดงานคือการนำเสนอความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับราชอาณาจักรภูฏานนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการนำองค์ความรู้การพัฒนาพื้นที่สูงของไทยไปแลกเปลี่ยนและต่อยอดสู่ระดับนานาชาติสอดคล้องกับแนวทางการสืบสานรักษาต่อยอดที่มุ่งขยายผลจากพื้นที่สูงไทยสู่ภูฏานนั่นเองนะครับ 1-10 ธันวาคมนี้นะครับในช่วงปลายปีก็เดี๋ยวเชิญไปท่องเที่ยวกันนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ไปดูงานโครงการหลวงจัดอย่างยิ่งใหญ่แน่นอนครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเรื่องร่านะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาตามกันในช่วงสุดท้ายของรายการครับ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเรื่องร่า
3: True value inside.
2: เรื่องคุณค่าแท้อยู่ข้างใน

0: Once upon a time, there was an old pagoda behind a temple.
1: กาลครั้งหนึ่งมีเจดีย์เก่าประดิษฐานอยู่หลังวัดแห่งหนึ่ง
0: For a long time, no one had paid attention to the pagoda because of its spooky look.
1: ตั้งแต่สมัยก่อนไม่มีใครสนใจเจดีย์องค์นี้เลยเพราะเจดีย์ดูน่ากลัวเป็นอย่างยิ่ง
0: Since no one had looked after the pagoda, it was now decayed.
1: เมื่อไม่เคยมีใครคอยดูแลรักษาปัจจุบันเจดีย์องค์นั้นจึงผุพัง
0: So people feared to go around it even more.
1: ทำให้ผู้คนยิ่งไม่กล้าเข้าใกล้บริเวณนั้น

0: One day, there was a rainstorm with thunder and lightning.
1: วันหนึ่งที่ฝนตกหนักฟ้าร้องเสียงดังครืนครืน
0: Suddenly, lightning struck the top of the pagoda. The top broke.
1: ทันใดนั้นฟ้าก็ผ่าลงมาที่ยอดเจดีย์จนหักลง
0: The pagoda itself almost sank completely.
1: แล้วเจดีย์เกือบทั้งองค์ก็ทรุดตัวตามลงมา
0: When the rain stopped, the old abbot came out of his cell to see how much damage the lightning had caused.
1: พอฝนหยุดหลวงตาเจ้าอาวาสจึงออกจากกุฏิไปดูว่าฟ้าผ่าอะไรเสียหายบ้าง
0: Passing by the back of the temple, he saw a Buddha statue in the pagoda.
1: เมื่อเดินผ่านหลังวัดหลวงตาก็เห็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งโผล่ออกมาจากเจดีย
0: ์ Oh, it's a Buddha statue.
1: เอ๊ะพระพุทธรูปนี่นา
0: Taking a closer look, he came to realize it was molded out of coarse lime. It was an ugly statue.
1: พอเข้าไปดูใกล้ๆก็เห็นว่าพระพุทธรูปเก่าองค์นั้นปั้นด้วยปูนแบบหยาบๆผิวขรุขระไม่สวยงามเลยสักนิด
0: The abbot called his disciples
1: หลวงตาจึงเรียกเด็กวัดไปหา
0: Put this Buddha statue in the house of chanting
1: เอาพระพุทธรูปองค์นี้ไปเก็บในโบสถ์นะ
2: Yes, venerable father
1: ครับหลวงตา

0: Time went by, and nobody paid any attention to the old Buddha statue.
1: วันเวลาผ่านไปไม่มีใครสนใจพระพุทธรูปเก่าองค์นั้น
0: So much so that they forgot it was in the house of chanting.
1: จนผู้คนพากันลืมเลือนว่ามีพระพุทธรูปปูนปั้นประดิษฐานในโบสถ์
0: One day, a disciple came to clean the house of chanting as usual.
1: One หนึ่ง เด็กวัดเข้าไปทำความสะอาดในโบสถ
0: ์ Suddenly, a reflected green light caught his eyes.
1: แต่แล้วก็มีแสงสีเขียวสะท้อนเข้าตา
0: Then, he saw the light came from the Buddha statue.
1: เมื่อหันไปมองก็เห็นว่าแสงนั้นมาจากพระพุทธรูปปูนปั้น
0: Hey, what's that light?
2: เอ๊ะแสงอะไร
0: He took a closer look at the statue and saw a crack.
1: เด็กวัดเข้าไปดูใกล้ๆแล้วพบว่าที่พระพุทธรูปปูนปั้นมีรอยแตกเล็ก
0: ๆ He gently opened it wide.
1: เด็กวัดค่อยๆแกะตรงรอยแตก
0: Soon, the sparkling green inside became clearly visible. Wow!
1: แล้วเนื้อในสีเขียวเป็นประกายก็เผยออกมาโอ้โห

0: The disciple was surprised. He instantly ran to the abbot.
1: เด็กวัดตกตะลึงเขารีบวิ่งไปบอกหลวงตาทันที
2: Venerable Father, please come have a look.
1: หลวงตาครับมาดูนี่สิครับ
0: What's the noise? Tell me what happened.
1: อะไรกันอะไรกันโวยวายเสียงดังจริง
2: ๆ Hurry up, Venerable Father.
1: เร็วๆสิครับหลวงตา
0: I'm hurrying.
1: ข้าก็รีบอยู่นี่ไง

0: ูนออกทั้งหมด
1: The Lion Buddha statue was actually an emerald Buddha
0: ปรากฏว่าแท้จริงแล้วพระพุทธรูปปูนปั้นองค์นั้นคือพระแก้วมรกต
1: Wow it's so beautiful
2: โอ้โหสวยจัง
1: Venerable Father, how could the lime Buddha statue become an emerald Buddha statue? One of the disciples asked.
0: หลวงตาครับทำไมพระพุทธรูปปูนปั้นถึงกลายเป็นพระแก้วมรกตได้ครับเด็กวัดสงสัย

0: Maybe it's because hundreds of years ago, the city was not at peace. There were wars almost all the time, explained the abbot.
1: คงเป็นเพราะเมื่อหลายร้อยปีก่อนบ้านเมืองไม่ค่อยสงบสุขมีศึกสงครามแทบตลอดเวลาหลวงตาเล่า
0: When the city was defeated, the enemy stole our possessions, including valuable, beautiful Buddha statues.
1: พอเมืองแตกข้าศึกก็ปล้นทรัพย์สินเงินทองรวมทั้งพระพุทธรูปที่สวยงามล้ำค่าไปหมด
0: Knowing they would lose the war,
1: พอคนสมัยก่อนรู้ตัวว่าจะแพ้สงคราม
0: The people in the old days masked the gold or emerald Buddha statues with lime and built pagodas to cover them.
1: จึงเอาปูนมาเคลือบปิดพระพุทธรูปเนื้อทองคำหรือมรกตแล้วสร้างเจดีย์ครอบพระพุทธรูปไว
0: ้ So the enemy would ignore them.
1: พวกข้าศึกจึงไม่สนใจไงล่ะ
0: I must cover the statue with lime.
2: ต้องเอาปูนเคลือบไว้
0: The emerald Buddha must be hidden.
2: ต้องซ่อนพระแก้วมรกตไว้

0: Who would think that a beautiful emerald Buddha statue was hidden inside the old, ugly, stained shell? Said the disciple.
1: ใครจะคิดว่าพระพุทธรูปปูนปั้นเก่าๆจะซ่อนเนื้อมรกตที่สวยงามเอาไว้เด็กวัดกล่าวอย่างตื่นเต้น
0: The good often lies inside. It takes time to see the essence.
1: ของดีมักซ่อนอยู่ข้างในเราจึงต้องใช้เวลามองให้เห็นเนื้อแท
0: ้ Just like people's virtuesThat take time to be seen, the abbot laughed happily.
1: เหมือนกับคนเรานี่แหละต้องใช้เวลาเรียนรู้ถึงจะเห็นคุณความดีข้างในไงล่ะหลวงตาหัวเราะอย่างอารมณ์ดี

0: When the news about the Emerald Buddha spread, people began to realize that one should not judge anything just by looking at it right away.
1: เมื่อเรื่องราวของพระแก้วมรกตแพร่ออกไปผู้คนก็เริ่มเข้าใจว่าไม่ควรรีบตัดสินสิ่งใดแต่ภายนอก
0: From that time on, they always worshipped the Emerald Buddha as a reminder that the true value is inside.
1: นับแต่นั้นมาพวกเขาพากันเคารพบูชาพระแก้วมรกตในฐานะเครื่องเตือนสติให้มองเห็นคุณค่าแท้ภายในเสมอมา

0: moral of the story, everything has its worth and beauty.
1: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกสิ่งมีความดีและความงาม
0: We must crack the shell to see the essence.
1: เราต้องรู้จักกระเทาะเปลือกให้เห็นถึงแก่นแท้
0: Don't judge any

0: by its cover right away.
1: อย่ารีบตัดสินสิ่งใดเพียงผิวเผิน
0: But take the time to look deep inside everything.
1: แต่จงพินิจมองให้ลึกถึงข้างใน
0: True value inside. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ True. True. True.
1: แท้จริง
0: Inside. Inside. Inside.
1: ข้างใน
0: Pagoda. Pagoda. Pagoda.
1: J D
0: D K D K D K
1: ผุพัง
0: Attention Attention Attention
1: สนใจใส่ใจ
0: Thunder Thunder Thunder
1: ฟ้าผ่า
0: Abbot Abbot Abbot
1: เจ้าอาวาส
0: Mold MoldMold, mold.
1: ปั้น หล
0: ่อ Crack, crack, crack.
1: แตก กระเทาะ
0: Emerald, emerald, emerald.
1: มรกต
0: Sparkling, sparkling, sparkling.
1: เป็นประกายระยิบระยับ
0: valuable val u a b l e valuable
1: ล้ำค่ามีคุณค่า
0: buddha statue buddha statue buddha statue
1: พระพุทธรูป

0: True Value Inside. Written by Pramaha Wuttishai Wachira Meti. Retold by Sakuna Sawarot. Translated by P. Uy. Illustrated by Chalerm Akapu. Published by Nanmi Books Kiddie. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยว.วชิระเมธีภาพโดยเฉลิมอัคภูแปลโดยพี่เอื้อยเรียบเรียงโดยสกุลนาสาวารสสำนักพิมพ์นามีบุ๊กส์คิดดี้เล่าเรื่องโดยอารดาสุขคนทศิษย์

0: นิทานเรื่องร่า
1: คำศัพท์น่ารู
2: ้ True True True
1: แท้จริง
2: Inside Inside Inside
1: ข้างใน
2: Pagoda Pagoda Pagoda
1: เจดีย
2: ์ DK DK DK
1: ผุพัง
2: Attention Attention Attention
1: สนใจใส่ใจ
2: Thunder Thunder Thunder
1: ฟ้าผ่า
2: Abbot Abbot Abbot
1: เจ้าอาวาส
2: Mold Mold Mold
1: ปั้นหล่อ
2: crack crack crack
1: แตกกระเทาะ
2: emerald m mer old emerald
1: มรกต
2: sparkling sparkling sparkling
1: เป็นประกายประยิบประยับ
2: valuable val u a b l eValuable
1: ล้ำค่ามีคุณค่า
2: Buddha statue Buddha statue Buddha statue
1: พระพุทธรูป
3: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
4: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
3: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
4: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
3: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
5: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
6: ก็เผาป่าทำให้เขาพูดไง
5: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
6: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
5: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
7: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

0: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมปุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆ
4: นะขอบคุณนะแม
8: ่ปุ๋ยหอมปุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610675
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน
8: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: มขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: นายกเผยภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมดีขึ้นเร่งระบายน้ำฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยกำชับส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาโดยเร็วย้ำอย่าชะล่าใจแม้ภาพรวมเริ่มคลี่คลายเตรียมพร้อมก่อนฝนระลอกใหม่ย้ำผู้ว่าภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออย่างต่อเนื่องน้ำป่าสักเริ่มคลี่คลายกรมชลลดการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนพระราม6บรรเทาน้ำท่วมท้ายเขื่อนลดน้ำสมทบเจ้าพยาส่วนเขื่อนเจ้าพยาจังหวัดชัยนาทเตรียมทยอยปรับลดการระบายน้ำเหลือ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน4ทุ่มวันนี้ปภ.เตือน 9-13 ตุลาคมเฝ้าระวังอากาศแปรปรวนฝนตกหนักลมกระโชกแรงลูกเห็บตกจ่ายเงินช่วยน้ำท่วม 9,000 ถึง 5,000 บาทแล้วรวม 36,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า316ล้านบาทกทม.ระดมกำลังหลายภาคส่วนร่วม600ชีวิตเร่งเคลียร์ขยะตกค้างที่เคหะล่มเกล้าหลังน้ำลดเก็บขยะได้กว่า 1,700 ตันตั้งเป้าเคลียร์พื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันกระทรวงมหาดไทยย้ายเศรษฐวุฒิจากนายอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีแล้วโยกนฤทธิ์ปลากระวงณอยุธยาในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วมาดำรงตำแหน่งแทนมีผลวันนี้ด้านนายกแจงย้ายในอำเภอบ้านสร้างไม่ตั้งคณะกรรมการสอบเหตุเป็นช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินชี้อยู่ที่เดิมมา5ปีต้องย้ายอยู่แล้ววอนจบได้แล้วลั่นไม่มีกันแกล้งไม่มีการเมืองเมินอดีตปลัดมหาดไทยออกโรงป้องนายกไม่เชื่อปปช.จะเป็นมวยล้มปมสอบทุจริตท้องถิ่นและไม่กังวลถูกหยิบประเด็นนี้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจขณะวรสิทธิ์ขอไม่ก้าวล่วงปปช.ปมส่งฟ้องคดีทุจริตสอบท้องถิ่นไม่ทันย้ำคดีไม่จบคาด20ตุลาคมนี้ชัดเจนบรรจุผู้สอบได้สุจริตด้านคณะกรรมการธุรกรรมสำนักงานปปง.มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมคดีทุจริตการสอบข้าราชการปกครองท้องถิ่นอีก4ล้านบาทส่วนหลอกลงทุน Forex TD ร้องคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายกว่า 7,000 รายส่วนคดีเฉินจื้อส่งอัยการขอศาลยึดทรัพย์เพิ่ม118ล้านบาทพลตำรวจโทนพสินผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสนธิกำลังกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการเผยเงาเหนือแกะรอย4ตัวบอสสำคัญโยงสวมสิทธิบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนเงินหมุนเวียนหลายร้อยล้านบาทสั่งเด้งผอ.สบส.5เส้นปมโครงเหล็กครอบเตียงโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมมีผลทันทีขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขสั่งเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตามกฎหมายทันทีไม่มีละเว้นส่วนที่บ้านเสริมสุขจังหวัดนนทบุรีย้ายผู้ป่วย75รายออกหมดแล้วหลังเปิดรับผู้ป่วยจิตเวชโดยไม่ได้รับอนุญาตเหลือเพียง9เตียงที่ขออนุญาตถูกต้องให้สบส.4ดำเนินการต่อไปทนายอันยื่นหนังสือถึง
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ค่ะ
6: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์เป็นน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดครับผมน้ำมังคุดนี้ถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดจากน้ำมังคุดหลายๆยี่ห้อที่ผมได้เคยจัดจำหน่ายนะครับแล้วก็ได้เคยผลิตมีประสบการณ์มาหลายปีก็ถือว่าลงตัวนะครับท่านผู้ฟังผลิตจากโรงงานมาตรฐานที่จังหวัดจันทบุรีหลายท่านสงสัยว่าเอ้ยมีปัญหาอะไรไหมโรงงานนะเขาจับกันโครงโครมของเราไม่มีปัญหานะครับเช็คดูได้ชื่อว่าโรงงานสยามโปรฟรุตนะครับไม่มีน้ำตาลน้ำตาลยังไม่ใส่ รสชาติของมังคุดเป็นยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นอมเปรี้ยวอมหวานแล้วแต่มังคุดนะครับไม่มีสารกันบูดนะครับโรงงานก็มี GMP มีฮัตสับมีอย.เรียบร้อยท่านก็จะได้สัมผัสรสชาติของเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีนะครับคือเนื้อมังคุดกิโลหนึ่งนี่เอามาทำได้4ขวดเล็กๆที่ท่านซื้อไปดื่มนะครับเป็นเนื้อจริงๆนะครับก็ซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปสังเกตก็เป็นกล่องสีน้ำเงินนะครับถ้าเขาหยิบสีอื่นให้ถ้าอยากได้สีนี้ก็บอกว่าต้องกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินบอกเขาว่าทิพมงคลตอง5ตราพนารินขวดหนึ่ง360บาทนะครับถ้าไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนคือทุกจังหวัดมีตัวแทนถ้าไม่รู้จะซื้อที่ไหนก็โทรมาถามโทรมาพูดโทรมาคุยเราได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์0921045555 0921045555รายการนี้นะครับเราก็จะมีเรื่องราวดีๆของอาจารย์ยอดหรือว่าอาจารย์ปรีชาเรืองเดชผมก็เคยไปเที่ยวไปหาท่านที่บ้านนะครับท่านเป็นถือว่าเป็นผู้ที่พูดนิทานพูดธรรมะเป็นนักบรรยายนักเผยแพร่ที่เก่งมากท่านหนึ่งนะครับฟังแล้วมันได้ความสนุกสนานได้ความรู้ได้คติธรรมสอนใจเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีต้องบอกอย่างนั้นนะครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินและถ้าหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่ต้องการจะฟังวิทยุออนไลน์ฟังนิทานอาจารย์ยอด24ชั่วโมงสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทของเราก็คือเว็บไซต์ทิพมงคล .com ทิพมงคลตอง 5.com เขียนยังไงแบบไหนเอากล่องขึ้นมาดูตัวเล็กๆแหละอยู่ข้างกล่องให้ลูกมันดูให้หลานมันดูให้นะครับมีโทรศัพท์มือถือที่เปิด YouTube ได้เล่นอินเทอร์เน็ตได้มีนิทานอาจารย์ยอดให้ฟัง24ชั่วโมงนะครับท่านเข้าไปฟังได้นะครับฟังแล้วก็จะได้ความเพลิดเพลินใจฟังแล้วถ้าหากว่าต้องการที่จะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินช่วงนี้ก็มีท่านผู้ฟังหลายคนหลายท่านดื่มกินแล้วก็โทรมาเล่าโทรมาคุยด้วยความสุขใจนะครับผมก็มีความสุขนะครับ
7: สบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้โดยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดนะครับในเรื่องคนกินงูคนกินงูเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: บ้านของนายฟักนี่อยู่บนตลิ่งของแม่น้ำเดินลงบันไดก็เป็นสวนปลูกผักไว้กินไว้ขายในช่วงน้ำหลากต้องทำอะไรที่พอขุดขึ้นมาพอน้ำลงก็ขุดหลุมเอาลงไปปลูกใหม่แม้ว่าไม่ได้ขายก็ยังได้กินโดยเฉพาะพวกผักที่ใช้ในการปรุงต้มปรุงลาบต้นหนาวนี่น้ำเริ่มลงจะตัดไม้ไผ่ในสวนมาทำเพิงนั่งเล่นนอนเล่นไม่อยากขึ้นมานอนบนบ้านก็นอนที่เพิงปักเบ็ดไปด้วยไฟฟ้าก็ต่อสายจากบ้านลงไปพอได้เปิดให้แสงสว่างเครื่องครัวก็มีเท่าที่จำเป็นไม่ได้ขนลงไปเยอะเพราะว่าน้ำจะท่วมสวนทุกปีในฟักต้องรื้อเพิงทุกปีเอาไม้เก่าไว้ทำห้างบวบห้างแตงแล้วก็เผาทิ้งไปบ้างเพราะว่าส่วนหนึ่งจะโดนมอดเจาะจนใช้งานอะไรไม่ได้แล้วในฟักจะตัดไม้ไผ่มาเหลาเป็นคันเบ็ดทุกปีเอาไว้ปักตอนต้นฝนไปจนถึงน้ำขึ้นสูงหาที่ปักไม่ได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนมาใช้เบ็ดป่อมหรือว่าเบ็ดทุ่นแทนโดยมัดสายเบ็ดติดกับขวดพลาสติกหรือไม่ก็พวกโฟมฟองน้ำอะไรพวกนี้เหยื่อที่จะใช้เกี่ยวเบ็ดก็จะเป็นไส้เดือนซึ่งหาไม่ยากเพราะว่าที่บ้านปลูกกล้วยเอาไว้เยอะใช้เสียมขุดเข้าที่รากกล้วยก็เจอแล้วแต่บางครั้งก็เปลี่ยนเหยื่อใหม่เป็นกุ้งหอยปูปลาหรือไม่ก็กบเขียดตัวเล็กๆแล้วก็แมงกะชอนให้เหยื่อเคลื่อนไหวแล้วปลาก็จะเข้ามาฮุบแม้ว่าพวกปลาจะเข้ามาฮุบจนติดเบ็ดแต่ก็ใช่จะได้ทุกตัวเพราะว่าบางตัวแรงมากดิ้นจนสายเบ็ดขาดหรือไม่ก็ตัวเบ็ดนี่ราเหยียดเลยโดยเฉพาะปลาไหลหากเอาไม่ทันก็ต้องมาซ่อมเบ็ดกันใหม่อีกนอกจากนี้ยังมีพวกงูที่มากินเหยื่อที่เกี่ยวเบ็ดอีกด้วยโดยเฉพาะงูปลาตัวเล็กๆงูพวกนี้จะไม่กินไส้เดือนหากเกี่ยวเบ็ดด้วยกบเขียดเนี่ยต้องหมั่นดูหากมันติดเบ็ดแล้วจะเหมือนปลาไหลที่พันเกี่ยวไปมาเนี่ยทำให้เสียหายได้เวลางูพวกนี้ติดเบ็ดแล้วเอาทันนายฟักก็จะถอนเบ็ดออกแล้วฟาดงูกับพื้นจนมันตายแล้วถึงจะปลดเบ็ดออกด้วยความขยะแขยงเพราะว่าแกเป็นคนเกลียดงูเอามากๆแต่มีอยู่คนหนึ่งที่ปักเบ็ดและวางข่ายดักปลาถ้าหากว่ามีงูติดเบ็ดติดตาข่ายจะปลดไปลอกหนังเสร็จแล้วก็เอาสากกระเบือทุบเอาเกลือเคล้าแล้วตากแดดปิ้งหรือว่าทอดกินกับข้าววิธีนี้เหมือนกับปลาไหลแต่ว่ามันไม่ง่ายเพราะว่าต้องเอามีดกรีดท้องแล้วลอกหนังทิ้งนายฟักเคยกินแต่ปลาไหลไม่เคยกินงูเลยไม่รู้รสชาติของงูแดดเดียวว่ามันจะอร่อยมากแค่ไหนไม่อยากจับด้วยซ้ำขนาดเห็นอยู่ไกลๆยังขนลุกเลยคนที่นายฟักว่าเนี่ยเป็นรุ่นพี่แก่กว่าสัก 5-6 ปีมีอาชีพหาปลาโดยวางข่ายแล้วก็โยงเบ็ดปักเบ็ดทอดแหตามริมฝั่งบ้างเพราะว่ากลัวน้ำลึกมุดน้ำไม่เก่งชื่อพี่ประยงพี่ประยงหรือว่าพี่แหล่เนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบกินงูโดยเฉพาะงูสิงงูเห่าแม้แต่งูตัวเล็กๆที่ติดเบ็ดติดไข่หากเป็นงูสิงงูเห่าแล้วเอาเนื้อเอาหมูเห็ดเป็ดไก่มาแลกแกก็ไม่ยอมบ้านของพี่แหล่เนี่ยอยู่ใต้ตลิ่งปลูกบ้านสูงกันน้ำท่วมใต้ถุนบ้านมีแคร่ไม้ไผ่เอาไว้นอนเล่นแล้วก็มีเล้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไว้กินไว้ขายเป็ดไก่ที่พี่แลเลี้ยงเนี่ยโตเร็วมากเพราะว่าปล่อยมันหากินเองบ้างตามธรรมชาติปลาที่หาได้ส่วนหนึ่งจะสับให้เป็ดไก่กินหากเป็นตัวเล็กก็จะโยนให้ทั้งตัวเลยตัวไหนคาบได้ก่อนก็ใช่ว่าจะได้กินอย่างสะดวกเพราะจะมีตัวอื่นๆที่ตามมายื้อแย่งอุตลุดเป็ดที่กินปลาพวกนี้เนื้อแน่นกินอร่อยแล้วก็ขายได้ราคาคนหาปลามักจะกินปลาเป็นอาหารหลักนายฟักเองก็หนีไม่พ้นปลาแม้ไม่มีปลาสดก็ยังมีปลาแห้งปลาส้มปลาร้าที่ทำไว้กินทุกปีโดยเฉพาะปลาร้านี่ขาดไม่ได้เลยสำหรับลูกอีสานขนาดแท้สเบียงแบบนี้มีไว้ไม่เสียหลายแล้วก็ยังประหยัดค่าอาหารได้เยอะบางครั้งเพื่อนผูงมาหาก็เอามาเป็นของฝากให้ติดไม้ติดมือกลับได้ด้วยเพื่อนผูงมาหาอีกคนก็มีของฝากมาให้เป็นการตอบแทนบางคนหิ้วเหล้าหิ้วเบียร์มาก็ทำกับแกล้มให้แล้วก็ตั้งวงกันจนมืดค่ำบริเวณสวนจะแผ่ถางบ่อยๆก็เลยไม่มีหญ้าขึ้นรกกอไผ่กับต้นกระโดนก็ให้ความร่มรื่นในช่วงบ่ายเอาเสื่อไปปูนอนก็หลับได้อย่างเต็มอิ่มโดยเฉพาะ ร่มไผ่แม้จะใบเล็กเรียวแต่นี่แหละคือสุดยอดของร่มไม้ทั้งปวงพี่แหลกเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เป็นฝูงต้องป้องกันระวังอย่างดีทั้งงูทั้งสุนัขใหม่ๆสุนัขของพี่แหลกก็ไล่งับเป็ดไก่จนตายไปหลายตัวแล้วพี่แหลกก็ลงโทษด้วยการตีเอาบ้างไม่ให้อาหารบ้างเป็นการลงโทษสุนัขก็เลยไม่กล้ากัดเป็ดกัดไก่ของพี่แหลกอีกแต่ว่าพี่แหลกก็ยังมีศัตรูอยู่อีกอย่างที่ต้องระวังคือพวกงูแม้ว่าจะเอาข่ายดักปลาที่ทิ้งแล้วมาขึงรอบเล้าก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีแถวบ้านในฟักนี่ไม่ค่อยมีงูพิษที่เห็นบ่อยก็คืองูเขียวแล้วก็งูเหลือมแม้จะเป็นงูที่ไม่มีพิษแต่แกก็ไม่ถูกชะตาพวกมันเอาซะเลยบางครั้งแกนอนเล่นอยู่ใต้เพิงเห็นมันเลื้อยอยู่ถึงก็สะดุ้งขนลุกใจหายวาบชนิดขวัญหนีดีฟอเลยล่ะในภาวะของการเผชิญหน้าคงไม่มีอะไรดีกว่าการเพ่นออกมาตั้งหลักแล้วหาท่อนไม้ติดมือค่อยๆก้าวเข้าไปเอาท่อนไม้เคาะไปด้วยสายตาก็สอดส่องมองหาแทบไม่กระพริบตาจนมั่นใจว่ามันหนีไปแล้วถึงจะเข้าไปในเพิงพี่แลนี่จะพายเรือวางข่ายดักปลาอยู่ห่างฝั่งประมาณสักหนึ่งลำเรือไม่กล้าออกไปไกลหัวนี้ปักเบ็ดก็ไม่มีการล้ำเขตแดนกันคนหนึ่งไม่เกิน20คันได้บ้างไม่ได้บ้างไม่มีปัญหาแต่เมื่อลงแรงแล้วก็จะต้องได้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับโชคและวาสนาในแต่ละวันงูที่จะติดเบ็ดจะเป็นงูกินปลาตัวเล็กเท่านิ้วมือแต่มันก็เป็นอาหารโปรดของพี่แหล่เพราะว่าตัวไหนตัวนั้นก็จะกลายเป็นงูแดดเดียวให้พี่แหล่ทอดหรือปิ้งกินกับข้าวได้เลยเชียวแหละพี่แหล่บอกว่าลอกหนังงูทิ้งแล้วเอาสากหรือท่อนไม้ทุบที่ตัวของงูเพื่อให้กระดูกแตกแล้วก็จะออกแบนๆจากนั้นก็ตัดเป็นชิ้นเอาเกลือเคล้าไปตากแดดวันไหนแดดเปรี้ยงแต่เช้าก็ตากได้เลยพอเที่ยงๆก็พลิกอีกด้านกว่าจะเย็นก็เป็นอันเรียบร้อย
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังยังไม่จบค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเขาบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างเนี่ยมันเกิดจากการกินนะครับการกินของเราไอ้ที่มันบั่นทอนสุขภาพคนเราทุกวันนี้ส่วนหนึ่งนี่จากอาหารที่เรากินเข้าไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ท่านผู้ฟังลูกหลานของเราเป็นเด็กเป็นเล็กนี่ชอบไปซื้ออาหารเรียนแบบฝรั่งฟาสต์ฟู้ดกินฮอทดอกขนมปังกินอะไรที่มันแปลกๆอาหารสำเร็จรูปอาหารบางทีที่เรากินน่ะที่เด็กเขากินมันทำให้เป็นเดือน3เดือน4เดือน5เดือนนั่นเป็นอาหารทอดอาหารที่มีไขมันสูงมันก็ทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับไขมันเกินความต้องการกลายเป็นไขมันมันก็มาสะสมมันใช้ไม่หมดมันก็สะสมนะครับสะสมเอาไว้แล้วก็ไขมันส่วนมากก็เป็นไขมันที่ไม่ดีเขาเรียกไขมันเลวมันก็บั่นทอนสุขภาพจะทำให้สุขภาพมีปัญหาเด็กฝรั่งนี่จะมีปัญหาโรคอ้วนเยอะนะครับส่วนเราผู้สูงอายุสวเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะปฏิบัติตัวดีดื่มน้ำเปล่ากินข้าวราดแกงของแพงไม่เกี่ยวงดเที่ยวกลางคืนหาความสดชื่นที่บ้านนะครับปลูกผักกินเองสุขภาพแข็งแรงการกินอาหารในอย่างที่เราเรียนมาตอนเป็นเด็กนะครับอาหารต้องครบ5โมไหนมั่งล่ะบางคนก็จำไม่ได้เคยบางคนนะครับหมอสั่งบอกให้กินอาหารครบ5โมหายไปสักเดือนหนึ่งกลับไปหาหมอใหม่ไปต่อรองกับหมอกินวันหนึ่งนะสัก2หมู่ได้ไหม3หมู่ก็พอไหวถ้า5หมู่ผมไม่ไหวเอาหมอทำไมรักว่างั้นน่ะมันก็พอกินได้อยู่แต่หมู่5กับหมู่2เนี่ยนะครับมันเดินไกลนะกว่าจะถึงโอ้ยกว่าจะครบ5หมู่แต่ละวันนี่ผมเดินเหนื่อยเลยนะไอ้ที่ว่าหมู่นี่ก็หมวดหมู่อาหารนะไม่ใช่หมู่บ้านนะครับถ้า5หมู่บ้านนี่ก็ไม่ใช่แล้วเดินสายเล่นไพ่แล้วแบบนี้นะครับก็5หมู่ก็จะมีหลายท่านก็คงรู้จักนะครับว่ามีเนื้อมีแป้งมีผักแต่อายุมากขึ้นนี่ต้องลดแป้งและน้ำตาลนี่ต้องลดลงไปให้มากนะครับเลิกอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารเซเว่นกินพวกผักผลไม้ให้มากขึ้นสุขภาพจะดีท่านผู้ฟังก็กินน้อยโรคน้อยกินมากโรคมากกินแต่พอดีที่สุดฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์กล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินใครที่เคยกินใครที่เคยดื่มใครที่เคยใช้สอยก็คงรู้จักคุณภาพกันดีว่าเป็นยังไงนะครับร่างกายของคนเราไม่ใช่เหล็กไหลเราต้องมีของที่จะไปเสริมไปสร้างทำให้ร่างกายมันเข้มแข็งทำให้ร่างกายที่จะแข็งแรงยิ่งขึ้น ท่านผู้ฟังคนไหนที่ใช้ดีกินดีแล้วก็ขอให้บอกต่อแนะนำต่อไปด้วยนะครับก็จะได้เป็นพระคุณมากๆขอบคุณมากๆที่กินแล้วบอกต่อมีหลายคนเลยที่โทรมาเล่าให้ผมฟังกินแล้วบอกต่อกินแล้วแนะนำต่อมันดีขอบคุณมากๆครับผมเป็นกำลังใจนะครับจะได้เอานิทานดีๆเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังฝากไว้นะครับที่มงคลตอง5ตราพนาดื่มน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษที่มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: รื่องราวคนกินงูกันต่อเชิญครับ
1: มีอยู่วันหนึ่งในฟักเดินไปดูพี่แหล่เห็นพี่แหล่กำลังลอกหนังงูกินปลาอยู่เลยได้เห็นการทำตั้งแต่แรกโดยเริ่มจากเอามีดกรีดหน้าท้องของงูเป็นทางยาวแล้วก็บั้งที่คอจากนั้นก็ถลกหนังดึงไส้ทิ้งแล้วเอาไม้ทุบตัดเป็นชิ้นล้างน้ำให้สะอาดก่อนจะเอาเกลือเคล้าแล้วก็ไปผึ่งตากแดดวันนั้นพี่แหล่ได้พวกงูกินปลาเยอะมากเป็น10ตัวในพักดาวเอาว่าติดข่ายดักปลาเพราะว่าพี่แหล่วางข่ายดักปลาเอาไว้เยอะหนังงูที่พี่แหล่ลอกออกนั้นไม่ได้ทิ้งแต่จะตัดเป็นชิ้นๆรวมทั้งไส้งูกับหัวงูแล้วก็เอาให้เป็ดไก่กินสดๆจะได้ไข่ดกเป็ดไก่ที่พี่แหล่เลี้ยงไม่เคยเป็นโรคห่าหรือว่าอหิวาตกโรคตายเลยทั้งที่ไม่เคยหยอดวัคซีนป้องกันแต่อย่างใดช่วงน้ำขึ้นเป็นช่วงที่ต้องให้ความเอาใจใส่ดูแลกันมากหน่อยเพราะว่าพวกงูนี่จะมาตามน้ำทั้งงูเล็กงูใหญ่ทั้งมีพิษและไม่มีพิษพี่แหล่จะวางข่ายลอยไว้ตามริมฝั่งโดยให้ข่ายอยู่เหนือน้ำนั้นประมาณคืบหนึ่งเพื่อดักงูที่ลอยมากับน้ำวันไหนวางข่ายอย่างนี้แล้วจะไม่ไปไหนก็จะนั่งดูทุ่นถ้าขยับผิดสังเกตก็จะลงเรือไปปลดเอางูที่ติดข่ายไว้เป็นอาหารแล้วก็งูที่ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับความถี่ความห่างของข่ายด้วยส่วนใหญ่แล้วพี่แหล่จะได้แต่งูเล็กๆขนาดนิ้วเท่านิ้วมือแต่เหมาะสำหรับทำงูแดดเดียวเพราะว่ามันไม่ใหญ่จนเกินไปตัวไหนดิ้นนักก็เอาท่อนไม้ทุบหัวจนแบะแต่งูก็ไม่ตายง่ายๆเพราะมันยังขยับขยื่นเคลื่อนไหวได้อยู่ก่อนจะโดนไปอีกหลายทุบจนตายช่วงนี้ในฟักเองก็เริ่มรื้อเพิงบ้านแล้วเป็นบางส่วนเพราะว่าน้ำท่วมทุกปีพืชผักก็ทยอยเก็บทยอยขุดเอาตามที่น้ำท่วมถึงน้ำขึ้นใหม่ๆก็ปักเบ็ดสนุกมากได้ปลาดุกปลาช่อนทุกวันพี่แหล่ทั้งปักเบ็ดทั้งวางข่ายได้ทั้งปลาได้ทั้งงูไว้เป็นอาหารระดับน้ำสูงขึ้นทุกวันจะปักเบ็ดก็หาที่ปักไม่ค่อยได้เมื่อน้ำนองตะลิ่งต้องเปลี่ยนมาเล่นเบ็ดป่อมหรือว่าเบ็ดทุ่นแทนจะได้แต่พวกปลาตัวเล็กๆพอได้กินเท่านั้นช่วงที่น้ำขึ้นใหม่ๆเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องระวังให้มากเพราะพวกงูต่างๆมันจะมากับน้ำคนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อย่างพี่แหล่ต้องยิ่งระวังทั้งกลางวันกลางคืนแต่พี่แหล่ก็ตัดปัญหาได้เยอะเพราะว่าจะขายเป็ดขายไก่ไปเหลือเอาไว้ไม่กี่ตัวพอน้ำลงก็ได้ลูกเป็ดลูกไก่รุ่นใหม่เลี้ยงต่อไม่ต้องไปซื้อพี่แหล่จะทำเล้าหนีน้ำชั่วคราวให้เป็ดไก่อาหารสดก็หายากหน่อยก็เก็บผักบุ้งผักตบชวามาสับๆแล้วก็ต้มใส่กับรำข้าวให้มันกินงูที่มากับน้ำส่วนใหญ่จะเป็นงูเหลือมแต่ไม่ว่าจะเป็นงูอะไรหากเข้าบ้านใครแล้วก็เล่นเอาคนในบ้านขวัญหนีดีฝ่อได้ทั้งนั้นแหละบางคนเอาข่ายมาขึงรอบๆ บ้านป้องกันงูเข้ามาเวลาจะเข้าจะออกก็ยกเท้าก้าวข้ามข่ายซึ่งวิธีนี้ได้ผลเพราะว่างูจะติดข่ายหรือไม่ก็เลื้อยหนีไปทางอื่นบ้านพี่แหล่เนี่ยจะมีพวกงูเนี่ยไปเยี่ยมเยียนมากกว่าบ้านหลังอื่นเพราะว่าพี่แหล่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้เยอะซึ่งสัตว์เลื้อยคลานอย่างงูเหลือมเนี่ยมันจะชอบมากในฟักได้ข่าวว่างูเหลือมตัวใหญ่มาติดไข่ที่พี่แหล่ดักไว้ก็เลยรีบไปดูตอนนั้นพี่แหล่กำลังปลดงูเหลือมออกจากไข่แต่มันไม่ง่ายเพราะงูเหลือมตัวนั้นมันพันเอาจนไข่ยุ่งไปหมดมีทางเดียวคือยอมสละหรือยอมเสียไข่ถึงจะได้งูเหลือมตัวนั้นขนาดของงูเหลือมตัวนั้นเท่าแขนเห็นจะได้ถือว่าขนาดยังกลางๆเพราะว่าตัวใหญ่เท่าขาก็เคยเห็นมาแล้วพี่แหล่ยอมเสียไข่ช่วงที่งูเหลือมพันอยู่โดยใช้กรรไกรตัดจนขาดและเอาเชือกร้อยให้เป็นผืนเดียวกันส่วนงูเหลือมตัวนั้นก็โดนพี่แหล่สำเร็จโทษโดยการเอาท่อนไม้ทุบจนตายคามือจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนชำแหละโดยเอาเชือกยาวๆมัดปลายด้านหนึ่งเข้าที่คองูเหลือมแล้วก็โยนปลายเชือกอีกด้านพาดกิ่งมะม่วงแล้วมัดพอแน่นให้คอคนกับคองูอยู่ระดับใกล้เคียงกันก็เป็นอันใช้ได้พี่แหล่ก็รับมีดปลายแหลมกับหินกากเพชรเสร็จแล้วก็เอาปลายมีดจิ้มเข้าใต้คองูเหลือมนั้นจากนั้นก็ลากยาวลงมาจนเกือบจะถึงหางงูแล้วก็ดึงพวงไส้ใส่ถังหิ้วเลือดสดๆแดงๆส่งกลิ่นขาวจัดมีชามรองกันเปื้อนจากนั้นพี่แหล่ก็ค่อยๆถลกหนังงูเหลือมจนเห็นเนื้อขาวจั๊วหนังงูเหลือมผืนนั้นก็ถูกนำไปพาดกับราวไม้ไผ่ตากแดดเห็นแต่ละขั้นตอนแล้วแหมรู้สึกขนลุกสยดสยองสุดๆเลยจากนั้นพี่แหล่ก็หย่อนเชือกลงแล้วตัดงูเหลือมเป็นท่อนขนาดหนึ่งคืบ ได้สิบกว่าท่อนเอาใส่กะละมังไว้แล้วก็กำพวงไส้ในถังหิ้วออกมาเอามีดกรีดตามขวางจนขาดในไส้งูเหลือมมีแต่ซากหนูเน่าแล้วถึงสองตัวทรงกลิ่นเหม็นมากต้องเอามืออุดจมูกแล้วพี่แหล่ก็จับซากหนูทั้งสองตัวใส่ถุงพลาสติกเพื่อจะไปฝังพวงไส้ก็ถูกสับเป็นชิ้นเล็กๆเอาไปให้เป็ดไก่กินเสร็จแล้วพี่แหล่ก็นั่งพักเหนื่อยคิดหาวิธีว่าจะทำเมนูงูเหลือมอะไรดีเป็ดไก่นับสิบยื้อแย่งอาหารโปรดที่พี่แหล่เอาไปให้นะเสียงลั่นดังไปหมดบางตัวได้ชิ้นไปแล้วก็กางปีกหนีโดยที่เพื่อนของมันก็ไล่ตามทั้งที่ในกะละมังยังเหลืออยู่ท้องไส้ในฟักนี่ลั่นโครกครากมานานแล้วจนทนไม่ไหวต้องปล่อยออกมาเล่นเอาน้ำตาเล็ดคอเปรี้ยวคอขมเหมือนกับคนเมารถเมาเรือแล้วก็อาเจียนทีเดียวแกก็ถามพี่แหล่ที่ตอนนั้นพี่แหล่กำลังนั่งพ่นยาเส้นอยู่แล้วจะเอาไปทำอะไรกินน่ะต้มจิ้มแจ่วผัดเผ็ดก็อร่อยไม่ใช่เหรอพี่ก็แน่อยู่แล้วเอ้าแล้วทำไมไม่แบ่งเอาไปขายบ้างล่ะครับไม่รู้จะเอาไปขายให้ใครหากเป็นงูสิงงูเห่าก็มีแต่คนแย่งซื้องูเหลือมไม่ค่อยมีใครกินกันน่ะเนื้อไม่อร่อยไงครับแน่นอนราคามันต่างกันเยอะเจ้านี่เอาไปขายก็ไม่ได้ราคาสู้งูสิงงูเห่าไม่ได้ราคาดีกว่ากันทั้ง 2-3 เท่าแล้วนี่พี่แหล่คนเดียวจะกินหมดเหรอต้มไว้เก็บได้หลายวันเอาไปกินนะไม่เอาครับพี่แหล่ก็ทิ้งก้นบุหรี่ยาเส้นแล้วก็ตักน้ำใส่หม้อใบใหญ่ขึ้นตั้งไฟตามด้วยผักสมุนไพรที่พอจะหาได้เป็นการดับคาวซึ่งต้องใช้เวลาต้มเป็นชั่วโมงในฟักก็เดินกลับบ้านด้วยใจคอไม่ค่อยสู้จะดีนักแต่สักพักท้องไส้ของแกมันก็ปั่นป่วนขึ้นมาอีกจนต้องวิ่งไปโก่งคอขันที่โคนต้นมะม่วงหน้าบ้าน
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังยังไม่จบนะครับเรื่องราวของคนกินงูจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชท่านผู้ฟังครับสุขภาพที่ดีนั้นน่ะมันเปรียบเหมือนสิ่งที่วิเศษนะครับต่อยอดให้เราเนี่ยทำสิ่งต่างๆในชีวิตได้ไม่ว่าจะทำงานจะหาเงินไปเที่ยวหรืออยากจะทำอะไรเราก็ทำได้ถ้าสุขภาพมันดีนะมันก็เป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุดนะครับที่เราควรที่จะเริ่มดูแลรักษาร่างกายของเราเองบางครั้งเราอาจจะคิดว่าเงินน่ะสำคัญที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยท่านผู้ฟังที่รักสุขภาพร่างกายที่ดีต่างหากเพราะหากไม่มีสุขภาพร่างกายที่ดีเราก็ไม่สามารถที่จะหาเงินได้นะครับไม่สามารถที่จะเสพสุขได้มีเงินเป็น10ล้าน20ล้านนอนให้น้ำเกลืออยู่โรงพยาบาลนู่นชั้น10นู่นเอาไหมไม่เอาไม่มีใครเอาหรอกครับสุขภาพสีดีสำคัญที่สุดหนึ่งในตัวช่วยนะครับที่ผมอยากจะแนะนำนะครับท่านอาจจะดื่มได้หลายสิ่งได้หลายอย่างกินนู่นกินนี่มาแต่ขาดไม่ได้ผมบอกเลยน้ำมังคุดตราพนารินนะครับน้ำมังคุดตราพนารินผสมสมุนไพร24ชนิดชื่อสมุนไพร24อย่างทั้งผลไม้และสมุนไพรล้วนแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับถือว่าเป็นตำรับที่มีคุณค่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดหนองคายนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องสายตามองภาพแล้วพร่าพร่าหรือว่าเป็นอัมพฤกษ์เขาดื่มน้ำมังคุดแล้วจะเป็นยังไงท่านผู้ฟังฟังแล้วก็พิจารณาดูครับเป็นภาษาอีสานนะครับท่านผู้ฟังครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมื้อนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมยามถามข่าวนะครับคุณพี่ท่านหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆผมเป็นคนกินน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินนะครับถือว่าเป็นเขตพิเศษขับรถมาไกลหลายอยากมาเยี่ยมอยากมายามเพราะว่าพิเศษอย่างไรเดี๋ยวถามเบิ่งซื้อพี่ยังครับพี
3: ่ซื้อแท้วะ
2: ซื้อแท
3: ้ขันเงินเรียบร้อย
2: ขันเงินเรียบร้อยแล้วซื้อพอแท้เลย
3: เจ้าแท้ก็ซื้อพอเพิ่นน่ะ
2: พอเพิ่น
3: ครับ
2: เพิ่นพอเพิ่นท่าน
3: นี่โอ้ยพอเพิ่นเม็ดแต่
2: นี่จะอยู่บ้านอย่างพอเพิ่นนี
3: ่สาครพัฒนา
2: บ้านสาครพัฒนา
3: ตำบลหนองแว้งเพิ่นนำสม
2: ตำบลหนองแว้งอำเภอนามสม
3: จังหวัด
2: อ
3: ุดร
2: ธานีพอเพิ่นในบ้านเลขที่อย่างนี
3: ้119
2: 119
3: ครับ
2: ครับผมหมู่อย่างหมู
3: ่หมู่6
2: อายุจักปีแล้วเจ้า
3: 67
2: โอ้67เหรอตัวนี้อ๋อพอเพิ่นเอาจังสิว่าตามจริงว่าความจริงนะ
3: ครับ
2: ความจริงเพราะว่าสิ่งที่เฮาเว้าเนี่ยมันอาจสิเป็นประโยชน์สำหรับคนบางคนนะครับกะเจ้าเป็นอย่างก่อนมากินน้ำมังคุดเนี่ยก่อนกินมันเป็นอย่างจังมากินน้ำมังคุด
3: ก่อนสิกินยิ่งเขาว่าย่างบ่ได้กินแล้วย่างได้ บัดนี้ผมบ่ย่างบ่ได้อยู่ผมบ่ได้มากินน้องเบิ่ง
2: เจ้าเจ้าย่างบ่ได้ย่างบ่ได้แบบใด
3: ย่างแบบขานี่มันบ่ได้ครก
2: มันยกบ่ขึ้น
3: ยกบ่ขึ้นลากไป
2: ลากขาไป
3: ครับ
2: เจ้าเป็นมาจักตีแล้ว
3: เป็นตั้งอยู่50ปี
2: 50ปีตอนนี้67
3: 67
2: เป็นมา17ปี
3: ครับ
2: เอามันเป็นย้อนหยัง
3: เป็นที่แรกกันแอวรถไปเกี่ยวเขา
2: ครับ
3: แล้วพอจะใส่มาลงอันนั่นมาลงรูปดึงขึ้นแล้วรถปั่นเกี่ยวเขาเลยเครื่องมือ
2: บัดยังอ๋อครับผม
3: จากเครื่องมือมาเกี่ยวว่าอะไรเลย
2: แล้วก
3: ็
2: เป็นจังสั่นมาเลย
3: ครับ
2: บัดที่นี่เจ้าไปใส่มาใส่เฮ็ดจังได๋ขี่มอเตอร์ไซค์เอา
3: เขียนให้เขาพาไปครับรถนี่ก็บ่ได
2: ้
3: ตะเกียบครับได
2: ้ขับมอเตอร์ไซค์ก็บ่ได
3: ้ครับ
2: โอเคล่ะยางยางบ่ได้มา17ปีขาขามันใหญ่ได้มันขาทั้ง2ข้างเลยบ่
3: อันข้างนี้เป็นนักข้างนี้เป็นไทแน
2: ่เออบัดที่นี่นอกจากยางบ่ได้มีหยังอีก
3: ยางบ่ได้อีกก็มาเป็นอันโล่งอันนี่แหละไปท้ายเราเรียดออก
2: ไปในท้องนี
3: ่ครับ
2: ก้อนกินหามือ10มือนี่มันเป็นยังไงมันไปท้ายบ
3: ่กินที่แรก
2: บ่บ่มันไม่สิไปท้ายเลือดออกแล้วตาตาเป็นยังไงได้ครับ
3: ตามั่ว
2: ตามั่ว
3: ครับ
2: แนมบ่เห็น
3: แนมเห็นมุมานมุมาน
2: บ่ก้อนกินหามือคุณนี่ซัมเมอร์ผมนี่แนมเห็นบ
3: ่บ่ว่าแต่มือเห็นต่างกัน
2: บ่ก่อนที่จะกิน
3: กินแรก
2: บ่ยังยังบ่ทันกินตอนบ่ทันกินถามตอนบ่ทันกิน
3: ตอนบ่ทันกินนั่นก็เห็นอยู่แต่ว่ามันนางลาย
2: เบิ่ง
3: เบิ่งอะไรย้อนเป็นอะไรก็ย้อนนะ
2: แม่มไปใกล้ๆก็ย้อนแม่มบ่ค่อยเห็น
3: ครับซ้ําเพิ่นนั่งอยู่นี่ก็ใบไม้ก็ย้อนเห็นอะไรก็ว่ามันหวานเลย
2: มันจังไงมันทรายหรือว่าม
3: ันมั่วมันมั่ว
2: อ
3: ๋
2: อแม่มมันมั่วคือคนใกล้ๆนั่งประมาณ 2-3 เมตรนี่ก็มั่ว
3: มั่ว
2: มั่วตามั่วนี่มั่วมาดนยัง
3: มั่วมาก 5-6 ปีนี่ล่ะเริ่มตามั่ว
2: บ่ไปหาหมอ
3: บ่ไปไปซื้อบ่ไปตะกี้ไปมาพอแล้วแต่ค่ําไปเป็นเลือดเป็นหยังไปอยู
2: ่อ๋อตามั่วกับแน่มบ่ค่อยเห็น
3: ครับ
2: ขาก็ย่างบ่ได
3: ้ขาก็ย่างบ่ได้
2: มีหยังอีกแน่ว่าสิได้ก่อนกินเด
3: ้มีเท่านี้ล่ะ
2: มีเท่านี้ดิมัน
3: มีเท่านี้นักแต่ว่าจักย่างได้ได้ยินเพิ่นเว้าในวิทยุว่าผู้ใดย่างมาได้จับไม่เขาเจ้าได้ว่างไม่ย่างเลยมาลองเบิ่งครับ
2: เบิ่งฟังวิทยุฟังของผู้ใด
3: ฟังตอนนั้นมันแรงหาโมงเลยล่ะ
2: แล้วผู้ใดมันไปซื้อกับไผมา
3: ฟังตัวนี้แล้วเริ่มแรกนะ
2: ฟัง

0: หน้าตาพระนารินทร์กดสีน้ำเงินแหละเอาว่าที่นี่เว้าละเอียดเลยว่าเจ้ากินขวดแรกเจ้ารู้สึกจังไหน
1: กินขวดแรกนี่มันการทบกันไปแต่ว่าทายนี่ลวงออกไปนั่งนี่ลวงลูกเดียว
0: ทายดีท้องโล่ง
1: ครับ
0: ลวง
1: ออก
0: สบายโตขึ้น
1: ครับ
0: ขวดแรกบัดที่นี่ขวด2ขวด3เป็นยังไงบ่ให้ฟัง
1: เป็นปกติเลย
0: ขาเป็นยังไงวันนี
1: ้ขากระทบเบาแน่แต่ว่าบ่ได้ว่างใหม
0: ่บ่ได้ว่างใหม่ขานี่เบาขึ้นบ
1: ่ขานี่เบาขึ้นทกขึ้นบ่ได้ลากคือก็
0: เริ่มย่างได
1: ้ครับ
0: บ่ได้ลากที่เก่าแต่ก่อนขามันลากจังได๋มันลากไปสิบ
1: ่ลากไปเป็นคล้องเลยล่ะไปทางไหน
0: ลากสนิมเป็นทางเลย
1: ลากเป็นทางเอาไม้จักแล้วก็ลาก
0: ไปเอาไม้จักแล้วก็ลากไป
1: ครับ
0: คือขาหานขึ้นมาขาหาน
1: สิบ่แบบนั้นตัว
0: แต่ว่าตอนนี้ทกได้
1: ทกได้ทกขึ้นได
0: ้ย่างได้ยกขาได้
1: ขึ้นได้
0: เอาไม้ซักแล้วยกขาได
1: ้
0: โอเคกับแสดงว่าดีขึ้นได้นี
1: ่ครับ
0: ดีขึ้น ตาไปยังไงตา
1: ตานี่แจ้งดีแล้ว
0: แจ้งซ้ำใด
1: แจ้งลบปกติแล้วก็จะเก่าแต่ก่อนมันละ
0: ป่าวอีหลีไอ้มันคือยังสินะผมก็สงสัยเจ้ากินไปยังกวดตาจดแจ้ง
1: กิน3กวดตาก็แกล้งออกไปกินที่2ขวดมันก็นั่งเลาะบังไก่ก็ยังมีเนื้อยอดอยู่เป็นไม้เป็นอะไรอยู่ไก่น่ะ
0: อ๋อยังมีเนื้อยอดคือสั่นยัง
1: สั่นอยู่ยังสั่น
0: เป็นคือไหวไปไหวมากแต่ว่าตอนนี้บ่ย้อนคือบ่ไหวแล้ว
1: ยังบ่ย้อนเลาะไปซะก็ย้อน
0: ภาพนิ่งเลย
1: ปกติ
0: ก่อนภาพมันสั่นจังสิ
1: ครับสั่นจังสิ
0: ภาพมันสั่นจังสิตอนนี้นิ่ง
1: เลาะบังไก่ใกล้นี่ต้องหันกินเลาะบังไก่ใกล้นี่เห็นแล้วเป็นหวานเลย
0: ม
1: ัน
0: ส
1: ั่
0: น
1: จัง
0: สีเลย
1: ป่ะครับ
0: อ๋อแต่ก่อนบ่ต้องกินบ่ไงไก่นี่จังสีเลย
1: จังสีแล้วแล้วขึ้นพื้นแท้นี่ก็คือจังอีหยังหวานจังด้วยๆอ๋อกิน
0: ไป3ขวดนี่เจ้าแนมไก่ๆเจ้าแนมเห็นมัน
1: เห็นเม็ดแรก
0: รสสีไ
1: หนรสสีขาว
0: สีขาวกอไผเห็นเม็ดบ่คุณ
1: เห็นเม็ด
0: กอไ
1: ผเห็นเม็ดชัดบ้านแล้วก็เห็นพุ่นบ้านหยังด้วยไก่ก็เห็น
0: จังนิ้วนี
1: ่2
0: นิ้ว2นิ้วนี่ดิมันบ่สั่นมันบ
1: ่บ่
0: บ่สั่นเออบ่สั่นบ่ย่อนบ่ไหวแล้วเอาแสดงว่าตาดีขึ้นแม่นี่กิน
2: เด้อพอเพิ่นเอาได้เพิ่นซื้อหนังมาอ่านให้ผมเพ
0: ิ่นอ่านหนังสือนี่อ่านออกบ
1: ่นั่นอันบ่ออกตัวหนังสือน่ะเพราะว่า
0: แต่ว่าแนมเห็นบ
1: ่แนมเห็น
0: แนมเห็นเลขนี่จักเขียนบ่นี่เขียนจักบา
1: ดได้ก็เห็นนี่360น่ะ
0: 360อันนี้เด้
1: ออันนี้ก็250
0: นะเลขตัวน้อยๆนี่ก็เห็นได้360 250นี่แนมเห็นชัดเจนเลยอ
1: ๋
0: อแสดงว่าตาดี
1: คร
0: ับโอ้พอว่าจะกินมาจักขวดแล้วเอาอีหลี
1: มา6ขวดแล้ว
0: 6ขวดแล้วคุ้มบ
1: ่คุ้ม
0: ดีบ
1: ่นี่ก็บ่ดีเบ้าอยู่เพิ่นมาเหมือนเพิ่นมาแวะก่อนเพิ่นขวดนึง
0: ขึ้นบ่บ่พอใจบ่ในคุณภาพ
1: พอใจแต่ว่ากินมานี่น่าจะเอาไปเรื่อย
0: ๆครับเพราะว่าคือสิ่งที่พอเพิ่นเป็นเนี่ยคนเป็นหลายคนเฒ่าตาบ่ดีแน่ขาบ่ดีแน่คือสิที่ผมต้องถามแห้งๆเพราะว่าผมอยากฮู้ว่าคือขอให้มันเป็นความจริง
1: ครับ
0: เพราะว่าการที่มันเป็นความจริงเนี่ยคนที่เขามีปัญหาคือเฮานี่เขาฟังแล้วเขาก็ยังกล้ากิน
1: เอาคุณว่าฟังแล้วก็จะเอาว่ากิน
0: แล้วเป็นถ้าเป็นคนเขาบ่เสื่อ
1: ครับ
0: นะคันเขาบ่เสื่อพี่น้องทั้งใดก็แล้วแต่จังหวัดใดอำเภอใดเขาบ่เสื่อนี่เขาสามารถโทรมาถามพ่อเพิ่นได้บ
1: ่ได้
0: เจ้าเบอร์โทรหยัง
1: เบอร์โทรครับ
0: เบอร์โทร
3: จะบ่เพิ่นก็จะขอมาเดี๋ยวอันใดเดี๋ยวอัน
0: เพราะว่าต้องถามไปชัดเจนว่าโดยมันต้อง
3: แล้วอ่านเพิ่นตัวนี้ว่าแล้วสิอ่านได้ดิ
0: เบอร์หยังเบอร์โทรเจ้าเบอร์หยัง
1: เบอร์โทรป้อง
0: อ
1: ืม0932616835
0: ครับ0932616835นะครับพี่น้องคันแม่นไผมีอาการที่จังพอเพื่อนก็คือเราบอกว่าขาเราลากไปเอาไม้ซักแล้วลากขาไปแล้วก็ตาแนมบ่เห็นตามันสั่นอยู่จังซี่นะครับโทรมาถามเราเบิ่งนะครับ0932616835นะครับโทรมาถามโทรมาคุยเพิ่นได้นะครับอยู่บ้านสาคอนนี่แหละบ้านสาคอนพัฒนาอำเภอ
1: น
0: ้ำสมจังหวัดอุดรธานี
1: ครับ
0: นะครับนี่ก็คือเสียงของพ่อเพิ่นเขาบอกเบาในความจริงบ่นี
1: ่ครับความจริงบ่มีความคิดไปทางไหน
0: เขาได้เตรียมกันบ
1: ่ครับบ่ได้เตรียมกันทางไหน
0: บ่ได้เตรียมกันบ่ได้ว่าตัวบ่ได้หลอก
1: โอ้กับผมตัวผมมาสร้างลำไส้ตอนนั้นดอกง่ายไปแล
0: ้
1: วแล้วผมบอกข้าวตอนมันกินที่แรกกันพันสองมันก็หัวใจว่าเป็นแต่ก็เลยนั่งเศร้าเลยเนาะยังเบาไป
0: ยังเบา
1: ครับ
0: อันนี้ก็สร้างมา2เถียว3เถียวแล้วไกลประมาณ10กิโลพญาทาเราให้ฟังเราว่าอย่างนะอย่ามีกำลังใจ50กิโล3ขวดแล้วก็ขับรถมาส่งเราอยากให้กิน
1: ครับ
0: เพราะว่าเราเลิกตัว

0: คนอยากให้กินอยากให้แนมเห็นอยากให้ย่างได้
1: จะว่าเพิ่นว่าแม่นาของน้ำเพิ่นอยู่กวดนึงอ่ะ
0: มีความสุขบ่ถามอีหลี
1: มีความสุขนอนกับสบาย
0: นอนกับสบาย
1: ครับ
0: คือว่าเฮาสิกลับมาแนมเห็นจังซี่ได้บ่แต่ก่อน
1: บ่คิดแล้วคิดว่าสงสัยสิไปเพิ่นล่ะเฮาเก่าเพิ่นเก่าเพิ่นน่ะ
0: คิดว่าสิท้องขาย่างได้บ่แต่ก่อน
1: โอ้ยมาเป็นว่าหันนั่งวางซ่างนําว่ากินยังย่างบ่ได้เลยล่ะของน้ําลูกกันได้ซ้มเขาบ่เอา
0: แต่กินไอ้ข้าวตองมากิน
1: กินข้าวตองกับปัญญาข้านแช่วนั่นพระเถรันโอพระเถาอุดรจัดอยู่น้ําชมนี่ล่ะสร้างมา2เทีย
0: มันบ่ติดของข้าวเป็นหยังม
1: ัน
0: บ่ติดตัวเป็นหยังแต่ว่ากินน้ํามะขุดมะโขขวดนี่เริ่มทบขาได้แล้วมีกําลังใจ
1: กิน3ขวดคือจังเบาพี่คิงก็ง่ายบัดนี
0: ้
1: พอดีมันเหมือนก็เลยสร้างเพิ่มมาอีก
0: 6ขวด
1: ครับ
0: มีกําลังใจเห็นบ
1: ่มีเอาคําบ่มีก็บ่อีกกันเพิ่นมาแวบนั่นก็เอาเพิ่น
0: ครับผมนะครับนี่ก็เสียงของบ่เพิ่นบ้านสาครพัฒนาอายุ67ปีนะครับอาการมันเป็นคือตาแนมบ่เห็นบ่ไกลครับเห็นแล้วก็ไหวไปไหวมาสั่นไปสั่นมาอย่างนึงอันที่2ก็คือเป็นอัมพฤกษ์มา17ปีตานี่แนมบ่ค่อยดีมา 5-6 ปีแล้วนะครับแล้วก็อัมยางข้ารากขานี่มา17ปีว่าตอนนี้กินน้ํามะกรูดไป6ขวดเพิ่นก็เริ่มทกขาได้แล้ว
1: ทกได้แล้วครับ
0: ทกได้แล้วกลับกันดีใจน้ําเนาะ
1: ครับ
0: กินไปเรื่อยๆเด้อ
1: เออจะเอาเรื่อยๆว่าหนีจากมาบ่หนีบ่เศร้าครับ
0: เอาเอาโอเคครับขอบคุณหลายๆคุณปานรักษาเทวดาคุ้มครองครับสวัสดีครับ
2: น้ำมะขุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมะขุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นก้านพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะขุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังเรื่องราวนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะครับในเรื่องคนกินงู
3: ภาพเหตุการณ์ในวันนั้นอยู่ในความทรงจำของแกตลอดมาเวลาเห็นงูที่ไหนมักจะออกอาการขยะแขยงท้องไส้ปั่นป่วนทุกครั้งที่ผ่านมาในฟักฆ่างูมาแล้วนับตัวไม่ถ้วนเพราะมันมาติดเบ็ดแต่ละตัวจะถูกฟาดลงกับพื้นแรงๆถ้ายังไม่ตายก็จะฟาดซ้ำจนมันตายแล้วถึงจะปลดออกจากเบ็ดขณะที่จับต้องมันนั้นรู้สึกว่าตัวมันนิ่มมากเหมือนไม่มีกระดูกจนบางครั้งอดคิดไม่ได้ว่ากระดูกของมันคงจะแตกหักเป็นชิ้นๆแต่กว่ามันจะตายคงจะเจ็บปวดมากซึ่งในฟักก็ไม่สามารถจะรับรู้ถึงความรู้สึกนั้นเพราะว่ามุ่งมั่นที่จะฆ่ามันให้ตายวันเวลาล่วงเลยมาหลายปีอายุแกก็มากขึ้นมากขึ้นโรคภัยไข้เจ็บก็รุมเร้าเดี๋ยวปวดนั่นปวดนี่ไม่มีเงินไปหาหมอก็ได้แต่นวดยาหม่องคิดแต่ว่าอีกหน่อยก็คงจะดีขึ้นเองบางครั้งก็รู้สึกปวดทรมานจนต้องสูดปากโอยโอยโอยพี่แหล่นะเริ่มมีความผิดปกติทั้งผิวหนังเหมือนคนที่เป็นโรคกรากเลื่อนบางจุดเป็นวงใหญ่มากเห็นแล้วน่าตกใจไปซื้อยาเอามาทาเองก็แล้วไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็แล้วก็เลยต้องปล่อยเลยตามเลยแล้วรอยด่างก็เริ่มคล้ำ บางรอยก็ออกเป็นสีน้ำตาลสลับกันเป็นลายนายพักก็ถามพี่แหล่ว่ารู้สึกยังไงกับโรคผิวหนังที่ว่านี้พี่แหล่ก็บอกว่าก็ปกติดีไม่ได้คันถึงขนาดต้องเกาพี่แหล่บอกว่าไม่รู้มันเกิดจากสาเหตุอะไรตอนแรกก็เป็นรอยด่างเล็กๆไม่กี่จุดแล้วค่อยๆขยายมากขึ้นกระจัดกระจายไปทั้งตัวในฟักมองลายตามตัวของพี่แหล่นะมันเหมือนลายของงูเหลือมเพราะว่าบางจุดจะเป็นสีดำตัดกับผิวที่ออกสีน้ำตาลมองยังไงก็เป็นลายงูเหลือมพี่แหล่กับในฟักต่างฆ่างูมาแล้วนับตัวไม่ถ้วนเหมือนกันแต่ผลกรรมที่ตามมานั้นคนละแบบคนละอย่างพี่แหล่นะไม่รู้สึกปวดอะไรในขณะที่ในฟักนี่ปวดตามเนื้อตามตัวเป็นบางครั้งบางคราวเหมือนก็จะตอกย้ำว่าเวรกรรมนั้นมันมีจริงครับพูดถึงเรื่องของงูนี่คุณสัญญาคนหนึ่งแหละที่ไม่ต้องชะตากับพวกงูเอาเสียเลยหากเป็นพวกงูที่ไม่มีพิษก็จะรู้สึกขนลุกแล้วก็ขยะแขยงแต่ถ้าเป็นพวกงูมีพิษก็จะเพิ่มความน่ากลัวขึ้นมาอีกหลายเท่าสาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าตอนเด็กแกเคยโดนงูเขียวตัวเท่าด้ำไม้กวาดกัดก็เลยจงเกลียดจงชังพวกงูมาตั้งแต่นั้นตอนเด็กก็ซุกซนเอาเรื่องไม่น้อยทั้งบุกป่าปีนต้นไม้บางครั้งปีนขึ้นไปเจองูบนต้นไม้ต้องถอยลงมาแทบไม่ทันโดยเอาหน้าอกครูดลงมาจนได้เลือดซิบซิบบางครั้งครูดลงมาพอที่จะดีดตัวลงพื้นได้ก็ดีดตัวลงมาแต่เสียท่าเสียจังหวะก็เคล็ดขัดยอกอยู่หลายวันแต่บางครั้งแกเห็นงูที่ตายแล้วก็อดที่จะหาความสนุกใส่ตัวไม่ได้เหมือนกันโดยจะเอาเชือกมัดที่คองูแล้วเดินลากให้หมามันไล่เห่าแล้วแกก็หัวเราะด้วยความชอบใจเมื่อก่อนแถวบ้านแกมีงูเยอะมากเพราะว่าอยู่ติดกับแม่น้ำแล้วก็เพื่อนบ้านพากันเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้ใต้ถุนบ้านหรือไม่ก็ทำเล้าให้ตาหากสัตว์ปีกอย่างเป็ดไก่ก็คืออาหารโปรดของพวกงูโดยเฉพาะงูเหลือมเข้าเล้าไหนก็พังเล้านั้นเมื่อเพื่อนบ้านจับได้ก็มักจะเอาใส่กระสอบไปปล่อยที่อื่นแต่ก็มีตัวใหม่มาเรื่อยบางคนก็ป้องกันด้วยการเอาตาข่ายมาขึงรอบเล้าเป็ดเล้าไก่ซึ่งก็ได้ผลดีแต่บางคนก็ไม่ได้ป้องกันด้วยวิธีนี้ทำให้งูเลื้อยเข้าไปกินเป็ดกินไก่ได้อย่างง่ายดายกว่าเจ้าของจะรู้เป็ดไก่ก็เสร็จงูไปหลายตัวแล้วปัญหาเหล่านี้ค่อยๆหมดไปเมื่อมีคนขายแรงงานมาปักหลักก่อสร้างอาคารพณิชย์เพราะว่าคนงานเหล่านี้ชอบกินงูเวลามีงูมากินเป็ดกินไก่บ้านใครเจ้าของบ้านก็จะไปตามพวกคนงานเหล่านี้มาจัดการคุณสัญญาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่คละกันหลายตัวได้กินทั้งไข่เป็ดไข่ไก่ทุกวันแต่พวกงูนะไม่มีวาสนาได้กินเป็ดไก่ที่แกเลี้ยงไว้หรอกเพราะว่าแกป้องกันอย่างดีไม่ว่างูตัวเล็กหรืองูตัวใหญ่โผล่มาในเป็นติดตะข่ายทุกตัวคนงานก่อสร้างบอกว่าเนื้องูอร่อยกว่าเนื้อวัวเนื้อควายแล้วก็เป็ดไก่จะต้มยำทำแกงก็ได้ทั้งนั้นแต่ส่วนใหญ่จะนิยมผัดเผ็ดซะมากกว่าปกติคนงานก่อสร้างก็ตั้งวงกันทุกเย็นอยู่แล้วมื้อไหนมีเมนูงูก็จะตั้งวงกันดึกหน่อยแต่ก็ไม่อึกทึกครึกโครมแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครสักครั้งที่คุ้มบ้านคุณสัญญาได้สมาชิกมาจากต่างอำเภอเป็นสมาชิกใหม่ชื่อนายเจียมมาเช่าห้องใต้ถุนบ้านป้าถวินตอนแรกมาคนเดียวพออยู่ได้ระยะหนึ่งก็เอาเมียเอาลูกมาอยู่ด้วยอาเจียมนี่ทำงานอยู่โรงพิมพ์ส่วนเมียก็เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกชายอายุ2ขวบทำงานตั้งแต่7โมงเช้าบางวันก็กลับ6โมงเย็นบางวันมีงานเยอะก็กลับดึกหน่อยตอนนั้นอาคารพาณิชย์เป็นรูปเป็นร่างแล้วเหลือแต่ทาสีและตกแต่งภายในเท่านั้นอาเจียมรู้จักกับคนงานก่อสร้างคนหนึ่งเพราะว่าเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันพอเลิกงานมาจะไม่เข้าบ้านแต่จะแวะกินแวะคุยกับคนงานก่อสร้างก่อนบางครั้งอาน้อยซึ่งเป็นเมียต้องจูงมือลูกออกไปตามแล้วก็ผูกท้องกินข้าวกินปลากันที่นั่นเลยมีอยู่วันหนึ่งคุณสัญญาได้ยินเสียงไก่ร้องกระโตกกระตากอย่างผิดปกติก็เลยรีบวิ่งไปที่เล้าไก่แล้วก็เดินสำรวจไปรอบๆจนพบว่ามีงูตัวสีดำขนาดเท่าแขนยาวประมาณวากว่าติดไข่ที่แกขึงไว้ตอนแรกว่าจะไปตามคนงานก่อสร้างให้มาจัดการแต่นึกได้ว่าเป็นวันหยุดของอาเจียมก็เลยไปตามอาเจียมให้มาจัดการแทนอาเจียมก็ถามว่า งูอะไรเหรอตัวมันดำๆมาสงสัยจะเป็นงูเห่าหรือไม่ก็งูจงอางนะครับเสร็จแล้วก็พาอาเจียมมาที่บ้านแล้วก็เดินไปที่เล้าไก่พอแกเห็นงูสีดำตัวนั้นก
4: ็หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
5: 0894780889
4: มิโน่ลาย07070
6: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
8: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะไปข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
7: ้
11: ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ของมารวยทีวี
7: ใช่ดีจริงๆ
12: นะขอบคุณนะแม่
13: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
14: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่นช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุง

0: ที่นี่สถานีวิทยุ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินโดยกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆไม่ใช่เปลือกนะท่านผู้ฟังเอาเนื้อมังคุดมาทำกิโลนึงได้4ขวดไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันหมูดโรงงานก็มีมาตรฐาน GMP ทักษะมีออย.เรียบร้อยเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวนะที่ผมเองที่เขาเรียกว่าภูมิใจมากต้องบอกว่าภูมิใจเสนอมากๆนะครับขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินคนหนึ่ง360บาทซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้าในรายการจัดส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางท่านผู้ฟังครับความสุขนี่เขาบอกว่ามันเกิดจากจิตของเราปรุงสุขเพราะการอยากมีอยากได้นี่มันเป็นสุขที่เหมือนเราคันเหมือนเกิดความคันไปหันไปเกามันก็พอทุเลาไปได้ชั่วคราวนะพระท่านบอกว่าอย่างนั้นสุขจับสุขจูบสุขรูปสุขโลมสุขเชยสุขชมก็สุขชั่วค่ำเช้าเหมือนเกิดความคันก็หันไปเกามันก็พอทุเลาไปได้ชั่วคราวตราบใดที่เราไม่เลิกเปรียบเทียบกับคนอื่นบางทีเราจะหาความสุขไม่ได้เลยนะถึงจะมีโชคในแหวนเพชรเม็ดงามบางคนก็ยังทุกข์พอรู้ว่าคนอื่นมีโชคใหญ่กว่าหรือว่ามีรถราคาแพงกว่าก็เป็นทุกข์นะครับเห็นเพื่อนบ้านขับรถราคาแพงกว่าได้เป็นผู้จัดการก็ยังทุกข์หากรู้ว่าเพื่อนนั้นได้เป็นผู้บริหารบริษัทที่ใหญ่กว่าได้คู่ครองที่ซื่อตรงก็ยังเป็นทุกข์ถ้าเห็นเพื่อนได้คู่ครองที่เอาอกเอาใจมากกว่ารูปร่างดีสวยกว่านะครับได้เมียสวยก็ยังเป็นทุกข์ถ้าเห็นเมียเพื่อนว่ามันสวยกว่าซื้อของได้ถูกก็ยังเป็นทุกข์ถ้ารู้ว่าคนอื่นซื้อได้ถูกกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านผู้ฟังคือคนเราเนี่ยถ้าตราบใดยังเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่เราจะหาความสุขไม่ได้เลยไม่ว่าจะร่ำรวยแค่ไหนได้โชคได้ลาภเพียงไหนนะครับแต่ทันทีที่เรารู้จักพอใจพอแล้วฉันมีเท่านี้ท่านดีใจแล้วพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้มันจะเกิดความสุขทันทีมันต้องคิดในแง่บวกนะครับคิดในแง่บวกเหมือนกับที่พระเถระพระอานนท์นะสมัยครั้งพุทธกาลถูกเขาด่านะครับถูกชาวบ้านด่านะครับพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าทำไมท่านถึงไม่หนีด่าดีกว่าเขาตีนะคิดในแง่บวกด่าดีกว่าเขาตีก็มีความสุขแล้วถ้าโดนเขาตีล่ะตีดีกว่าเขาฆ่าก็มีความสุขนะครับแล้วถ้าโดนเขาฆ่าล่ะฆ่าก็ไม่เป็นไรสังขารไม่เป็นทุกข์อยู่แล้วสังขารมันเป็นทุกข์เป็นกองทุกข์อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันสังขารมันหมดไปมันก็หมดทุกข์ไปคือคิดแง่บวกอย่างนี้ก็มีความสุขแต่ถ้าคิดเปรียบเทียบอยากมีอยากได้มองสมบัติคนอื่นว่าดีกว่าอย่างไรเราก็จะมีความทุกข์ฉะนั้นถ้าเราชื่นชมนะครับชื่นชมสิ่งที่เรามีเห็นข้อดีหรือประโยชน์ของสิ่งที่มีอยู่ความพอใจมันก็เกิดขึ้นความรุ่มร้อนก็จะหายไปแทนที่เราจะเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่เราไม่มีนะครับเราก็จะมีความสุขถ้าเราสามารถวางใจได้อย่างนี้นะครับเพื่อนบ้านของเราถึงเขาจะรวยกว่าเก่งกว่าเราดังกว่าหรือสวยกว่าเราก็จะไม่มีความทุกข์เลยสบายนะไม่มีทั้งความรู้สึกด้อยหรืออิจฉากับรู้สึกยินดีดีใจกับเขามุทิตาจิตกับเขาเขาดีใจกับเขาบุญของเขามีอย่างนั้นนะครับฉะนั้นดูตัวเองนะครับดูใจตัวเองใส่ใจกับสิ่งที่เรามีอยู่สำคัญที่สุดเงินคนอื่นจะมีเป็นร้อยล้านพันล้านสู้เงินเรา100บาทไม่ได้นะครับของที่เรามีอยู่มันมีค่าสำหรับเราเพียงพอกับการใช้จ่ายในชีวิตของเราเราก็มีความสุขแล้วให้เรารู้จักชื่นชมพอใจในสิ่งที่เรามียินดีในสิ่งที่เราได้ความสุขก็จะอยู่กับเราทุกขณะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาดินนะครับขวดหนึ่ง360บาทก็ฝากเอาไว้เป็นเพื่อนในท่านผู้ฟังอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขท่านลองกินดูนะครับท่านจะรู้ว่าเงินที่จ่ายไปกับสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันคุ้มค่าไหมลองดู3ขวดท่านผู้ฟังถ้ากินแล้วไม่ดีอย่าไปกินต่อกินแล้วไม่ดีอย่าไปกินต่อเสียดายตังค์แต่ถ้ากินแล้วดีแนะนำให้กินต่อบอกคนอื่นด้วยครับท่านผู้ฟังช่วงนี้เรามาฟังนิทานเรื่องคนกินงูตอนสุดท้ายจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: ขณะที่งูสิงตัวนั้นก็เหมือนจะเป็นอิสระมากขึ้นเมื่อตาข่ายที่พันตัวค่อยๆขาดไปทีละตาสองตาอาเจมจะเอาไปทำอะไรเหรอต้มยำดิเด็ดนักอ่ะอร่อยกว่าเนื้อวัวเนื้อไก่เป็นไหนแล้วมีคนกินด้วยเหรอครับแหมของแบบนี้เอาไว้กินคนเดียวมันจะอร่อยที่ไหนล่ะเพื่อแพร่กันกินได้เหล้าคนละกรึบสองกรึบอย่าบอกใครเชียวนี่ถ้าเป็นงูเห่านี่จะเด็ดกว่านี้นะอาเจียมก็จัดการกับตาข่ายบ่จนหมดแล้วก็จับหัวจับหางงูสิงยืดออกได้วากว่าๆแล้วคุณสัญญาก็ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่ออาเจียมปล่อยหางงูแล้วเหวี่ยงอย่างแรงโดยที่มือข้างหนึ่งยังคงกำที่คอของงูสิงเอาไว้ครั้งเดียวยังไม่พอเพราะว่ามีครั้งสองและสามตามมาจากนั้นอาเจียมก็ทิ้งลงพื้นปรากฏว่างูสิงตัวนั้นเคลื่อนไหวได้เล็กน้อยเท่านั้นทำอย่างนี้ทำไมอาก็เพื่อจะให้ข้อต่อข้อกระดูกของมันหลุดจากกันไงล่ะเป็นการยืดอายุกว่าจะถึงเวลานั้นอู้แล้วมันไม่ทรมานแย่เหรอครับไปคิดอย่างนั้นก็จบกันพอดีไอ้ของอย่างนี้มันก็ต้องทำใจคิดว่ามันเป็นอาหารของเราอย่างนึงอย่าไปคิดอะไรมากเลยงูสิงตัวนั้นยังไม่ตายเพราะว่ายังขยับขยื่นได้อยู่เพียงแต่ไม่เร็วเหมือนก่อนคุณสัญญาเห็นแล้วก็รู้สึกสงสารมากกว่าขยะแขยงแล้วก็เกลียดกลัวเป็นไหนๆอาเจียมก็ก้มคว้ากลางลำตัวของมันขึ้นมาแล้วเอาพาดบ่าจากนั้นก็เดินกลับบ้านโดยที่คุณสัญญาไม่ได้ตามไปเพราะว่าต้องซ่อมตาข่ายด้วยการใช้เชือกไนลอนร้อยตาข่ายให้เป็นผืนเดียวกันซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานนักก็เสร็จเรียบร้อยหลังจากอาเจียมกลับไปได้ชั่วโมงกว่าแกก็ตามไปดูว่างูสิงตัวนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าปรากฏว่าอาเจียมกำลังนั่งลอกหนังงูสิงที่ไหม้เกรียมมองเห็นเนื้องูขาวจั๊วคุณสัญญาเป็นคนเกลียดงูก็จริงแต่บางครั้งก็อดสงสารไม่ได้แสดงว่าอาเจียมกลับมาถึงบ้านก็ก่อไฟเอางูสิงตัวนั้นย่างเลยตอนบ่ายแก่ๆอีกหน่อยคนงานก่อสร้างก็จะเลิกงานแล้วอาเจียมคงจะเอาไปกินกับเพื่อนคนงานก่อสร้างเพราะแต่ละคนก็ชอบกินงูอยู่แล้วคุณสัญญามารู้ในวันต่อมาว่าอาเจียมเอางูสิงตัวนั้นไปต้มยำกินกับเพื่อนๆมีเหล้าเป็นตัวชูโรงและอาน้อยเมียของอาเจียมกับลูกชายก็ร่วมวงด้วยอาน้อยน่ะท้องได้ 3-4 เดือนแล้วอาหารการกินบางอย่างก็ต้องระวังเพราะกินแล้วจะผิดสำแรงเอาได้คุณสัญญารู้จากปากอาน้อยเองว่าอาน้อยก็กินงูเหมือนกันเพราะว่าอยู่บ้านนอกมาตลอดเพิ่งจะได้เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองได้ไม่กี่เดือนเองเรื่องอาหารการกินของคนอีสานในชนบทไม่ใช่เรื่องใหญ่ขอให้มีข้าวติดยุงติดฉางมีปลาร้าไหสองไหก็กินได้คุ้มปีปลาที่ติดแหไม่มีเวลาปลดทีละตัวหรอกครับต้องเอาเชือกลงไปมัดตีนแหแล้วดึงขึ้นใส่ท้องเรือพายกลับเข้าฝั่งหากเป็นแหไนล่อนก็จะสั่นบางทีปลาก็จะหล่นหรือว่าหลุดจากตาแหจากนั้นก็จัดการผ่าท้องหรือว่าจะแล่เอาเกลือคลุกเคล้าพอรุ่งเช้าก็เอาไปผึ่งตากแดดทำเป็นปลาแห้งเก็บไว้กินได้นานหลายเดือนหรือว่าทำปลาร้าก็สามารถเก็บไว้กินได้หลายปีปลาที่แปรรูปแล้วไม่ว่าจะเป็นปลาแห้งปลาร้าหรือปลาส้มนี่แหละเอาไว้แลกข้าวสารแล้วก็ไม่ต้องออกไปหาแลกเองเพราะว่าคุณสัญญามีเพื่อนและน้องๆคนรู้จักเยอะหิ้วถุงข้าวสารมาแลกถึงบ้านตั้งแต่คนงานก่อสร้างมาปักหลักอยู่แถวบ้านแกนี่น่าจะกินงูเห่างูสิงไปแล้วไม่ต่ำกว่า20ตัวรวมทั้งงูเหลือมเพราะว่าเห็นพวกเขาตากหนังงูเห็นแล้วก็ขนลุกหลายเดือนต่อมาป้าสำลีมาตามอาเจียมไปช่วยจัดการงูเหลือมที่ติดตาข่ายพอคุณสัญญารู้ข่าวก็วิ่งไปดูเห็นอาเจียมเอามีดตัดตาข่ายตรงที่งูเหลือมติดอยู่เลาะตาข่ายจากตัวงูก่อนจะยัดใส่ถุงปุ๋ยแล้วป้าสำลีก็ให้เงินอาเจียมจำนวนหนึ่งเป็นค่าเหนื่อยจากนั้นอาเจียมก็หิ้วถุงปุ๋ยกลับบ้านตอนแรกก็นึกว่าอาเจียมคงจะเอาไปทำกับแกล้มกินกับเพื่อนคนงานก่อสร้างแต่อาเจียมบอกว่าจะเอาไปปล่อยคุณสัญญาก็สงสัยอ้าวไม่เอาไปกินกับเพื่อนๆหรอครับเพื่อนก็ท้วงว่าช่วงนี้ห้ามกินงูทำไมล่ะครับเมียของอาท้องแก่อีกเดือน2เดือนก็จะคลอดลูกแล้วแล้วอาน้อยจะคลอดลูกแล้วเกี่ยวอะไรกับงูล่ะครับเคยได้ยินเรื่องเด็กงูไหมล่ะอาเจียมกลัวว่าลูกออกมาจะมีผิวเป็นเกล็ดงูล่ะครับ ตอนนั้นมีข่าวเด็กงูเหลือมดังคลึกโครมอยู่พอดีคงจะทำให้อาเจียมกลัวว่าลูกที่กำลังจะเกิดจะเป็นเหมือนเด็กงูเหลือมที่เป็นข่าวก็เลยต้องงดกินงูทั้งที่เป็นของโปรดอาเจียมนั่งรถสองแถวเอางูเหลือมไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วก็ไม่ยอมกินงูอีกเลยเพราะว่าคนงานก่อสร้างเขาย้ายไปทำงานที่อื่นกันแล้วเดือนถัดมาอาน้อยก็ได้ให้กำเนิดลูกคนที่สองนี่เป็นผู้ชายเหมือนคนแรกผิวดำต่างหากคนแรกผิวขาวเหมือนอาน้อยอาเจียมเป็นสาวหลักของครอบครัวเพราะทำงานคนเดียวต้องเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกถึงสี่คนด้วยกันแต่อาเจียมก็ขยันทำงานจนนายจ้างขึ้นเงินเดือนให้ลูกคนเล็กของอาเจียมกับอาน้อยโตวันโตคืนจนกระทั่งอายุได้สองขวบก็เริ่มมีอาการผิดปกติตามผิวหนังนั่นก็คือผิวหนังจะแห้งแล้วก็เป็นสะเก็ดมีอาการคันยิ่งอากาศร้อนเหงื่อออกมากก็ยิ่งคันแล้วเด็กก็เกาจนเลือดซิบคุณสัญญาตัดว่านหางจระเข้ไปให้อน้อยลองแปะบริเวณแผลที่เป็นสะเก็ดของลูกชายซึ่งก็ทุเลาได้เยอะแต่ไม่มีทีท่าว่าจะหายขาดก็เลยบอกอาเจียมกับอน้อยพาลูกชายคนเล็กไปหาหมอที่อนามัยเพราะว่าน่าจะได้ผลกว่าการรักษาเอาเองอาน้อยพาลูกชายไปเองเพราะว่าอาเจียมไม่ทำงานหมอให้ทั้งยากินยาทามาตอนแรกทำท่าว่าจะหายเพราะว่าแผลลดน้อยลงแต่เจออากาศร้อนๆวันไหนอาการก็จะกำเริบขึ้นมาอีกเอาไปเอามาอาการก็เป็นเหมือนเดิมทั้งที่ไปหาหมอทุกอาทิตย์คุณสัญญาเห็นลูกชายคนเล็กของอาเจียมกับอาน้อยเกาที่แผลจนเลือดซิบคงจะคันมากแต่เกาแล้วก็รู้สึกเจ็บตามมายิ่งเหงื่อออกก็จะมีอาการคันมากขึ้นไม่ได้สนุกกับเพื่อนๆตามวัยของเด็กที่กำลังเล่นกำลังกินลูกชายคนเล็กของอาเจียมกับอาน้อยก็นับวันโตขึ้นแต่อาการดังกล่าวยังไม่ดีขึ้นแล้วก็ไม่มีทีท่าจะหายขาดเอาเสียเลยอาเจียมกับอาน้อยก็จนปัญญาต้องเลี้ยงลูกตามยถากรรมเพื่อนบ้านก็ไม่ได้ทอดทิ้งเพราะมีน้ำจิตน้ำใจไปให้กำลังใจกับเด็กน้อยต่อสู้กับโรคดังกล่าวเพื่อนบ้านส่วนหนึ่งก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปว่าเป็นเพราะพ่อกับแม่ของเด็กชอบกินงูก็เลยทำให้เป็นอย่างนี้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เชื่อแม้แต่อาเจียมเองก็ยอมรับว่าเป็นเพราะบาปกรรมแม้ว่าจะไม่เกิดกับตัวเองแต่บาปกรรมก็เกิดขึ้นได้กับคนในครอบครัวโดยเฉพาะคนที่เป็นทายาทแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วอายังอยากกินงูอยู่อีกหรือเปล่าครับไม่กินแล้วอาเลิกกินงูตลอดชีวิตเลยแหละแม้ไม่ใช่คำมั่นสัญญาและสาบานอะไรแต่อาเจียมก็พูดจริงทำจริงคือไม่กินงูอีกเลยจนกระทั่งอาน้อยให้กำเนิดลูกคนที่สามเป็นผู้หญิงเด็กน้อยโตวันโตคืนก็ไม่พบว่าผิดปกติแต่อย่างใดในขณะที่ลูกคนที่สองก็เริ่มดีขึ้นเพราะได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีเมื่อป้าทวินขายบ้านอาเจียมกับลูกเมียก็ต้องไปหาที่อยู่ใหม่และหลังจากนั้นคุณสัญญาก็ไม่ได้รู้ข่าวทราบข่าวของอาเจียมอีกเลยครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ
0: ครับท่านผู้ฟังนั้นก็คือคนกินงูจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชนะครับท่านก็เล่าได้สนุกสนานยังมีนิทานต่อนะครับท่านผู้ฟังจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังบางคนเวลามีโรคภัยไข้เจ็บมากๆหลายโรคมันมารุมเร้ามันปวดเนื้อปวดตัวมันรักษาไม่ได้พอหมอให้ยาไปมันก็ดื้อยาพอนานเข้าไปนี่ก็ต้องใช้สเตียรอยด์นะครับกินยาที่มีสเตียรอยด์ฉีดก็มีกินก็มีบางคนนี่แพ้สเตียรอยด์หน้าบวมบางคนหน้าอูมเป็นไข่เลยนะครับคนที่ใช้สเตียรอยด์รักษาโรคนี่มันจะดีในระดับหนึ่งนะครับหมอก็จะไม่ให้ติดต่อกันนานติดต่อกันนานแล้วร่างกายมันจะดื้อเซลล์มันจะถูกควบคุมโดยสเตียรอยด์นะครับเวลาเรากินยาอย่างอื่นโรคภัยไข้เจ็บอย่างอื่นถามหานี่ต้องให้ยาแรงตลอดยาค่อยๆจะเอาไม่อยู่ฉะนั้นท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับที่เคยใช้สเตียรอยด์นี่เวลากินน้ำมังคุดดื่มน้ำมังคุดเข้าไปนี่มันไม่ดีหรือมันดีช้าอดทนนะครับอดทนเอาหน่อยนะอดทนเอาหน่อยหรือว่าถ้าหากว่าบางคนได้มีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนมันหายไปแล้วเนี่ยนะครับกระบวนการฟื้นฟูของร่างกายเนี่ยเวลามันจะรักษาบางครั้งเนี่ยมันจะย้อนอาการขึ้นมาก่อนก็ต้องอดทนนะครับต้องอดทนอดทนสักนิดหนึ่งแล้วมันก็จะค่อยๆไปในทางที่ดีใน10วันแรกนี่อะไรเกิดขึ้นก็อย่าไปตกใจอย่าไปกลัว นะครับถ้าเราดื่มน้ำมังคุดเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้น่ะคือมาถูกทางแล้วแต่ถ้ากินแล้วมันเฉยๆมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเฉยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันกินน้ำเปล่านี่แสดงว่าไม่ใช่ละมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับท่านต้องดื่มเข้าไปดื่มแล้วจะรู้เองว่าเป็นยังไงนะครับฝากเอาไว้น้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพนาหรือน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครั้งหนึ่งดื่มครั้งหนึ่งก็ไม่ต้องเยอะมาก 20-30 มิลตอนเช้าท้องว่างๆตื่นขึ้นมาก็กรึบหนึ่งดื่มน้ำตาม1แก้วก่อนนอนก็กรึบหนึ่งดื่มน้ำตาม1แก้วช่วงแรกๆเนี่ยเราดื่ม2ครั้งก่อนท่านผู้ฟังสำหรับท่านที่ร่างกายแข็งแรงแล้วดีแล้วดื่มวันละครั้งก็พอตอนเช้าก็เพียงพอดื่มน้ำตาม1แก้วฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 10 4 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: ทุกวันนี้เราอยู่ในโลกยุคไอทีเราจึงได้เห็นคนรุ่นใหม่นิยมใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆบางคนใช้เทคโนโลยีมากเกินไปจนหลงลืมไปว่าแท้ที่จริงสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าเทคโนโลยีก็คือการติดต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนต่อคนนี่เองสำหรับคนที่ใช้เทคโนโลยีจนหลงอาตมาภาพขอให้คติในการใช้เทคโนโลยีว่า 1. เราต้องใช้มันอย่างเป็นนายอย่าใช้มันอย่างเป็นทาสตามหลักการที่ว่าเราใช้ให้มันไม่ใช่ให้มันใช้เรา 2. เราต้องใช้เทคโนโลยีอย่างมีปัญญาเพื่อสร้างปัญญา 3. ใช้เทคโนโลยีให้ตรงกับประโยชน์ที่สิ่งนั้นถูกรังสรรค์ขึ้นมา 4. ไม่ยอมให้เทคโนโลยีมาบดบังสัมพันธภาพระหว่างคนต่อคนจนเกิดเป็นสัมพันธพลาดกล่าวคืออยู่กับคนแต่กลับไม่ยอมให้เกียรติคนย้ำชัดๆอีกอย่างหนึ่งว่าจงใช้เทคโนโลยีอย่างมีปัญญาจึงจะได้ชื่อว่าเป็นนายของเทคโนโลยีหรืออย่าใช้เทคโนโลยีขั้นสูงด้วยภูมิปัญญาขั้นต่ำ
2: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม่
3: เอาไปกินน้ำมังคุดดีกว่าครับวันนี้นะครับมีศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดเนี่ยยืนยันว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์นะศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าคณะนักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบอกว่าจากการศึกษาวิจัยนั้นพบว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์มากกว่าโทษโดยสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลลดอาการภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็อาการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานข้อเข่าอักเสบความดันโลหิตโรคพาร์กินสันไทรอยด์เป็นพิษด้วยอย่างไรก็ตามในเปลือกมังคุดนั้นนะครับก็มีสารแทนนินในปริมาณมากถ้าเกิดว่าร่างกายรับสารนี้เข้าไปเนี่ยอาจจะเกิดเป็นพิษต่อตับต่อไตแล้วก็มะเร็งในทางเดินอาหารบางส่วนได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมังคุดที่ได้มาตรฐานในการผลิตนะครับก็จะไม่ใช้เปลือกมาผลิตอยู่แล้วอันนี้ก็มีต้องบอกเตือนไว้เหมือนกันนะครับว่าในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีหลายเจ้าเหมือนกันที่เอามังคุดมาทำเนี่ยแล้วดื่มๆไปจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีรสของเปลือกอะเฟื่
2: อ
3: นๆอันนั้นก็ต้องแยกแยะดูให้ถูกนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงของแต่ละเจ้าด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าไหนได้มาตรฐานในการผลิตเนี่ยก็จะไม่มีเปลือกมาใช้ในการผลิตนะครับลองชิมดูเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าเขาสนับสนุนอย.ให้เอาผิดกับน้ำมังคุดที่ไม่ได้มาตรฐานที่วางขายอยู่เกลื่อนตลาดด้วย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เออนะเพราะว่าเนื้อมันน้อยใช่ไหม
2: ใช่
3: ก็แบบบางทีง่วงนิ่มอะใส่ไปทั้งเปลือกบด
2: โอ้
3: ลดมาเนี่ยเราจะรู้เลยสำหรับคนที่ชอบกินมังคุด
2: ค่ะมันจะเฟื่อนเฟื่อนฝาดฝาด
3: ใช่
2: แล้วเม็ดน่ะเม็ดก็น่าจะเอาออก
3: เม็ดบางทีมันมีเม็ดด้วยแล้วก็แกะยากใครจะมานั่งแกะมังคุดบางทีเรายังเคี้ยวเข้าไปเลยได้3ใบ
2: เม็ดเนี่ยขมนะ
3: ใช่ไหมจริงๆแล้วชอบกินมังคุดมากๆเพราะกินแล้วแบบเป็นกระมังอะว่างๆซื้อมา3โลจริง
2: แล้ว
3: ม
2: ัน
3: กับเปลือกถูกไหมฮะก
2: ็
3: วางไว้แล้วก็มานั่งฝานไปเรื่อยๆปั๊บเดี๋ยวหมด
2: ค่ะ
3: นะกินน้ำมังคุดก็สะดวกดีครับไม่ต้องมานั่งฝานไม่ต้องมานั่งปอนะครับแต่ว่าต้องดูด้วยว่ารสชาติเนี่ยมันมีแต่เปลือกหรือเปล่าถ้ามีแต่เปลือกเนี่ยไม่ดีนะฮ
2: ะ
3: เขาบอกว่าขณะนี้สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรนะครับได้ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติทำการศึกษาการบริโภคน้ำมังคุดนะครับโดยใช้เป็นอาหารกับผู้ป่วยมะเร็งขั้นสุดท้ายเขาบอกว่าให้กินเป็นประจำทุกๆวันวันละ300มิลลิลิตรนะครับซึ่งการดำเนินการโดยคณะวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และก็ศึกษาควบคู่กันไปในมหาวิทยาลัยชื่อดังในหลายประเทศคาดว่าเรื่องนี้นะครับน่าจะได้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ในอีก1ปีข้างหน้าไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นระหว่างนี้ซื้อกินกันไปก่อนนะฮะ
2: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม
4: ่สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังเรื่องผีคุ้มบุญเรือนเชิญรับฟังครับ
1: ที่จังหวัดนครพนมครับมีลำห้วยอยู่แห่งหนึ่งเขาเรียกลำห้วยแสงลำห้วยแสงนี่แตกแยกมาจากแม่น้ำใหญ่ไหลหล่อเลี้ยงนาไร่ของชาวบ้านมานานหลายชั่วอายุคนไม่ต่างอะไรกับสายเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้คงอยู่ในทุกคุ้งน้ำเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องราวผุดขึ้นมาเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาสายน้ำนี้ไหลเลาะแนวที่ราบลุ่มแล้วก็วกวนมาทางบ้านท่าใหม่แล้วก็แหวกหมู่บ้านออกเป็นสองฝั่งคุ้งคือคุ้งเหนือกับคุ้งใต้แล้วที่นี่ก็มีเรื่องราวที่คนรุ่นเก่าเนี่ยเก็บมาเล่าสู่ลูกหลานให้ฟังกันทุ่งข้าวที่เขียวขจีตั้งแต่แนวเนินที่มองเห็นอยู่ลิบๆยาวมาถึงริมฝั่งห้วยแสงนี่ล้วนแต่เป็นของคนบ้านเหนือด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบโรงเรียนวัดอันเป็นศูนย์รวมของผู้คนเกิดขึ้นทางบ้านเหนือทั้งนั้นบ้านใต้ไม่มีลำห้วยแสงในความจริงไม่กว้างนักชาวบ้านใช้เรือสัญจรข้ามฟากแม้กระทั่งเด็กนักเรียนตัวน้อยๆก็ใช้เรือทั้งที่น่าจะเป็นสะพานน่าจะมีสะพานข้ามแต่ไม่มีสะพานข้ามฟากเนี่ยความจริงเคยมีแต่บัดนี้เหลือเพียงแต่เสาซึ่งมีรอยไฟไหม้ไม่กี่ต้นออกพรรษาน้ำในลำห้วยแสงก็เต็มตะลิ่งพอหน้าน้ำในลำห้วยก็ดูกว้างขึ้นผู้คนบ้านใต้ก็พายเรือข้ามฟากมาทำบุญทางบ้านเหนือเพราะว่าวัดอยู่ทางบ้านเหนือวันนั้นลุงทองแกก็บอกเจ้าไม้ไอ้ไม้เอ็งสังเกตหรือเปล่าสังเกตอะไรลุงดูคนบ้านเหนือกับบ้านใต้ที่เขามาทำบุญเห็นไหมเนี่ยพอมองไปนี่รู้ทันทีเลยว่าใครอยู่บ้านไหนใครอยู่บ้านเหนือใครอยู่บ้านใต้อ่ะมันเป็นไงอะลุงคนบ้านใต้นี่จะนั่งแอบต้นเสาไม่งั้นก็นั่งพิงขวาไม่งั้นก็อยู่แถวหลังจริงอย่างที่ลุงว่าล่ะคนบ้านเหนือกับคนบ้านใต้ไม่คุยกันคนที่นั่งแถวหน้าจะเป็นคนบ้านเหนือนะข้างหลังนุ่นบ้านใต้คำถามที่ฝังแน่นอยู่ในใจว่าทำไมคนบ้านเหนือถึงได้เกลียดคนบ้านใต้แล้วทำไมถึงไม่สร้างสะพานข้ามฟากคำตอบมันอยู่ตั้งแต่การจากไปของบุญเรือนตั้งแต่การจากไปของบุญเรือนสาวบ้านเหนือคนสุดท้ายที่ร่วมอยู่กินกับหนุ่มบ้านใต้เสร็จแล้วสะพานก็ถูกลอบเผาเป็นต้นมายังไม่มีหนุ่มบ้านใต้คนไหนที่จะหอบเอาความรักข้ามฟากไปฝากสาวบ้านเหนือได้เลยแม้แต่คนเดียวเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับบุญเรือนเนี่ยเป็นผู้หญิงหน้าตาดีลูกสาวคนมีอันจะกินในบ้านเหนือสวยตั้งแต่ยังไม่ถึงวัยสาวจนกระทั่งอายุได้18ความสวยที่แต่งตัวมานานก็เริ่มผลิแย้มแล้วก็บานในที่สุดก็ส่งกลิ่นอบอวลไปทั่วทั้งตำบลหนุ่มบ้านเหนือชายบ้านใต้หรือว่าหมู่บ้านใกล้เคียงก็ตกหลุมรักเธอแทบทั้งนั้นต่างก็แวะเวียนไปมาหาสู่งานไหนตรุษไหนที่มีแขกผู้ใหญ่มาเป็นประธานคนทำหน้าที่มาเสิร์ฟน้ำก็ไม่พ้นบุญเรือนนี่แหละครั้งหนึ่งมีพระป่าสามัคคีมาจากกรุงเทพเอามาทอดที่วัดนี่ก็นำพาชายหนุ่มรูปงามให้มาพบหลังจากขบวนพระป่าจากไปแต่ว่าหนุ่มคนนั้นยังอยู่ในหมู่บ้านไปมาหาสู่บุญเรือนไม่เว้นแต่ละวันก็เป็นเรื่องธรรมดาของพ่อแม่ที่มุ่งหวังจะให้ลูกสาวตัวได้ดีมีความสุขก็คิดว่าชายหนุ่มคนนี้จะนำพาให้ได้พบกับความสมหวังความเอ็นเอียงก็ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนก็ทำให้หนุ่มทั้งบ้านเหนือบ้านใต้ไม่พอใจเพราะว่าพ่อของบุญเรือนกลับไปชอบหนุ่มกรุงเทพต่างก็งัดทีเด็ดของตัวเข้าช่วงชิงจะด้วยเหตุผลคนไหนไม่มีใครทราบได้ปรากฏว่าบุญเรือนหายไปเปล่าไม่ได้หายไปกับหนุ่มชาวกรุงตามที่คาดหมายกลับหอบผ้าหนีตามไอ้ปองหนุ่มบ้านใต้เล่นเอาแม่เนียมแม่ของบุญเรือนนี่ประกาศตัดลูกตัดแม่ทันทีที่รู้ข่าวเองเนี่ยไม่เหยียบบันไดบ้านข้าเป็นอันขาดเองกับข้าไม่ได้เป็นแม่ลูกกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างฝ่ายต่างก็ลงความเห็นกันไปต่างๆนานาข้าว่าไอ้ปองเนี่ยมันเล่นคาถาว่ะฮะไม่รู้มันเล่นน้ำมันพรายหรือเปล่าแต่ว่ามันต้องเล่นไม่ซื่อกับพวกเราแน่ๆเลยหน้าตามันก็ไม่ได้หล่อของไหนพ่อก็จนแถมมาจีบเพียงไม่กี่วันสงสัยจะใช้น้ำมันพรายนะกูว่างั้นข่าวคราวเงียบไปนานทีนี้บ้านท่าใหม่ไม่มีคนชื่อปองไม่มีคนชื่อบุญเรือนแล้วนะเพราะว่าหนีตามกันไปจนบุญเรือนอุ้มท้องกลับมาบ้านใต้แล้วก็ส่งผู้ใหญ่ไปขอขมาขอไปคลอดลูกที่บ้านแม่ทางคุ้งเหนือสายสัมพันธ์ลูกแม่ที่ขาดสะบั้นมานานหลายปีก็มาต่อสายยายใหม่ความผูกพันที่เคยมีก็ทำให้อยากเห็นหน้าลูกนะยิ่งจะมีหลานมาให้อุ้มโอในไม่กี่วันข้างหน้าน้ำใจแม่มันยิ่งกว่าน้ำในห้วยแสงทุกอย่างก็ให้อภัยโดยไม่รู้ตัวน้ำตาไหลอาบแก้มเหี่ยวๆในขณะที่กำลังยิ้มปรากฏว่ามรสุมก็พัดผ่านไปเมฆที่ลอยเคว้งคว้างกระจัดกระจายก็ไหลลอยมารวมกันดำทะมึนไม่นานฝนก็ตกจักๆฝนตกคราวนั้นตกติดต่อกันหลายวันน้ำในห้วยแสงที่เต็มตลิ่งอยู่แล้วก็นองเชี่ยวกรากปรากฏว่าสะพานเชื่อมบ้านเหนือกับบ้านใต้ตอนนั้นมีแต่พังไปหลายช่วงเพราะหน้าน้ำคราวนั้นพายุมันเคลื่อนตัวการสัญจรไปมาก็ต้องใช้เรือพายในปองซึ่งเป็นสามีของบุญเรือนก็เหมือนกันเขาพาบุญเรือนข้ามไปบ้านเหนือในขณะที่น้ำในลำห้วยแสงยังไหลเชี่ยวต้นไม้ที่หักโค่นถูกน้ำพัดมาติดที่เสาสะพานในปองก็ไม่รู้ได้จะรีบพายเรือเพื่อจะไปถึงบ้านเร็วมาถึงคราวเคราะห์หามยามร้ายท้องเรือไปกระทบกับกิ่งไม้แล้วก็ลื่นเอียงพลิกล่มความจริงทั้งเจ้าปองแล้วก็บุญเรือนว่ายน้ำเป็นแต่ว่าน้ำมันเชี่ยวจัดบุญเรือนก็ท้องแก่ทำให้เธอจมหายไปในสายน้ำเชี่ยวเจ้าปองเองก็แทบเอาตัวไม่รอด
0: ครับมันก็คือเรื่องราวผีคุ้มบุญเรือนจากท่านอาจารย์ยอดยังไม่จบยังเหลืออีกตอนหนึ่งจากน้ำมคุฏที่มงคลตอง5ตราพนาลินนะครับน้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่ใจกินติดต่อกันนานๆได้นะครับท่านผู้ฟังไม่ต้องตกใจกินสัก6เดือนจะดีนะแนะนำกินไปเรื่อยๆแล้วสังเกตตัวเองเคยเป็นอะไรเราก็สังเกตก่อนกินหลังกินความดันก่อนกินหลังกินไปตรวจดูนะครับกินไว้สักเดือนหนึ่งไม่ใช่กิน3วันนะกินเดือนนึงไปตรวจดูความดันเป็นยังไงกินเดือนนึงไปตรวจดูเบาหวานเป็นยังไงกินเดือนนึงไปตรวจดูโรคนั้นโรคนี้เป็นยังไงตรวจที่ไหนตรวจที่โรงพยาบาลอย่าไปให้หมอนั่งเทียนตรวจให้โรงพยาบาลถ้ามันดีขึ้นกินต่อท่านผู้ฟังแสดงว่าสุขภาพเราดีแล้วมาทางถูกทางแล้วถ้ามันไม่ดีไม่ต้องไปกินเสียดายตังค์หลักง่ายๆอย่างนั้นนะครับฝากเอาไว้น้ำมคุฏตราพนาลินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดอุดรธานีนะครับฟังคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะเป็นปวดขาความดันเอวก็โก่งนะดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็ลองพิจารณาดูนะครับท่านผู้ฟังครับเป็นภาษาอีสาน
3: ครับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านตอนนี้ผม
4: ไปหาเก่าเมื่ออ้อมเสร็จแล้ว
3: อยู่กับแม่ยังก็ซื้อ
4: แม่บัว
3: นามสกุล
4: นามสกุลสมศรี
3: อายุจักปีอายุ
4: 61ปีนี่แหละพี่ไม่ย่างเก่ามา
3: ที
4: ่บ้านเลขที่32
3: 32หมู
4: ่5
3: บ้านหยังบ้าน
4: บ้านห้วยย่าง
3: บ้านห้วยย่างตำบล
4: หน้าดี
3: อำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรเฮ็ดงานเฮ็ดหยังไว้อยู่บ่61ปี
4: จะเห็ดยังเกี่ยวเขากับเกี่ยวน้ำลูกหันเย่กับเสา
3: เอาไปเกี่ยวเขาอยู
4: ่จ้าในเกี่ยวเขาอยู่หันยังเห็ดเบี้ยกับเห็ดอยู่สิเขาเห็ดไว้อยู่ในเสาจะเกี่ยที่ถ้าจักตอกจังยังตอกเขาก็ได้5,000หนึ่งร้อยสี่สิบเป็นเ
3: น
4: ี่ย
3: นั่งจักตอกคนเดียว
4: นั่งจักตอกเห็ดอยู่สิเราพ่อตัดไม้มาให้กับจ้าเห็ดไปเลี้ยวพ่อเลี้ยวคนไอ้จักตอกไว้จะมัดก้ามัดเขาต้มขนมยัง
3: ครับดีเออ
4: พอแล้ว
3: ให้ถามเนี่ยสุขภาพก่อนที่มากินน้ำมังคุดอันนี้แม่เป็นจังไดเนี่ยให้บอกให้ฟังเนี่ยแต่ก่อนสิกินตัวนี้หามือสิบมือนี
4: ่ตั้งแต่ก่อนมันเก่งมันจ้องยุ่นเนี่ยจ้องเทเบียขากินมาหัวเข่ามาเนี่ยมาสันหลังเนี่ย มันเงยขึ้นบกยากคืออย่างนี้มันน่ะ
3: เงยขึ้นยากจังได๋ไม่ถึงว่ามันงอมโตมันกลมลง
4: กระดูกมันสิอ่อนตัวไปหาหมอนเช่นนี้หมอนหมอพิพัฒน์ว่ากระดูกทับเส้น
3: ว่าเป็นกระดูกทับเส้น
4: เป็น
3: เจ็บบ่
4: เป็นเอ็กซเรย์เบิ่งนั่น
3: เจ้าเจ็บบ
4: ่บ่เจ็บคันเฮายางไปดูมันต้องสิอ่อน
3: ตอนลงหน้ากลมลงไปเรื่อย
4: กลมอึบกล
3: มอีกข้อศอกบ่ฮอดดิน
4: บ่ล่ะฉะนั้นก็เงยขึ้น
3: เงยขึ้น
4: บัดเฮามากินยานี่มันก็ไข้ขึ้น
3: อ๋อไม่คือหลังมันงอมออกยังไงหลังมันงอมมันกลมอ่อนลงไปเลยอ่อนลงไปเลย
4: มันก็สิเป็นจังซั่นตัวเลยว่าสิวเอียวเฮาจะก้อนจะนั่นไปว่าม
3: ันแข็งบ่มันแข็งมันเจ็บจังได๋คั่นเฮาฝืนบ่ได
4: ้เจ็งเนี่ย
3: ฝืนให้มันตรงบ่ได้บ่
4: ถุงชั่วคราวกันเฮานั่งนั่นก็นั่นลงไปคือเก่าม
3: ันก็ลงไปอีก
4: ลงไปอีกคือเก่า
3: เพิ่นว่ามันเป็นหย่อนหยังกระดูกทับเส้น
4: หมอนเอ็กซเรย์เบิ่งว่ากระดูกทับเส้นว่า
3: พอผู้เฒ่าสิเป็นหลายแบบนี้นะสิเป็นลักษณะว่างอมลงงอมลงนะแต่ว่าผู้ลงคน 7-80 บ่งอมก็มีแล้วมีหยังอีกบ่นอกจากนี้นอกจากไอ้มันยึดมันตึงแล้วก็งอมลงมานี่เป็นหยังอีกบ
4: ่มันก็ปวดยุ่งขาอยู่หัวเข่าวันนี้มากินน้ำมันยาซึมนี่แหละน้ำมีอย่างก็แล้วน้ำกูดนี่แหละ
3: ปวดยุ่งขานี่ปวดแห้งบ่ให้ถามก่อนถามเรื่องปวดก่อน
4: ปวดที่เรียกโอ้มันปวดเย็นๆอยู่ในขาคอหัวเข่ากระดูกเย็นๆปวดอยู่ในเลือดๆกู
3: มันแม่นเจ้ามากินน้ำใหม่นี่บ่มันพาปวด
4: บัดนี้ก็มึนกินมากินยาตัวนี้มันไถได้บัดนี
3: ้
4: ยา
3: บ่
4: น้ำคุณละไม
3: ่เอาล่ะเอากินก็กินบ่ว่าสิย้อนถามว่าอาการปวดเป็นจังไดแน่อยากฮู้ก่อนนะก่อนสิกินอันพอกินสิถามอยู่
4: ก่อนสิกินนี่ก็มันก็ปวดมันก็ปวดเย็นๆอยู่ในเส้นกระดูกของ
3: หัวหน้าเคยรักษาเคยไปหาหมอว่าเขาว่าจังไดแบบใด
4: เคยรักษายาหัวเทียมเขียนก็เอามากินยาอีหยังแน่ล่ะ
3: เอาว่าเขาขาย
4: เอามากินพอซื้อมากินมัดซื้อเป็นลังก็ซื้อโอ้เสฟังข่าวในวิทยุนี่นะ
3: ซื้อมากิน
4: ก
3: ันดีขึ้นแน่บ่
4: ตัวใส่ที่กันนี
3: ่มันดีขึ้นแน่บ
4: ่พอถึงเล้าไว้บ่ปันใดเว้ย
3: บ่ปันใดเออเอาล่ะที่นี่ตกลงว่าก็คือบ่สบายอีหลีปวดอีหลีเจ็บอีหลีว่า
4: ซั่นบ่ปวดบ่คักตะกี้เที่ยวไปหาหมอพุ่นแล้ว
3: บัดที่นี่ไปจังได๋มาจังได๋ได้มากินน้ำมากุด
4: ฟังออกจากวิทยุพอน่ะฟังข่าวเอิ้นโทออกวิทยากาศวิทยุก็ได
3: ้เด็กผู้ใดไปซื้อให้เจ้า
4: พอใหญ่แล้วหัวหน้าพอแล้วถึงที่น้องถ้าใหญ่รุ่นวันหน้าดี
3: นี่อ๋อนี่ขวดแบบนี้บ่แบบนี้บ่
4: ขวดแบบนี้
3: ซื้อมาจากขวดตอนแรก
4: ที่แรกมันโตมา

0: สิได้เอามื้อเช้าอ่ะซั่นสิ
1: ได้เอามื้อเช้าเซ่นี่ล่ะข้าวเตียงจังดูกินได้
0: อ๋อจังขึ้นได
1: ้บ่ได้กินยาตัวนี้เบาลงบัด
0: เบาลงบ่ต้องเช้าขึ้นได้เลย
1: ขึ้นได้เลยบ่ได้ตัวนี่นี่ไม่ว่าทั้งแค่นี้หมอแต่ห้างเว้นโตทั้งหมอพิพัฒน์บ่ได้ใครได้ไปฉีดน้ําเหล้าเด้อเดือนนี้
0: ก็
1: พ
0: อ
1: ได
0: ้ไปอ๋อ
1: น้ํายา
0: อ๋อแสดงว่าแต่ก่อนไปฉีดเลย
1: เว้ยบ่าทีละอาทิตย์ละวะไปเว้ยมันปวดมันปวดมันเจ็บมันแข็งไปเลยดิสินั่งลงอีดากลูลงเลยนี
0: ่
1: ดากลูลงเลยลงใส่เปลี่ยนเลย
0: ครับ
1: มันเจ็บมันแข็งไปเลยนี่ตัวนี้ง้องมันดีตัวนี้
0: ไม่เท่ายาซึมนี่เป็นนี่เป็นมันดนยัง
1: ว้ายสิโบ้20เปีย20ปีอยู่
0: อ๋อเป็นมันดนแล้ว
1: ทรมานอยู่นี่จองมาจองมาอยู่นี่
0: จนงอมลงมา
1: เอ๊ะกินหอมลงมาจังสี่เด้อ
0: ถ้ากินตัวนี้นี่ดีขึ้นจักเปอร์เซ็นต์ตัวมันจองตัวมันงอมนี่ดีขึ้นจักเปอร์เซ็นต์จะว่าม
1: ันก็ดีเบาใจยี่เด้อคันบ่มานั่งจักตอกโดนๆนี
0: ่เกินเครื่องว่าเป็นหยังกันเนาะเ
1: บาอีหลี
0: เกินเครื่องว่า 70-80% บ่มันเบาขึ้น
1: แต่สิยิวางคุณตัว
0: เอาแต่ถามมึงอย่าฮู้เนาะบ่ได้ปวดน้ําเพราะว่าหยังเพราะว่า
1: เมื่อกี้มันนั่งพอเพียวบ่ได้อยู่หัวหน้านี่นั่งจังสี่ได้ดีนี
0: ่เอาแต่ก่อนนั่งพอเพียวสิบ่ได้นี่
1: จ้ามันเจงนี่ดีดีจะได้หัวเขาม
0: ันเข่งโอ้ปันนั่นต้นแสดงว่าเป็น
1: โอ้เป็นคักนี่นี่เดี๋ยวเนาะวันนี้ยืดหลังนี่ก็กองลงเสร็จแล้วบัดไปนั่งไปอย่างไปวัดไปจังหันไปตักบาตรเนี้ยมาเจ้านั่งได้ดูนี่เลยชุดเทียนนี่สิเหยียดออกเหยียดออกเหยียดเข่าคู่เข่าคู่ออกอยู่อ่ะเดี๋ยวเอาให้พ่อใหญ่ทุนฟังอยู
0: ่ว่ากินตัวนี้เด้อ
1: เออเดี๋ยวนี้น้ำเพิ่นอยู่บ่ดอกมาเล่นอยู่นี่ล่ะมันนั่นดีอยู่ดีพอทุนเบาดีอยู
0: ่ครับ
1: ซื้อมากินร้องเบิ่งเด้อบอกกันนั่นน่ะนอนย่ำคืนนี่ก็เบาเด้อทายก็ทายง่ายย่ำเศร้าปวดทายธรรมดาก
0: ็
1: ส
0: ิ
1: กันก็น้องกินยาน้ำน้ำหมอนมันสิกี่เป็นลูกก้อนกี่เป็นก้อนนี
0: ่ปานขี่ก็ตาย
1: เอ้ย3มื้อ4มื้อจังสี่เทียนหนึ่งเบาเสียยากแล้วเนี่ยหมดตัวนี
0: ่
1: ตอนมากินนี่พุ่นระบายวอกให้สูงมือ
0: สูงมือ
1: มันก็บวกก็เบาไป
0: บวกเบาซ่วงสบายโต
1: แต่มีเงินเป็นแต่ท่อสูงไปเลยความดันความดันก็บ่มีดีไปวัดน้ำหมออันน้ำไม้มันนั่น
0: อ๋อจะเป็นความดันน้ำสิ
1: ความดันมีมันสิวิ่งสินั่นขึ้นมากินยาตัวนี้ยังว่าดีขึ้นเนี่ย
0: ความดันได้วัดได้เท่าไหร่เคยได้วัดบ่ฮู
1: ้ตัวโอ้ยได้170-180ปู่แล้ว
0: เอาแต่ก่อนน่ะ
1: บัดนี้ได้140-145เลย
0: กินบ่จะปวด
1: กินมื้อเราสิเป็น6-7ขวดเลยทีนี้6
0: ขวด7ขวดตั้งแต่เริ่มกินมานี่นะ
1: จะเริ่มกินมานี่6ขวด6ขวดค้าอยู่นี่น่ะ
0: ยายกินไปจักขวดจังไปวัดกินได้จักขวดตอนไปวัด
1: ประมาณ4ขวด5ขวดนี่
0: ถ้าไปวัดหมอก็ว่าความดันปกติ
1: เลยพาไปมื้อนั้นเลยไปวัดร้องเบิ่งมาดีเว้ยบ่มีก็เลยคือดีใจ
0: เวียนหน้าบ่ฮู
1: ้บ่
0: แต่ก่อนเวียนติ
1: วินแล้วควงเลยได้หมู่พวกน้ำนี่เด้ออ
0: ๋อแต่ก่อนเวียนหน้าเลย
1: แต่ก่อนนี่มันสิขดันกินหัววินไปเรื่อยเลย
0: ก็ทรมานเนาะจักปวดขาจักปวดเอวจักเวียนหน้าเป็นหลายเติบตัวดิ
1: กินจนว่าเปียไตว่าทรมานทักอยู่นั่นก็มันอยากคุณพาตนี่ล่ะคุณมาซอย
0: คุณพารักษาเป็นบุญเจ้าล่ะอธิษฐานว่า
1: เป็น
0: บุญยังจะอุทิศให้ผู้เพิ่นซอยเทวดาเพิ่นซอยเฮ็ดอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรเพิ่นนำมันก็สิเบาลงมา
1: ก็มันก็สิไวทำบุญไปหยาดน้ำย้ำเสาไปวัดไปว่าไปนั่งท่องเที่ยวก็ให้ว่าได้ดีว่านบ่
0: คร
1: ับ ไปกี่มันสิเคงสิขัดที่ไหนบอกว่าหัวเข่าเนี่ย
0: ครับนี่ก็คือเสียงแม่บัวเนาะแม่บัวสมศรีข้าเจ้าฟังแล้วนี่เขาถือว่าแม่บัวบอกอีหลีบ่นี่เจ้าเด็ดตัวเขาบ่นี่เ
1: พื่อได้ตัวดอก
0: เขาบ่เสียนี่เขามาหาอยู่บ้านในบ่นี
1: ่ก็ดีเนาะกับบ่ดีก็ดี
0: ข้าถือว่าจังได๋บ่ข
1: ้าถือว่าจังได๋เด้อ
0: เออโอเคเนาะขอบคุณหลายๆเนาะแม่เนาะจ้าจ้าให้สุขภาพอยู่ดีมีแห้งสุขกายสุขใจคุณพารักษาเด้อครับผมครับขอบคุณแม่นะครับสวัสดีครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษที่มงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเห็ดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษที่มงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24

0: นิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหง่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินมาฟังนิทานเรื่องผีคุ้มบุญเรือนตอนที่2จากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: กลีบดอกไม้ที่ลอยบนผิวน้ำที่ไหลเชี่ยวปลาน้อยปลาใหญ่ก็ผุดว่ายผุดดำมีความสุขแต่ว่าในปองต้องมานั่งเหม่อมองสายน้ำด้วยความทุกข์เพื่อนบ้านที่งมหาศพเมียมาหลายวันก็ล้วนแต่ผิดหวังเอ๊ข่าวว่าศพน่าจะขึ้นมาแล้วนะหลายวันแล้วนี่หรือมันลอยขึ้นมาแล้วจมลงไปอีกก็ไม่รู้นะเช้าวันที่สามหลังจากบุญเรือนจมน้ำตายน้ำในลำห้วยแสงลดลงเล็กน้อยก็มีคนไปพบศพบุญเรือนติดตะข่ายดักปลาไกลจากจุดเกิดเหตุเกือบกิโลเมตรก็เอาไปฝังไว้ที่ป่าช้าสมัยนั้นศพคนตายโหงเขาจะไม่เผาการฝังก็ต้องเอาหัวหย่อนลงเอาขาชี้ขึ้นแล้วใช้ไม้แหลมขนาดพอเหมาะวางบนอกศพในลักษณะแทงป้องกันตามความเชื่อแล้วก็กลบด้วยดินเอาไม้มีหนามมาล้อมอีกทีประเพณีเขาวันเวลาผ่านไปข่าวคราวการจากไปของบุญเรือนก็ไม่มีใครพูดถึงอีกแล้วจนถึงเทศกาลออกพรรษาซึ่งปกติของทุกปีจะมีการไหลเรือไฟก็ทำให้เริ่มมีการคัดค้านกันในที่ประชุมชาวบ้านส่วนใหญ่อยากจะให้ทำเรือเป็นรูปเรือในวัดแทนที่จะเอาไปไหลในลำห้วยแสงเพราะกลัวจะเกิดอันตรายเพราะน้ำมันเชี่ยวในวันงานชาวบ้านใต้ต่างก็นำเอาธูปเทียนดอกไม้ดอกข้าวขึ้นเรือแล้วก็พายข้ามฟากขบวนเรือกลุ่มแล้วกลุ่มเล่าก็ทยอยผ่านลำห้วยแสงคืนนั้นก็ดูคลึกครื้นมองดูไกลๆสวยงามแสงเทียนส่องทางบนหัวเรือกระทบพื้นน้ำกระเพื่อมระยิบระยับจนพิธีเสร็จสิ้นลงชาวบ้านก็ทยอยกันกลับความเหนื่อยจากการเล่นประกอบกับความหนาวเย็นการพูดคุยกันก็ไม่ค่อยจะมีมากนักพอเรือเคลื่อนมาถึงครึ่งลำห้วยก็ได้ยินเสียงผู้หญิงเฮกล่อมลูกใต้สะพานหวานเศร้ากังวานแผ่วเบาพอได้ยินทีนี้เสียงเรือก็กระทบกันโครมครามบางก็ส่งเสียงร้องลั่นเฮ้ยผีหลอกผีหลอกโชคดีคืนนั้นไม่มีใครจมน้ำตายแต่ก็เปียกปอนกันทั่วหน้านะมีเรือให้พายจะกลับโดดน้ำนะข่าวนี้แพร่กระจายกันไปทั่วทั้งบ้านเหนือบ้านใต้ต่างก็ลงความเห็นว่าเป็นผีบุญเรือนไอ้ปองเมื่อคืนนี้มีคนเขาได้ยินเสียงบุญเรือนเมียมึงมันกล่อมลูกใต้สะพานน่ะข้ารู้ว่าเองไม่ชอบใจไม่เชื่อในสิ่งที่ข้าพูดใช่ไหมบุญเรือนเขาคงไม่ต้องการหลอกใครหรอกคงจะขอความช่วยเหลือก็นั่นแหละปองแล้วใครจะไปรู้นอกจากกลัวพอได้ยินเสียงก็โดดกันทั้งนั้นแหละพอตะวันบ่ายลุงสอนออกวางตาข่ายดักปลาเป็นรายได้เสริมนอกเหนือจากการทำนาเมื่อครั้งบุญเรือนจมน้ำตายก็ไหลมาติดตาข่ายของลุงสอนนี่แหละวันนี้ก็เหมือนกันแกวางตาข่ายตั้งแต่ยังไม่มืดจนตะวันตกดินแล้วก็จุดใต้เก็บปลาไปทำกับข้าว เสียงเพลงกล่อมลูกก็แววมาอีกลุงสอนแกก็เป็นคนไม่กลัวผีแกก็บอกบุญเรือนเหรอบุญเรือนข้ามาหาปลาเว้ยวันนี้ไม่ค่อยมีปลามาติดว่าแต่เองยังไม่ไปผุดไปเกิดอีกเหรอเสียงก็เงียบไปทิ้งลุงสอนให้พูดพร่ำอยู่คนเดียวกลางลำห้วยแสงเสร็จแล้วแกก็มาบอกกับเจ้าปองซึ่งเป็นสามีของบุญเรือนไอ้ปองเมื่อคืนนี้กูได้ยินเสียงบุญเรือนมันกล่อมลูกอีกว่ะเดี๋ยวให้ผมเก็บเงินก่อนนะลุงผมจะบวชให้บุญเรือนข่าวการได้ยินเสียงกล่อมลูกนี่แพร่สะพัดบางคนก็พูดเสริมถึงขั้นมองเห็นตัวนั่งไกวเปลเฮกล่อมแบบนั่งนาคกันนะแต่ที่แน่ๆไอ้เสียงสวนเสเฮฮาของเพื่อนบ้านที่เคยได้ยินตอนกลางคืนน่ะตอนนี้เงียบจ้ะตกเย็นไม่มีใครเดินเพ่นพ่านน่ะน้ำในห้วยแสงก็นิ่งไม่กระเพื่อมไหวเพราะว่าไม่มีใครพายเรือผ่านจะมีก็ลุงสอนผู้รักและสงสารบุญเรือนแกไม่เคยกลัวผีเลยในชีวิตแกยังคงทำมาหากินเวลาได้ปลาเนี่ยแกจะปิ้งเอาไปวางไว้เผื่อว่าบุญเรือนจะได้รับบุญเรือนเอ้ยลุงปิ้งปลาช่อนมาฝากนะเอาไว้ป้อนลูกกับลูกลุงวางไว้ตรงนี้นะการผ่านพบบุญเรือนถี่ขึ้นทุกวันโดยเฉพาะใต้สะพานความกลัวของชาวบ้านก็เพิ่มหนักขึ้นเรื่อยๆคนบ้านเหนือซึ่งไม่ชอบคนบ้านใต้ก็ยิ่งเพิ่มความเกลียดเป็นทวีคูณฮะไอ้พวกไอ้หนุ่มบ้านใต้เหรอปะโถเอ้ยมันเลี้ยงเมียไม่ได้หรอกใครจะไปแต่งงานกับมันนะดูบุญเรือนสิต้องมาจมน้ำตายขนาดผัวนี่อยู่ใกล้ๆแล้วแถมเรือก็ล่มใกล้ๆฝั่งมันยังไม่มีปัญญาช่วยเมียเลยมึงคิดดูสิอย่าไปหาเลยไอ้ผัวบ้านใต้อะมันดูแลเราไม่ได้หรอกหนุ่มบ้านใต้ไปรักสาวบ้านเหนือเหมือนกับเอาเกลือไปทิ้งลำห้วยแสงไร้ประโยชน์ยิ่งข่าวการปรากฏตัวของบุญเรือนถี่ขึ้นแค่ไหนหนุ่มบ้านใต้ก็ยิ่งไร้ค่าความเจ็บปวดก็ทิ่มแทงใจหนุ่มบ้านใต้ตลอดมาแล้วยิ่งกว่าใครอื่นที่เก็บงำทุกสิ่งทุกอย่างจากทั่วสารทิศก็คือสมปองซึ่งเป็นสามีเขาเคยแอบร้องไห้เมื่อมีคนนำข่าวของบุญเรือนมาเล่าให้ฟังแล้วในที่สุดเขาก็ตัดสินใจบวชเสียงเฮกล่อมลูกแววเป็นครั้งสุดท้ายแผ่วเบาหวานแต่ชัดเจนและยาวนานตอนที่ลุงสอนกับนาคสมปองเนี่ยเหยียบย่างขึ้นมาบนสะพานบุญเรือนเอ้ยข้าพานาคสมปองมาบอกเองให้รู้นะมันจะบวชตอนเช้าเอาหัวสิให้มันทะบุญเรือนเอ้ยมันจะบวชอุทิศส่วนกุศลให้เองกับลูกบวชจนหมดบุญบวชนั่นแหละนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครได้ยินเสียงเฮกล่อมลูกอีกเลยแต่บ้านเหนือก็ยังเหมือนเดิมไม่สามารถจะประนีประนอมกับคนบ้านใต้ได้การซ่อมแซมสะพานที่ทีแรกจะทำก็เลยค้างตึงไม่มีใครทำเสร็จแล้วคืนนึงก็ปรากฏว่าแสงไฟโชติช่วงกลางลำห้วยแสงมีคนเอาไฟไปจุดเผาสะพานที่ทำท่าจะประสานกันในที่สุดสะพานก็เหลือเพียงเสาที่ดำเป็นตอตะโกให้ชาวบ้านเห็นมาจนกระทั่งทุกวันนี้หลวงตาปองเดินถือถุงข้าวก้นบาทมาริมลำห้วยแสงโปรยข้าวให้ปลาให้ไก่ชีวิตในร่มกาสาวพัดของหลวงตาปองยืนยาวมาเป็น10ปีญาติโยมลงจากศาลาใหญ่มาขึ้นเรือพายข้ามห้วยเป็นทิวแถวคงอีกนานสะพานถึงจะเกิดขึ้นได้หรือว่าจะชั่วชีวิตของชาวบ้านในวัยนี้ก็ไม่มีใครรู้ครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ลำห้วยแสงจังหวัดนครพนมครับ
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่ ที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกรองสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
3: สั่งมาเรื่องแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริง
9: ๆขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแล
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
4: ้
8: ว
4: ไม่ก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่
9: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
11: 081-290-1691 081-290-1691
12: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวง

0: รวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในเขาแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
2: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
3: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
4: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691รสอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
5: ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร0812901691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร081 290 1691

ดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายกล่าวบ้างใหม่บ้างนะครับลูกทุ่งบ้างลูกกรุงบ้างแล้วแต่วาสนาบ้างทักทายคุณผู้ฟังที่วสป.711ลพบุรีวสป.1449จังหวัดชุมพรนะแล้วก็คลื่นวิทยุจากเสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีเนี่ยลุงช้างรายงานตัวเป็นประจำ25นาทีโดยประมาณเอาให้ได้ประโยชน์หน่อยเอาให้ได้ความสุขด้วยการฟังเพลงเนี่ยเอาให้ได้ประโยชน์ก็พี่น้องเกษตรกรครับมาฝนกระหน่ำไม่ใช่น้อยนะเมื่อวานนะเนาะได้ทำไร่ทำนาแล้วมีน้ำเก็บละนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวนาวันนี้ปุ๋ยอินทรีย์ตัดสินใจได้หรือยังนะครับราคาถ้าพูดถึงเรื่องราคาเนี่ยเราถูกกับปุ๋ยเคมีปุ๋ยยูเรียอยู่แล้วล่ะแต่ว่าในตลาดปุ๋ยอินทรีย์ด้วยกันเนี่ยต้องยอมรับว่าปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างเนี่ยจะแพงกว่าเขานิดหนึ่งไม่ได้แพงเยอะเพราะถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ขี้หมูขี้กาขี้ไก่อะไรก็มารวมนะผสมดินมั่งอะไรบ้างมันก็ไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่อันนี้เขาเพิ่มฮอร์โมนขึ้นมาให้เป็นอาหารพืชเพิ่มฮิวมิกเพิ่มโคโลไมด์ขึ้นมาเพื่อปรับปรุงดินสภาพดินที่มันแข็งมันเป็นดินดานมันเป็นสนิมดินไม่กินปุ๋ยว่างั้นเถอะนะครับมีวัสดุปรับปรุงดินเข้าไปในปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างด้วยถ้าได้ใช้แล้วนะครับบางคนบอกว่าแม้มันช้าจังเลยมันเขียวช้าดินมันดีจริงไงแต่ว่าต้นไม้ที่ปลูกไปเนี่ยแม้มันข้าวเนี่ยมันเขียวช้าจังมันยังเหลืองอยู่ประมาณนั้นบางคนเอาไปผสมยูเรียบางคนเอาไปผสมกับปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนนะฮะถามว่าได้ไหมได้ครับนะเอาแบบประหยัด1:8เอาแบบคนใจร้อน1:3เอาอยากคนที่อยากได้ผลผลิตเร็วๆเนี่ย1:5 1:3ลดหลั่นมาแต่ไม่แนะนำให้เอา1:1ถ้าจะเอา1:1ก็เอาปุ๋ยเคมีปุ๋ยยูเรียเพียวๆไปเลยถ้าต้องการอยากประหยัด1:8 1:5 1:3เนี่ยนะครับใช้ได้นะวันนี้นะครับนอกเหนือจากปุ๋ยแล้วก็ยังมีเจ้าดึงรวงนะครับตัวนี้เอาก่อนที่จะเก็บจะเกี่ยวค่อยใช้ดึงรวงเนาะแต่ว่าระหว่างทางเราใช้ปุ๋ยเสริมบ้างใช้เม็ดฟู่เพิ่มบ้างอันนี้ได้ประโยชน์จริงแน่นอนนะแล้วคุยกัน0812901691ครับ0812901691จ้าชื่อเพลงอนิจจาติงเจอ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ต้องทำความเข้าใจกับคุณผู้ฟังที่ซื้อโปรบิโอติกออยล์ไปรับประทานนะมันไม่ใช่ยานะครับมันเป็นเพียงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีผลต่อการรักษาไม่มีผลต่อการป้องกันนะแต่ว่าจะบำรุงและฟื้นฟูเนี่ยได้เลยนะและที่สำคัญที่สุดก็อาหารที่เค็มๆเนี่ยลดรสชาติเรียกว่าลดรสชาติของความเค็มลงบ้างแล้วก็โดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ยอาหารที่เค็มหรือว่ามีโซเดียมเยอะๆไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือเป็นอะไรเป็นโจ๊กถ้วยหรือว่าอาหารแปรรูปที่เขามีส่วนผสมของโซเดียมเยอะๆก่อนนอนนะถ้างดได้ก็งดเลยนะครับถ้างดได้ก็งดเลยคือไม่มีความจำเป็นจะรับประทานแล้วจะนอนเนี่ยหิวก็เอาน้ำลูบท้องนะไม่ใช่ทนเอานิดนึงนะเดี๋ยวมันก็หลับถ้ามันอดไม่ได้จริงๆก็อย่าไปทานที่มันเค็มมากเกินไปไตมันจะแย่ไตมันจะสุดไปมันจะโทรมนะและล่าสุดก็จะต้องไปฟอกไตเนี่ยมันเป็นบั่นทอนทางด้านจิตใจทั้งร่างกายเราด้วยนี่ครับดูแลเรื่องอาหารนะครับดีที่สุดด้วยความปรารถนาดีจะโปรมิกออยนะ2กระปุกเนี่ยนะครับ650บาทกระปุกนึงมี30ซอฟเยลนะก่อนนอน2เม็ดเพื่อการฟื้นฟู1เม็ดเพื่อการบำรุงนะครับสำหรับโปรมิกซ์ออยล์0812901691เดี๋ยวนี้ตัวแทนจำหน่ายมีเยอะแยะนะครับสุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทยังมีเลยบัวเพศสัตว์โคกสำโรงจีงวันจันทร์ช่องแคร์อย่างเงี้ยเจ๊หมูป่าโมกหรือจะเป็นที่ร้านหงยูโอสดสิงห์บุรีหรือจะเป็นที่ร้านสุขิตเภสัชพระพุทธบาทมีครับไปซื้อกันได้ตัวแทนจำหน่ายฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าจริงวันจันทร์ช่องแคร์แน่นอนที่สุดครับ0812901691ครับโคสิตขอบคุณนะเสียงร้องของโคสิตขอบคุณครับชื่อเพลงมาลี

0: แม่เวลาหมดซะแล้วครับคุณผู้ฟังที่รักครับแล้วเราจะกลับมาเจอกันในช่วงต่อไปนะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับสวัสดีครับ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดีกินแล้วจะปลอดภัยไหมลูกปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
2: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
3: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
7: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไป
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่
7: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม
11: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้าน ผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย
12: ์ข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
13: ร่วมข่าวเด่น
14: เป็นข่าวดัง
13: สารพันเรื่องราว
14: ใน
13: เคาะข่าวค่ำ
15: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำค่ะวันนี้เราก็พบกันนะคะช่วงทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณนะคะเจอกันวันศุกร์อยู่กับเฟิร์นสุชาดานะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถรับชมรายการทางไลฟ์ได้นะคะทางนิวส์เคาะข่าวค่ำแล้วก็รับชมย้อนหลังได้ทางพอดคาสต์วันนี้มีข่าวสำคัญหลายเรื่องเลยที่น่าสนใจนะคะเรื่องฟ้าฝนกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่6เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในประเทศไทยก็จะมีผลกระทบยาวไปถึงวันที่13ตุลาคมเลยส่วนช่วงนี้เข้าสู่เทศกาลกินเจแล้วนะคะราคาผักสดไข่ไก่ตอนนี้มีรายงานว่าพุ่งสูงมากเกือบ 200% เลยส่วนเรื่องกงสอบท้องถิ่นนะคะวันนี้ตำรวจออกมายืนยันว่าจะเร่งทำสำนวนกงสอบนะคะส่วนที่เหลือให้ทันกรอบ30วันแน่นอนค่ะแล้วก็ออกมาชี้แจงประเด็นที่เกี่ยวกับการทำสำนวนในล็อตก่อนหน้านี้ที่ทางปปช.ส่งฟ้องไม่ทันด้วยส่วนเรื่องการเมืองวันนี้ผู้นำฝ่ายค้านออกมาโต้ยติซักฟอกที่ฝากรัฐบาลออกมาพูดว่าเป็นบันเทิงทิปไตยยืนยันว่าทุกอย่างมีข้อมูลนะคะที่จะมีการพิจารณาร่วมกันจากพรรคร่วมฝ่ายค้านเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามข่าวค่ะ
16: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
17: ้น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
18: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
19: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
20: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
21: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสียงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
20: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
22: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
23: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไป

0: หลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ขอข่าวค่ำวันนี้นะคะเราไปเริ่มกันที่เรื่องฟ้าฝนกันก่อนเลยค่ะคำเตือนฝนรอบใหม่มาแล้วนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยาวไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนะคะหลายพื้นที่ยังคงจะต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนตกนะคะอย่างบางจุดที่เคยท่วมตอนนี้น้ำลดลงไปแล้วแต่ว่าบางจุดก็ยังมีปริ่มๆท่ออยู่บ้างค่ะวันนี้มีรายงานที่เขตหนองจอกมีการระดมสูบน้ำออกจากพื้นที่นะคะโดยเฉพาะที่หมู่บ้านฟอร์เรวิลโหฟอร์เรวิลนี่หนักมากนะแล้วก็ตอนนี้น้ำมันเน่าด้วยสุวินทวงศ์38เป็นโครงการขนาดใหญ่กว่า 2,000 ไร่ในหมู่บ้านยังมีน้ำท่วมขังประมาณ 50-70 เซนติเมตรค่ะตัวน้ำไม่ได้เข้าบ้านนะคะคือตัวพื้นมันยกสูงขึ้นแต่ว่าน้ำที่อยู่รอบๆบ้านท่วมขังมานานกว่า2สัปดาห์แล้วค่ะก็กระทบไปถึงการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านตอนนี้ทางเขตได้เพิ่มกำลังสูบจากหมู่บ้านแล้วก็ลงไปที่คลองย่อยๆที่อยู่รอบๆหมู่บ้านนะคะปรากฏว่าสูบลงไปมันก็ไม่ได้ทำให้น้ำลดลงไปเยอะลดลงไปแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองส่วนอีกหลายๆพื้นที่ที่เคยท่วมหรือว่าน้ำปริ่มๆอยู่นะคะก็กังวลว่าถ้าเกิดฝนระลอกใหม่ตกลงมาเติมอาจจะทำให้น้ำยังเพิ่มสูงขึ้นหรือต้องอยู่กับน้ำท่วมต่อไปมีข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าฝนก้อนใหม่จะถล่มกรุงอีกครั้งใครเป็นชาวกทม.นะคะฟังดีๆเลยกรมอุตุบอกว่าฝนรอบใหม่ 9-13 ตุลาคมนี้นะคะจะเข้ามาในพื้นที่ฝั่งตะวันออกทำให้เขตหนองจอกลาดกระบังนี่ลาดกระบังก็รอบที่แล้วก็ท่วมหนักมากนะคะมีนบุรียังคงต้องเฝ้าระวังว่าอิทธิพลจากฝนรอบนี้จะเกิดน้ำท่วมซ้ำได้อีกครั้งหรือไม่ก็ต้องติดตามประกาศเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางเพจกทม.อย่างใกล้ชิดนะคะส่วนเรื่องการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมค่ะวันนี้โอนเรียบร้อยแล้ว 3,483 ครัวเรือนนะคะไปดูข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.รายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมวันนี้โอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีผู้ประสบภัยแล้ว 3,483 ครัวเรือนเป็นเงิน 29,499,000 บาทแบ่งเป็นครัวเรือนละ 9,000 บาทในพื้นที่7จังหวัดก็คือกรุงเทพมหานครอ่างทองนครราชสีมาแพร่แม่ฮ่องสอนสุพรรณบุรีและภูเก็ตรวมทั้งหมด 3,021 ครัวเรือนค่ะครัวเรือนละ 5,000 บาทในพื้นที่3จังหวัดนะคะก็คือกรุงเทพมหานครอ่างทองและสุพรรณบุรีรวม462ครัวเรือนนอกจากนี้ยังจ่ายเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย5รายรายละ2ล้านบาทรวมเป็นเงิน10ล้านบาทจังหวัดน่าน2รายจังหวัดแม่ฮ่องสอนสกลนครอุตรดิตถ์จังหวัดละ1รายนะคะส่วนใครที่เป็นผู้ประสบภัยแล้วก็ยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะให้ท่านรีบไปติดต่อธนาคารค่ะเพื่อดำเนินการโดยเร็วนะคะถ้าเกิดไม่ผูกพร้อมเพย์ก็อาจจะทำให้ได้รับการโอนเงินช่วยเหลือล่าช้าค่ะทีนี้อีกเรื่องนึงที่ก็ต้องจัดการเร่งด่วนหลังจากน้ำลดตอนนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่คือเรื่องขยะตกค้างในพื้นที่นะคือในชุมชนบางจุดอ่ะมันกองปิดทางเข้าบ้านจนประชาชนเขาร้องเรียนน่ะอย่างเคหะชุมชนร่มกล้าวเขตลาดกระบังนะคะตอนนี้กทม.เก็บขยะไปแล้วทั้งหมด 1,735 ตันค่ะก็ต้องทยอยเก็บเรื่อยๆเลยส่วนของขยะที่ยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เพราะว่ามันจะมีบางจุดที่รถเก็บขยะเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้จริงๆนะคะก็ต้องรอให้กำลังคนและรถเข้าไปได้ก่อนก็คืออาจจะให้ประชาชนเนี่ยเอาขยะออกมาวางไว้ตรงจุดที่รถขยะเนี่ยพอจะมารับได้นะคะมันก็จะได้ค่อยๆเคลียร์ออกจากพื้นที่ไปส่วนพื้นที่อื่นๆสามารถตรวจสอบจุดเก็บขยะและข้อมูลการฟื้นฟูนะคะในกรุงเทพมหานครเนี่ยใครที่อยู่ในพื้นที่ที่มีขยะตกค้างนะคือ Cleaner Bangkok ค่ะหรือถ้าพบปัญหาขยะตกค้างให้ท่านแจ้งปัญหาที่เจอเนี่ยผ่านแอป Traffic Fondue ของกทม.ได้เลยนะคะ อ่ะสลับมาดูเรื่องการเมืองกันนิดนึงเรื่องของการเมืองนะคะก็ร้อนแรงมากตอนนี้ศึกซักฟอกนะคะฝ่ายค้านเขายื่นไปทั้งหมด18รัฐมนตรีค่ะวันนี้ก็เหมือนกับว่าจะมีประเด็นเรื่องการย้อนเกล็ดกันเกิดขึ้นก็สืบเนื่องมาจากที่อาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลนะคะซึ่งออกมาวิพากษ์วิจารณ์ทำนองว่าสสหน้าใหม่ของพรรคประชาชนเนี่ยเหมือนกับพยายามจะสื่อสารจนลืมหลักการของพรรคเป็นบันเทิงที่ประทายปรากฏว่าวันนี้ซีของรัฐบาลเนี่ยเขาก็ออกมาให้ความเห็นกันนะว่าการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันเหมือนกับเลื่อนลอยมากเลยข้อกล่าวหาแล้วก็เป็นลักษณะของการตรวจสอบเหมือนกับเป็นบันเทิงที่ประทายเหมือนที่อาจารย์ปิยบุตรพูดเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้หัวหน้าพรรคประชาชนอย่างคุณเทงก็ต้องออกมาชี้แจงนะคะบอกว่าคือความคืบหน้าเรื่องการบรรจุยติก็ต้องรอประธานสภาก่อนคาดว่าการอภิปรายจะเกิดขึ้นได้ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ฝ่ายค้านต้องการอภิปรายอย่างน้อย5วันเพราะมีรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายมากถึง18คนค่ะน่าจะมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองครั้งหนึ่งเลยนะที่มีรัฐมนตรีถูกฝ่ายค้านยื่นอภิปรายมากขนาดนี้นะคะทีนี้ถ้าหากมีข้อเสนอให้ลดเวลาอภิปรายเหลือ3วันนะคะก็เดี๋ยวอาจจะต้องกลับมาพิจารณาจัดสรรเวลาให้สอดคล้องกับเนื้อหาแต่ว่าทางรัฐบาลก็ยังไม่ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นทางการว่าจะกำหนดเวลาอภิปรายไว้เท่าไหร่วิป3ฝ่ายก็ยังไม่ได้คุยกันเรื่องกรอบเวลาด้วยนักข่าวก็ถามคุณเทงว่ามีรัฐมนตรีบางคนเนี่ยเขาวิจารณ์นะว่าการยื่นซักฟอกของฝ่ายค้านเนี่ยเป็นลักษณะบันเทิงทิปไตยแล้วก็ตั้งคำถามว่ามีข้อมูลจริงไหมคุณเทงก็บอกว่าขอให้รอดูเนื้อหาละกันนะคะแล้วค่อยมาพิจารณาว่าการอภิปรายครั้งนี้เป็นอย่างไรส่วนถ้อยคำในยัตติที่บางถ้อยคำนี่ก็ใช้ถ้อยคำที่ค่อนข้างรุนแรงนะอย่างเช่นเป็นพวกมือถือสากปากถือศีลจิตใจผุพัง

0: ไม่ได้หมายความว่าฝ่ายค้านเขาจะไม่สามารถนำข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานมาตั้งคำถามต่อการทำหน้าที่ของทางรัฐบาลได้นะคะส่วนกรณีที่พรรคกล้าทำก็ชัดเจนแล้วว่าคือกล้าทำตอนนี้เขาออกจากวิปฝ่ายค้านไปแล้วก็คือไม่ใช่ฝ่ายค้านนั่นแหละไม่ได้ร่วมลงชื่อในยัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยนะคะคุณเทงก็บอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับจุดยืนของแต่ละพรรคดังนั้นก็ต้องติดตามต่อไปว่าจะลงมติในยติอภิปรายอย่างไรส่วนข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นมีรัฐมนตรีฝั่งของพรรคเพื่อไทยเลยไม่มีใครถูกอภิปรายเลยคุณณัฐพงศ์ก็ชี้แจงว่ารายชื่อรัฐมนตรีทั้งหมดและประเด็นในการอภิปรายมาจากการเสนอร่วมกันของฝ่ายค้านนะคะก็มีการหารือร่วมกันแล้วยืนยันว่าการคัดเลือกรายชื่ออาศัยพยานหลักฐานและข้อมูลที่แต่ละพรรคเสนอมาประเด็นเรื่องของเวลาในการอภิปรายนั้นก็มีความเห็นของนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ด้วยว่าสามารถใช้เวลาตามแนวทางที่ปฏิบัติกันมาตลอดที่ผ่านๆมา 3-4 วันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทีนี้มาฟังในส่วนของรัฐบาลบ้างนะคะที่เล่าให้ไปในตอนต้นว่าเหมือนกับถูกย้อนเกล็ดไหมคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะคะก็เชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนสามารถตอบทุกข้อกล่าวหาได้อยู่แล้วและการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เป็นอาวุธของฝ่ายค้านที่เขาจะใช้ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ส.ส.เคร่งครัดก็คือขอให้อยู่ในกรอบของข้อบังคับการประชุมสิ่งไหนที่ไม่เกี่ยวข้องกับยัตติก็อย่าไปพูดถึงในทางที่จะทำให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายส่วนข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านบอกว่าต้องการกินรวบประเทศนักข่าวก็ถามคุณพระดอนว่ามันแรงไปไหมคุณพระดอนก็บอกว่าตามยัตติและตามรัฐธรรมนูญมาตรา151หน้าที่ของฝ่ายค้านก็คือกล่าวหารัฐบาลในส่วนรัฐบาลก็มีหน้าที่ชี้แจงก็เป็นเรื่องปกติค่ะตามธรรมเนียมที่ผ่านมาก็มันก็ไม่เคยมีครั้งไหนที่มันเบาอยู่แล้วนะเขาก็ต้องกล่าวหารุนแรงไว้ก่อนแต่ว่าจะไปหาเหตุผลประกอบหรือหาหลักฐานประกอบข้อกล่าวหาอย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องมาพิจารณากันนะคะต่อเนื่องไปทนายอั๋นวันนี้มีความเคลื่อนไหวด้วยเป็นเรื่องของการตรวจสอบเหมือนกันนะคะที่ดินเขากระโดงนะคุณพัทรพงษ์สุภักษรหรือว่าทนายอั๋นวันนี้ไปยื่นหนังสือถึงร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลค่ะว่าที่อธิบดี DSI ท่านใหม่แล้วก็อธิบดีที่ดินนะคะขอให้ตรวจสอบแผนที่ข้อพิพาทเขากระโดงฉบับใหม่ที่อ้างว่ามีการไปลบจุดลำรางทางสาธารณะ20จุดเลยทนายอั๋นบอกว่าการรถไฟไม่ยอมรับแผนที่นี้แล้วก็กังวลว่าถ้า DSI นำเอกสารนี้ไปใช้อาจจะส่งผลต่อเรื่องการสืบสวนคดีได้ก็อยากให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะส่วนเรื่องของเว็บไซต์พนันออนไลน์เนี่ยที่สืบเนื่องมาจากสสไอเดียนะคะซึ่งปรากฏว่าก็จะเห็นนักขุดหลายคนเนี่ยออกมาขุดกันต่อเนื่องเลยอย่างคุณสิริโชคโสภานะอดีตสสของพรรคประชาธิปัตย์นะซึ่งตอนนี้พอไปดูเว็บพนันออนไลน์เนี่ยตอนนี้เหมือนกับมีการบล็อกชื่อประเทศไทยแล้วนะคะคือไม่สามารถเข้าได้ฝั่งของข้อมูลในเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยมีการยืนยันออกมาว่าในมุมของทนายอั๋นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดมันมีการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยอันนี้ก็อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายของไทยได้แล้วก็ยังพูดไปถึงคดีหัวสว.ด้วยนะคะบอกว่ามีสว.ที่ถูกดำเนินคดีรายหนึ่งเข้ามาหารือแล้วก็ให้ข้อมูลสำคัญทนายอั๋นก็บอกว่าเดี๋ยวจะเปิดเร็วๆนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งแล้วช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
8: ้ตามกันต่อเนื่องนะคะกรณีเว็บไซต์พนันออนไลน์ shuffle.com ค่ะซึ่งก็มีคนออกมาเปิดประเด็นตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายที่กูราเซาตามที่รัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะซึ่งก็มีชื่อนายไทหยางซางสามีของส.ส.ไอเดียสุชาดาซางแทนทรัพย์ปรากฏอยู่ในข้อมูลผู้ถือหุ้นด้วยล่าสุดมีรายงานออกมานะว่าตอนนี้เว็บไซต์พนันออนไลน์ shuffle.com บล็อกคนไทยแล้วไม่สามารถเข้าได้นะคะล่าสุดกระทรวงดีอีโดยท่านปลัดดีอีก็ออกมาชี้แจงคุณพัชระอนันตสินนะคะบอกว่าสาเหตุที่ระบบตรวจสอบไม่พบเว็บไซต์พนันออนไลน์ shuffle.com อาจจะเป็นเพราะมีผู้ใช้งานในประเทศไทยจำนวนไม่มากก็ทำให้ระบบตรวจไม่พบซึ่งการตรวจจับก็จะมีระบบที่ทำงานอัตโนมัติการรับแจ้งจากประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็บอกว่าการปิดกั้นเว็บไซต์ผิดกฎหมายทำได้2รูปแบบก็คือการปิดกั้นการเข้าถึงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประสานแพลตฟอร์มให้ถอดเว็บไซต์ออกจากระบบนะคะแม้ว่าการพนันผิดกฎหมายในประเทศไทยเรามีกฎหมายควบคุมอยู่แต่ว่าบางประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีกฎหมายห้ามก็ทำให้แพลตฟอร์มต่างประเทศอาจจะไม่ได้ยินยอมให้ถอดเว็บไซต์ออกจากระบบได้ต่างจากเนื้อหาที่ผิดกฎหมายบางประเภทอย่างเช่นขายยาเสพติดอันนี้เราจะประสานทางแพลตฟอร์มให้ถอดออกได้เลยแต่ว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดในอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปนะคะว่าได้บล็อกแล้วก็จำกัดการเข้าใช้งานจากประเทศไทยแล้วคือถ้าเกิดใครทดลองเข้าไปเนี่ยก็จะขึ้นข้อความว่าไม่สามารถให้บริการผู้เล่นจากประเทศไทยได้เนื่องจากเงื่อนไขใบอนุญาตค่ะเรื่องการโกงสอบท้องถิ่นนะคะหลังจากที่ปปช.ไม่สามารถทำสำนวนส่งฟ้องไปที่อัยการได้ทันก็ทำให้ต้องมีการปล่อยตัวผู้ต้องหา3คนออกมานั่นก็คือดร.วินจ่าพิชิตมีคุณสัตพรที่เป็นน้องสาวของดร.วินด้วยเนื่องจากครบกำหนดฝากขัง7ผัดแล้วนะคะวันนี้มีคำชี้แจงจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าในส่วนของพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จตามกรอบ30วันและส่งสำนวนทั้งหมดไปยังปปช.เรียบร้อยแล้วนะคะเช่นเดียวกับกลุ่มผู้ต้องหารายอื่นๆในกรณีเดียวกันค่ะการปล่อยผู้ต้องหาทั้ง3รายนั้นเป็นผลมาจากระยะเวลาการคุมตัวฝากขังครบตามกฎหมายตำรวจก็หมดอำนาจในการควบคุมตัวเว้นแต่จะมีคดีใหม่เกิดขึ้นแต่ถ้าผู้ต้องหามีพฤติการหลบหนีในภายหลังปปช.ก็จะเป็นฝ่ายส่งเรื่องประสานให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีต่อไปได้นะคะเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีที่ผู้ต้องหาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเรื่องก็เลยไปอยู่ในสำนวนของปปช.ซึ่งมันจะเป็นหน้าที่ของปปช.ที่ต้องส่งฟ้องอัยการส่วนความคืบหน้าคดีนี้บก.ปปป.ก็ยังคงจะเดินหน้าจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้จับกลุ่มนางพานีหรือว่าประดัดอ่อนนะคะอายุ63ปีเป็นนายกอบต.บ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกประดัดอ่อนคนนี้เป็นหัวหน้าเครือข่ายสายเรียกรับเงินอีก1สายนี่ถูกจับคาห้องทำงานเลยเมื่อวันที่8ตุลาคมก็ไปเรียกรับเงิน 350,000 บาทจากผู้เสียหายแล้วก็อ้างว่าจะบรรจุเข้าสอบราชการได้นะคะจากการสืบสวนพบว่าเงินนี้ถูกรวบรวมส่งไปยังปลัดออนโดยตรงเลยส่วนการขยายผลเครือข่ายทุจริตสอบท้องถิ่นก็พบว่ามีการแบ่งหน้าที่การทำอย่างชัดเจนกลุ่มของดร.วินและจ่าพิชิตจะทำหน้าที่ รับแฟลชไดรฟ์ชื่อแล้วก็มีการไปปรับไปแก้ไขคะแนนคำตอบที่ตำรวจเขาไปจับได้บ้านแถวนนทบุรีอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นสายวิ่งเต้นเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบโดยตรงมีผู้บริหารท้องถิ่นมีนายหน้าเข้าร่วมขบวนการด้วยส่วนผู้ต้องหาที่จับกุมมาใหม่นะคะทางตำรวจก็จะเร่งสรุปสำนวนแล้วก็ดำเนินการนะคะส่งไปรวมกับสำนวนในชุดของปปช.ภายในกรอบระยะเวลา30วันต่อไปส่วนเส้นเงินก็จะเป็นหน้าที่ของทางปปง.ค่ะวันนี้ก็มีมติยึดอายัดทรัพย์ในคดีที่เกี่ยวข้องกับโกงสอบท้องถิ่นด้วยคุณเทพประสูบวรโชติดาราเลขาธิการปปง.นะคะเปิดเผยผลการประชุมของคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ดำเนินการกับทรัพย์สินคดีโกงสอบท้องถิ่นเป็นพฤติการที่มีความผิดเกี่ยวกับการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนะคะมีความผิดที่คณะกรรมการเคยมีคำสั่งให้ยึดอายัดทรัพย์108รายการรวมมูลค่าประมาณ320ล้านบาทสำนักงานปปง.ก็มีการสืบสวนขยายผลพบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมก็มีมติให้ยึดอายัดทรัพย์ด้วยนะคะ5รายการค่ะก็เป็นเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารมูลค่าประมาณ4ล้านบาทนอกจากนี้ปปง.ยังมีมติให้ส่งสำนวนความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมเครือข่ายสแกมเมอร์การคุ้มครองสิทธิ์ของผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงให้ร่วมลงทุนเพิ่มเติมด้วยนะคะก็คือคดีของนายเฉินจื้อกับพวกเป็นความผิดมูลฐานที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ช่อโกงประชาชนช่อโกงและยักยอกที่มีลักษณะเป็นปกติธุระเป็นสมาชิกอ้างยี่มีความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมคณะกรรมการธุรกรรมก็เคยมีคำสั่งให้ยึดอายัดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด96รายมูลค่า345ล้านบาทปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งและการขยายผลพบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะคะก็เลยมีมติให้ส่งเรื่องไปยังพนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินจำนวน416รายการอย่างเช่นที่ดินยานพาหนะสินค้าแบรนด์เนมเงินฝากในบัญชีธนาคารมูลค่ารวมประมาณ118ล้านบาทรวมไปถึงคดี Forex 3D ของนายอภิรักษ์กับพวกด้วยคณะกรรมการธุรกรรมก็มีมติเห็นชอบให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งนำทรัพย์สินไปคืนชดใช้คืนผู้เสียหายทั้งหมด298รายการมูลค่า581ล้านบาทแล้วก็คุ้มครองสิทธิ์ผู้เสียหาย 7,642 รายนะคะกระบวนการสีเทาก็ยังไม่หมดล่าสุดนี่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองค่ะร่วมกับตำรวจนครบาลไปจับกุมขบวนการสวมทะเบียนราษฎรอีกแล้วนะคะรวมไปถึงสวมบัตรประชาชนคนไทยด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจค้น3จุดสำคัญค่ะเปิดปฏิบัติการเผยเงาเหนือหนึ่งในนั้นพื้นที่เป้าหมายคือบ้านหรูย่านวังทองหลางนะคะเป็นบ้านของนายอี้หลงแซ่จางหรือว่าอาหลงกับภรรยาชาวจีนค่ะพฤติการนายอี้หลงถือบัตรประชาชนคนไทยนะคะขึ้นต้นด้วยเลข5มีการเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎรอยู่ที่จังหวัดเชียงรายตั้งแต่ปี32ทำบัตรล่าสุดเมื่อปี64ทีนี้จุดเริ่มต้นของคดีนี้มันเริ่มมาจากปมพ่อทิพย์เนี่ยแหละนายอี้หลงกับภรรยากับลูกเดินทางไปที่จีนปรากฏว่าตอนผ่านด่านตม.เนี่ยตำรวจเขาไปเจอว่าชื่อของพ่อในเอกสารไม่ตรงกับข้อเท็จจริงก็เลยระงับการเดินทางแล้วก็จับตรวจ DNA เรื่องมันเลยโป๊ะขึ้นมาว่านายอี้หลงเนี่ยถือบัตรประชาชนคนไทยพบว่ามีการสวมบัตรประชาชนแล้วก็สวมทะเบียนด้วยนะคะเพื่อสร้างตัวตนในประเทศไทยเนี่ยแหละมีเงินหมุนเวียนในบัญชีร่วมกับภรรยา581ล้านแล้วก็มีทรัพย์สินอีกหลายรายการเลยรายที่2คือนายหลวงยี่หลงเป็นชาวเมียนมาถือบัตรหัวหมายเลข0เข้ามาอยู่ในไทยแล้วก็มาบวชเป็นพระอยู่ที่อำเภอแม่สายแล้วก็มีการทำบัตรโดยอ้างว่าเป็นบุคคลชายขอบรายที่3คือนายจิ้นไทยลื้อเป็นชาวจีนค่ะเป็นบุคคลตามหมายจับของอินเตอร์โพลนะคะรับเงินฝากผิดกฎหมายในจีนมูลค่าความเสียหาย 3,000 ล้านหยวนหรือว่าราวๆ 15,000 ล้านบาทโอสูงมากมีผู้เสียหาย 3,000 กว่ารายรายที่3นี้มีบัตรหัวสูตรแล้วก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายปัจจุบันอยู่ระหว่างการรับโทษในไทยแล้วก็เตรียมเข้าสู่การถูกในประเทศตามหมายแดงด้วยรายที่4นายทกรเส้งกัวเป็นชาวจีนค่ะข้อมูลการสืบสวนก็เชื่อมโยงกับบุคคลตามหมายจับ ทางการจีนเช่นเดียวกันนะคะเคยยื่นคำร้องเข้าสู่ระบบทะเบียนบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนที่อำเภอเวียงแก่นแล้วก็มามีบัตรประชาชนคนไทยต่อมาก็มีการเปลี่ยนชื่อด้วยยังพบข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินอีกหลายรายการนะคะกำลังตรวจสอบอยู่ว่าได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าขณะที่อีกคดีนึงที่เป็นคดีสินบนข้ามชาตินะโหยคดีนี้โด่งดังมากสินบนโรลส์รอยซ์นะคะเจ้าหน้าที่จับกุมตัวผู้ต้องหาคดีนี้ได้แล้วเป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงของปตท.สผ.นะคะหลังจากตำรวจอินเตอร์โพลเนี่ยบุกเข้าไปจับกุมใช้เวลาถึง18ปีเนี่ยเลขาธิการปปช.นะคะบอกว่านายเผ่าพระเด็จวรบุตรซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารของปตท.ถูกกล่าวหาว่ารับสินบนในคดีโรลส์รอยซ์นะคะแล้วก็หลบหนีคดีทุจริตเนี่ยออกนอกประเทศค่ะก็ถูกนำตัวกลับจากอินโดนีเซียมาถึงที่ประเทศไทยตั้งแต่คืนวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ระหว่างดำเนินคดีเนี่ยนายเผ่าพเด็จก็หลบหนีออกนอกประเทศไปทางมาเลเซียแล้วก็ไปกบดานต่อที่อินโดนีเซียปปช.ก็ยื่นขอหมายแดงซึ่งคดีนี้การชี้มูลความผิดของกรรมการปปช.ก็ยังไม่ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะคะผู้ถูกกล่าวหาก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาจนถึงที่สุดค่ะก็ตอนนี้อยู่ระหว่างกระบวนการนะก็เดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่ามันมีมูลค่าความเสียหายค่อนข้างเยอะส่วนคดีที่เป็นคดีใหญ่เลยคือเรื่องศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งหลายท่านเนี่ยคงจะได้ติดตามกันมาต่อเนื่องนะจากรายการโหนกระแสด้วยปรากฏว่าวันนี้นะคะคุณแม่พัดเนี่ยก็ได้กลับไปที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโสธรชัยอีกครั้งหนึ่งที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อไปชี้จุดที่ถูกคุมขังเอาไว้แล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็วันนี้เนี่ยเจอกับป้าแมวไปเผชิญหน้ากับป้าแมวที่เป็นเจ้าของศูนย์ด้วยปรากฏว่าตอนที่แม่พัดเนี่ยเจอป้าแมวนะโอ้โหถึงกับมือสั่นจะร้องไห้เลยแล้วก็ทางตำรวจเนี่ยต้องถามป้าแมวว่าอาจยังไงเนี่ยเชิญออกไปก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สุดท้ายแล้วเนี่ยป้าแมวก็เหมือนกับมีจังหวะที่พยายามจะบอกให้แม่พัดเนี่ยพูดความจริงในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะทีนี้ปรากฏว่าในส่วนของลูกชายป้าแมวเนี่ยก็ได้มีการให้ข้อมูลกับทางตำรวจนะคะบอกว่าทางสบส.5เนี่ยเขามีการทำดีลกับศูนย์ไว้และป้าแมวเองก็มีการยืนยันว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ความจริงนะลูกชายเนี่ยอาจจะให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปบ้างแล้วก็ยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่าตลอดเวลาที่ผอ.นยนาซึ่งดำรงตำแหน่งผอ.สบส.5เข้ามาตรวจที่ศูนย์ของตนอย่างละเอียดผอ.ก็ถือเป็นคนดีคนนึงไม่ควรที่จะต้องถูกสั่งย้ายในเรื่องนี้ด้วยเลยนะคะซึ่งวันนี้ป้าแมวก็เปิดใจนะคะพร้อมกับลูกชายก็บอกว่าตอนนี้อยากขายศูนย์นี้แล้วก็ฝากไปถึงนักธุรกิจผู้ที่สนใจเนี่ยถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ปิดท้ายที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบการในกทม.ให้ลูกจ้างหยุดงานในวันที่16ตุลาคม2569เป็นกรณีพิเศษนะคะหรือว่าให้ work from home ค่ะเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดราชการตามมติของครม.ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็เห็นชอบให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพ work from home ด้วยในวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุธที่14พฤหัสที่15เพื่ออำนวยความสะดวกในช่วงการจัดประชุม IMF นะคะซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพด้วยค่ะหมดเวลาแล้วกับข่าวค่ำวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
9: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไกดาลาซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคม2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปี2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปี2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอําลอยเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอําลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไป
1: เพิ่มปิติและภูมิใจที่ได้เห็นความสามารถความเก่งในการแสดงได้ดูด้วยได้ดูในโทรศัพท์เมื่อคืนก็ดูพอมาดูน่าชื่นใจแสดงความยินดีถ้าขอให้รักษาฝีมือไว้

ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ช่วยเหลือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5เฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 18:35 น.วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ช่วยเหลือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่3เนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพปีที่80วันนี้เวลา 16:00 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารคตวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่พระศาสนโสพลพาพานกเถนอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่3เนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพปีที่80ซึ่งบรรจุสรีรังคารในซุ้มคูหาพระเจดีย์วัดราชวพิตรสถิตมหาสีมารามพระศาสนโสพลพาพานกเถนเกิดเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2423บรรพชาเมื่อปี2440ที่วัดบูรณสิริมาตยารามและอุปสมบทที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเมื่อปี2442มีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระอรุณนิพพาคุณากรทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ภายหลังศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคำสอนจนแตกฉานได้ทำหน้าที่เป็นครูสอนพระธรรมวินัยให้พระเนนที่บวชใหม่ตั้งแต่ปี2458เป็นกรรมการสนามหลวงทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัยและผู้ช่วยชำระพระไตรปิฎกบาลีและพระอรรถกถาด้านการปกครองคณะสงฆ์ดำรงตำแหน่งสำคัญเช่นกรรมการมหาเถรสมาคมประธานอนุกรรมการมหาเถรสมาคมกรรมการคณะธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่3ตั้งแต่ปี2480ถึง2489และเจ้าคณะจังหวัด
พระนครโดยมรณภาพเมื่อวันที่9ตุลาคม2489สิริอายุ65ปีพรรษา47องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 10:13 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันที่2ในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน1คนจากนั้นมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิรวมจำนวน 1,452 คนทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มุ่งผลิตบัณฑิตตอบสนองท้องถิ่นโดยน้อมนำพระบรมราโชบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ก้าวด้านผ่านงานวิจัยวัฒนธรรมเทคโนโลยีและเครือข่ายความร่วมมือในฐานะมหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ซึ่งได้รับรางวัลสถาบันการศึกษาดีเด่นด้านส่งเสริมธรรมาภิบาล Anti Corruption Awards 2025พร้อมคว้าอันดับ1มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอีสานอันดับ4ของประเทศจากเว็บโอเมทริกซ์ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ปริญญาตรีถึงเอกรวม62สาขาวิชาและเป็นแห่งเดียวในไทยที่มีหลักสูตรผลิตครู5ปีด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิยกระดับการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนให้ตอบโจทย์สังคมส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งในและต่างประเทศพร้อมพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้มุ่งสร้างนักศึกษาเป็นวิศวกรสังคมจนได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทานระดับอุดมศึกษาอีกทั้งร่วมกับเครือข่ายยกระดับผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่นควบคู่การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีรวมจำนวน798คนสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในปีงบประมาณ2569ผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีผู้ได้รับประโยชน์ 15,900 คนครอบคลุม105ชุมชนและ84โรงเรียนจำแนกเป็น P1 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก40ชุมชนยกระดับผลิตภัณฑ์50ผลิตภัณฑ์ P2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น37ชุมชน P3 เสริมสร้างชุมชนรักโลกและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ18ชุมชนและ P4 พัฒนาทักษะเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่10ชุมชน84โรงเรียนองคมนตรีและคณะบุตรนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีวันนี้ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ
ในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยอย่างความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน997ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ครอบครัวประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีต่อไปต่อจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่หมู่18ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยสำหรับจังหวัดปทุมธานีได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน7อำเภอ60ตำบล507หมู่บ้าน167ชุมชนปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดปทุมธานีเริ่มคลี่คลายในหลายพื้นที่แต่ยังมีน้ำท่วมขังสะสมในชุมชนลุ่มต่ำและหมู่บ้านจัดสรรบางแห่งทั้งนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังองคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้พลอากาศเอกชริตพุกผาสุของคมนตรีไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่หุบกระพงห้วยทรายใต้ณโรงเรียนบ้านหุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีได้แก่การดำเนินโครงการสนับสนุนน้ำเพิ่มเติมให้อ่างเก็บน้ำห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีภายใต้โครงการการบริหารจัดการน้ำจังหวัดเพชรบุรีตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ซึ่งในปี2569กรมชลประทานได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกปร.เพื่อดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำประกอบด้วยการขุดแก้มลิงลำห้วยใหญ่พื้นที่33ไร่การติดตั้งสถานีสูบน้ำจากคลองส่งน้ำเขื่อนเพชรบุรีไปอ่างเก็บน้ำห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายเพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำให้เต็มศักยภาพจำนวน1,950,000ลูกบาศก์เมตรปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จสำหรับโรงเรียนบ้านหุบกระพงจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคม2511โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์จัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับการศึกษาของลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านโครงการไทยอิสราเอลที่อพยพมาจากกลุ่มชาวไร่ผักชะอำในพระบรมราชูในพระบรมราชูปถัมภ์ปัจจุบันเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน192คนมีครูและบุคลากร16คน

0: องคมนตรีเป็นประธานเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ครบวงจรด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตวันนี้พลเอกกัมปนาถ รุจดิษฐ์องคมนตรีเป็นประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และเปิดบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวง Royal Project Tea House and Coffee ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงจัดตั้งบ้านชาและกาแฟขึ้นให้เป็นร้านต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ครบวงจรภายใต้สถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยตั้งแต่การเพาะปลูกการเก็บเกี่ยวการแปรรูปการคั่วการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการตลาดให้แก่เกษตรกรนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงได้ส่งเสริมการปลูกชาสายพันธุ์จีนและชาอัสสัมแก่เกษตรกรกว่า200รายในพื้นที่กว่า751ไร่รวมถึงส่งเสริมการผลิตกาแฟอาราบิก้าคุณภาพสูงตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ซึ่งในปี2569มีผลผลิตกาแฟกะลารวม 1,500ตันช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนบ้านชาและกาแฟมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมเปิดให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นพื้นที่พักผ่อนถ่ายทอดเรื่องราวผลิตผลโครงการหลวงและจำหน่ายเครื่องดื่มพร้อมของว่างคุณภาพสูงรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ในขณะนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน530ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ชุมชนโรงเรียนวัดทิพาวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจซึ่งผู้ประสบภัยต้องการถุงยังชีพรวมทั้งสิ่งของใช้จำเป็นในการดำเนินชีวิตทั้งนี้โรงเรียนวัดทิพาวาสได้ตั้งเป็นศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยโอกาสนี้รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและพระราชทานกำลังใจกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วยดียังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนประกอบกับพื้นที่ชุมชนวัดทิพาวาสติดคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้น้ำท่วมขังในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบ้านพักอาศัยของประชาชน800ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สินเสียหายระดับน้ำสูงสุดถึง1เมตรการเดินทางลำบากต้องใช้เรือในการสัญจรทำให้ชาวบ้านไม่สามารถออกมารับอาหารได้ปัจจุบันชุมชนยังมีน้ำท่วมขังระดับสูงโอกาสนี้รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังลงพื้นที่เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยชุมชนที่ได้รับผลกระทบปัจจุบันน้ำยังท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือและรถยกสูงในการเดินทางเข้าพื้นที่ได้แก่ชุมชนลำปลาทิวหมู่5หมู่6จำนวน100ครัวเรือนชุมชนคลองเจ๊กหมู่11จำนวน138ครัวเรือนชุมชนลำปลาทิวหมู่12จำนวน30ครัวเรือนชุมชนลำปลาทิวหมู่13จำนวน150ครัวเรือนการได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
0: หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาจังหวัดสุรินทร์สมาคมนักอาหารสัตว์ไทยและสำนักงานมูลนิธิกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดทองนพคุณวัดเสวตฉัตรวัดบวรนิเวศวิหารวัดพานุรังสีกรุงเทพมหานครวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรวัดแขนอกจังหวัดนนทบุรีวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีวัดแม่อีจังหวัดเชียงใหม่ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาเรื่องสิบปาฐกถาโดยพระราชวชิรสารเมธีวัดทองนพคุณว่าด้วยศิลปะพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพของสมเด็จพระพันปีหลวงเป็นทั้งศิลปะแห่งการให้การสร้างคนสร้างแผ่นดินเวลา 14:30 น.เทศบาลเมืองอ่างทองและสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทองบริษัทสุขกันจำกัดและบริษัทชัยโยจตุพรจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสามพระยาวัดปทุมคงคาวัดปากคลองมอนกรุงเทพมหานครวัดจระเข้ใหญ่วัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการวัดบ้านดงน้อยวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีบริษัทคันโปรดจำกัดคณะกรรมการการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจและสถานีตำรวจภูธรสวีจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสมณัตวิหารวัดโมลีโลกยาวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสำราญวัดโบสถ์วัดกฤษณะเวรุพุทธารามวัดโพสีจังหวัดสิงห์บุรีและวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.บริษัทห้าม้าโอสถจำกัดสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีและบริษัทวินวินเวิร์กส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปวัดปิตุราธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทรถไฟรฟท.จำกัดบริษัทบิ๊กมันนี่53จำกัดกลุ่มบริษัทเอื้อชูเกียรติและมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดบูรณะสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดราชบำรุงวัดป่าศรีถาวรและวัดบ้านรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่ายวนพึ่งวัดพิทักษ์สมณกิจและวัดดอยเทพนิมิตจังหวัดภูเก็ตรวม10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนา เวลา 14:30 น.สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งสภาวิศวกรและมูลนิธิโครงการศาลานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดชัยนาทประกอบด้วยวัดพระบรมธาตุวัดเนินขามวัดบ้านกรำวัดวิหารห้องเดียววัดดักขนนวัดวังเคียนและวัดสำเภาแก้ววัดพระบางมงคลและวัดเทพนิมิตโคสิตารามจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเสวตฉัตรวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพิชยญาติการามและวัดพรหมวงศารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.พรรคกล้าธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูป
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
3: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
3: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
4: ้
7: ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
4: ใช่
8: ด
4: ี
8: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
10: 0812901691081-290-1691
11: กรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทั้ง ทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโทมต้นไม้แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดตู้ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวย

0: รวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ไม่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงเนตรคนมาดูโอ้โหรวงส่วนนี้จังที่เนี่ย
2: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
3: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
4: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
5: ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร0812901691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร081 290 1691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายวสป.711ลพบุรีวสป.1449ชุมพรครับแล้วก็เสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีวันนี้หยิบเอาเพลงเก่าที่ชัยอนุชิตร้องคู่กับหฤทัยอิรัญญาเอามาคัฟเวอร์โดย

ยอดรักกฤษณารีร้องให้ฟังโจรปล้นจูบ0812901691ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวครับสนับสนุนรายการเรานอกจากนี้ก็ยังมีเร่งดวงดึงรวงนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำไร่ทำนาใช้กับนาข้าวได้นะฮะใช้กับไม้ผลได้ทุกชนิดเลยดึงรวงเร่งรวงเร่งดอกนี่แหละครับรวมไปถึงเม็ดฟูกกรดอะมิโนเม็ดฟูกนี่เขาผสมน้ำนะ1เม็ดผสมน้ำ200ลิตรนะครับถ้าเป็นดึงรวง1ขวดอันนี้ผสมน้ำ 1,000 ลิตรเลยหรือจะใช้ฝาหนึ่งผสมน้ำ20ลิตรก็ได้ก็ใช้ได้นะฮะฉีดพ่นเป็นก็เรียกว่าเป็นอาหารเสริมทางใบนะฮะแต่มันก็ตกลงดินทำให้ดินชุ่มชื้นทำให้ดินดีด้วยปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างก็เหมือนกันนอกจากเป็นอาหารต้นไม้แล้วนะยังมีวัสดุปรับปรุงดินอย่างเช่นโคโลไมฮิวมิกอะไรทำนองนั้นใครที่ทำนาปังเหลือแต่ตังกับนี่ทำนาปีเหลือแต่นี่กับตังวันนี้ลองเสี่ยงควักสตังราคาไม่แพงโทรมาคุยกับลุงช้างหน่อยเร็วฝนตกแล้วนะเมื่อวานก็โปรยปลายลงมาแต่ว่าไม่เยอะเหมือนเมื่อวานก่อนเนาะแหมเมื่อวานก่อนเนี่ยสุดยอดที่ลพบุรีขนาดหนักที่ไหนตกบ้างเนี่ยบอกเล่า90กันหน่อยเร็ว0812901691นะใครช่วงนี้ก็จะเข้าพรรษาแล้วนี่จะส่งงานบุญงานบวชอะไรก็ติดต่อลุงช้างได้นะครับจะเป็นหมอทำขวัญนาคนะสายน้อยเพชรน้ำหนึ่งเนี่ยนะหรือครูแก้วนี่ก็ครูแก้วก็ใช้ชื่ออะไรนะต้องถามลุงโชเล่ครูแก้วเป็นหมอทำขวัญนาคนะน้องใหม่ชัยมงคลสีบัวทองนึกได้พอดีนะครับนั่นแหละก็คือเราจะมารับทำขวัญนาคโต๊ะจีนมารวยโต๊ะจีนเนี่ยน้องชายป้าแช่มเขาเนี่ยครับก็หาได้นะเบอร์โทรลุงช้างนี่แหละสบายใจดีไม่ต้องไปเอาหลายเบอร์0812901691 25นาทีโดยประมาณนะเราอยู่ด้วยกันแป๊บเดียวเองเนาะแม่เดี๋ยวก็เวลาหมดซะแล้วไปฟังเพลงนี้ก่อนสมานมิตรเกิดกำแพงครับเราไม่ค่อยได้ฟังกันเนาะแม่เตยหนามคมครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

1เม็ดเพื่อการบำรุงนะ2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูวันนี้ดูแลกันนะฮะเรื่องตับเรื่องไตเรื่องอาหารการกินก็เป็นสิ่งสำคัญบอกกันทุกวันนะครับอย่าตามใจปากตามใจปากแล้วมันจะยากตัวกินเค็มเกินไปก็อย่างนั้นแหละครับเบาๆหน่อยนะงดได้งดเลยยังก่อนนอนเลยนะมื้อก่อนนอนงดได้งดเลยจ้ะ650บาทที่ทานใน1เดือนเลยนะถ้าทานก่อนนอน2เม็ดถ้าทานก่อนนอน1เม็ดก็ได้2เดือนน่ะนะ2กระปุกครับ650บาทอย่าไปซื้อกระปุกเดียวครับปุกเดียวมันมี30เม็ดแล้วก็ต้อง400อ่ะนะซื้อ2กระปุกเลย650บาทครับ0812901691ตัวแทนเยอะแยะนะจีงว่นจันช่องแคร์ก็มีเจหมูป่าโมกก็ได้ร้านบัวเพศัตว์โคกสำโรงก็ได้นะหรือจะเป็นนามเวทโอสถหนองม่วงแต่ที่ร้านยีน100ยังไม่มีนะมีแต่สมุนไพรไทยทิพย์โอสถมีแต่ดีแคร์มีแต่ฟอร์กัสน้องคุณผู้ชายประมาณนั้นนะครับไปฟังต่อเลยครับพ่อเตยต่ำเตี้ยนะปทุมทิพย์บัวธรรมะครับมาวันนี้ฟังเพลงเก่าเล่าความหลังรักตังเมียนะจ๊ะ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: ฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: สาวเขาย้อยเพชรบุรีบอกชอบจังเลยเพลงนี้ได้ฟัง2เพลงเลยอย่าลืมดูแลสายตานะครับด้วยยาย่าบริงครับยาย่าบริงตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันก็2เม็ดเลยหรือจะเป็นดีแคร์ก็ได้เหมือนกันนะปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับปวดข้อปวดกระดูกนะครับใช้ไถ่แขวพัดนะครับแต่ว่ากระดูกมันก๊อบแก๊บใส่หมกแก๊บจะไปตีก๊อบก็น้ำมันงาดำครับเป็นลิซิดวงทวารรับประทานยาบรรเทาลิซิดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลใส่เลี่ยมจอยเป็นแคปซูลแต่ถ้าต้องการแบบชงน้ำดื่มแบบชิจูจานก็เป็นจอยมิกฟู้ดเวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวลุงช้างคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะแล้วเราจะกลับมาเจอช่วงต่อไปโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจใน
4: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
5: 0894780889
4: 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
5: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
6: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
6: ใช่ดีจริง
5: ๆขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: ปกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21 นาฬิกากับอิดคณินบุญประเสริฐครับปภ.เร่งระดมกำลังพลและเครื่องจักรเร่งระบายน้ำและเข้าฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดอย่างต่อเนื่องขณะที่ชาวแปดริ้วระดมเครื่องสูบน้ำพญานาค6เครื่องติดตั้งเสริมสถานีสูบน้ำบ้านใหม่หวังเร่งผลักดันน้ำลงแม่น้ำบางปะกงสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล้องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
6: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
7: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
6: มาเตรียมพร้อมกัน
8: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02 555 0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: พอรายงานน้ำท่วม22จังหวัดและกรุงเทพมหานครเร่งระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลเร่งระบายน้ำและเข้าฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดต่อเนื่องคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
3: นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานขณะนี้ยังมีน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่22จังหวัดกระทบ109อำเภอ927ตำบล 6,934 หมู่บ้านเกิดผลกระทบ 1,145,000 ครัวเรือนประชาชนได้รับผลกระทบมากถึง 3,180,000 คนโดยในพื้นที่ส่วนใหญ่ระดับน้ำลดลงแล้วขณะที่มีเพียงจังหวัดฉะเชิงเทราที่ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นโดยในพื้นที่ฉะเชิงเทราขณะนี้เกิดน้ำท่วม11อำเภอคืออำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางคล้าอำเภอพนมสารคามอำเภอแปลงยาวอำเภอท่าตะเกียบอำเภอเมืองอำเภอสนามชัยอำเภอพบบ้านโพบางประกงคลองเขื่อนอำเภอราชสารรวม93ตำบล875หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 64,791 ครัวเรือนระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งมีการระดมสรรพกำลังเข้าไปช่วยเหลือระบายน้ำอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ส่วนที่บริเวณสถานีสูบน้ำบ้านใหม่ตำบลท่าไข่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราชาวบ้านได้นำกำลังได้นำเครื่องสูบน้ำพญานาคจำนวน6เครื่องมาติดตั้งเสริมกำลังการระบายน้ำหลังมวลน้ำก้อนใหญ่จากพื้นที่อำเภอคลองเขื่อนไหลผ่านประตูระบายน้ำโดยปล่อยน้ำให้ไหลข้ามบานประตูลงสู่คลองชลประทานด้านล่างก่อนมุ่งหน้าสู่พื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราสำหรับมวลน้ำดังกล่าวได้ไหลมาตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำภายในคลองชลประทานเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและเริ่มเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณหมู่15ตำบลท่าไข่ทำให้หน่วยงานท้องถิ่นและชาวบ้านต้องเร่งหาทางเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อป้องกันผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมณสวน60พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเขตลาดกระบังคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขเรียนครับ
4: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายพรพรมนศวิกิตเศษรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฟื้นฟูและติดตามการจัดเก็บขยะครั้งใหญ่บริเวณเขตร่มเกล้าและสวน60พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเขตใต้กระบังหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายและระดับน้ำลดลงเกือบทั้งหมดโดยผู้ว่ากทม.เปิดเผยว่าสำหรับการดำเนินงานในปัจจุบันนี้ได้ดำเนินการใน2มาตรการควบคู่กันไปทั้งการฟื้นฟูพื้นที่เร่งด่วนและการจัดเก็บขยะตกค้างหลังน้ำลดซึ่งในวันนี้ตั้งเป้าปริมาณขยะทะลุหลักพันตันโดยพบอุปสรรคสำคัญคือรถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงซอยย่อยได้ซึ่งทางสำนักงานเทศกิจจึงได้แก้ไขปัญหาด้วยการให้ประชาชนนำขยะมารวมกันก่อนที่จะให้เจ้าหน้าที่ใช้แรงคนและรถเก็บขยะขนาดเล็กทยอยลำเลียงออกมาไว้ที่ถนนหลักเพื่อรถบรรทุกขนาดใหญ่สามารถขนย้ายไปยังจุดพักขยะชั่วคราวได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มรอบการทำงานได้มากขึ้นนอกจากนี้ผู้ว่ากทม.ได้เน้นย้ำเรื่องการควบคุมจุดทิ้งขยะโดยห้ามนำขยะจากภายนอกเข้ามาทิ้งภายในพื้นที่โดยเด็ดขาดและให้ไปทิ้งจุดที่กรุงเทพมหานครจัดเตรียมไว้อย่างเช่นศูนย์กำจัดขยะกรุงเทพปรีชา33เพื่อป้องกันไม่ให้ภาระงานตกค้างที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในส่วนของการฟื้นฟูสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและการดูแลประชาชนเมืองต้นได้ประสานให้เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีน้ำประปาไม่ไหลเพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ววัฒนชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: เมื่อน้ำลดแล้วยังไม่ปลอดภัยทันทีต้องตรวจสอบไฟฟ้าโครงสร้างบ้านและสิ่งของที่ชำรุดเสียหายให้เรียบร้อยและอย่าลืมดูแลสุขอนามัยของทุกคนในบ้านอย่างใกล้ชิดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

0: ุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377
1: จากผู้ใช้จิต
2: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่
7: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691 0812901691
9: ประโยชน์ของน้ำมันกระเทียม 1. กระตุ้นให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดขาวในกระเทียมมีสารสำคัญคืออัลลีซินช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดยการกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการสร้างเม็ดเลือดขาวเพิ่มมากขึ้นเมื่อร่างกายมีเม็ดเลือดขาวเพิ่มมากขึ้นแล้วจะส่งผลในการช่วยบรรเทาและลดอาการภูมิแพ้
0: 2. กระเทียมมีคุณสมบัติเสมือนยาปฏิชีวนะฤทธิ์ของกระเทียมที่คุณสมบัติเปรียบเสมือนยาปฏิชีวนะที่ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสและเชื้อราช่วยต้านสารอนุมูลอิสระเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงลดการเกิดภูมิแพ้และอาการเรื้อรังทางระบบทางเดินหายใจเช่นหวัดหอบหืดไซนัสหูอักเสบเป็นต้น
9: มีส่วนช่วยลดระดับไขมันคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในกระแสเลือดโดยไขมันคอเลสเตอรอลเป็นสาเหตุหลักของการเกิดการอุดตันของเส้นเลือดจากการวิจัยพบว่าสารประกอบซัลเฟอร์ในกระเทียมอย่างอัลลิซินสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลรวมและคอเลสเตอรอลชนิดร้าย LDL คอเลสเตอรอลได้ดีเพราะกระเทียมสรรพคุณมากมายต่อร่างกายแต่รับประทานยากสำหรับบางคนเราจึงเสนอทางเลือกใหม่น้ำมันกระเทียมสกัดรับประทานง่ายไร้กลิ่น
0: สนใจซื้อน้ำมันกระเทียมสกัดเย็นได้ที่0812901691โทร0812901691คุณภาพน้ำมันกระเทียมสกัดเหมือนกับการรับประทานกระเทียมสด
10: คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
11: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
10: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
12: การบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิปโอสดยาแผนโบราณทะเบียนยา G33/55 และ G11/55มีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบคลูหญ้าหนวดแมวและ

0: านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: โกโก้

จากเมล็ดโกโก้สู่ความสุขในทุกแก้วสั่งซื้อชูโกโก้ได้ที่0812901691

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมูสวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีทุกผู้ทุกคนทุกสถานที
1: ่ทุกสถานี
0: บทสปอร์ต711ลพบุรี
1: ค่ายจักรพงษ์จังหวัดปราจีนบุรี
0: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
1: จังหวัดสตูลนี่ก็ 91.75 เนี่ย
0: ตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
1: 97.75 FM เนี่ย
0: ตำรวจตะเวนชายแดนจากอำเภอทุ่งสง
1: ทุ่งสงนครศรีธรรมราชก็ 92.50
0: จอสอ1กรุงเทพ AM 657
1: ชาวกทมและปริมณฑลสวัสดีกัน
0: ตำรวจภูธรภาคตอุตรดิตถ
1: ์อุตรดิตถ์นี่ก็ 90.50
0: FM เหมือนกัน
1: FM
0: แซ่แล้วก็คลื่นของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายก
1: อันนี้ก็ 89.75 FM
0: จังหวัดทหารบกลพบุรี
1: จอทล1197เนี่ยนะ
0: เจอกันอย่างนี้เป็นประจำนะครับนะลุงช้างกับลุงโชเล่ก
1: ็
0: มาเล่าข่าวให้ฟังนะ
1: ฟังกัน
0: บางทีก็ว่าจะไม่วิพากษ์วิจารณ์ก็อดไม่ได้เหมือนกัน
1: โอ้เป็นเหมือนกันไง
0: เป็นเหมือนกันนะครับเห็นอะไรมันไม่ถูกก็เรื่องก็ราวก็เลยแย่กันไปหน่อยแต่ว่าเราก็ไม่แก่ไม่กล้าแย่เต็มที่หรอกเพราะว่า
1: แค่คุยกันสู่กันฟัง
0: เรารู้ไม่จริงนะเนาะเราจะไปรู้ได้ไงว่าเอ๊ะอยู่ๆมาสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้าง
1: โอ้ย้าย
0: อำเภอบ้านสร้างไปทำอะไรเขาไปขวางหูขวางตาอะไรเขาหรือเปล่า
1: ไม่รู้เราหรือว่าจะอยู่อ่ะ
0: หรือว่าหนึ่งดื้อดึงหลีกเลี่ยงขัดขืนละเลย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน มันมีโอกาสเป็นไม่ได้ที่เราไม่รู้ไงเพราะนั้นเราเขาเขียนข่าวมายังไงเราก็อ่านไปอย่างนั้นดีกว่าใช่ไหม
1: ว่ากันไป
0: ฝนฟ้าอากาศก็ยังว่างั้นแหละ
1: พยากรณ์อากาศเนี่ย
0: ครับมาเลยหน้าฝนมาแล้วเนี่ย
1: วันนี้
0: เลยยัง
1: วันที่9เนี่ย
0: โอ้ยนุ่นออกพรรษาใช่ไหม
1: พรรษาก็ยังไม่หมดฝนนะ
0: ครับครับตอนนี้ก็ฝนเป็นหน้าที่ของเขาเขาต้องมาแต่หน้าที่ของชาวไร่ชาวนาก็ต้องทำมาแล้วครับทำนาทำไร่ทำสวนนะเน
1: า
0: ะ
1: ทำสวนทำนาทำไร
0: ่ครับ
1: สวนยางพาราเงี้ยนะ
0: ใช่แต่ตอนนี้เห็นคนมาปลูกหญ้าบอกรายได้ดีกว่าปลูกข้าวอีกนะปลูกหญ้าวัวกินเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แต่ก็ต้องเลือกพันธุ์ดีๆนะคุณผู้ฟังนะก็ต้องศึกษาความรู้กันนะว่าจะใช้หญ้าพันธุ์ไหนดีอะไรเงี้ยแต่ที่แน่ๆเลยดินเนี่ยมันจะดีได้ก็ต้องได้รับการดูแลนะวันนี้เอาปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างไปใช้
1: หอมฟุ้งตาพญาเสือถุงสีเขียวเนี่ยนะ
0: นอกจากเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้กินแล้วยังเป็นวัสดุปรับปรุงดินด้วยเนี่ย มีทั้งฮิวมิกมีทั้งโคลมไม้มีทั้งฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยนะครับตลอดทั้งเดือนนี้นะซื้อ2ตันแถม10กระสอบครับและ1ตันเอาไปอีก2กระสอบเพราะนั้นท่านซื้อ2ตัน
1: ได้14กระสอบ
0: ได้14กระสอบเลยนะ
1: ครึ่งตันกว่า
0: ครับผม อย่ารอช้าเพราะว่าโอกาสนี้มีให้พี่น้องในช่วงนี้เท่านั้นโทรหาลุงช้างได้เลยที่
1: 081 290 1691 0812 290 1691
0: นี่มี9มันเคลือจังเลยวันนี้
1: 9เนี่ยนะ
0: 9เคลือจังเลยโทรหาโชเล่ชาติรัก081 924 4377 081 924 4377
1: นะ
0: โทรมากันนะครับวันนี้4โมงเย็นทีมงานเราจะไปที่หน้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับ
1: ตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี
0: ก็ไปดูเขาปล่อยน้ำกันว่า7ประตูปล่อยครบทุกบานนะ
1: ไปดูเขาปล่อยน้ำดูน้ำมาไหลดูการหาปลา
0: ครับตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยาก็ปล่อยน้ำลงท้ายเขื่อนไม่ถึง 2,400 แล้วนะ
1: ลดลงไปบ้างแล้ว
0: ลดลงไปบ้างแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะพี่น้องอยู่ท้ายเขื่อนก็เดือดร้อนไปตามๆกันเน
1: า
0: ะ
1: ไปเยอะเดี๋ยวแถวอยู่นู่นน่ะแถวกรุงเทพจะท่วมอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่มันมาแน่น้ำเหนือ
1: นี่แค่ฝนนะที่ท่วมเนี่ย
0: ครับ
1: เดี๋ยวน้ำเหนือน้ำทะเลจะหนุนอีก
0: น้ำท่าเมื่อวานนี้ฝ่ายค้านครับยื่นซักฟอก18รัฐมนตรีรัฐบาลอนุทินขอขยี้5วันนะ
1: โสพล
0: โสพลสารัมพร้อมส่งครม.ล็อกนะ
1: ล็อกวัน
0: ครับล็อกวัน
1: เอาวันไหนดี
0: เดี๋ยวจะเลือกเอาวันไหนดี
1: คุยกันให้รู้เรื่อง
0: ไม่ใช่ว่าเขาซักฟอกรัฐมนตรีไปลงพื้นที่ไม่ได้
1: ไปช่วยน้ำท่วมสะบดละ
0: มันต้องอยู่ให้เขาพูดสิต้องอยู่อภิปรายต้องแก้ตัว ขาเรียกว่าแก้คำคลหากันอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เขาหาว่างต้องให้เขาพูดได้บ้างนะ
1: จะปิดไมค์กันมาก
0: ใช่ ปิดไมค์แล้วผมให้ออก
1: ออ
0: กไม่ออกไม่ออกตำรวจเชิญเลยเนี่ยนะ
1: ว
0: ่าหลายจริงๆเลยใครวิ
1: ไม่รู้นะ
0: มาอยู่ลพบุรีไม่ใช่เหรอ 14 นาฬิกาเมื่อวานที่รัฐสภาครับนัทพงษ์เรืองบรรยาวุฒิ
1: สสอีรายชื่อเน
0: ี่
1: ย
0: แล้วหัวหน้าพักประชาชนด้วยนะครับ
1: ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
0: พี่เทงของเราพี่เทงพร้อมกับตัวแทนพักร่วมฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ต่อนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรครับ
1: ยื่นหนังสือ
0: โดยพี่เทงของเราบอกว่าตนเนี่ยพร้อมเพื่อนสมาชิกพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะ
1: เข้าชื่อทั้งหมดแล้ว
0: 145คน
1: ยกเว้นพรรคไหนเยอะนะ
0: พรรคกล้าทำพรรคกล้าทำก็ไม่ได้เป็นฝ่ายค้านแล้วนะ
1: ขออภิปรายไม่ไว้วางใจเลยนะ
0: พรรคฝ่ายพรรคกล้าทำเนี่ยนอกจากไม่ได้เป็นพรรคฝ่ายค้านแล้วก็ไม่ได้เป็นพรรคฝ่ายรัฐบาลด้วยนะ
1: ยัง
0: ครับ
1: จ่ออยู่ไง
0: เออเขาขออภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลจำนวน
1: ทั้งหมด18คน
0: ประกอบไปด้วย1นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
1: คนที่2ใครนะ
0: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
1: ส่วนคนที่3
0: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรี
1: คนที่4
0: นายเอกนิติทัศน์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
1: คนที่5
0: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย
1: ์คนที่6อ่ะ
0: นายประกรณ์นินเพชรรองนายกรัฐมนตรี
1: คนที่7
0: เนี่ยคนตำรวจพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
1: คนที่8เนี่ย
0: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1: คนที่9
0: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ดีอีเนี่ยนะ
0: ครับ
1: คนที่10ล่ะ
0: คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1: คนที่11ล่ะ
0: คนตำรวจโทรุตพงศ์นวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
1: คนที่12
0: นายณพินทรศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: คนที่13
0: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: คนที่14
0: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: คนที่15
0: นางสุขสำรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: คนที่16
0: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
1: คนที่17
0: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
1: และคนที่18
0: นายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับ
1: นายณัฐพงษ์กล่าวย้ำด้วยว่า
0: สำหรับข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านรวบรวมเป็นบัญญัติยติอภิปรายไม่วางใจครั้งนี้ต้องการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อระบบสีน้ำเงินที่กินรวบประเทศอยู่ในขณะนี้
1: ซึ่งระบบนี้ถือว่าเป็นศัตรูและเป็นอาชญากรรม
0: ต่อระบอบประชาธิปไตยครับ
1: อยู่ตรงกันข้ามกับความเป็นประชาธิปไตยอย่างชัดเจน
0: และกำลังกินรวบประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ครับ
1: โอ้ว่าอย่างนั้น
0: ไม่ใช่แค่อำนาจในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวเท่านั้นแต่อาจหมายถึงรวมสมาชิกวุฒิสภ
1: า
0: แล้วก็กลไกทวงดุลตรวจสอบ
1: หรือองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยนะ
0: ครับผ
1: ม
0: ดังนั้นเนื้อหาการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นการโกงสบทุจริตสอบท้องถิ่นวิกฤตประชาชนเช่นการบริหารการจัดการน้ำท่วมต่างๆเอาด้วยกับเขาด้วยนะ
1: ล้วนอยู่ในกรอบคานอภิปรายไม่ไว้ยังใจทั้งสิ้นเนี่ยนะ
0: ครับผมเอานี่ก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวกันนะ
1: 18บุคคลเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เอ่ยมาเนี่ยรู้จักกันหมดได้ยินชื่อ
0: ได้ยินชื่อก็อ๋อกันหมดแล้ว
1: ท่านทุกคนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ว่ากันไป
0: ขอบพระคุณยาย่าบิงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตานะครับส่งมาให้แล้วนะครับ
1: ยาย่าบริงก็กระปุกละ800เป็นแบบชนิดแคปซูลเนี่ย
0: ดูแลสายตากันเนาะ
1: 2กระปุกก็ 1,500 บาทนะ
0: เดี๋ยววันนี้ท่านจองได้เลยนะเดี๋ยวผมให้ทีมงานก็ทำกล่องใส่ไว้พอมาปุ๊บวางเลยแล้วก็ส่งให้มาเมื่อวานเนี้ย
1: ส่งให้
0: มันจะต้องถึงวันนี้ค่ำ
1: ๆ
0: พรุ่งนี้จะได้ดำเนินการส่งให้เลย
1: ยาบิงเนี่ยนะ
0: 800บาทดูแลสายตากันเนาะ
1: นาน
0: เป็นแคปซูลนะกระปุกหนึ่ง60เม็ดครับ
1: นาน
0: หรือท่านจะเลือกเอาเป็นซอฟเยลก็ได้นะ
1: ซอฟเจลก็ดีแคร์เนี่ยนะ
0: อันนี้คุณภาพเขา
1: ดีต่อตาราคาดีต่อใจได้นะ
0: กระปุกหนึ่ง400บาทมี30ซอฟเจลครับ
1: ซื้อ2กระปุกก็650บาทเนี่ย
0: ครับผมซื้อ4กระปุกเนี่ย1,300บาทเขาแถมฟรีให้กระปุกหนึ่ง
1: ซื้อ4กระปุกแถม1กระปุกนะ
0: ถามว่าอะไรดีกว่ากันก็แล้วแต่เนาะ
1: แล้วแต่ท่านชอบแบบไหน
0: บางท่านก็บอกไอ้กินซอฟเจลเห็นผลกว่าบางท่านก็บอกว่าเอ้ยกินแบบแคปซูลยายาบิงเห็นผลกว่า
1: บางท่านนี่บอกว่ากิน2อย่างเลยนะ
0: เอาอย่างผมนี่เช้ากินยายาบิง
1: เลยจริงๆก็โทรบอกผมว่ากิน2อย่างเลยก็แล้วแต่ท่านนะชอบแบบไหนก็สั่งซื้อกัน
0: ครับ
1: ทั้ง2อย่างนี่แหละ
0: เจ้าดูแลสายตาเจ้าดีแคร์เนี่ยเขาราคาเดียวกันกับโปรมิกออยที่ดูแลเรื่องไต
1: ของกระปุก650เหมือนกันนะ
0: ครับโปรมิกออยนี่กินก่อนนอนเท่านั้นนะครับ1เม็ดเพื่อการบำรุงไต2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูไตไม่ใช่ยานะ
1: นอกจากตับนอกจากไตได้ใช้ได้เนี่ย
0: ครับจะให้ดีก็ดูแลเรื่องอาหารการกินหน่อยแล้วกัน
1: จะเค็มมาก
0: เค็มมากเกินก็ไม่ไหวแอลกอฮอล์เยอะเกินเลยลดปริมาณแอลกอฮอล์หน่อย
1: จับแต่ได้ใบแข็งเนี่ย
0: ด้วยการเสริมโซดาแล้วน้ำแข็งเข้าไป
1: ไม่ต้องไปกินได้มันก็ดีเชื่อผมเลยผมนี่ข้าวพรรษาเนี่ย
0: ข้าวพรรษาแล้วแล้วก็ออกพรรษาแล้วด้วย
1: ออกพรรษาแล้วก็วันเข้าอ่ะนะวันตับแข็งอ่ะดิ
0: ครับผมทุกท่านโทรเข้ามาได้เรื่อยๆนี่ครับสำหรับการสั่งซื้อสินค้าในรายการนะ
1: สั่งซื้อได
0: ้ครับในกรุงเทพและปริมณฑลยังไม่มีอุตรดิตถ์ยังไม่มีนะ
1: ถ้าไม่มีก็สั่งซื้อ
0: สตูลก็ยังไม่มีเนี่ยเมื่อวานพี่หมูซื้อเยอะเลยนะ
1: ซื้อหลายอย่าง
0: โอ้โหพี่หมูนี่คนเดียวนี่ไม่ใช่น้อยเลยนะพี่หมูนะนะทั้งไทยทิพย์โอสถทั้งไทยแคลพัททั้งวิทยุทั้งกาแฟลิซ่าเอ็มอย่างเงี้ยเยี่ยมยอดเลยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยไปดูเรื่องของนี่ครับไอ้กรณีที่เอาแม่ไปขังไว้เนี่ยกำลังดังเลยแม่ตอนนี้นะ
1: แม่พัดเนี่ยนะย้อนนาทีลูกชายพาสองชายชะกัน
0: โอ้โห
1: ลงคาบ้านขึ้นรถเนี่ย
0: แล้วตอนนี้ที่สำคัญที่สุดลุงโชเล่
1: เป็นไงล่ะลุง
0: มันไม่ได้มีลายเดียวนะมันยังมีเพิ่มมาอีกนะ
1: มีอีกด้วยไง
0: มีเพิ่มอีกหลายลายต่อหลายลายเลย
1: นอกจากกาญจนบุรีแล้วเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อ้าวมีแบบนี้ด้วยแม่ทำขังแล้วจะออกไปได้ยังไง
0: นั่นน่ะสิกรณีแม่พัดเนี่ยตอนนี้ต้องย้อนนาทีลูกชายพาสองชายชะกันมาอุ้มขาบ้านเลยนะคือรถตู้นะ
1: นำไปส่งที
0: ่ศูนย์ดูแลกาญจนบุรี
1: ที่เมืองกาญจนบุรีเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: แม
0: ่ทำไมลูกคนเดียวลูกตั้งหลายคนเลี้ยงแม่คนเดียวไม่ได้นะ
1: ก็พอแม่ทำอะไรไม่ไหวเป็นภาระสิ
0: หาว่าเป็นภาระสิ
1: แย่เหมือนกันนะ
0: เวลาแม่เลี้ยงลูกเนี่ยไม่ถือว่าเป็นภาระเลยนะ
1: โอ้เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนโตนะ
0: จากกรณีนางนภัทรหรือว่าแม่พัทรพร้อมด้วยนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนี่นะ
1: เขาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.วังทองหลาง
0: เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
1: หลังจากถูกลูกชายแท้ๆเนี่ย
0: จ้างวานรถตู้มาอุ้มตัวไปขังครับ
1: ที่ศูนย์ผู้สูงอายุดูแลแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี
0: ความคืบหน้าเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังบ้านพักจุดเกิดเหตุของแม่พัดในพื้นที่เขตวังทองหลางครับ
1: กรุงเทพมหานครเพื่อจำลอง
0: และก็ตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบว่าเป็นบ้านพัก2ชั้นปัจจุบันถูกเช่าเป็นโรงงาน
1: หลังจากที่คุณแม่ถูกอุ้มไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงเนี่ย
0: บ้านหลังนี้ก็ถูกปล่อยให้เช่าเนื่องจากว่าลูกสาวนี่ขาดรายได้
1: อ
0: ้
1: าว
0: จากการลงพื้นที่บริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยกล่องบรรจุภัณฑ์แล้วก็พนักงานทำงานอยู่ในบ้านนะครับ
1: แม่พัดเปิดเผยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเนี่ย
0: ขณะเกิดเหตุตนอยู่อาศัยในบ้านกับลูกสาว
1: แล้วก็มีลูกชาย
0: บอกว่าจะเข้ามาคุยเรื่องโรงงานคุณแม่จึงกดรีโมทเปิดประตูให
1: ้หลังจากนั้น
0: คุณแม่สังเกตเห็นชาย2คนสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีขาว
1: และชายทั้ง2คนเข้ามาล็อกตัว
0: ปิดปากแล้วก็รวบยกขา
1: อ
0: ุ้มแม่ไปอย่างรวดเร็วโดยลูกสาวนึกว่าพี่ชายจะพาคุณแม่ไปหาหมอ
1: ตามที่เคยคุยกันเอาไว้
0: เดี๋ยวเราต้องพาแม่ไปหาหมอเนาะ
1: แต่ก็ไม่ได้ห้ามอะไร
0: แม่ไม่สบายก็อุ้มไปเลยสิคุณแม่พัดบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยผู้ก่อเหตุไม่ได้ใช้อุปกรณ์ใดๆนะใช้แต่กำลังรวบแล้วก็ตัวไปกันนั่นแหละ
1: อุ้มขึ้นรถตู้ไป
0: กู้รถตู้กู้ภัยอ่ะจอดแอบไว้นะเมื่ออุ้มถึงท้ายรถตู้แล้วก็วางตัวลงกับพื้น
1: ตนก็ร้องขอความช่วยเหลือ
0: ชายคนที่ปิดปากจึงผลักขึ้นไปท้ายรถตู
1: ้
0: เมื่อคุณแม่ร้องขอความช่วยเหลืออีก ผู้ก่อเหตุจึงต่อยเขาที่ท้องนั่น
1: โอ้ต่อยแม่เนี
0: ่
1: ย
0: แม่มึงแท้ๆเนี่ยนะ
1: ต่อยท้อง
0: พร้อมบอกว่าอย่าร้อง
1: แม่อย่าร้อง
0: จากนั้นผู้ก่อเหตุก็รีบขึ้นฝั่งคนขับแล้วก็ถอยรถเปิดไซเรนหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
1: คือรถกู้ภัยด้วยไง
0: ใช่
1: อ
0: ้
1: าว
0: สังเกตเห็นรถตู้คันดังกล่าวมีสติ๊กเกอร์ติดไว้ระบุว่า
1: อะไรอ่ะ
0: MST Thailand นะระหว่างขับไปบนถนนลาดพร้าว
1: ผู้ก่อเหตุก็พูดคุยว่าจะเปลี่ยนรถ
0: นะเนื่องจากมีคนเห็นเหตุการณ์ในจังหวะที่ยกโทรศัพท์ขึ้นเสื้อของผู้ก่อเหตุเลื่อนลงทำให้คุณแม่สังเกตเห็นรอยสักรูปสามเหลี่ยมสีดำทึบครับรู้ตัวอีกทีก็ไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีเรียบร้อยแล้ว
1: ทางด้านของผู้กำกับการสน.วังทองหลาง
0: บอกว่าวันนี้ผู้เสียหายได้เดินทางเข้ามาลงบันทึกประจำวันและแจ้งความเอาไว้กับอาสาสองคนเนี่ยกู้ภัยเนี่ยที่กักขังหน่วงเหนียวแกเนี่ย
1: แล้ววันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ย
0: ผู้เสียหายมาแจ้งความในคดีลักทรัพย์ตู้เซฟมูลค่ากว่า9ล้าน4แสนบาท
1: กับลูกชายแล้วก็ลูกสะพ้ายเนี่ย
0: โอ้โหมันแนบเนียน
1: จริงๆก็มีเงินน
0: ะ
1: 9ล้านกว่าบาท
0: ขั้นตอนถัดไปเป็นความจำเป็นต้องเรียกคนที่เกี่ยวข้องให้มาดูให้ข้อมูล
1: ทั้งลูกชายแล้วก็ลูกสาว
0: รวมถึงเพื่อนบ้านที่แม่พัดเล่ากล่าวอ้างว่าเหตุการณ์ในวันนั้นส่วนพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างกล้องวงจรปิดหรืออะไรต่างๆต้องแสวงหากันต่อไปครับ
1: ทางนี้ก็ต้องขอกล้องวงจรปิดไงแหละ
0: เชื่อว่า CCTV ไงเชื่อว่าน่าจะไม่มีแล้วล่ะแล้วก็อาจจะมีคลิปหรือว่าภาพที่ผู้เกี่ยวข้องถ่ายไว
1: ้เก็บเอาไว้
0: คงต้องเอาเข้ามาใส่สำนวนสอบสวนเพื่อพิสูจน์ทราบให้ได้ว่าข้อที่จริงมันเกิดอะไรขึ้น
1: แล้วก็สามารถที่จะเป็นองค์กรประกอบความผิดได้
0: หรือพิสูจน์ทราบได้หรือไม่ผู้ใดกระทำความผิดครับลูกแท้ๆเนี่ยเอาแม่ไปโอ
1: ้ไม่สามารถเลี้ยงแม่ได
0: ้ต่อยท้องแม่ยอมได้ไหมนะ
1: อ
0: ๋
1: อไปไว้ที่กาญจนบุรี
0: เออ
1: โ
0: อ้ทีนี้ที่ศูนย์เลี้ยงเนี่ยนะ
1: เป็นไง
0: ซึ่งเป็นเจ้าของเนี่ยแจ้งว่าโอ้ผมมีใบอนุญาตนะ
1: มีใบอนุญาต
0: แต่ก็ยอมรับว่าเคยใช้ผ้าเนี่ยมัดผู้ป่วยคุมตัวเองไม่ได้ไงอารวาสเนี่ยแต่ขออนุญาตญาติแล้วนะนะครับก็สบส.4สั่งย้ายผู้ป่วยบ้านเสริมสุขครับ
1: สั่งย้ายไปแล้ว
0: ครับผ
1: ม
0: จากกรณีที่นายสุภชัยสิงห์โหผอ.สนับสนุนสุขภาพที่4เนี่ยที่ตัวย่อเมื่อกี้เนี่ยอะไรนะสบส.อะไรนี่แหละ
1: นั่นแน
0: ่เออ
1: เอาตัวสอบบ้านเสริมสุขเนี่ยนะ
0: ครับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรีบอกว่าจากการตรวจสอบจุดแรกมีผู้ป่วยมารับบริการ11ราย
1: แต่จุดเนี้ย
0: ขออนุญาตประกอบกิจการแค่9เตียงนะครับ
1: 9เตียงมี11ราย
0: แต่แก้ไขให้เหลือเพียง
1: เหลือ9
0: เตียงนะครับโดยจุดแรกยังตรวจพบอีกว่าอาคารที่เป็นตึกสามีผู้มารับบริการเพิ่มอีก58คน
1: โอ้โห
0: ขอ9เตียงมา58เลยตึกนี้ไม่ได้ขออนุญาตครับ
1: จริงได้ไปทำประกอบการได้เคลื่อนย้ายดิ
0: พอยังไม่ได้รับอนุญาตต้องย้ายดิ
1: ย้ายออกไป
0: อยู่ไม่ได้ดิเหอะมีคนไข้เป็นผู้หญิงเนี่ยนะ14คน อยู่ในแถบโซนหนึ่งซึ่งไม่ได้รับการอนุญาตจึงให้เคลื่อนย้ายผู้รับบริการออกมาเช่นประสานงานกับสทช.นนทบุรีพม.ย่อมาจาก
1: พม.พัฒนาสังคมและความมั่นคงกรมสุขภาพจิตเนี่ยนะ
0: ดูแลแล้วจะให้เคลื่อนย้ายออกไปเร็วที่สุด
1: เบื้องต้นก็ต้องประสานไปญาติของผู้ป่วย
0: ให้เคลื่อนย้ายออกไปก่อนนะฮะมันละเอียดอ่อนนะคุณผู้ฟังลุกนึกถึงจิตใจคนแก่คนเฒ่าที่เขาเลี้ยงเรามาบ้างสิเห็นเขาไม่พูดเขาไม่ใช่เขาไม่รู้นะ
1: ก็เคยอยู่กับลูกกับหลานเนี่ยเอากันไปอยู่ที่อื่นเนี่ยแกก็ว้าเหวนะ
0: ไม่ต้องอะไรแล้วทุกวันเนี่ยเราสองคนเนี่ยเห็นหลานวิ่งหน้าบ้านเนี่ยมีความสุขพอมันไปอยู่กับพ่อกับแม่มันวันเดียวยังนั่งเหงาเลย
1: เหงาคิดถึงหลานน่ะนะ
0: ใช่
1: คิดถึงไง
0: คิดถึงดิ
1: เห็นแหนน้ำตาไหลเห็นนะคิดถึงหลาน
0: ภาษีโทรมาจากแปดริ้วบอกแม่บอกให้ตะละเลเตเตมมาคุยกับยายสีด้วยสีรักจังเลย
1: โอ้ไม่รู้ไปไหนแล้วไปอยู่ไปกับพ่อกันแล้วละมั้งอ่ะ
0: เมื่อวานจัดรายการเสร็จก็ไปเรียนพิเศษ
1: อ
0: ๋อไปเรียนพิเศษแล้วมันไม่กลับมันไปอยู่บ้านพ่อบ้านแม่เขา
1: ก็อยู่ใกล้พ่อแม่เขาสิ
0: เดี๋ยวมาเมื่อไหร่ก็จะให้ท่องชินบัญชรให้จบเลยนะแต่ไอ้ยันทุนมันท่องจบละทำให้เราสองคนได้รู้สึกอะไรนะ
1: รู้สึกว่า
0: อาย
1: อายเด็กเด็กท่องได้
0: เราท่องไม่ได้นะ
1: ท่องยิปปี้ยิปปี้โสยังไม่จบเลย
0: นโมยังไม่ทันตะสะเลย
1: ไม่ทันสามจบเลยเป็นนโมพวงไปแล้ว
0: นโมพวงเลยนโมพอนโมเสร็จปุ๊บแล้วไงนะสามจบ
1: สามจบอะนะครับเดียวเท่านั้นแหละ
0: ครับผม
1: ว่ากันไป
0: ครับอย่าลืมนะโกโก้อร่อยมากอร่อยเลิศ ใครละใครดื่มก็บอกว่าอร่อยเลิศจริงๆสมคำล่ำลือบำรุงสายตาบำรุงสายตาบำรุงสมองครับ
1: นั่น
0: สองกล่อง500บาทชื่นใจนะมีทั้งกุจิบุรีมีทั้งเกากี้มีทั้งผงอบเชยมีทั้งผงโกโก้แล้วก็ใช้สุขรสนะแทนน้ำตาล
1: ใช้สุขรสนะ
0: แล้วความอร่อยความมันก็เกิดจากมะพร้าวนั่นเองครับ
1: มะพร้าวความมันเนี่ยนะ
0: สู
1: ่
0: โกโก้
1: ชู
0: ครับได้ดื่มแล้วจะบอกว่าโอ้ใช่เลยจริงสมคำล่ำลือนี
1: ่นาน
0: ลูกสาววัย19โดนครูสาวขับรถชนเสียชีวิต
1: ผ่านไป9เดือน
0: คดีเงียบกิ๊บไม่คืบหน้าเลย
1: ไม่วาหน้าเนี่ยนะ
0: ครับข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากเอนไซม์ชนิดแคปซูล
1: ไบโอดี
0: รับประทานเป็นประจำฮะบำรุงร่างกายฟื้นฟูร่างกาย
1: เติมเต็มให้กับร่างกายเนี่ย
0: เป็นเอนไซม์ไงจะได้แปลงอาหารที่เรากินเข้าไปให้กลายเป็นโปรตีนครับ
1: ไบโอดีนะ
0: ครับกระปุก100แคปซูลนะ
1: ขายกระปุกละ690บาท
0: ก่อนอาหารเช้า3กลางวัน3เย็น3นะครับ
1: มื้อละ3เม็ดเนี่ยนะ
0: ถ้ากลืนไม่ลงก็ผสมกับโกโก้ได้เลยผสมกับกาแฟผสมน้ำอุ่นได้หมดแล้วครับ
1: นาน
0: ค
1: นให้ดีแล้วก็ดื่มมาดา
0: สร้างโปรตีนให้กับร่างกายเราเนาะที่ด้านหน้าแดนนิรมิตเก่านางพันนีแม่เลี้ยงเดี่ยวเดินทางเข้ามาร้องเรียนต่อสื่อมวลชนนี่แหละครับ
1: ก่อนจะเข้าพบพนักงานสอบสวนบังคับการปราบปราม
0: ครับเพื่อขอความเป็นธรรมกรณีน้องวิวหรือว่านางสาววิภาวีอายุอนาม19ปีครับ
1: ลูกสาวอ่ะลูกสาว
0: ซึ่งทำงานเป็นเชฟถูกข้าราชการครูสาวขับรถยนต์พุ่งชนบาดเจ็บสาหัสและก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
1: ตอนนี้ผ่านไปเกือบ9เดือนแล้ว
0: คดียังไม่ไร้ความคืบหน้าเลยครับ
1: ไม่คืบหน้าไม่วาหน้านี
0: ่นางพนีบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่
1: 16มกราคม
0: เวลาประมาณ 22:50 นาที
1: บริเวณหน้าร้านค้าแห่งหนึ่งเนี่ย
0: ถนนสายพัทยานาเกลือตำบลนาเกลืออ
1: ำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี
0: ขณะที่น้องวิวขับรถจักรยานยนต์ Hondaโดยสารมากับเพื่อนสาวคือเด็กหญิงเอ
1: ตอนท้ายกันมา
0: หลังจากกลับจากการทำงานแล้วก็แวะไปซื้อพาสเซอร์ยาให้แม่ห่างจากบ้านไม่ถึง100เมตร
1: แล้วก็ถูกรถเก๋งยี่ห้อซูซูกิ
0: สวิฟ
1: สวิฟเนี่ยนะ
0: ซึ่งมีนางสาวยุวธิดาข้าราชการครูเป็นคนขับ
1: แล้วก็เป็นยังไง
0: เสียหลักข้ามเลนมาชนอย่างรุนแรงครับ
1: แล้วก็ยังเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์อีกคันนึง
0: ด้วยเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด
1: 4รายด้วยกัน
0: เบื้องต้นผลการตรวจทางการแพทย์ระบุว่า
1: น้องวิวได้รับบาดเจ็บสาหัส
0: สมองบอบช้ำเลือดออกในสมองกะโหลกศีรษะกระดูกใบหน้าแตกหลายแห่งแขนซ้ายหัก
1: แล้วก็กระดูกท่อนขาด้านขวาก็หัก
0: ต้องผ่าต

0: บ้าน
1: หนี้สินงานศพของพี่ชายรวมถึงดูแลยายที่พิการและก็น้องชาย
0: น่าสงสารเน
1: า
0: ะ
1: ความก็ยังต้องเรียนกศน.ควบคู่ไปด้วย
0: จนใกล้จะจบอยู่แล้ว
1: แต่กลับต้องมาเสียชีวิตจากความประมาทของผู้ขับขี่ครับ
0: ยิ่งไปกว่านั้นทางครอบครัวก็ตกใจสิ
1: ตกอยู่ในภาวะยากลำบากสิตกใจอยู่ๆก็ลูกมันเสียชีวิตอย่างเงี้ย
0: หนักเนี่ย
1: เนื่องจากรถคู่กรณีไม่มีพรบซะด้วยสิ
0: อ้าว
1: ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนกรณีเสียชีวิตจำนวน
0: 500,000 บาทจากกองทุนพรบได
1: ้ต่อมาหลังเกิดเหตุ4กุมภาผู้เสียหายเจรจาคู่กรณีขับรถมาชนได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น
0: แล้วก็ค่าซ่อมรถที่เสียหาย
1: ส่วนนางพันมีก็ได้รับค่าช่วยเหลือรักษาพยาบาลเบื้องต้นเป็นจำนวนเงิน
0: 40,000 บาท
1: แล้วก็ช่วยเงินเยียวยางานศพอีก
0: 70,000 บาทเนี่ย
1: ขณะนี้พนักงานสอบสวนสภ.บางละมุงดำเนินการอย่างล่าช้า
0: แล้วก็ต้องรอผลการตรวจวัดแอลกอฮอล
1: ์นานถึง5เดือนมันไปหมดแล้ว
0: ไม่เหลือแล้ว
1: หายระเหิดระเหยไปหมดแล้ว
0: สุดท้ายวันที่4เมษายนเนี่ย
1: ที่ได้พูดคุยกันนะ
0: แล้วก็คู่กรณีก็พยายามบ่ายเบี่ยง
1: เย็นไม่เคยติดต่อแสดงความรับผิดชอบใดๆอีกเลย
0: โหน่าเห็นใจนะ
1: ทราบว่าได้นำรถคันเกิดเหตุไปซ่อมแล้วก็กลับมาใช้งานตามปกติแล้วล่ะที่ออกมาร้องเรียนแบบเนี้ยอยากให้คู่กรณีออกมารับผิดชอบให้ดีกว่านี้
0: เพราะหากว่าสภาพจิตใจของคนในครอบครัวบอบช้ำอย่างหนักเนี่ย
1: โดยเฉพาะน้องชายที่นั่งรอพี่สาวกลับบ้านทุกวันเนี่ย
0: โอ้เอา
1: จึงมาร้องขอความเป็นธรรมต่อกองปราบปราม
0: เพื่อขอให้ช่วยเร่งรัดคดี
1: นำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดคร
0: ับ
1: เออผู้ที่คู่กรณีเขาก็มาชดใช้จำนวนหนึ่งแล้วเนาะ
0: ก็แสนกว่านะ
1: ครับผม
0: เออ
1: ดื่มกาแฟลิต้าเอ็มและ
0: กาแฟลิต้าเอ็มโกนะ
1: ดื่มแล้วใจก็ไม่สั่นน้ำลายก็ไม่เหนียว
0: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวัน
1: กาแฟลิต้าเอ็มนี่มีมากว่า10ปีแล้วครับไม่เคยปรับราคาไม่เคยปรับโปรโมชั่นใดๆทั้งสิ้นนะถุงหนึ่งมี30แก้วราคา490บาท
0: 490บาท
1: ซื้อ2ถุง900บาทครับ
0: นั่น
1: รับทันที
0: ชาบูหอบฟูงจากลุงช้าง
1: ให้เป็น1ก้อนนะฮะ
0: เอาไป
1: ถ้าจะซื้อ5ถุง 2,000 นะเดี๋ยวให้สบู่ไป2ก้อนครับ
0: ให้2ก้อนเลย
1: แล้วกาแฟลิต้าเอ็มโกสูตร2เนี่ย
0: เป็นไง
1: ส่วนผสมก็เหมือนกันสมถังเช่าเกากี้เอ็ดลิ้นจี่กระชายดำเหมือนกัน
0: แต่เขามีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเพิ่มเข้าไป
1: เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับแน่นอนที่สุดครับเราใส่คอลลาเจนไปแล้วเพื่อบำรุงกระดูกลากผมลากฟันนะดูแลผิวพรรณด้วย1ถุงมี20แก้ว20ซองขาย380บาทครับ
0: นั่น
1: ซื้อ2ถุง700บาทครับ
0: ซื้อ4ถุง
1: 1,000 บาทครับรับทันที
0: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง1ก้อน
1: มีทั้งโสมทั้งถังเจ้า
0: เขากี้
1: เห็ดหลิงจือ
0: กระชายดำเนี่ยนะ
1: สุขภาพล้วนๆครับคุณผู้ฟังนะถ้าไม่ดีจริงหรือว่าทำไมถูกใจจริงเนี่ยป่านี้โรงงานเขาปิดไปแล้วล่ะ
0: นั่น
1: เจครับเพราะมีมากว่า10ปีจริงๆนะไล่เลียงเคียงคู่กับสมุนไพรไทยทิพย์โอสดเลยนะ
0: นั่นเจ
1: ครับอ้าวขอมาเตือนแล้วนะเสียงน้ำท่วมฉับพลัน53จังหวัดกทมด้วยนะครับ
0: ฝนตกหนักเด้
1: ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาเนี่ย
0: ปภ.สั่งรับมือ24ชั่วโมงนะ
1: มันมาอีกแล้วครับ
0: มาอีกรอบนึงเนี่ยนะ
1: เมื่อวานนี้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0: ปภ.
1: กรมป้องกันและสาธารณภัยในกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่1
0: เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย
1: มีผลกระทบตั้งแต่วันที่9วันนี้นะครับ
0: วันนี้ถึง13ตุลาคมเนี่ยนะ
1: ประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวน มีลักษณะของฟ้าฝนลมกระโชกแรง
0: แล้วก็ลูกเห็บตกแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งด้วย
1: นี่แหละลูกเห็บตกอ่ะระวังจะโดนหัวเข้าไป
0: แล้วก็อยู่ในบ้านดิ
1: ฝนตกก็ใส่หมวกกันน็อกนี่มันจะเป็นต้องออกข้างนอกอ่ะนะเดี๋ยวหัวแตกขึ้นมาแล้วก็ลูกเห็บไม่ใช่ลูกเล็กๆนะ
0: ลูกใหญ่ก็มี
1: ครับ
0: ลูกเล็กก็มีอ่ะ
1: ใช่พื้นที่ที่คาดว่าฝนจะตกหนักอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน
0: น้ำป่าไหลหลาก
1: ดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและลมกระโชกแรงนะครับ
0: ช่วงวันนี้ถึง13ตุลาคม
1: อยากเป็นภาคเหนือ5จังหวัดได้แก่
0: จังหวัดตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และ
1: อุทัยธานีครับ
0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9จังหวัด
1: ได้แก่ชัยภูมิร้อยเอกยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมา
0: บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานี
1: ภาคกลาง25จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและก็ ปริมณฑลได้แก่กาญจนบุรี
0: ราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทอง
1: พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรี

0: งนครนายกปราจีนบุรีสักแก้ว
1: จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราด
0: เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาคร
1: สมุทรสงครามแล้วก็สมุทรปราการ
0: ภาคใต้14จังหวัดได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาน
1: ราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรัง
0: และก็จังหวัดสตูลนะครับ
1: สตูลด้วยนะ
0: ประสานแจ้ง53จังหวัดกรุงเทพรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย
1: ให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักเนี่ย
0: ทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยได้
1: ต้องระวังกัน
0: เขาออกมาเตือนแล้วนะพ่อมึงแม่มึงนะ
1: วันนี้ถึง13ตุลานะ
0: ครับผม
1: ม
0: ีปัญหาเรื่องเบาหวานพบแพทย์พบหมอนะ
1: นั่นสิ
0: เอายาโรงพยาบาลมารับประทานแล้วก็รับประทาน
1: ทางด้านของ
0: มาราคินกของงูช้างเข้าไปด้วย
1: รับประทานควบคู่กันไป
0: มาราคินกไม่ใช่ยานะคนโบราณโบราณเขากินกันมานะกระปุก300บาท
1: 300
0: 60เม็ดนุ่นราคาเดียวกันเลยกับ
1: ทางด้านของ
0: น้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
1: กระดูกลั่นกอบแก๊บก็รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็น
0: ก่อนนอนคืนนี้ก็ทานงาดำทั้ง2เม็ดมาลากินกทานคู่กับยาโรงพยาบาลน้ำมันงาดำทานก่อนนอนนะ
1: ได
0: ้มันจะได้เดินทางไปอย่างไปเคลือบกระดูกและข้อต่อของท่านนะครับ
1: บาลานกอบแก๊บเนี่ยนะ
0: ใช่แต่มันไม่ปวดไงทำให้เหมือนกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมนะมันเจ็บ
1: เจ็บเ
0: ตะถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ต้องรับประทาน
1: ทางด้านของ
0: ไทยแคลพลัดก
1: ับไทยแคลพลัดนะ
0: อันนั้น2กระปุกได้กินได้เดือนนึง500บาท
1: 2กระปุก500
0: 4กระปุก 1,000 นะ
1: แถมให้1กระปุกนะ
0: ได้5กระปุกเลย
1: ดูแลเรื่องของกระดูกก็ต้องไทยแคลพลัด
0: กินคู่กับยาไทยทิพย์โอสถได
1: ้
0: ใครเป็นข้าวรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นนี
1: ่นิ้วล็อกเนี่ยนะ
0: ทานไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทนะ
1: ซื้อ3กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ซื้อ5กล่องเดี๋ยวก็แถมฟรีให้กล่องนึงครับ
1: แถมให้เขาไป
0: สูตรดั้งสูตรเดิมสูตรต้นตำรับเป็นสมุนไพรอัดเม็ดทรงกระบอกถ้ามันแค่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาก
1: ็รับประทานแบบชนิดแคปซูลเนี่ย
0: แคปซูลเนี่ยกระปุกละ300บาท
1: ซื้อ2กระปุกก็ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ซื้อ5กระปุกแถมให้กระปุกหนึ่ง
1: ซื้อ5กระปุกก็แถมให้1กระปุก
0: ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายนะอย่าเพิ่งจ่ายเงินจ่ายทองกันนะ
1: ทำไง
0: ก่อนจ่ายเงินจ่ายทองดูรูปลุงช้าง
1: เบอร์โทรลุงช้าง
0: และคำว่า
1: ลุงช้าง 100% เนี่ย
0: สบายใจกว่าใช่ไหม
1: ซื้อได้เลย
0: เดี๋ยวจะมาไม่ตรงปกไม่สมคำล่ำลืออีก
1: นั่น
0: คุณผู้ชายที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆก
1: ็รับประทานโฟกัสนะ
0: กล่องเขียว
1: กล่องเดียวเยี่ยวคล่องเนี่ยนะ
0: 390บาทครับ
1: โฟกัสนะ
0: 2กล่อง700 3กล่อง 1,000 นะ
1: 1,000 3กล่อง
0: ใครที่อื้อไม่ออกถ่ายไม่ออกภายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลเนี่ยนะ
1: อ้าวนี่รับประทานไซเลื่อมจอย
0: ไซเลื่อมจอยเป็นแคปซูลเนี่ยปกติ350ซื้อ2กระปุกแถมฟรีกระปุกหนึ่งนะ
1: แถมให้
0: ราคาเดียวกันกับจอยมิกฟู้ดนะ
1: จอยมิกฟู้ดนี่ก็
0: เป็นผงชงน้ำดื่มอื้อไม่ออกถ่ายไม่ออกเหมือนกัน
1: นั่นสิ
0: ครับมันผมว่ามันเร็วกว่าแบบแคปซูลนะนะไม่รู้นะคนอื่นอาจจะกินแคปซูลไวกว่า
1: อันนี้แบบผง
0: แต่ลุงช้างกินแบบผงมันไวกว่าไงซื้อ2แถม1เหมือนกัน
1: แถม
0: ราคาเดียวกันไอ้ห้าวเลยนะ
1: ราคาเดียวกัน
0: กับอะไรนะ
1: ไอ้ห้าวเนี่ยนะ
0: ไปกินบ้าวานเนี่ย
1: ไม่ได้กินนะ
0: ถึงว่าเสียงไม่ค่อยดีใช่ ใครที่เอื้อออกมามีเลือดติดมาด้วยระวังนะ
1: สงสัยจะเป็นฤทธิ์สีดวงอะนะ
0: รับประทาน
1: ยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารครองไทยทิพย์โอสดนะ
0: รับประทานเพื่อ
1: บรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวาร
0: กระปุกหนึ่งมี60เม็ดนะ
1: ขายกระปุกละ
0: 350บาทซื้อ3กระปุก 1,000
1: 3กระปุก 1,000
0: ซื้อทีละกระปุกก็ได้โอ้มีตั้ง60เม็ด
1: รับประทานได้สบายเลย
0: รับประทานก่อนนอนทุกคืนเดือน2เม็ดนะทานเม็ดนึงก็ได้เพราะว่าทานน้อยๆเนี่ยทานทุกวันมันเป็นยาระบายจดทะเบียนเป็นยาด้วยนะครับ
1: นาน
0: ไม่ใช่อาหารเสริมนะ
1: จะได้บรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวารกัน
0: เพราะนั้นละคุณผู้ฟังอยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้ออยากขายโทรมา
1: โทรไปที่เบอร
0: ์081
1: 290
0: 1691หรือโทรหาโชเล่ที่081
1: 924
0: 4377 มีเวลาอีกสัก5นาทีอ่านชื่อวัดทันไหม
1: อาวัดไง
0: อ
1: ้าวว่ากันไป
0: นะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะเน
1: า
0: ะเพราะว่าวัดเยอะวันนี้เมื่อวานนี้ก็มาอีกวัดหนึ่งที่วัดลำพญา
1: อ
0: ำเภออินบุรีผมจำตำบลไม่ได้นะงั้นช่วยบอกตำบลหน่อยกันแล้วกัน
1: ฟังอยู่ก็บอกมาตำบลอะไร
0: ครับ
1: 31ตุลาคมเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่ 1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสมอคอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยใดตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขาสบอกตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตติยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร15พฤศจิกายนวัดเทพอัมภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านมีจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสากระโจมอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
0: เดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะ
1: อีกแค่นี้ก่อนนะ
0: เดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวจะคณะกรรมการจะมาน้อยอกน้อยใจเอาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะมาบอกต่อกันแล้วกันเนาะ ชั่วโมงนี้ขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะกลับมาในชั่วโมงต่อไปอย่าหมุนคลื่นหนีไปไหนนะจ๊ะ
1: ฟังกัน
0: เดี๋ยวมาจ้ะ
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมน มันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ผมมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริง
6: ๆนะขอบคุณครับแม
10: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสถโทรเลย
3: 0812901691 0812901691

0: ทีมงานโดยโชเล่9
1: ภาค2หรือสอนชนภาค2ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินปฏิบัติการสยบภัยรีมัจฉานุปราบสมุทรเพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติทางทะเลผลการปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเรือ East Harbor 1ตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือไอซ์น้ำหนักรวม 1,178 กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ในช่องลับบริเวณท้ายเรือพร้อมควบคุมตัวกัปตันและลูกเรือชาวไทยรวม6คนและตรวจยึดเรือพร้อมของกลางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือของหน่วยงานด้านความมั่นคงในการบูรณาการข้อมูลข่าวสารและกำลังทางทะเลเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดข้ามชาติและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางทะเลของประเทศณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: และจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายด้านเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาตั้งหลักได้โดยเร็วทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสำนักงานธนานุเคราะห์ได้ออกมาตรการสทค.ช่วยน้ำท่วมช่วยภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้แก่ผู้ใช้บริการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมมาตรการดังกล่าวครอบคลุมผู้ใช้บริการของสทค.จำนวน5สาขาได้แก่สาขา9สะพานใหม่สาขา19บางกะปิสาขา30ร่มเกล้าสาขา45ปทุมธานีสาขา46ลาดกระบังโดยผู้ใช้บริการที่เข้ามาส่งดอกเบี้ยผ่อนเงินต้นหรือเพิ่มเงินต้นณสาขาที่เข้าร่วมมาตรการระหว่างวันที่9ถึง31ตุลาคม2569จะได้รับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนในรอบตั๋วถัดไปครอบคลุมทุกวงเงินโดยกำหนด1คน1สิทธิ์คาดว่าจะมีวงเงินที่ใช้บริการรวมกว่า 100.57 ล้านบาทและสามารถช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้แก่ประชาชนได้ประมาณ1ล้าน1แสนบาท
3: การนอนหลับที่ดีคือสวรรค์ของการพักผ่อนเพราะการนอนในที่ที่เงียบสงบไม่มีแสงสว่างรบกวนอากาศเย็นสบายจะช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายทำให้นอนหลับสบายได้ตลอดทั้งคืนศูนย์ข่าววิทยุกองทบกขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปนะครับ
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ของมารวยทีวี
1: ใช่
5: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 081-290-1691 081-290-1691
8: ชูโกโก้

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: เฮ้อนี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081 290 1691ยาย่าบริง

0: ัชชมงที่2ครับคุณผู้ฟัง
1: ก็ติดตามรับฟังกันต่อ
0: ชั่วโมงนี้เราเพิ่มจากสถานีเดิมมาก็คืออีก2คลื่น
1: คลื่น
0: จากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายก
1: 89.75 FM เนี
0: ่ยแล้วก็คลื่นวิทยุจากตำรวจภูธรภาค6จังหวัดอุตรดิตถ์ครับ
1: 90.50 เนี่ยนะ
0: ทักทายและสวัสดีไปทั้งทุกท่านเลยนะ
1: ทุกสถานี
0: ทุกวันศุกร์เนี่ยจะได้ฟังเพลงเนี้ย
1: เพลง
0: อีแซล41นี่นะ
1: 41เนี่ยนะ
0: ถ้าไม่เปิดไม่ได้นะต้องวันศุกร์นะไม่ชั่วโมงแรกก็ชั่วโมงที่2นะถ้าไม่เปิดมีเรื่องแน่เลยไม่รู้จะไปอะไรกันนักหนาเนี่ยโกรธอะไรใครมาตั้งแต่สมัยไหนไม่รู
1: ้เขาแต่งซะยาวเลย
0: เล่นซะยาวเลยป่าพยับคำพันธ์
1: ลงไม่ได
0: ้ลงไม่ได้สักทีบันไดก็แล้วอะไรก็แล้วกว่าจะได้ลงเล่นไปตั้งเท่าไหร่นะกี่นาที14นาที48วินาทีนะ
1: ฟังกันไป
0: ชั่วโมงที่แล้วเราพูดถึงพรรคฝ่ายค้านนะเขายื่นฟอก18รัฐมนตรีแต่โฆษกรัฐบาลบอกว่าเป็นแค่เรื่องบันเทิงพูดเพ้อเจ้อใช้วาทกรรมนะเป็นอย่างนั้นน่ะ
1: ฝากกันไป
0: เป็นอย่างนั้นน่ะจะพูดทำไมอ่ะเออ
1: โฆษกรัฐบาล
0: เ
1: ย้ยฝ่ายค้าน
0: ครับ
1: ยื่นซักฟอกกันเนี่ย
0: มันเรื่องบันเทิง
1: 18
0: เพ้อเจ้อ
1: รัฐมนตรีเนี่ยนะ
0: ใช้วาทกรรมเนี่ยแม่อยู่เฉยๆก็สบายๆอยู่แล้วนะ
1: ว่ากันไป
0: นายเอกภาพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจมาตรา151เปิด18รายชื่อรัฐมนตรีว่าตนเพิ่งเห็นรายชื่อมาสักครู่เนี่ย
1: เพิ่งเห็น
0: โดยรู้สึกแรกได้อ่านรู้สึกว่ามันเรื่องบันเทิงซึ่งตรงกับคำนิยามของนายปิยบุตรแสนกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้า
1: ว่
0: าการเมืองขณะนี้คือบันเทิงทิพย์ไต
1: บันเทิงทิพย์ตายเง
0: ี้ยไม่พูดซะดีกว่า
1: ว่ากันไป
0: ครับเรื่องของน้ำนี่มาช่วยกันแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำดีกว่า
1: คนเขาเดือดร้อนเนี่ย
0: เมื่อสักครู่นี้มันโผล่ขึ้นมาที่หน้าจอมือถือผมเนี่ยนะ
1: โอ้มายังไง
0: เรื่องของอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเนี่ยผมส่งให้ลุงชเล่ด้วยนั่นน่ะนายวีรพันธ์ดีอ่อนนะอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้เปิดเผยผ่านรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอเกี่ยวกับกรณีที่มีการทำหนังสือขอให้โยกย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่โดยระบุว่าต้องการเตือนน้องด้วยความหวังดีว่ายิ่งดิ้นยิ่งแน่นเนื่องจากคนไม่เห็นตัวจริงมัวแต่สารวจนอยู่กับการแจกของทั้งที่หน้าที่หลักของนายอำเภอก็คือการอยู่ประจำศูนย์บัญชาการเพื่อคอยรับฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาและสั่งการแก้ไขปัญหาอดีตผู้ว่าปราจีนบุรีระบุว่า
1: อ
0: ำเภอบ้านสร้างได้งบประมาณเต็มแม็ก3ล้านบาท
1: ช่วยเหลือ
0: แต่การช่วยเหลือกลับเป็นไปอย่างทุลักทุเลและไม่ได้เตรียมการโดยมองว่ามัวแต่ทำคอนเทนต์และถ่ายทำเป็นหลักเนื่องจากมีคนคอยถือกล้องเดินตามตลอดเวลา
1: พร้อมระบุว่า
0: อยากให้ทำงานด้วยมือ และก็สมอง
1: เ
0: ป็นงาน
1: อยากให้ทำด้วยมือและสมองเนี่ยนะ
0: ครับส่วนประเด็นการเปลี่ยนม้ากลางศึกนั้นมองว่าไม่น่าจะมีปัญหาหรอก
1: อ
0: าจจะมีคนดีใจด้วยซ้ำใบนี
1: ่
0: นอกจากนี้ยังมีการระบุว่านายอำเภอขาดภาวะการเป็นผู้นำมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงอีโก้สูง
1: ม
0: าทางจังหวัดส่งคนและส่งรถไปให้เขากลับไล่กลับตัวอีกทั้งที่เขาไม่ฟังใครนะ
1: อ
0: ุจาไม่ดีและคนที่ส่งไปโดนตะเพิดซึ่งพฤติกรรมอย่างนี้ไม่ใช่นายอำเภอแล้ว
1: ว่าอย่างนั้น
0: สำหรับที่ผ่านมาพบว่านายอำเภอมีปัญหาในการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยเหตุการณ์นี
1: ้
0: ไม่ไหวจริงๆก็คือช่วงที่เกิดเหตุน้ำท่วมซึ่งอำเภอบ้านสร้างเป็นอำเภอสุดท้ายกว่าน้ำจะไหลถึงแม้เราจะสั่งการตลอดแต่พอถึงเวลาจริงๆกลับไม่ทราบแน่ชัดว่านายอำเภอทำอะไรอยู่ก็ไม่รู
1: ้ว่ากันไปเนี่ยนะ
0: ครับแต่ในสายตาคนทั่วไปเน
1: า
0: ะว่าแกก็ลงพื้นที่นะทำงานตลอดเนี่ยนะฮะ
1: ว่ากันไปเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เรื่องของนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยถูกย้ายถูกเด้งถูกอะไรกันไปแล้ว
0: ก็ต
1: ้
0: องว
1: ่ากันไปว่ากันไปเนี่ยนะ
0: มีอย่างนี้มันมีทั้งถูกใจไม่ถูกใจถูกต้องแต่ไม่ถูกใจซึ่งเราสองคนก็ไม่รู้หรอกตื้นลึกหนาบางก็เป็นยังไงกันนะ
1: ก็ว่ากันไป
0: เราก็อ่านไปตามเนื้อผ้าอ่านไปตามข่าวนั่นแหละเนาะ ต่อยากให้คุณผู้ฟังได้ดูแลสุขภาพกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สวทั้งหลายนะดูแลกันเยอะๆหน่อย
1: นั่น
0: คนติดเตียงก็ดูแลกันมากๆหน่อยให้ท่านได้รับประทานไบโอดีกันบ้าง
1: ไบโอดีก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนี่แหละ
0: ครับผม
1: ก็ไปเติมเต็มให้กับร่างกายกัน
0: ครับมันเป็นเอนไซม์นะครับกินกันไปแล้วมันจะแปลงอาหารที่เรากินกันไปให้กลายเป็นโปรตีนกลายเป็นพลังงาน
1: เป็นแบบชนิดแคปซูลเนี่ยนะ
0: ครับบางคนกลืนแคปซูลไม่ได้ก็ฉีกผสมกับโกโก้ลุงช้างนี่เลยโกโก้ลุงช้างนี่อร่อยนะ
1: โกโก้นะ
0: ดังไกลแล้วนะ
1: ไปถึงนู่นภาคใต
0: ้เลยพี่น้องมุสลิมชอบว่าข้างกล่องมีเครื่องหมายฮาลาลเนี่ย
1: รับประทานได
0: ้2กล่อง500บาท
1: กล่องเดียว300อ่ะนะ
0: ครับผม
1: กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่งด้วย
0: มีขายอยู่2ร้านแค่นั้นเองนะ
1: มีที่ร้านไหนบ้างอ่ะ
0: เชหมูอยู่ป่าโมก
1: แล้วก็อีกร้านนึง
0: ร้านนพรัตน์หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสักแก้วนะครับ
1: 6ตูมยังไม่มีนะ
0: ไม่มีครับวันนี้ใครอยู่แถวๆ
1: เขื่อน
0: หน
1: ้
0: าเข
1: ื่
0: อนป่าสักในเขตของตำบลอะไรนะ
1: ตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเนี่ย
0: อันนี้เขาไปแต่ก็ไม่มีโกโก้นะแต่อย่างอื่นมีหมดไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอย่างเงี้ยปุ๋ยอินทรีย์ลุงช้างเนี่ยนะ
1: ท่านจะเอากระสังเขาซะก่อนก็ได้ติดรถไป
0: หรือจะเป็นสมุนไพรไทยทิพย์โอสถที่เขาใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดบรรเทาอาการเมื่อยเนี่ย
1: เขามีไปอยู่แล้วลานา
0: อาการปวดเส้นเอ็นตึงนะใครที่เป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นก็สั่งซื้อไปเลยครับไทยทิพสูตรดั้งเดิม
1: สูตรดั้งเดิมเป็นกล่องนะ
0: กล่องละ200บาทหรือว่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวก็แบบแคปซูลกระปุกละ300บาท
1: แต่นี่แคปซูลเขาก็มีไป
0: โอ้มีมากว่า20ปีแล้วนะ
1: ซื้อกัน
0: ใช้ดีแล้วก็บอกต่อๆกันไปทั้งนั้นแหละครับ
1: สมุนไพรไทยทิพโอสถเนี่ย
0: ถ้ากระดูกผูกระดูกพุนก็จะรับประทาน
1: ไทยแคลพัดเนี่ย
0: ครับ
1: กระดูกพุนเนี่ยนะ
0: ไม่แพงสองกระปุก500บาทกินได้เดือนหนึ่งนะ
1: ซื้อ4กระปุก 1,000 ก็แถม1กระปุก
0: ได้5กระปุกเลย
1: ใช่
0: ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมดูนะ
1: จะมีรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้าง
0: และคำว่า
1: ลุงช้าง 100% นะ
0: ครับผม
1: ซื้อกันไป
0: ถ้าจะดูแลสายตาก็ต้องเป็นยาย่าบริ้ง
1: หรือจะเป็นดีแคร์ก็ได
0: ้ยาย่าบิงนี่มีขายอยู่ร้านเจ๊หมูป่าโมกนะ
1: และมีที่ไหนอีกอ่ะ
0: ร้านบัวเพศสัตว์โคกสำโรงนะ
1: มีที่ไหนอีกอ่ะ
0: สี่ง้วนจันช่องแคนะ
1: มีที่ไหนอีก
0: แล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมเท่านั้นนะครับ
1: วันนี้เขาก็ไปบ้านหนองบัว
0: ครับ
1: เกิดป่าสักด้วย
0: นอกนั้นต้องสั่งซื้อนะ
1: สั่งซื้ออย่างเดียว
0: ปลูก800นะสองกระปุก1,500
1: ตามนี่เลยเป็นแบบชนิดแคปซูล
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จเลยก็2เม็ด
1: ยาย่าบริงเนี่ย
0: ครับ2เม็ดพอวันละครั้งเดียวนะกระปุกนึงมี60เม็ดกินได้เดือนนึงเลย
1: 800บาทเนี่ย
0: ซื้อ2กระปุกสิ
1: 1,500 บาทนะ
0: บอกมาหรือว่าตอนนี้อยากจะกินแบบซอฟเยลมีไหมล่ะ
1: ซอฟเยลก็จะเป็นดีแคร์เนี่ยนะ
0: ดีแคร์ก็คุณภาพเขา
1: ดีต่อตาราคาก็ดีต่อใจเนี่ยนะ
0: กระปุกนึงมี30ซอฟเยลนะ400บาทนะ
1: ซื้อ2กระปุก650บาท
0: 2กระปุกจะได้60เม็ด
1: ซื้อ4กระปุกก็ดีนะ
0: เอาแถมปีให้กระปุกหนึ่งนะ
1: 1,300 บาทเนี่ยนะ
0: ราคาเดียวกับโปรมิกออยล์ที่บำรุงฟื้นฟูไตแหละ
1: เรื่องของตับเรื่องของไตเนี่ย
0: ครับ
1: รับประทานโปรมิกออยล
0: ์ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูครับ
1: โปรมิกออยล
0: ์ครับผม
1: ราคาเดียวกับดีแคร์นี่แหละ
0: 2กระปุก650บาท
1: สี่กระปุกก็1,300
0: ครับผม
1: แถมหนึ่งกระปุกเหมือนกัน
0: ใช
1: ่
0: ตัวแทนจำหน่ายมีเยอะแยะไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ได
1: ้ได
0: ้แต่อย่าลืมดู
1: รูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้าง
0: และคำว่า
1: ลุงช้าง 100% นะ
0: แม่น้ำตาร่วงเลยนะครับเพราะว่าครูสาวลงโทษโหดลูกสาววัย9ขวบ
1: ทำอะไร
0: ทำข้อสอบผิด19ข้อใช้หวายรัวหวดก้น19ที
1: จนเด็กเป็นยังไง
0: ฟกช้ำไข้ขึ้นสูงเลย
1: สูดช้ำไปหมดแล้ว
0: โอ้ยจะมันฉลาดหมดทุกคนก็เป็นนายกกันหมดแล้วตีครูมันก็ต้องมีรู้บ้างไม่รู้บ้างก็ค่อยสอนกันไปที
1: ่อันนี้ผิด19ข้อตี19ทีเลย
0: ข้อละทีเลยอ่ะ
1: คนใหม่หมดแล้ว
0: ที่เด็กไม่เข้าใจไม่กล้าที่จะถามเน
1: า
0: ะ
1: หน้าสงสารเด็ก
0: ผมเคยเจอมาแล้วอย่างเงี้ย
1: ตีกูดตูดเนี่ยนะ
0: ตีก้นนี่แหละ
1: ตีก้นเนี่ย
0: ผมมันรู้ไวไง
1: ทำไงอ่ะ
0: เอาหนังสือใส่กันไปดึงก้นเนี่ยนะนั่งเกงแหละ
1: พอตีดังป้าป้า
0: เลยมาตูดเธอนี่แข็งจังเลยนะ พอดึงออกมาแค่นั้นแหละ
1: เป็นสมุด
0: สมุดเป็นเล่มๆ เลย
1: สมัยก่อนก็คงจะแก่นไม่เบาอ่ะ
0: พอได้
1: พอได้เลยนะ
0: เมื่อวานนี้ครับมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีคลอง7
1: ตำบลลำผักกูดอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี
0: ก็มีนายเอนางบีนะครับ สองสามีภรรยาเนี่ย
1: เป็นผัวเมียกันแล้วก็
0: พาลูกสาวมาน้องซี
1: น้องซี
0: อายุแค่9ขวบ
1: เป็นเด็กชั้นป.4โ
0: รงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี
1: เดินทางมาจากชลบุรี
0: มาร้องทุกข์ต่อนางปวีณาหงสกุล
1: ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
0: ขอความเป็นธรรมหน่อย
1: ว่าลูกสาวของตนเนี่ย
0: เออถูกครูประจำชั้นทำโทษโดยการใช้ไม้หวายตีคนจนไข้ขึ้นสูงอ่ะ
1: โอ้ตีเด็กจนไข้ขึ้นสูง
0: นาง
1: มี
0: ถึงน้ำตาคลอเปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่า
1: ลูกสาวของตนเนี่ยถูกครูสาววัย25ปี
0: เป็นครูประจำชั้นแล้วก็สอนวิชาภาษาอังกฤษ
1: ทำโทษโดยการใช้ไม้หวาย
0: ตีเขาที่ก้น19ครั้ง
1: แล้วก็
0: จนแก้มคนในฟกช้ำเป็นแนวเชีย
1: ตูดไหม้แล้วละบ้าง
0: นั่งแล้วก็นอนหงายก็ไม่ได้ต้องหวาดผวามีไข้สูง
1: โดยลูกสาวของตนเนี่ยเล่าให้ครูบอกว่าเล่าเนี่ยถูกครูตี
0: เขาทำข้อสอบภาษาอังกฤษผิดไป19ข้อ
1: 19ทีอ่ะ
0: ทั้งหมด22ข้อเธอผิดไป19ข้อนะ
1: ตีตูดเด็ก19ที
0: 19 20 21 22ทำถูก3ข้ออีกนะ
1: เออตี
0: ทางที่จะชมทั้งหน่อยนะอุ้ยมึงเก่งนะทำถูกตั้ง3ข้อเนี่ย
1: อ๋อตีไป19ที
0: นอกจากนี้ลูกสาวแล้วแล้วก็ยังมีเด็กคนอื่นๆที่ห้องก็ถูกลงโทษเหมือนกัน
1: เออครูดิเขาชอบตีบ้างเนี่ย
0: ไอ้เลือกที่รักมักที่ชังนะ
1: ตีเหมือนกันถ้าผิดเนี่ยนะ
0: ครับครูให้เด็กยืนกอดอกหันหลังนะหนีบกระโปรงไว้ที่ขา
1: เออ
0: เวลาถูกตีมาจะได้แนบเนื้อไง
1: แนบเนื้อ
0: เด็กมันเจ็บ
1: เจ็บสิ
0: ขอพักแป๊บนึงไหมครูขา
1: เออ
0: ไม่ไหวแล้วค่ะพักไม่ไหว
1: ครูแม่อนุญาตด้วย
0: ตีรัวเลยก็ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บ
1: จนครบ19ที
0: เด็กนักเรียนในห้องทั้งหมด14คนนะ
1: หาปล่อยไว้เลย
0: เกรงว่าจะทำอาการรุนแรงกับเด็กๆคนอื่นไปเรื่อย
1: ๆเออ
0: ขอเอาเรื่องที่ถึงที่สุด
1: ครูนะ
0: รักบัวให้ผูก
1: รักลูกให้ตีดิ
0: แต่นี่ลูกทำลูกศิษย์ทำผิดแค่เนี้ยไม่ได้ไปฆ่าคนตายซะหน่อย
1: ตูดไหม้ไปหมดแล้ว
0: ค่อยๆสอนนี่เด็กบางทีไม่เข้าใจอ่ะใช่ไหม
1: ภาษาอังกฤษ
0: ภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็ไม่ใช่ภาษา
1: ไม่ยากนะ
0: ไม่ใช่ภาษาเราเนี่ยต้องมาเรียนกันโชเล่นี
1: ่โอ้พูดง่ายภาษาอังกฤษเนี่ย
0: ชัดเป๊ะเลยนะลองพูดภาษาอังกฤษดิ
1: อังกฤษเนี่ย
0: นั่นแหละครับ
1: ไม่ยากนะ ทีที่19ที
0: คุณปวีณาก็ได้ประสานทางภูมิกับสภ.เมืองชลบุรี
1: ประสานเด้ประสานเด้
0: พ่อแม่ไปแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
1: แล้วก็มีนัดสหสอบวิชาชีพด้วย
0: พร้อมกับประสานนายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
1: ในฐานะ
0: ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพกระทรวงศึกษาธิการนะครับ
1: ดร.ภูธรจันทละหงเนี่ยนะ
0: ครับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและก็ดร.อรุณีจิระมหาสารผู้ช่วยเลขาธิการสพท.ของกระทรวงศึกษาธิการให้ไปตรวจสอบหน่อย
1: โรงเรียนในสังกัดสพท.เนี่ยนะ
0: แห่งนี้เพื่อตั้งกรรมการสอบครูที่ก่อเหตุเพื่อเด็กจะได้รับความช่วยเหลือได้รับความเป็นธรรมนะครับ
1: มากไปบังกันเนาะ
0: ครับตีผมว่าเด็กเนี่ยไวขนาดนี้ค่อยๆ คุยค่อยๆสอนดีกว่านะครับเอ๊ะมันไม่ได้อย่างใจเราหรอก
1: นั่นเนี่ยก็ธรรมดา
0: ทำไมครูจะไม่เป็นครูใหญ่ล่ะ
1: อ
0: ่ะถ้าครูรู้ทุกเรื่องอ่ะ
1: ก็เป็นครูเล็กไปก่อน
0: เออทำไมครูไม่เป็นนายกอ่ะมันไม่รู้ทุกเรื่องหรอก
1: ไม่รู้ทุกเรื่อง
0: เพราะนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปเด็กเนี่ยมันคือผ้าขาวไงไม่อยากจะพูดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวมัน
1: ใจเย็นใจเย็นนะ
0: ได้ยกมือไหว้ซะนี
1: ่ลูกหลานยังเลี้ยงอยู่นะเดี๋ยวกูตีก้นพังอีกนะ
0: พาเจราจริยาโหนติ
1: แปลว่า
0: ไม่รู้เหมือนกันนะ
1: เรื่องของครู
0: คุณได้นัดผมก่อนที่จะถามผมอ่ะไม่นัดเลยก็ไปหน้าแตกเลยนะเนี่ย
1: พูดได้พูดได้แต่แปลไม่ออก
0: แปลไม่ได้
1: เรื่องของครูบาอาจารย์นี่แหละ
0: ครับผมเป็นคำบูชาครูนะครับ
1: เรื่องของครูนะ
0: ใช่
1: ตีก้นเด็กซะช้ำเลย
0: เด็กๆอ่ะบางทีเนี่ยสายตาไม่ค่อยดีแล้วให้เด็กไปนั่งหลังอย่างเงี้ย
1: บางคนก็ใส่แว่นนะ
0: ให้เด็กก็นั่งหน้าเถอะเนาะบางเด็กบางคนอย่างพวกเราเงี้ยมันก็อยากนั่งหน้า
1: เพราะอะไร
0: ก็เรียกนักเรียนหลังห้อง
1: รู้จักทางนี้ทีไร
0: อย่างผมเนี่ยเป็นนักเรียนมัธยมเนี่ยผมนั่งหลังห้อง
1: ชอบอยู่หลัง
0: ครับ
1: สายตาครู
0: สมัยนั้นผมยังเล่นดนตรีตั้งอยู่โรงเรียนแล้ว
1: เ
0: ล่นดนตรีตามงานตามอะไรต่างๆ
1: เป็นนักดนตรี
0: มาโรงเรียนก็สายมาเรียนยังง่วงนอนนี
1: ่ดนตรีชอบเล่นอะไร
0: โอ้ยผมพูดไปคุณจะรู้จักไหมเนี่ย
1: อะไรอ่ะ
0: โอ้นี่เครื่องมาใหม่ล่าสุดเลย
1: ครุย
0: ไม่ใช่
1: สม
0: ั
1: ยก่อนจะมีครุยเนี่ย
0: โอ้โหคุณไม่รู้จักแล้วผมบอกไปอ
1: ่
0: ะ
1: อะไรอ่ะ
0: ธรรมริน
1: ธรรมรินคืออะไร
0: งงนะงงนะ
1: งงอะเด็ก
0: งงธรรมรินที่กระถางเครื่องมันถือเคาะกันไง
1: ไอ้แบทชิงมือล่ะ
0: ทำบาลิน
1: เนี่ยอ๋อได้ทำบาลินนะ
0: โอ้โหไปแถวบ้านคุยโอ้ยครูเล่นดนตรีมาเว้ยมึงได้อะไรวะทำบาลินโอ้โหมันเก่งเว้ยดนตรีชนิดใหม่มึงที่ไหนได้ไอ้ลูกแก๊กๆอ่ะนะ
1: นาน
0: อ่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับดูแลไตดูแลไตของท่านในโปรมิออยดูแลสายตาด้วยยาย่าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ได
1: ้ได้สองอย่างเลย
0: อยากบำรุงสมองบำรุงสายตาดื่มโกโก้เย็น

0: จะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ได้
1: ทั้งสองสูตรนะครับดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
0: เบาหวานไม่ขึ้นเนี่ย
1: สดชื่น
0: ทั้งวันทั้งวัน
1: เขาไม่ได้ใส่คาเฟอีนนะฮะไตไตมันเป็นคาเฟอีนจากธรรมชาติแต่ที่ไม่ใส่เลยก็คือน้ำตาลแล้วก็ไขมันทรานเพราะว่าคนเป็นเบาหวานก็ดื่มได
0: ้นั่น
1: หลายคนบอกแม่ไปหาหมอมาหมอบอกไปทำอะไรมาเบาหวานไม่มีเลยเดี๋ยวนี
0: ้
1: ก็คนเราไม่กินหวานไม่กินน้ำตาลไม่กินข้าวเยอะแค่นั้นแหละครับ
0: ครับ
1: ดูแลสุขภาพกันนะครับวันนี้ฝากไว้ด้วยกับกาแฟลิซ่าเอ็มและ
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโก้
1: หรือจะดื่มโกโก้ผสมไปด้วยก็ดีนะ
0: ได้เหมือนการผสมโกโก้ก็ได้
1: พี่สาวอยากพนัสนิคมเนี่ยบอกโอ้โหจริงสมคำล่ำลือเลยนะเรียนแบบโชเล่เขาอะไร
0: ใช
1: ่โชเล่เขาเอากินกาแฟผสมโกโก้นี่แหละ
0: กาแฟลิซ่าเอ็มแล้วก็โกโก้ใส่ลงไปหน่อยเนี่ยไม่ต้องเยอะนะ
1: แต่พี่ก็ซองต่อซองไงนะ
0: ได้รสหวานด้วย
1: พี่ก็เอากาแฟถุงหนึ่งซองหนึ่งแล้วก็โกโก้ซองหนึ่งผมว่ามันจะเปลืองไปนะครับวันนี้อยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้ออยากจะเป็นคนขายโทรหาลุงช้างครับ
0: 0812901691 0812901691
1: หรือโทรหาโชเล่ชาติรักก็ได้ที่0814344377 0819244377นะครับ
0: นั่น
1: มีการมีงานมีงานบุญงานบวชจะหาลิเกนะครับก็ติดต่อได้โชเล่ชาติรักพงษ์นรินทร์เรืองรองมีหลายคณะไอ้ถ้าเลือกกันนะ
0: ติดต่อกัน
1: ครับไม่ว่าจะเป็นทองยอดลูกมหาราชจะเป็นนพรัตน์ไม้หอม
0: ได
1: ้จะเป็นเพลงพระสอนสิทธิพรพระแก้วหรือว่าจะเป็น
0: ไทยชนะ
1: ไทยชนะเพชรน้ำหนึ่ง
0: พรเทพพรทวี
1: หรือจะเป็นสอนรามน้ำเพชร
0: สอนรามน้ำเพชรนี่เขามาเล่นงานไหว้ครูชมรมลิเกลพบุรีนะ
1: ปีนี้เจอกันแน่ครับ
0: ปีหน้าที
1: ครับปีหน้า
0: วันที่10มิถุนาปีหน้านะ
1: จองวันแล้วนะครับ
0: เขาล็อกไว้ให้เราแล้ว
1: จริงๆลุงฟ้ากิตติดาก็จะมาแต่ว่าก็ติดปัญหานางเอกท้อง
0: ไม่เป็นไรนะตอนนี้เราได้ครบหมดแล้ว
1: เขามาช่วยเรา2ปีเน
0: า
1: ะ
0: เขาก็มาช่วยขอบคุณมากกันแล้วกันนะ
1: ลิเกที่มางานไหว้ครูของโซเล่ทุกคณะเนี่ยผมก็รับปากเขาแล้วนะว่าผมจะไปไลฟ์สดให้ฟรีทุกคณะเลย
0: ไลฟ์กัน
1: แต่เขาไม่เอาไงมือไม่ถึง
0: บางทีเขาก็มีประจำกันอยู่นะ
1: ครับผม
0: ใจกัน
1: ใช่อ่ะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนี่เราอ่านรายชื่อวัดต่างๆที่มาร่วมให้ลุงช้างกับลุงโชเล่ประกาศงานกฐินสามัคคีเดี๋ยววันนี้ชั่วโมงนี้เราต่ออีกสักหน่อยนึงนะเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้ก็มีวัดลำพญาใช่ไหม
0: วัดลำพญานี่ขึ้นกับตำบลอะไรนะ
1: ช่วยบอกหน่อยเร็ว
0: อำเภออินบุรีสิงห์บุรีเนี่ย
1: ครับ
0: 7พฤศจิกายนนะ
1: เขาบอกมาเมื่อกี้แหละแต่จำไม่ได
0: ้ความจำไม่ดีไม่กินโกโก้เด็ด
1: กระดาษกินยังจำไม่ได้เลย
0: อาจจะเป็นกระถิ่นกองละพันกองละ500หรือจะ 2,000 3,000 ก็แล้วศรัทธาของท่านนะออกลงทานติดต่อทางวัด22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาศรตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี8พฤศจิกายนวัดโบดตำบลกงทะดูอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบล4คลองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดวังเวิร์นตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปรัวอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนาราม ตามโบ

0: ลเผอบวกในจังหวัด สระบุรีวันที่22พฤศจิกายนวัดป่าศักดิ์ตำบลโกโกอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี31ตุลาคมวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี1พฤศจิกายนวัดผู้เรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี7พฤศจิกายนวัดลำพญาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปีทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
1: ครับผมแล้วก็ขอบพระคุณเจ้าภาพนะครับติดต่อลิเกเข้ามาทั้งที่โคกตูมแล้วก็ที่วัดลำพรามท่าวุ้งนะครับ
0: โคกตูมนี่วันที่8มกราคมปีหน้านะ
1: ครับผม
0: ส่วนวัดลำพรามบ้านกล้วยท่าวุ้งลพบุรีก็วันที่13เมษายน
1: ทีมงานแข็งแกร่งยิ่งใหญ่อลังการนะ
0: โหเลยชาติรักนะ
1: ฉากไฟแสงสีไม่ต้องห่วงครับเขาได้รับการสนับสนุนจากปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งนะ
0: ลุงช้างตราพญาเสือนี่แหละ
1: ครับกว่าจะถึงวันนั้นนะปุ๋ยก็คงจะขายดี
0: ขายดี
1: ขนาดน้ำท่วมเนี่ยน้ำท่วมมาละ2ตัน2ตันน่ะ
0: ก็ไปส่งกัน
1: ครับ
0: สั่งซื้อกัน
1: ครับนายกอบต.บางครูวัดเล่าระทึกอดีตพนักงานจ้างยิงปืนขู่2นัดกลางงานศพในวัดยันเอาเรื่องถึงที่สุดนะครับ
0: เอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะ
1: ครับ
0: พนักงานจ้างไม่พอใจ
1: ไม่พอใจไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู
0: ้แล้ว
1: เคยขู่ทีงนะ
0: เ
1: คยครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้ครั้งที่สองแล้ว
0: อันนี้ไปยิงไม่ได้ปืนนี่ไม่ได้
1: ไม่ได้พกไม่ได
0: ้เด็ดกันละ
1: ครับ
0: หาเรื่องติดคุกกันเนี่ย
1: เมื่อวานนี้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัดตำบลบางคูวัด
0: อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี
1: ได้มีพี่น้องประชาชนและข้าราชการเทศบาลเมืองบางคูวัดและก็ท้องถิ่น
0: เดินทางไปให้กำลังใจกับว่าที่
1: พันตำรวจเธอด็อกเตอร์มนพิพัฒน์เอี่ยมจรัสนายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัด
0: จากกรณีที่ไปร่วมงานศพลูกบ้าน
1: ที่วัดบางคูวัดเนี่ยซึ่งกำลังพูดคุยกับญาติผู้เสียชีวิต
0: ก็มีอดีตพนักงานลูกจ้างเทศบาลเมืองบางคูวัด
1: เดินจากเมนตรงเข้ามาที่ศาลาพร้อมตะโกนด่าทอโดยถ้อยคำหยาบคายจากนั้นก็ชักอาวุธปืนออกมาย
0: ิง
1: ขู่และยิงขึ้นฟ้าไป2นัด
0: เหตุเกิดเมื่อค่ำของวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาเน
1: ี่
0: ย
1: ดีนะยิงไม่ถูกเทวดานะไม่งั้นละเทวดาล่วงลงมาอีกนะ
0: สวรรค์นั่นนะ
1: ใช่ทางด้านนางสาวปนัดดาทุกจากรองปลัดเทศบาลเมืองบางขุนทนบอกว่าพอเราได้ยินข่าวก็ใจตนก
0: ตกกระจาย
1: ตนทำงานกับนายกประมาณสัก9เดือน
0: นายกเป็นยังไง
1: นายกก็มีแนวทางในการทำงานที่ถูกต้องตามระเบียบขอเป็นกำลังใจให้นายกนะคะ
0: อ๋อนี่รองปลัดเทศบาลว่ายังงั้น
1: ครับขณะที่เจ๊ปุ้ยหมู่บ้านมณีรินชาวบ้านที่เดินทางให้กำลังใจกล่าวว่า
0: การทำงานของท่านนายกเนี่ย
1: ถ้าคุณไม่พอใจอีก4ปีก็เลือกใหม่สิมาด่ามาทอกันทำไมมาทำอย่างนี้มันไม่ถูกไม่ควร
0: ไม่ดี
1: ทุกวันนี้นายกดูแลเอาใจใส่ชาวบ้านเป็นอย่างดีพวกเราก็เป็นจิตอาสามาช่วยนายกนายกเป็นคนดีจริงๆนะจะบอกให้
0: ช่วยทุกอย่างเนี่ยนะ
1: ส่วนด้านเลขาธิการนายกคันสิริชัยจันแบบเนี่ยนะครับ
0: ว่าไงเนี่ย
1: บอกว่าเหตุเกิดที่วัดเนี่ยตอนนั้นนายกกำลังจะทอดผ้าป่าและมีกลุ่มผู้คนที่มีปัญหาได้ยืนทอดผ้าป่าอยู่ข้างๆตนก็ทำหน้าที่ถ่ายรูปให้นายก
0: ยืนยันอยู่ทั้งยืนอยู่ทั้งด้านหลัง
1: และสังเกตเห็นว่าคู่กรณีมองหน้านายกหลายรอบมากสักคู่กรณีก็เริ่มมีอารมณ์ทำท่าเหมือนจะพุ่งเข้ามาทำร้ายจึงรีบเข้าไปปรามคาดว่าจะมีเรื่องเชื่อมโยงกับการเมืองจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้น
0: ตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงอะไร
1: จึงหันไปมองกันที่เห็นวัตถุสีเงินเงาแวบสะท้อนแสง อยู่ที่มือของคนอีกคนหนึ่งนะครับ
0: ยืนอยู่ด้านนอกกระดาน
1: ก่อนที่ยิงขึ้นฟ้า
0: แล้วก็
1: เดินไปที่รถจักรยานยนต์แล้วก็ขี่ออกไป
0: ขับหลบหนีไปแล้ว
1: ครับ
0: ดองแดงไปแล้ว
1: ทางด้านว่าที่พันตำรวจโทด็อกเตอร์มนวิพัฒน์นายกเนี่ยนะ
0: ว่าไงว่าไง
1: บอกตนไปร่วมงานศพพ่อของผู้ใต้บังคับบัญชา
0: เมื่อเสร็จพิธีแล้ว
1: ข้าไปกราบคารวะศพก็จะลงมาจากศาลาพร้อมกับลูกสาวของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วก็ญาติอีกคนนึง
0: จากนั้นก็มีอดีตพนักงานของเทศบาลเมืองบางคูวัดเนี่ย
1: ซึ่งลาออกไปแล้วเดินมาจากบริเวณเมน
0: พร้อมกับ
1: ใช้ถ้อยคำหยาบคายก่อนเดินเข้ามาใกล้ศาลา
0: หลังจากนั้น
1: ชักปืนยิงขึ้นฟ้า2นัด
0: ปังปัง
1: ก็เร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์หนีไปเฉยเลย
0: ยิงแล้วก็ไปเนี่ยนะ
1: ขณะเกิดเหตุภายในบริเวณดังกล่าวมีรองนายกเทศมนตรีเลขานุการทีมงานข้าราชการรวมถึงญาติผู้เสียชีวิตกำลังเตรียมของที่ระลึก สำหรับแจกในงานชาปนกิจศพครับ
0: แล้วก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะ
1: ส่วนลักษณะการใช้อาวุธนั้นผู้ก่อเหตุขู่ปากกระบอกปืนขึ้นฟ้
0: า
1: ไม่ได้เล็งมาที่ในศาลานะเนื่องจากระยะห่างกันระหว่างผู้ก่อเหตุกับกลุ่มของตนในค่อนข้างใกล
0: ้ใกล้
1: จึงได้พยายามตั้งสติและก็ระมัดระวังตัว
0: แล้วก็เกาะกลุ่มที่อยู่ใกล้กับลูกสาวผู้เสียชีวิตอยู
1: ่แล้วก็ญาติอีกหนึ่งคนเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดคิดครับคิดดีๆหน่อยเถอะพ่อคุณเอ้ย
0: ไปยิงปืนไม่ได้
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้
1: ที่เดี๋ยวนี้กฎหมายมันแรงนะกฎหมายมันแรงนะครับอย่าไปทำตุ่มสี่ตุ่มห้านะ
0: นั่น
1: เตเดี๋ยวเราจะไปฟังกันต่อที่จทล1197นะฮะสำหรับท่านที่ฟังที่วทป711
0: บิดไปทางขวา
1: ส่วนที่ทุ่งสงเนี่ยพรุ่งนี้เรากลับมาเออทุ่งสงไม่เจอกันในวันเสาร์อาทิตย์นะ
0: วันเสาร์ไม่มีนะ
1: ครับผ
0: ม
1: ที่ปราจีนบุรีชั่วโมงหน้าก็ฟังข่าวเกี่ยวกับเกษตรกรแล้วก็เพลงด้วย
0: เพลงด้วย
1: อุทธรภาค9สตูลยังอยู่ด้วยกันนะครับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9ยังอยู่ด้วยกันนะอุตรดิตถ์ตำรวจอุทธรภาค6อยู่ด้วยกันครับชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้
3: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่
7: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081 290 1

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

ีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: จากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: ด
1: ี
2: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 081-290-1691 081-290-1691
8: โกโก้

จากเมล็ดโกโก้สู่ความสุขในทุกแก้วสั่งซื้อชูโกโก้ได้ที่0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081290 1691ยาย่าบริง

จจะใช้ขันติธรรมะโปรดฟังวาทะเราก่อนเราขอร้องสักครั้งกลับไปสร้างลูกรักท่านคอยเราสักพักแล้วเราจักกลับย้อนมา

ูกอ่อนพยักใหญ่ได้ฟังเห็นจริงจังสัจจะเลยยอมละหันหลังให้โคไปสั่งลูกก่อน

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: กลับมาชั่วโมงที่3เลยครับ
0: ก็มาติดตามรับฟังกันต่อ
1: ชั่วโมงนี้เราก็เพิ่มจทล.จังหวัดทหารบกลพบุรี
0: ฟังกันนะ
1: มาอีกหนึ่งคลื่นนะครับ
0: อืม
1: ตำรวจภูธรภาค6อุตรดิตถ
0: ์ฟังกัน
1: โรงเรียนในร้อยประจุลจอม9นครนายก
0: ฟังกัน
1: ตำรวจตะเวนชายแดนกาญจนบุรี
0: 91.75 เนี่ยนะ
1: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
0: สตูลก็ฟังกัน
1: ยังอยู่ด้วยกันครบทุกคลื่นนะครับก็มีเรื่องราวข่าวสารเอามาบอกเล่า90ให้ฟังกันบ้าง
0: มีเรื่องของข่าว
1: มีธุระอะไรก็ไปกันไปหมดธุระก็มานั่งอ่านข่าวให้พี่น้องบ้านเราได้ฟังกันได้ทราบกันนะนะ
0: ม
1: ีเรื่องของรถกระบะครับไปพุ่งลนชนรถจักรยานยนต์2คันรวด
0: แถวไหนเนี่ย
1: ลากไปไกลกว่านู้น100เมตร
0: เป็น100เมตรเนี่ย
1: เด็กหนุ่มเด็กสาววัย15เสียชีวิต2ศพ
0: บาดเจ็บสาหัสอีก4ราย
1: เลยที่นู่นละบ้านคุณเนวินนะเด้
0: อ๋อนู่นบุรีรัมย์มาสินะ
1: ครับแต่ว่านี้ที่อำเภอบ้านกรวดเกิดเหตุขึ้นเมื่อวานนี้ตอนเมื่อคืนนี้ตอนเที่ยงคืน
0: อ
1: ะเมื่อคืนตอนเที่ยงคืนไม่ใช่เที่ยงคืนวันนี้นะ
0: ครับ
1: เที่ยงคืนรถจักรยานยนต์ขับมาคนเดียวลากไปไกลกว่า100เมตรเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะ
0: นั่น
1: แล้วก็พุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่ซ้อนกันมา3คน
0: ระหว่างรอที่จะข้ามสี่แยกในหมู่บ้านเนี่ย
1: ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1ราย
0: บาดเจ็บอีก2รายเนี่ย
1: โอ้นะโหดจริงๆเลยนะ
0: อุบัติเหตุเนี่ยนะ
1: รถกระบะเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้ารถชาวบ้านอีก1คัน
0: แล้วก็มีคนขับแล้วก็คนนั่งซ้อนข้างเนี่ย
1: แต่ละบาดเจ็บสาหัสเป็นตายเท่ากันนะรวมอุบัติเหตุครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว2ราย
0: บาดเจ็บอีก4นะ
1: รวมทั้งหมดอุบัติเหตุเนี่ย6รายนะครับ
0: มี6ราย
1: เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุประกอบกับภาพจากกล้องวงจรปิดของชาวบ้านที่ถ่ายเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานในทางคดี
0: แล้วก็สอบสวนเบื้องต้นพบว่ามีร่องรอยการชนฝั่งซ้าย
1: ของถนนซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์คันแรกวิ่งตามมาเป็นปกตินั่นแหละครับ
0: หลังจากนั้นเป็น
1: ก็ดูร่องรอยยังพบว่ารถกระบะได้ลากรถจักรยานยนต์ที่ถูกชนคันแรกไปไกลกว่า100เมตร
0: แล้วก็เสียหลักถลายไปทางด้านซ้าย
1: แล้วก็พุ่งชนรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นซ้อนกันมา3คนทำให้หนึ่งในนั้นเป็นหญิงอายุ15ปี
0: ซ้อนมา
1: แล้วก็ท้ายสุดอ่ะกระเด็นไป10เมตรเสียชีวิตอีก1
0: เป็น2ศพนะ
1: นอกจากนี้ยังพบเสาไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถูกชนหักไปกี่ต้น
0: 3ท่อน1ต้นนะ
1: พบว่ามีรถกระบะของชาวบ้านได้รับความเสียหายอีก
0: 1คันด้วยกัน
1: คาดว่ารถกระบะน่าจะวิ่งมาด้วยความเร็วนะครับ
0: แล้วก็พุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์คันแรกเนี่ย
1: แล้วก็เสียหลักไปชนรถจักรยานยนต์ที่ซ้อนกันมา3คน
0: แล้วก็ไม่สามารถหยุดรถได้เร็วนะ
1: แล้วก็พุ่งชนเสาไฟฟ้ากระเด็นไปชนรถของชาวบ้านอีก1คันดังกล่าว
0: โอ้โห
1: สอบถามเจ้าของบ้านนะครับซึ่งชื่อว่าคุณสาวรีเนี่ย
0: นางสาวสาวรีอายุ29ปี
1: ก็เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็รถที่ผู้ก่อเหตุขับมาชนเนี่ยอยู่ดีๆมาชนทั้งหมดจะได้
0: ช่วงนั้นกำลังนอนหลับอยู่ในบ้านเนี่ย
1: ได้ยินเสียงโครม
0: ออกมาดูแล้ว
1: พบว่าภาพเหตุการณ์ดังกล่าวน่ากลัวมาก
0: เพราะว่ารถกระบะคันที่ชนเนี่ย
1: ชนหลายช่วงหลายตอน
0: หลายตอนเด็
1: กเห็นคนเจ็บและคนตายต่อหน้าต่อตาเลยนะ
0: ยังดีที่รถของบะของตนเนี่ย
1: ขวางไว้ไม่ให้ชนถึงห้องนอนทำอย่างนั้นแล้วนอนตายที่นอนเลยนะเนี่ย
0: ตายคาที่ราชรถมาเกยเนี่ยนะ
1: บรรยากาศงานศพของนางสาวพิชยา
0: อายุ15ปี
1: น้องคนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์รอข้ามถนนนี่คันเนี่ยนะบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเพราะนางสาวดาวรุ่งอายุ37ปีนี่แม่ของผู้เสียชีวิตโอ้อายุยังน้อยอยู่เลยเน
0: า
1: ะ
0: แม่อายุ37ลูก15เนี่ยนะ
1: มีลูกเร็วจังลูกสาวบอกว่าจะไปงานวันเกิดเพื่อน
0: ตนเองก็ไม่ได้ว่าอะไร
1: พอหลังเที่ยงคืนมีคนมาถามว่าน้องอยู่บ้านหรือเปล่า
0: เพราะว่ามันมีอุบัติเหตุเกิด
1: ก็รีบไปดูที่ห้องลูกสาวปรากฏว่าไม่เห็น
0: รู้สึกตกใจ
1: กระทั่งสามีแจ้งว่าลูกสาวเสียชีวิตแล้ว
0: ที่โรงพยาบาลนู่นน่ะ
1: ส่วนศพของนางอติกาอายุ15ปีเนี่ย
0: คนที่ถูกชนน่ะ
1: คนแรก
0: ไงคนแรกเลย
1: หน่วยกู้ภัยนำร่างไปส่งที่บ้านเกิดแล้วเช่นกัน
0: อ๋อเดี๋ยวไปส่งบ้านเกิดขณะที่นายประวัติเนี่ย
1: คนขับรถกระบะเนี่ยอายุ35แล้วนะ
0: พุ่งช นเด็กเนี่ยนะ
1: ไม่ได้รับบาดเจ็บแล้วครับ
0: อ้าว
1: โดยได้รับการให้การกับตำรวจว่ารถจักรยานยนต์คันแรกเข้ามาเลนข้ามเลนมาชนเขาเองซึ่งยังไม่ตรงกับภาพวงจรปิดนะ
0: ยังไม่ตรงนะ
1: แก่ตัวเปล่า
0: สงสัย
1: ครับ
0: อยู่ที่กล้องวงจรปิดแล้ว
1: นี่คืออุบัติเหตุที่เราไม่อยากให้เกิดหรอกครับ
0: เด็กตายเลย
1: เด็กตาย
0: โอ้โห
1: จ
0: ากอุบัติเหตุเนี่ย
1: ไก่นี่ก็ยังไก่นี่ก็เป็นฆาตกรรมเหมือนกันนะฆาตกรเหมือนกันนะ
0: ไก่แบบไหนอ่ะ
1: เข้าเห็นครูสอนภาษาไทยอ่ะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองค์อักษรกลางอะนะ
0: อ
1: ักษรกลางท่องเลยไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองค์บอกไก่เป็นฆาตกรเฉยเลยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะครับวันนี้ไบโอดี
0: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: เดี๋ยววันนี้ไปรับกันได้ที่
0: ที่ตลาดนัด
1: โน่หน้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะ
0: ตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเนี
1: ่ยไบโอดีเนี่ยไม่ได้มีขายทุกร้านนะครับมีร้านเจ๊หมูป่าโมก
0: ม
1: ีร้านจีงวันจันช่องแคแล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกโตม
0: ไปซื้อกันได
1: ้บางคนนี่นอนติดเตียงและกลืนแคปซูลไม่ได้ฉีกแคปซูลผสมกับโกโก้ลุงช้างเลยโกโก้อร่อยเลิศประเสริฐสี
0: โกโก้เนี่ยนะ
1: คาราผมกล่องนึงอ่ะ300บาท2กล่อง500บาท
0: อ
1: ิ่มอร่อยกินก่อนนอนละดีนะ
0: นาน
1: หนังทองจะได้ตึงจะได้ดึงตาหย่อนผมกินก่อนนอนทุกคืนเนี่ยช้ามาก็แก้วนึงก่อนนอนก็แก้วนึงพอวันไหนจัดรายการ2ช่วงกลางวัน
0: ม
1: ีแก้วนึงเลยนะ
0: นาน
1: แล้วก็ดื่มคู่กับกาแฟดิต้าเอ็มแบบโชเล่เขาก็ได
0: ้ได้เลยสบายใจ
1: ชงกาแฟปั๊บแล้วก็ฉีกซองโกโก
0: ้
1: ตักไปตะแก้ว2แก้วช้อนสองช้อนน่ะได
0: ้
1: นะคุณแม่จากกรุงเทพบอกฉันซองต่อซองเลย
0: นาน
1: กาแฟซองหนึ่งโกโก้ซองหนึ่งแม่แจ๋วเลยเหมือนกัน
0: แจ๋วเลิศเลย
1: ครับผมดูแลสายตาด้วยอะไรครับ
0: สายตานี่ก็มีทั้งดีแคร
1: ์
0: และยาย่าบลิงเนี่ยนะ
1: ดีแคร์เป็นซอฟเยลนะยาย่าบลิงเป็นแคปซูลนะครับ
0: แคปซูลเนี่ยยาย่าบลิงเนี่ย
1: สั่งได้เลยครับมาแล้วถึงแล้วเรียบร้อยครับ
0: กระปุกละ800นะ
1: เดี๋ยวพวกนี้จะได้ส่งให้นะ
0: สองกระปุกละ1,500นะ
1: ครับผมอ้าวในรายการวิทยุใครขายไม่รู้นะยาหอมผสมดอกมะลิของลุงช้างไม่มีนะแม่นะโทรเข้ามาจะซื้อยาหอมผสมดอกมะลิของผมมีแต่อะไรอ่ะยาดมของสาวิไลเนี่ยเนี่ยขนเขียวๆเนี่ย
0: ขนโก้เนี่ยนะ
1: ใช่ยาน้ำมันเหลืองไอ้น้ำมันสีเขียวเนี่ยนี่ผมเอามาขายให้กับสาวิไลตอนนี้ไม่ได้เอามาแล้วนะครับเพราะว่าผมยุ่งเขาไปดมยาหม่องกันซะมากกว่าย
0: าหม่อง
1: ยาหม่อง
0: โอสดนี่แหละ
1: ใช่
0: ชื่นใจ
1: ทาถูนวดปวดถูทาเป็นลมแรงก็เอามาดมได้นะยาหม่องไทยทิพย์โอสดขวดละ150แต่ว่าไม่ขายนะขวด2ขวดอะ
0: ไปขาย
1: ขาย3ขวด400ซื้อ6ขวดเหลือขวดละ100บาทแต่ผมไม่ค่อยโฆษณานะแต่ขายดีมาก
0: ขายดีนะ
1: เหมือนไอ้ห้าว
0: อ่
1: ะไอ้ห้าวก็ไม่ค่อยโฆษณาหรอกแต่คนก็ห้าวกันเยอะอ่ะเนาะเออเหมือนน้องแมวน้องหมาก็เป็นแผล
0: เป็นแผล
1: เราไม่ค่อยได้พูดด้วยนะไม่ค่อยบอกเบอร์โทรด้วยนะถ้าเขาเอาไปใช้แล้วก็ใช้ดีไง
0: ก็สนใจก็สั่งซื้อกันซะ
1: ครับ
0: เป็นแบบสเปรย์
1: เป็นสเปรย์ฉีดไม่ต้องกลัวมันจะเลียหรอกเลียก็ได้เพราะว่ามันไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงของท่านนะครับอ่ะดูแลสายตาด้วยยาย่าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ได้นะจ๊ะ
0: มี2อย่างเลือกเอาก็แล้วกัน
1: ดีแคร์เขาขายราคาเดียวกับโปรมิกออยนะ
0: อันนี้จะเป็นแบบซอฟเยลเนี่ยนะ
1: ครับ
0: กระปุก2กระปุกอ่ะ
1: 650บาท
0: สบายใจ
1: 4กระปุกแถมกระปุกหนึ่ง
0: เหมือนกับโปรบิกออยล์นะ
1: ครับโปรบิกออยล์บำรุงไตฟื้นฟูไตทุกระยะเลยครับ
0: เกี่ยวกับตับเกี่ยวกับไตเนี่ยนะ
1: ไม่ใช่ยานะแม่นะ
0: เ
1: ดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวไปกินยาฟอกไตช้างหน่อยไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: ต้องไปโรงพยาบาลนู่นอย่างนั้นนะต้องเอาโปรบิกออยล์ไปรับประทานก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะครับส่วนใครเป็นเบาหวานกินยาโรงพยาบาลอยู่ก็กินมารักขี้นกลุงช้างเขาได้
0: ควบคู่กันไป
1: กินคู่กันเลยพร้อมกันเลยไม่มีปัญหาหรอก
0: มารักขี้นกเนี่ย
1: ขายราคาเดียวกันกับน้ำมันงาดำ
0: 2กระปุกก็600อ่ะนะ
1: ครับไม่เสียค่าส่ง
0: ใช่
1: 4กระปุกแถมกระปุกหนึ่ง
0: หรือ4กระปุกก็แถม1กระปุกอ่ะ
1: แต่น้ำมันงาดำในกินก่อนนอนนะ
0: กระดูกลั่นก๊อบแก๊บเนี่ยนะ
1: ต้องกินก่อนนอนนะครับถ้าเป็นกระดูกผูกระดูกเพลินนึกต้อง
0: ทางด้านของไทยแคลพัด
1: อันนี้กินพร้อมกับยาโรม ไอ้กินพร้อมกับยาไทยทิพย์โอสถนะ
0: อันนี้ก็สำหรับเรื่องของกระดูกเนี่ยนะ
1: ครับ
0: สองกระปุกก็500
1: มันไปบำรุงแล้วไปเสริมกระดูกอะเนาะไทยแคลพลัสนะครับ
0: ไทยแคลพลัสนะ
1: 4กระปุก1,000แถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะ
0: อืม
1: ถ้าเป็นก้าวบรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นนี่นะรับประทานไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิม
0: ไทยทิพย์โอสถเนี่ย
1: กล่องละ200 บาทเป็นสมุนไพรอัดเม็ดทรงกระบอกซื้อ3กล่องไม่เสียค่าส่งครับ
0: 3กล่อง
1: ซื้อ5กล่องแถมกล่องนึง
0: แถมให้
1: ถ้าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็รับประทานแบบแคปซูล
0: แต่นี่แคปซูลก
1: ็ปลูกละ300 บาท
0: 300ซื้อ2กระปุกก็ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
1: ซื้อ5กระปุกก็แถมฟรีให้กระปุกนึงนะ
0: นี่แถมให้1กระปุกไปเลย
1: ครับผ
0: ม
1: คุณผู้ชายที่ฉี่ไม่ค่อยจะออก
0: ฉี่ไม่พุ่งเนี่ยนะ
1: ฉี่ไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆเนี่ยนะ
0: รับประทานโฟกัสกันสิ
1: กล่องเขียวๆนี่แหละจะได้เยี่ยวคล่อง
0: กล่องเดียวเยี่ยวคล่องเนี่ยนะ
1: 390 บาทครับ
0: นาน
1: สั่งซื้อทีละกล่องก็ได้ไม่เสียค่าส่งหรอก
0: แ
1: ต่ถ้าซื้อ2กล่องจ่าย700
0: นาน
1: ซื้อ3กล่องก็จ่าย 1,000 นะ
0: 3กล่อง 1,000 บาทเนี่ย
1: ครับผมแม่ชาวสวนส้มโอเป็นไง
0: เป็นไงที่
1: กล่องบอกน้ำท่วมต้นทุนหลักแสนจมน้ำไปแล้วหัวเงินเยียวยาไม่ครอบคลุมครับ
0: อีกทั้งขั้นตอนมันยุ่งมันยากเนี่ย
1: มันยุ่งยากเหลือเกินขั้นตอนเนี่ยเนาะไ
0: อ
1: ้ชัยนาทก็โดนเขาด้วยนะชัยนาทก็มีเหมือนกันนะ
0: สมโอเดียดา
1: ลาผมผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสมุทรสงคราม
0: ยังสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน
1: โดยเฉพาะชาวสวนที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังในพื้นที่เกษตรเป็นเวลาหลายวันนะครับ
0: สร้างความเสียหายกับต้นไม้แล้วก็ผลผลิต
1: รวมถึงอุปกรณ์ทางการเกษตรขณะที่นายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
0: พร้อมด้วยจิตอาสาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: เร่งระดมกำลังสูบและก็ผลักดันน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
0: ส่งผลให้หลายจุดนี่ระดับน้ำเริ่มลดลงไปแล้ว
1: สร้างความหวังให้กับพี่น้องชาวบ้านที่เฝ้ารอสถานการณ์เพื่อจะได้คลี่คลายครับ
0: อ
1: ย่างไรก็ตามครับแม้ระดับน้ำจะลดลงแต่ความกังวลของชาวสวนยังไม่หมดไป
0: เพราะว่าความเสียหายเกิดขึ้นกับสวนเน
1: ี่
0: ย
1: และหลักเกณฑ์ของขอรับเงินเยียวยาจากภาครัฐซึ่งชาวบ้านมองว่าอาจจะยังไม่ครอบคลุมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับจะได้ไม่ได้ก็ไม่รู้เน
0: า
1: ะ
0: ก็ไม่รู้ชาวสวนส้มเนี่ยนะ
1: บอกว่าการเยียวยาด้านเกษตรยังมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์หลายประการหลังจากขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วยังต้องมีคณะกรรมการลงมาตรวจสอบความเสียหายอีก
0: ขณะที่ความเสียหายจริงก็ไม่ได้มีเฉพาะจำนวนต้นสมโอเท่านั้นนะ
1: ที่เสียหายแต่ยังรวมถึงอุปกรณ์ทางการเกษตรเช่นระบบสปริงเกอร
0: ์
1: ทรัพย์สินอื่นมากมากมายในสวนน่ะ
0: ทำให้เกิดความยุ่งยากของระบบการลงทะเบียน
1: รับเงิน
0: เยอะเหลือ
1: โดยเฉพาะประชาชนสูงอายุในพื้นที่ริมน้ำ
0: บางรายเป็นยังไง
1: ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเหมือนคุณปิดาเขานั่นแหละกดอย่างเดียวรับอย่างเดียวอ่ะ
0: นาน
1: ทำอะไรก็ไม่ได
0: ้
1: อยากให้หน่วยงานลงพื้นที่ดูหน่อย
0: นาน
1: นะช่วยคนแก่คนเฒ่าเกษตรกรน่ะ
0: ช่วยกัน
1: จะได้ลดขั้นตอนและทำให้ความช่วยเหลือถึงผู้เดือดร้อนได้จริงนะจ๊ะ
0: จะได้ช่วยกันได้แบบเต็มรูปแบบนะ
1: ครับผม
0: เดือดร้อนกันทั่วดิ
1: ขนาดปลาบึกหลายสิบตัวนะลอยตายเกลื่อนนะน้ำมันเสียไง
0: โรงงานเป็นไงล่ะ
1: โรงงาน
0: ปล่อยน้ำเสียลงไป
1: เจ้าของโอ้โหปวดหัวจี๊ดเลย
0: นี่บ่อปลาบึกไง
1: ทำไมไม่ไปดูบางทีปราจีนบุรีที่อันนี้ที่ไหนเนี่ย
0: เนี่ย
1: ปลาบึกกันเนี่ย
0: เอาเฟซบุ๊กเนี่ยนะ
1: ที่ปราจีนบุรีนี่หมูไงหมูตายเยอะอันนี้ฉะเชิงเทราเว
0: ้ยบึกไงเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้บ้าเริงเลย
1: ผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบบึงขนาดใหญ่นะที่20ไร่นะครับ
0: อ
1: ยู่ในซอยรุ่งเรือง
0: หมู่13
1: ตำบลตะละแดงบางน้ำเปรี้ยวนะครับ
0: พบว่าในบ่อปลาหมึกเนี่ยจำนวนมากเลยตาย
1: ทยอยตายอยู่เหนือน้ำแล้วก็เริ่มส่งกลิ่นคาวคลุ้งไปทั่วบริเวณ
0: โดยเฉพาะปลาขนาดใหญ่เนี่ย
1: ลอยตามผิวน้ำสร้างความสะเทือนใจให้กับเจ้าของบ่อแล้วก็ชาวบ้านที่พบเห็นครับ
0: เ
1: จ้าของบ่อนี่แกอายุเยอะแล้วนะ
0: อายุ81ปี
1: คุณยายสุทินเนี่ย81แล้ว
0: คุณยายพลอยทับทิมเนี่ยนะ
1: บอกว่าแม่ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าสาเหตุอะไรที่ปลาตายจากน้ำประเภทใดนะ มีตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับน้ำจากการล้างไก่หรือเปล่าส่วนตัวมองว่าไม่น่าจะใช่
0: อ
1: ่ะเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีการเลี้ยงปลาสวายมานาน
0: เลี้ยงมานาน
1: และที่ผ่านมาก็จับปลาสวายขึ้นได้ละครั้งละหลายสิบกิโลไม่เคยประสบปัญหาลักษณะเช่นนี
0: ้เพิ่งจะมามีเน่าเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แต่น้ำมันก็ดูดำๆ
1: ใช่ก็น่าเห็นใจพี่น้องเกษตรกรนะ
0: เลี้ยงปลาบึกขนาดใหญ่เลย
1: โอ้ปลาบึกนี่ก
0: ็ลอยตายเนี่ย
1: ครับ
0: น่าสงสารเนาะ
1: รถบรรทุกพ่วง ชนกับรถเก๋งเละเลย
0: เกี่ยวชนกับรถกระบะพังยับ
1: เสียชีวิตที่เกิดเหตุ1เจ็บไป6
0: อ้าว
1: บนถนนธนรัตน์เนี่ย
0: เรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยนะ
1: นะครับ
0: นู่นโคราชนู่น
1: ถนนธนรัตน์บรรทุกรถบรรทุกพ่วงชนกับรถเก๋งเฉี่ยวรถกระบะเสียชีวิตที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ครับตำรวจจากสภ.หมูสีปากช่อง
0: โคราชโคราช
1: ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถชนกันหลายคัน
0: ที่ถนนสายนี่แหละ
1: สายธนรัตน์กิโลเมตรที่12 13ช่วง3แยกวัดสิวัดสิมาลัยทรงธรรมหน้าฟาร์มโชคชัยหมู่3ตำบลหมูสีครับ
0: อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาม
1: ีผู้เสียชีวิตและติดอยู่ในรถด้วยนะครับ
0: เสียชีวิตติดอยู่ในรถหลังจากรับแจ้งแล้ว
1: ก็รีบไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.หมูสีเจ้าหน้าที่จราจร
0: ไป
1: ตำรวจตรวจสอบกัน
0: ที่เกิดเหตุก็พบรถบรรทุกพ่วงบรรทุกหินนะ
1: ทะเบียนโคราชจอดอยู่ริมถนนหันหน้าไปทางเขาใหญ่
0: สภาพกันชนเนี่ยยุบแล้วก็ฉีกขาด
1: เสียหายทั้งคันนะครับอาจจะด้านหน้าพังยับครับ
0: แล้วก็มีหนุ่มวัย34ปีแสดงตัวเป็นคนขับขี
1: ่ครับถัดไปพบรถเก๋งทะเบียนกรุงเทพครับ
0: เป็นไง
1: ด้านหน้าตกอยู่บนขอบถนนสภาพเก๋งด้านซ้ายถูกชนยุบ
0: พังเสียหายไปทั้งแถบเน
1: ี่ยผู้ขับขี่กระเด็นออกมาจากรถนอนเสียชีวิตอยู่ที่เกิดเหตุ
0: กระเด็นออกมา
1: น่าสงสารเน
0: า
1: ะ
0: ออ
1: มีผู้บาดเจ็บสาหัสติดในรถ4รายครับ
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องนำเครื่องมือตัดทางเนี่ย
1: ตัดประตูออกมาเพื่อช่วยเหลือนำตัวผู้ติดอยู่ในรถ5คนเป็นเด็กด้วย
0: เป็นเด็กหญิง4ขวบด้วย
1: เด็กชาย2ขวบแล้วก็ภรรยาผู้ขับขี
0: ่รวมทั้งแม่ยาย
1: หลานชายผู้ขับขี่ออกมาได้สำเร็จครับ
0: แล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลปากช่องดานาถัดไป
1: ถัดไปนี่พบรถกระบะทะเบียนนครราชสีมาผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลเช่นเดียวกัน
0: จากการสอบสวนในเบื้องต้นก็บอกว่าคนขับรถบรรทุกพ่วงเนี่ย
1: ได้ให้การว่าวิ่งจากปากช่องมุ่งหน้าส่งหินที่หมูสี
0: แล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุ
1: ชนกับรถเก๋งทะเบียนกรุงเทพกลางลำเลยนะครับ
0: เกี่ยวชนก็เต็มแรง
1: รถกระบะทะเบียนโคราชนี่บนถนนธนรัตน
0: ์จนเป็นเหตุให
1: ้มีผู้บาดเจ็บและก็เสียชีวิต
0: ตำรวจก็ต้องเร่งถ่ายภาพแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐาน
1: สอบสวนหาสาเหตุที่เกิดเหตุให้ละเอียดอีกครั้งนึงนะครับสำหรับบริเวณดังกล่าวพบว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะ
0: มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นประจำ
1: เนื่องจากว่ามีรถชะลอจะเข้าซอยแล้วก็ออกซอยทางรถทางตรงไม่ชะลอความเร็วนะ
0: จะเกิดอุบัติเหตุได้บ่อยครั้งเนี่ย
1: พร้อมกับนำรถทั้งหมดไปเก็บไว้ที่สภ.หมูสี
0: เพื่อตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: เอาหากัน
1: หากันดิ
0: เรื่องของอุบัติเหตุเนี่ย
1: ครับ
0: มาไปเก็บไว้โรงพักก่อน
1: ใช่สมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะกว่า20ปีพี่น้องบ้านเรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับ
0: คือการทานกันเนี่ย
1: ปวดเมื่อร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงอย่างเงี้ยเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นอย่างเงี้ยนะครับ
0: ยูล็อกอย่างเงี้ยนะ
1: มันเทาด้วยไทยทิพย์สูตรดั้งเดิมนะ
0: เป็นกล่องละ200บาทเนี่ยนะ
1: ครับ
0: กล่องสีเหลืองๆเนี่ย
1: เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวก็รับประทานแบบแคปซูล
0: อันนี้แคปซูลก็กระปุกก็300เนี่ย
1: ซื้อ2กระปุกก็ไม่เสียค่าส่งหรอก
0: ซื้อ5กระปุกก็แถมให้1กระปุกก็นะ
1: ถ้ากระดูกโพกระดูกพุนก็รับประทาน
0: ทายแควพัดนี่แหละ
1: ครับ2กระปุก500กินได้เดือนนึง
0: 4กระปุกก็ 1,000 แถมให้1กระปุกเนี่ย
1: ครับถ้ากระดูกก๊อปแก๊ปใส่หมวกแก๊ปจะไปตีก๊อป
0: รับประทานน้ำมันงาดำนะ
1: ก่อนนอนนะงาดำต้องกินก่อนนอนนะ
0: น้ำมันงาดำเนี่ย
1: คลาไปกินเวลาอื่นไม่ถูกกับเรื่องนะต้องกินก่อนนอน
0: 2เม
1: ็ดกระปุกหนึ่งกินได้เดือนหนึ่งเลย
0: รับประทานกัน
1: 2กระปุกไม่เสียกระส่งราคาเดียวกับมะระขี้นกมะระขี้นกก็คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะเอาไปกินคู่กับยาโรงพยาบาลได
0: ้ได้เลย
1: แต่ไม่ได้รักษาเบาหวานนะพ่อมึงแม่มึง คนเฒ่าคนแก่เขากินกันมานานแล้วเน
0: า
1: ะ
0: โอ้กินกันรั้วบ้านนี่แหละ
1: ครับผมสั่งซื้อก็ได้โทรหาลุงช้างครับ
0: 0812906691
1: ทางจำหน่ายเราเยอะนะ
0: ไปซื้อกัน
1: ลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรี
0: อ
1: ุทัยธานีพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยเนี่ย
0: นครสวรรค์มีที่ไหน
1: นครสวรรค์ก็ร้านจิงว่นจันช่องแคร์ฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าร้านรวมยาทรถบกสตาคลีร้านเจตุกลิ้มเป่งหวดอยู่โกรกพระครับ
0: โกรกพระนครสวรรค์สระบุรีที่ล่ะ
1: สระบุรีก็สุกิจเภสัชพระพุทธบาทบ้านหมอเภสัชตลาดบ้านหม
0: อ
1: แล้วก็ร้านท่าช้างเอ็กเพรสหน้าวัดท่าช้างใต้เสาไห้ร้านยาดีหนองแสงอำเภอหนองแสงร้านยาดีเภสัชหลังบขส.สระบุรีครับ
0: อันนี้ที่สระบุรีก็ไปซื้อกันนะ
1: ครับผม
0: เอาที่สิงห์บุรีใช่ล่ะ
1: สิงห์บุรีสิริชัยเภสัชธนบขส.สิงห์บุรีร้านจิตราหมอยาตลาดเทศบาลสิงห์บุรีหงอยู่โอสถ ข้างร้านทองแม่กิมลีร้านลัดดาโอสดกับร้านอุดมเวชตลาดหน้าวัดยางอยู่ติดกันนะทองเอ็นอินบุรีร้านพิมพ์ชนกหมอยาอันนี้อยู่ที่ท่าข้ามร้านเจ๊หน่ำครับตั้งอยู่หลีจันอยู่อำเภอท่าช้างสิงห์บุรีครับ
0: ไปที่อยุธยาเนี
1: ่
0: ย
1: อยุธยาร้านดีตลาดเจ้าพรมซอยสารเฉพาะจุ้ยร้านอาม่าขายไข่ไก่แยกกันนันดิเรกร้านยาเฟสหมาดหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยร้านบุญช่วยโอสถตลาดวังน้อยครับ
0: ไปที่นู่นที่ราชัยนาทน่ะ
1: ชัยนาทสุภชัยฟาร์มาซีปากทางกับตลาดสดพระสิงห์ทรงครับร้านโพทองโอสถที่หันคาครับร้านหมอสายทองครับชื่อร้านเวชโอสถโพนางดำตกครับ
0: อุทัยอุทัย
1: อุทัยธานีร้านหนองฉางเภสัชร้านผู้สีศูนย์หนังสืออยู่หนองฉางแล้วก็ร้านยาบุญชัยอยู่ที่ทับทันครับ
0: สุพรรณสุพรรณ
1: สุพรรณบุรีก็ในวัดป่าเลไลครับร้านสุธีสมุนไพรร้านปรมาสมุนไพรอยู่ในวัดเนี่ยนะ
0: ในวัดป่าเลย
1: แล้วก็ร้านอนันต์เวชภัณฑ์สามชุกบ่อชมพูสะพานตะแลสีประจันแล้วก็ร้านลุงลิ้มคอวังบางประมาร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีครับ
0: อ่างทอง
1: เชหมูป่าโมกครับร้านลูกสาวสมบัติเพศัตว์ครับ
0: มีทุกอย่าง
1: ร้านพี่สำรวยปากทางขวัตท่าชุมนุมสามโก้ร้านประเจือตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันปตท.ทางเข้าโรงพยาบาลสามโก
0: ้
1: พิมพ์ชนกเพศัตว์หน้าโรงพยาบาลสามโก้ครับ
0: จากลพบุรีด้วยไหมล่ะ
1: โอ้ลพบุรีเพียบเลย
0: มีหลายร้านเลย
1: รับนพรัตน์หน้าโรงหนังทหารบกร้านปัญญาที่วงเวียนสระแก้วทางไปป่าหวายร้านเจริญเพศัตว์ข้างวังนารายราชนิเวศนะแล้วก็มีร้านนวภาฟาร์มาซีข้างวังนารายราชนิเวศร้านลุงหลอดบ้านโคกระเทียมร้านน้ำแข็งดีประมาณตลาดเสาธงหน้าศูนย์การทหารปืนใหญ
0: ่
1: นะร้านคุณจ๋าเพศัตว์พัฒนานิคมร้านกิจรุ่งโรจน์เพศัตว์ซอย12ร้านปะตะหวงซอย4สายจันทวาโคกตูมบ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมนี่มีปุ๋ยด้วยนะ
0: มีปุ๋ย
1: แล้วก็ร้านปะแถวนิคมสร้างตนเองบ่อ8ครับ
0: อันนี้ไปซื้อกันได้
1: ท
0: ่
1: าโขลงเซ็นเตอร์ตลาดท่าโขลงอย่างเงี้ยร้านคุณชำนาญเขาสมครโคกสำโรงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวเพศัตว์อุยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนที่โคกสำโรงนำเวชโอสถอยู่ที่หนองม่วงลี่แซโอสถบ้านหมี่นะครับ
0: ไปซื้อกัน
1: แล้วก็ยังมีร้านนารายเภสัชคลังยาเภสัชตลาดลำนารายร้านสมบูรณ์โอสถท่าหลวงร้านชนานำเวชโอสถหนองม่วงครับ
0: จำแม่นนะ
1: โอ้โหสบายมืออ
0: ุทัยอุทัย
1: อุทัยปวกไปแล้ว
0: ปวกไปแล้วนะพอแล้วแค่นี
1: ้พอแล้ว
0: เห็นเหนื่อยแล้ว
1: พอแล้วสงสารผมมั้ง
0: เอาสั่งซื้อทำไมบีนะ
1: โทรมา
0: 0812901691 0812901691
1: เมื่อกี้เล่นผมไม่ไล่เรื่องชื่อร้านใช่ไหม
0: ใช่
1: ผมจะมาเล่นเรื่องวัดอีกแล้วที
0: ่กฐินสามัคคีนะ
1: อย่าเบื่ออย่าเบื่อแม่อย่าเบื่อเนาะ
0: กับปีละหนทอดกฐินกัน
1: ครับแล้วร่วมทำบุญด้วยกันแล้วก็ทำบุญกับลุงช้างซื้อที่ดินถวายสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขาสามยอด
0: อำเภอเมืองลพบุรีนะ
1: 1พฤศจิกายนนะ
0: กฐินสามัคคีเนี่ย
1: ไม่ต้องโอนตังมานะ
0: แ
1: ค่ซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกระปุกละ300ทำบุญ5บาทแล้ว
0: ทำบุญอยู่ในตัวเลย
1: ครับผม
0: ส่วนถ้าจะเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีกองละ500กองละ1,000ก็ติดต่อทางวัดจะออกโรงทานก็ติดต่อทางวัดนะ
1: หรือจะฝากบุญฝากกุศลมากับพี่บิดาก็ได้ที่อยู่ทางนู่นนะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์วันนี้นะ
0: ได้เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เอากฐินสามัคคีวัดแรกก็31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสมครท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายน3นักสงฆ์ท่านจะปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยาราม บางพลัดกรุงเทพมหานคร15พฤศจิกายนวัดเทพอัมภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสากะโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัด
1: ชัยนาท
0: 15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซ่อตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็วันที่22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาศรตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงทะดูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบลสี่คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดวังเวินตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปรัวอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดเชิงไหวเตาปูนกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลและอำเภอบวกเหล็กจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลโกโก้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอสระบุรี31ตุลาคมวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดผู้เรียบวัดผู้เรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดลำพญาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี29 30 31ตุลาคมนะ
1: สาธุขออนุญาตให้โชเล่ดื่มน้ำปัสสาวะแป๊บนะ
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใด ช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D

สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: มีหลายคนนะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของรัฐบาลเรื่องของนายกรัฐมนตรีกับนายอำเภอบ้านสร้างเนี่ยครับเราไม่รู้จริงนะเพราะว่าอะไรมันเกิดขึ้นในสายตาประชาชนทั่วไปก็เห็นท่านนายอำเภอทำงานตลอดแต่สายตาของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะท่านก็บอกว่าไม่ทำงาน มันก็เป็นเรื่องน่าอับอายถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็ว่ากันไปเราไม่รู้ตื้อลึกหนาบางสักขนาดไหนนะเพราะนั้นแล้วเราสองคนจะไม่วิพากษ์วิจารณ์บางคนก็โทรมาถามคุณต้องออกความคิดเห็นบ้างสิไม่ได้ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมไอ้เรื่องของเราก็คือบอกว่าเอ้ามันปวดเมื่อยร่างกายก็กินไทยทิพย์โอสถ
1: อันนี้แน่นอนที่สุด
0: ตาผ้าตามัวตาป่าตาฟางมองเห็นไม่ชัดชัดไม่แจ่มแจ่มไม่แจ้งแจ้งไม่แจ๋วแจ๋วไม่ปิ้งหายาย่าบิ้งมากิน
1: รับประทานกัน
0: อยากจะดื่มโกโก้ก็ดื่มโกโก้ชูอยากจะดื่มกาแฟกับกาแฟลิต้าเอ็ม
1: มีสองสูตรด้วย
0: กาแฟลิต้าเอ็มโกก็ได
1: ้
0: นะครับ
1: รับประทานกัน
0: หรือว่าจะเป็นดูแลเรื่องไตก็โปรมิออย
1: เรื่องตับเรื่องไต
0: ใช่หรือว่าจะดูแลกันเรื่องของกระดูกมันเสื่อมมันผุมันพุนก็โปรก็ไทแคลพัด
1: ไทแคลพัดเรื่องของกระดูกเนี่ยนะ
0: ถ้ากระดูกมันก๊อบแก๊บแต่มันไม่ปวดก็น้ำมันงาดำ
1: ต้องน้ำมันงาดำแล้วล่ะ
0: ถ้าเป็นเบาหวานก็ไล่ไปโรงพยาบาลเอายามากิน
1: เอายาโรงพยาบาลกินแล้วก็รับประทานมะละกินนกควบ
0: ใช่นะครับแล้วก็บอกได้แค่นี้จะให้เราวิพากษ์วิจารณ์อะไรมันคงไม่ได
1: ้
0: อย่ายุสิยุไม่ได้ซะด้วยนะผมอ่ะ
1: ผมสะกิดให้คุณหยุดกูก็พูดใหญ่เลย
0: ผมไม่รู้ดีว่าใช่ไหมเขาเรียกนักอ่านข่าวที่ดี
1: ด้าน
0: คือข่าวมายังไงแล้วก็อ่านอย่างนั้นเนี่ย
1: ตามเรื่องข่าว
0: เนี่ยอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้หรอกใช่ไหมล่ะอายเขาไม่เล่าไม่อับไม่อายกันหรอกนะ
1: ว่ากันไป
0: ครับหนุ่มวัย29ขี่รถจักรยานยนต์เสียหลักครับ
1: เป็นยังไงล่ะ
0: ไอ้การกระจกมองหลังอะ
1: เออ
0: เป็นทำมิท่าไหนไปทิ่มหน้าอกเสียชีวิตกลางสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน
1: โอ้หน้าทุกสารเนาะ
0: ครับที่สมุทรสาครนะ
1: ที่จังหวัดสมุทรสาครนู่นน่ะ
0: เมื่อวานนี้เขารับแจ้งมีคนเสียชีวิตบนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนช่องคางคู่ขนานขาเข้ากรุงเทพครับ
1: ที่เกิดเหตุเป็นยังไง
0: ไปดูที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเน
1: า
0: ะเป็นยังไง
1: พบรถ
0: เจอคนเสียชีวิตอายุ29ปี
1: สัญชาติไหนอะนะ
0: ทางบ้านเราเนี่ย
1: พม่า
0: สภาพศพนอนหงายกับพื้นริมถนนเลือดนองเต็มพื้นครับ
1: ใกล้กันก็มีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟทะเบียนสมุทรสาคร
0: สภาพล้มคว่ำอยู่หนึ่งคันนะ
1: แล้วก็ยังพบว่า
0: ตรงก้านของกระจกมองหลังของรถจักรยานยนต์ดังกล่าวเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: ถูกถอดออกไง
1: เอ้าม
0: ีรอยดัดแปลงมีเลือดติดอยู่เกือบครึ่งอันน่ะ
1: กระจกเขาก็มีไว้ดูข้างไปถอดออกแล้ว
0: จากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนไม่พบปลอกกระสุนปืนหรือร่องรอยการถูกยิงครับ
1: หรือว่าถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดทั้งสิ้น
0: ทางตรงบริเวณปากแผลก็ไม่พบขม่าวดินปืนด้วย
1: ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็คาดว่า
0: ผู้ตายน่าจะขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เกิดเสียหลักล้มลงครูดกับแท่งบารีเออร์ข้างทาง
1: แล้วก็ถูกก้านของกระจกมองข้างเนี่ย
0: ค่ะแทงเข้าบริเวณหน้าอกซ้ายจนกระทั่ง
1: โอ้โหเสียชีวิตเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: เออไม่น่าเลย
0: เบื้องต้นในเจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลสมุทรสาครนำศพไปผ่าพิสูจน์ที
1: ่โรงพยาบาลสมุทรสาครเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
0: ก่อนจะประสานญาติรับศพไปมาเป็นกุศลต่อไป
1: น่าสงสารพม่า
0: จะกลับไปพม่าหรือเปล่าไม่รู
1: ้ก็เผาเมืองไทยไปเลยนะ
0: เราสองคนลาไปก่อนแล้วครับพรุ่งนี้เราจะกลับมาใหม่นะ
1: พบกันนะ
0: หลับกลางคืนถ้านอนไม่หลับก็ฟังจทล.ลพบุรี
1: เที่ยงคืนถึงตีสามนะ
0: วอทปอก็ได้ลพบุรี
1: สามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะ
0: จสอนหนึ่งก็ตั้งแต่สองทุ่มยันตีห้าเลย
1: ฟังกันยาวนะ
0: แล้วก็เย็นนี้ไปใช้บริการกันที่หน้าเขื่อนป่าสัก
1: ป่าสักชลสิทธิ์นะ
0: ตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมนะครับ
1: ไปซื้อไป

0: นุนสินค้าของเรากัน
1: โชคดีมีเงินใช้ไ
0: ม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: น้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
3: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
4: 0812901691 0812901691
5: เคยได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นแบรนด์เป็นเอกใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟเจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟเจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
6: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและเก็บเงินปลายทาง

0: ือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่ดีจริงๆ
2: นะขอบคุณครับแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
7: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุง

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงดอนค่ะ

สุขเสมอมันคือมั่นคือเก่าสบายดีครับมีรักแฟนเพลงที่เคารพผมลุงดอนผีบ่อยากนักจัดรายการหนุ่มดาวรุ่งผู้ใกล้จะพุ่งขึ้นสู่เมนเป็นผู้ดำเนินรายการครับขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายทุกท่านนะครับที่โทรศัพท์ขอฟังเพลงไว้ขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถโดยลุงช้างไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์ของมารวย

ทีวีโดยปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือและมารวยกรีนอัพเป็นผู้สนับสนุนรายการช่วงนี้อากาศร้อนนะครับออกมาข้างนอกเนี่ยแม่วูบวาบเลยนะก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายตนเองให้ดีเดี๋ยวไข้เดี๋ยวป่วยเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวไอนะมันก็มีหลายๆอย่างนะยิ่งอายุเพิ่มขึ้นนี่ก็จะหมดเดือนหมดปีเข้าไปอีกแล้วนะอายุเพิ่มขึ้นเนี่ยมันทุกอย่างเลยฮะไปหาหมอได้โรคความรู้เท่าไหร่โรคนั้นก็เป็นโรคนี้ก็เป็นทั้งที่ร่างกายแข็งแรงอย่างเพื่อนรุ่นน้องนะครับอยู่เฉยๆเวลาฉี่เวลาปัสสาวะเนี่ยเป็นฟองมากเลยไปหาหมอแล้วเริ่มขาบวมไอ้นู่นไอ้นี่บวมหมอบอกว่าอะไรโปรตีนรั่วเออแปลกเนาะโปรตีนรั่วก็ให้ยามากินเอาตอนนี้ก็ดีขึ้นหน่อยดีขึ้นหายบวมแต่ว่าปัสสาวะยังเป็นฟองอยู่เราก็โรคมีโรคแปลกๆนะหลายคนหลายอย่างนะฮะเมื่อต้นเดือนที่นี่ก็ไปเผากันมาแล้วก็มีร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันแต่ที่ไหนได้เส้นเลือดในสมองตีบครับโอ้โหไปหาหมอไม่ทันก็แอร์เนย์ไปแล้วก็มีนี่แหละมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นอย่าไปไว้อกไว้ใจอะไรนะครับดูแลสุขภาพร่างกายไปหาหมอตรวจร่างกายประจำปีประจำเดือนด้วยตรวจเลือดออกมาให้มันมีอะไรบ้างจะได้รีบรักษาฟังเพลงกันดีกว่าครับมอบไปกับคุณยายใจดีแฟนเพลงทุกท่านสมยศทัศนพันธ์นะครับสองเพลงครับเสียงครวญจากเหมันและพี่มาคอยครับเซิร์นแซบครับ

0: ุณเคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาล้าตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวตาเป็นต้อตาแพ้แสงถ้าเคยเป็นแล้วก็วันนี้เรามาทำความรู้จักกับสารสกัดที่จะช่วยบำรุงสุขภาพดวงตากันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่บิลเบอรี่ราชาผลไม้แห่งการบำรุงดวงตาช่วยต้านการทำงานของอินซูลินสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาลดการเกิดต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อสายตายาวสายตาสั้นอีกทั้งยังชะลอความเสื่อมของเซลล์ตาทำให้มองเห็นชัดในที่ที่มีแสงสว่างน้อยลดอาการตาเมื่อยตาล้าตาพร่ามัวป้องกันเลนในดวงตาหลอดเลือดฝอยแข็งแรงทำให้ดวงตาสดใสลูทีนสารอาหารที่จำเป็นต่อดวงตาช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคตาบางชนิดเช่นโรคจอประสาทตาเสื่อมราสเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยให้ระบบประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอาเซโรราเชอร์รี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงบำรุงผิวให้กระจ่างใสกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยอีกทั้งยังช่วยต้านเชื้อไวรัสโรคหวัดภูมิแพ้และรักษาระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานโรสฮิปนอกจากจะช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวกระจ่างใสช่วยลดริ้วรอยยังช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำร้ายจากแสงแดดและใบชาสมุนไพรมากคุณประโยชน์ช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดียิ่งขึ้นให้โลหิตหมุนเวียนได้ดีช่วยขยายหลอดเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหารและทั้งหมดนี้รวมอยู่ในยาย่าบริ้งทำไมต้องรับประทานยาย่าบริ้งล่ะคะก็เพราะชีวิตยุคนี้ต้องจ้องจอกันทั้งวันไหนจะทำงานผ่านจอคอมพิวเตอร์ไหนจะท่องโลกโซเชียลไหนจะดูซีรีส์ไหนจะแชทจ้องเยอะขนาดนี้ก็ต้องบำรุงกันบ้างให้ยาย่าบริ้งช่วยดูแลสายตาของคุณยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสด1ขวดบรรจุ60แคปซูลโทรเลย0812901691จ้องเยอะก็ต้องบำรุงเยอะอย่าลืมยาย่าบริ้งนะคะ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมเ
0: ฮ้อนี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริ้งคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
0: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
0: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริ้งชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีทานห้ามรับประทาน
3: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
4: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
3: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
5: ครับเสียงร้องของสมยศทัศนพันธ์นะครับ เสียงครวญจากเหมันนะฮะก็ยังไม่หนาวแล้วฮะตอนนี้ก็เริ่มจะเข้ามาแล้วเนาะจะเข้าพรรษาแล้วนะนี่ก็วันสองวันนี่แหละวันที่28เนี่ยก็เป็นวันเกิดในหลวงจะพูดง่ายๆนะภาษาชาวบ้านนะแล้วก็วันที่29ก็เป็นวันอาสาฬหบูชา30เข้าพรรษาครับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าท่านก็จะจำพรรษาอยู่ที่วัดเนี่ยก็เป็นเวลา3เดือนนะครับหลังจากออกพรรษาก็จะมีการทอดกฐินทอดกฐินนี่1เดือนเท่านั้นนะครับก็ต้องมีพระที่จำพรรษาอยู่5รูปขึ้นไปนะครับถึงจะทอดกฐินได้ถ้าไปนิมนต์พระวัดอื่นมาสมมุติว่ามีพระจำพรรษาอยู่2รูปอย่างเงี้ยไปนิมนต์พระวัดอื่นมาอีก3รูปเพื่อมารับกฐินอันนี้ก็ทอดได้แต่ว่ากุศลที่จะเป็นกฐินน่ะมันไม่ได้นะฮะก็เป็นได้แค่ทอดผ้าป่านะฮะเพราะนั้นต้องดูวัดด้วยที่จะทอดกฐินก็ต้องให้มีพระอยู่จำนวน5รูปขึ้นไปครับอันนี้เป็นบัญญัติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ผมก็ได้นำมากล่าวให้ฟังนะนะชีวิตคนเรามันก็ต้องทำบุญไว้สั่งสมบุญไว้ตอนยังมีชีวิตอยู่เกิดเป็นคนเนี่ยนะครับต้องได้ทำบุญอย่าไปคิดว่าชาติหน้าไม่มีไม่ใช่ชาติที่แล้วรู้มีหรือเปล่าเกิดเป็นคนมาผมถามท่านว่าเมื่อวานนี่มีไหมมีเอาเมื่อวานมาดูสิเอามาไม่ได้ครับเพราะมันผ่านไปแล้ววันนี้มีไหมมีเนี่ยวันนี้เราอยู่นี่แล้วพรุ่งนี้มีไหมมีเอามาดูสิมันยังมาไม่ได้เอามาไม่ได้นะพรุ่งนี้นะเพราะฉะนั้นชาติที่แล้วเรามีไหมมีเราอาจจะเกิดเป็นมดเป็นหมาเป็นแมวเกิดเป็นคนก็ได้นะไม่แน่นะชาติหน้ามีไหมมีแต่เราจะเกิดเป็นอะไรอยากจะเกิดเป็นคนอยากจะเป็นเทวดาอะไรต่างๆเขารีบทำคุณงามความดีซะนะครับไว้ในชาตินี้เราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยดูตามันเลยนะตามันมองเราเนี่ยโอ้ยมันรักเรายิ่งกว่าอะไรเขาอาจจะเป็นญาติเราก็ได้นะครับบางคนรักหมาเรียกหมาในลูกทุกคำเลยนะแต่เรียกลูกตัวเองเนี่ยไอ้นะไอ้เขาเป็นหมาเนี่ยเนาะบางทีบางคนเป็นบางตัวเนี่ยเป็นหมามีความสุขนะเขาอยู่กับเราอยู่ห้องแอร์เลยนะนอนห้องแอร์นอนด้วยกันแต่หมาบางตัวเนี่ยทำไมต้องซัดเซไปในจรไปอยู่โน่นกองขยะโน่นนะครับหากินลำบากครับเป็นขี้เรื้อนขึ้นตามตัวหมัดเห็บเต็มไปหมดนั่นแหละครับก็คือผลบุญผลกรรมนะครับคนทำบุญไว้เยอะๆเนี่ยมีแต่งงานเสร็จเนี่ยคนที่จะมาเกิดลูกจะมาเกิดก็ไม่ได้มาเกิดไม่ได้เพราะว่าบุญกุศลไม่เท่าเขาเกิดมาต้องพบความสุขเลยแต่มันไปเกิดกับโน่นล่ะครับกรรมกรหาเช้ากินค่ำทุกยากลำบากบางทีเกิดแฝด5ก็มีแฝด4ก็มีเกิดมาปั๊บร้องกระจองงอแงแย่งกันกินนมเจอแต่ความลำบากเราจะเป็นอย่างนั้นไหมครับรีบทำบุญซะตอนนี้นะครับอันนี้ผมก็พูดไปตามอ่านหนังสือนะคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่าลืมผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถนะครับตามที่โฆษณาประชาสัมพันธ์อยากได้โทรหาลุงช้างนะครับ0812901691หรือไปซื้อได้ตามร้านค้าร้านขายยาใกล้บ้านตามที่ลุงดอนโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับมาฟังเพลงครับคุณกุมารีขอเพลงไว้รักต้องห้ามนะขอสารวณีโพธิเทศผมยังไม่ได้หาให้แต่ว่าผมมีของต้นฉบับดั้งเดิม เสียงร้องของรังสียาบรรณกรนะครับและรักทรมานขอสารวดีไม่มีผมก็จัดต้นฉบับดั้งเดิมของดาวใจไพจิตให้มอบไปกับแฟนเพลงทุกท่านให้กับพี่สาวแม่ไม้ท้ายตลาดด้วยเซิร์นแซบครับ

0: ืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้ม้อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชีนดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: ครับรังสิยาบรรณกรนะครับรักต้องห้ามไม่ใช่รักต้องหามนะรักทรมานดาวใจไพจิตรครับมอบให้กับคุณกุมารีนะครับอ้าวแล้วก็แฟนเพลงทุกท่านอย่าลืมใส่เลี่ยมจอยนะครับแล้วก็โปรมิกอยฟูฟื้นฟูไตบำรุงไตรักษาไตมะระขี้นกสกัดเย็นบำรุงร่างกายนะครับอยากได้โทรหาลุงช้างนะครับ0812901691ไปซื้อได้ตามร้านค้าร้านขายยาใกล้บ้านก็ได้มอบเพลงให้กับพี่อมพรสาวสวยหนองเขครับรักน้องพรและอย่าหลอกน้องพรนะครับสดใสรุ่งโพทองและส่องแสงสดใสมอบไปกับแฟนเพลงด้วยทุกท่านเชิญแซบครับ

0: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290
2: ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000cc ผสมน้ำ2พันลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ2พันลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70-100ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสดและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
3: 0812901691 0812901691
4: ครับจบไปรักน้องพรสดใสรุ่งโพทองและอย่าหลอกน้องพรส่องแสงสดใสครับมอบให้กับพี่อมพรสาวสวยหนองเขครับทีนี้เวลาก็ไล่มาครับมาฟังเพลงอีกชุดหนึ่งมอบให้กับป้าออนสาวสวยจากวัดซากนะครับบอกเอาจัดป้าออนเขาอยู่ใกล้วัดดูวัดทุกวันมอบให้กับป้าออน2เพลงและแฟนเพลงทุกท่านจบเพลงชุดนี้ก็จะคืนเวลาให้กับทางสถานีนะครับเซอร์

0: ปวดหลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิปโอสถเด้อค่ะ
1: มากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
2: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
3: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
2: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
3: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
2: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริงชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
4: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
2: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
5: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
6: 0894780889

0: ปิโน่ LINE 07
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกอะ23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่ดีจริงๆ
3: นะขอบคุณครับแม
7: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
8: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552111
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย
3: 0812901691 0812901691
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวเช้าดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอะเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกรองสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: หมดปัญหาหว่านข้าวไม่ขึ้นดินเค็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดอย่างจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนๆที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร080-626-4419 080-626-4419
3: ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโล่เป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโล่ท็อกขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนๆยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโล่และยากระใสผงหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโล่ของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร035-391-193 และ035-391-194 ผู้ผลิตและจำหน่าย

อรุณสวัสดิ์ค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยกับแอนในช่วงเวลานี้นะคะ5:00 ถึง 7:00 วสป.711ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงษ์855ปราจีนบุรีนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจและสำหรับวันนี้วันที่10เดือน10นะคะวันเสาร์ที่10เดือน10ค่ะสอเสา10นะคะก็เลขสวยเนาะแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงนะคะเลขสวยขนาดไหนสวยหรือไม่สวยยังไงก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆนะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1นะคะเบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนี้ยอดสั่งซื้อรวมกันนะคะครบ 2,000 ปั๊บเข้าโปรที่1เรามีทั้งหมด3โปรนะคะโปรที่1ซื้อรวมกันยอดถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVID ต้านไวรัสเสริมภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็โปรที่2ซื้อรวมกันถึง 2,500 ส่งฟรีแล้วก็แถมไบโอ E Plus 1กล่องโปรที่3ซื้อ4แถม1นะคะอันนี้ต้องเป็นสินค้าตัวเดียวกัน4ชิ้นรับชิ้นที่5ฟรีซื้อ4ได้5นั่นเองค่ะแล้วก็ส่วนกาแฟแอนด์คอฟฟี่ขั้นต่ำ4กล่อง10แถม1ราคาพิเศษก็อยู่ที่1หลังนะคะช่วงนี้กินเจก็ต้องอย่าลืมกาแฟเจแอนด์คอฟฟี่ค่ะรับรองว่าถูกใจตัวกาแฟเป็นอาราบิก้านะคะแล้วก็ครีมเทียมทำจากถั่วเหลืองย่อยง่ายส่วนผสมพิเศษที่ใส่เข้าไปก็คือต้นอ่อนต้นกล้าข้าวสาลีนะคะหอมอร่อยค่ะสอบถามสั่งซื้อได้นะคะโทรหาแอนที่0819474708 0819474708ค่ะอยู่ในเขตหนองม่วงลพบุรีก็ไปร้านเจนานำเวทโอสถตลาดหนองม่วงนะคะอยู่สิงห์บุรีก็ไปบ้านพี่สมนึกกลมปั่นค่ายบางระจันสิงห์บุรีหมู่4บ้านกลับค่ะหรือป่าโมกอ่างทองก็ร้านเจหมูลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกนะคะก็มีกาแฟแอนด์คอฟฟี่เนาะมีพลอยสีทองมีโดราอิมีคอลลาเจนใดๆนะคะก็นะคะมีชุดดูแลผิวหน้านะคะอันนี้ก็ลองสอบถามดูแอนก็จำไม่ค่อยแม่นว่าพี่ๆรับอะไรกันไปบ้างนะคะเพราะว่ารับกันไปคนละหลายอย่างนะถ้ามีเนี่ยไม่มีปัญหาหรือว่าอยากได้อะไรก็ไปแจ้งไว้เดี๋ยวพี่ๆเขาสั่งมานะคะถ้าอยู่ใกล้ก็ไปเลยเพราะว่าพี่ๆทั้ง3ท่านก็น่ารักแล้วก็เป็นกันเองใจดีอุดหนุนพี่ๆก็เหมือนกับอุดหนุนแอนเลยนะคะแต่ถ้าอยู่ไกลก็โทรศัพท์สั่งซื้อกับแอนได้แอนจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ค่ะแต่ว่าจัดส่งทางไปรษณีย์เราต้องมีค่าส่งนะคะยกเว้นว่าคุณสั่งตามโปรโมชั่นเราก็จะส่งฟรีแล้วก็มีของแถมให้เนาะส่วนเรื่องของข่าวเช้านี้นะคะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะมาดูที่คอลัมน์ทั่วไทยกันก่อนเนาะคอลัมน์ทั่วไทยของไทยรัฐนะคะสถานการณ์น้ำท่าและอื่นๆอ่ะดูน้ำท่ากันก่อนก็แล้วกันว่าไปกันถึงไหนยังไงแล้วเนาะก็เมื่อวานนี้นะคะน้ำท่วมที่ลาดกระบัง2สัปดาห์ยังไม่ลดนะคะชาวบ้านทอดแหจับปลาประทังชีวิตกันค่ะช่วงนี้นะคะผ่านไปถนนสายไหนก็มีคนออกมาทอดแหตกปงตกปลากันค่อนข้างเยอะทีเดียวกินปลากันฉ่ำนะคะเนาะผู้สื่อข่าวบอกว่าน้ำท่วมพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพผ่านไปครึ่งเดือนแล้วนะหลายหมู่บ้านหลายชุมชนก็ยังคงมีน้ำท่วมขังรวมถึงถนนลาดกระบังบางจุดน้ำก็ยังท่วมสูงสำรวจชุมชนวัดลาดกระบังน้ำท่วมสูงประมาณเข่าแต่ก่อนเนี้ยสูงระดับเอวนะคะส่งผลให้บ้านเรือนชาวบ้านก็ยังจมน้ำอยู่ดีหลายครอบครัวก็ยังไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ
แล้วก็เจอชาวบ้านบางส่วนก็ทอดแหจับปลากินกันที่ถนนตรงจุดน้ำท่วมเอาไปประกอบอาหารกันในครอบครัวเนื่องจากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนไม่สามารถออกไปทำงานหารายได้ได้ตามปกตินายนิดชาวบ้านชุมชนวัดลาดกระบังก็บอกว่าวันนี้มาทอดแหจับปลาทุกวันน่ะส่วนใหญ่ก็ได้ปลาตะเพียนปลานิลเอากลับไปกินเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำมาหากินอะไรหลังน้ำท่วมแล้วก็เครื่องมือประกอบอาชีพก็เสียหายเยอะแล้วก็ยังไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์ใหม่มาทดแทนเลยก็ยอมรับว่าตอนนี้แทบไม่รู้ว่าจะทำอะไรและได้แต่นั่งดูระดับน้ำแล้วก็ทอดแหจับปลาไปเรื่อยๆเพื่อประทังชีวิตบางครั้งช่วงเย็นก็มีเพื่อนโทรศัพท์มาขอแบ่งปลาไปกินเพราะต่างก็ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมเหมือนกันน้ำท่วมครั้งนี้หนักที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเพราะปกติระดับน้ำไม่ถึงหัวเข่าแต่ปีนี้สูงถึงเอวประมาณเมตรหนึ่งขณะที่น้ำก็ลดช้ามากถือว่าช้าที่สุดเหมือนกันเมื่อเทียบกับปีก่อนๆเนื่องจากมีน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างแล้วก็มาจากหลายทิศทางทำให้การระบายน้ำออกได้ยากการสูบน้ำออกจากพื้นที่มองว่าก็พอช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้สถานการณ์จากหนักมันกลายเป็นเบาแต่ก็ยอมรับว่าการระบายน้ำทำได้ยากเพราะน้ำท่วมกระจายอยู่หลายจุดอยากฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดการระบายน้ำออกไปให้เร็วๆน้ำจะได้ลดประชาชนก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเพราะตอนนี้นอกจากจะไม่มีรายได้แล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นฟื้นฟูชีวิตตัวเองยังไงต่อไปโอ้โหห่อเหี่ยวเลยนะคะฟังแล้วห่อเหี่ยวเลยเป็นกำลังใจให้เนาะก่อนอื่นก็คงต้องตั้งสติก่อนนะทุกเรื่องนะไม่ว่าเจออะไรก็คงต้องตั้งสติกันก่อนสติมาปัญญาเกิดประมาณนั้นแหละนะคะหนุ่มวัย19ค่ะถูกไฟดูดตายหลังจากใช้ไดโว้สูบน้ำท่วมบ้านเป็นรายที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะคะเห็นเขาว่าสถานการณ์น้ำท่วมปีนี้รู้สึกว่าจะเสียชีวิตประมาณ24รายแล้วนะอันนี้จะเป็นรายที่24หรือ25อะไรเนี่ยแอนไม่แน่ใจนะสำหรับเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นที่อยุธยานะคะเมื่อวานค่ะที่ตำบลหัวรอนายนพรัตน์สำเภาพงอายุ19ถูกไฟดูดตายขณะพยายามสูบน้ำท่วมออกจากบ้านญาติกับเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันเต็มที่คือบ้านพักก็ถูกน้ำท่วมนะคะชั้นล่างน้ำสูงเลยตะตุ่มขึ้นมาเล็กน้อยเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าตรวจสอบพบผู้ประสบเหตุเนี่ยนอนคว่ำหน้าอยู่ในน้ำมีเครื่องสูบน้ำแบบไดโว้อยู่ใต้ลำตัวบริเวณหว่างขาเบื้องต้นมีน้ำลายฟูมปากเจ้าหน้าที่ก็รีบเอาตัวออกจากจุดเกิดเหตุทำ CPR ประสานกู้ชีพเข้าช่วยเหลือแต่ว่าไม่สามารถยื้อชีวิตได้น้องสาวอายุ14บอกว่าปกติบ้านหลังเนี้ยอยู่กัน3คนพี่น้องแล้วก็ยายอีกคนนึงแต่หลังจากน้ำท่วมบ้านให้ยายย้ายไปพักอาศัยที่อื่นก่อนเนื่องจากบ้านอยู่ในพื้นที่ต่ำน้ำจากคลองเมืองเนี่ยไหลมาตามท่อจนท่วมบ้านนานกว่า1สัปดาห์พี่ชายก็พยายามใช้เครื่องสูบน้ำไดโว้เนี่ยสูบน้ำออกจากชั้นล่างของบ้านหวังจะให้น้ำลดยายจะได้กลับมาอยู่บ้านตามปกติจนเช้าวันเกิดเหตุตนกับน้องชายอยู่ในบ้านพี่ชายลงไปสูบน้ำด้านล่างอยู่ๆได้ยินเสียงพี่ชายร้องเรียกชื่อน้องชายทำให้ตกใจรีบวิ่งออกไปดูน้องสาวบอกว่าพี่ชายบอกอย่าเข้าใกล้ตอนนั้นตนเข้าใจว่าพี่ชายถูกไฟดูดก็รีบไปยกคัทเอาตัดกระแสไฟน้องชายก็ไปดึงปลั๊กเครื่องสูบน้ำออกก่อนจะวิ่งไปขอความช่วยเหลือชาวบ้านแต่กลับมาอีกทีก็พบว่าพี่ชายไม่รู้สึกตัวแล้วนายกิตติศักดิ์เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูบอกว่าขณะเกิดเหตุได้รับแจ้งว่ามีคนถูกไฟดูดก็รีบมาเนื่องจากกำลังจะออกเวรมาถึงเจอน้องนอนคว่ำหน้ามีเครื่องสูบน้ำไดโว้อยู่ระหว่างขาขณะนั้นมีการตัดกระแสไฟไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าผู้ตายเนี่ยถูกไฟดูดนานแค่ไหนเจ้าหน้าที่พบว่าน้องมีน้ำลายฟูมปากก็รีบเอาตัวออกมาด้านนอกทำ CPR แล้วก็ประสานกับรถกู้ชีพมาช่วยเหลือต่อนอกจากนี้ก็พบรอยคล้ายกับรอยไหม้ที่น่องซ้ายเหนือหัวเข่าขึ้นมาเล็กน้อย
เบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟรั่วจากเครื่องสูบน้ำไดโวซึ่งต้องรอการตรวจสอบอย่างละเอียดว่าที่ร้อยตรีด็อกเตอร์สมทรงนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยากล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ตายโดยระบุว่าการสูญเสียครั้งนี้เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัวเบื้องต้นเทศบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือโดยจะใช้เงินส่วนตัวเข้าช่วยเหลือครอบครัวก่อนในเบื้องต้นและยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ก็ประสานไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดและสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเร่งตรวจสอบสิทธิการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาลกรณีประชาชนประสบภัยน้ำท่วมและถูกไฟดูดทางนายกเทศมนตรีก็บอกว่าอยู่ระหว่างประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส่วนกลางเพื่อพิจารณาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเข้าเงื่อนไขการได้รับเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ซึ่งเบื้องต้นมีข้อมูลเกี่ยวกับวงเงินช่วยเหลือประมาณ2ล้านแต่ยังไม่สามารถยืนยันจำนวนเงินหรือสิทธิ์ที่ครอบครัวจะได้รับต้องรอการตรวจสอบและพิจารณาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อนพร้อมกับฝากเตือนประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมให้เพิ่มความระวังเรื่องการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์สูบน้ำในบริเวณที่มีน้ำขังเนื่องจากอาจจะเกิดไฟรั่วไฟดูดหากพบสิ่งผิดปกติสงสัยว่ามีกระแสไฟรั่วขอให้รีบแจ้งศูนย์ป้องกันภัยศูนย์ป้องกันเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมของเทศบาลเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบช่วยเหลือเหตุการณ์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งความสูญเสียนะคะที่เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมนอกจากจะสร้างความเสียหายกับบ้านเรือนและการดำเนินชีวิตแล้วก็เสี่ยงกับกระแสไฟในพื้นที่น้ำท่วมขังก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ในน้ำและให้เจ้าหน้าที่ที่เขามีความรู้เนี่ยตัดกระแสไฟก่อนที่จะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุก็เป็นความคิดที่นะน้องเป็นเด็กดีนะคะอยากจะสูบน้ำให้แห้งจะได้รับยายกลับมาอยู่ด้วยนะคะในขณะที่ตัวเองกำลังแย่เห็นน้องก็บอกอย่าเข้าใกล้นะอะไรต่างๆขอให้ไปสู่สุขตินะคะแล้วก็ต้องเป็นอุทาหรณ์เนาะน้ำไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าใช้อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับไฟและน้ำอยู่ด้วยกันต้องระวังมากๆเลยทีเดียวค่ะขอแสดงความเสียใจกับนะสองพี่น้องนะคะพี่ชายคนโตจากไปแล้วค่ะจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกคุณตาวัย75น้ำตาคลอนะคะยกอัฐิลูกสาวหนีน้ำท่วมทรัพย์สินเครื่องมือหากินจมน้ำหมดเลยค่ะที่ฉะเชิงเทราบางคล้าหน้าเป็นห่วงนะคะน้ำท่วมมานานกว่าสัปดาห์ประชาชนจำนวนมากเดือดร้อนไม่สามารถกลับเข้าที่พักในบ้านได้หมู่5ตำบลสาวชะโงกก็อพยพกันออกจากบ้านระดับน้ำมันท่วมสูงแล้วก็ท่วมขังต่อเนื่องเมื่อวานผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปกับลุงปรีชาวัย75ปีพาล่องเรือไปสำรวจความเสียหายในบ้านอยู่ลึกเข้าไปในซอยระดับน้ำเมตรครึ่งนะคะบ้านเรือนทุกหลังถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ต้องอพยพไปอยู่ข้างนอกกันหมดระหว่างล่องเรือเข้าไปในบ้านคราบตะไคร่น้ำแหนสีเขียวขยงขยะลอยอยู่บนผิวน้ำเต็มไปหมดส่งกลิ่นเหม็นและน้ำเริ่มเน่าเสียค่ะสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากการที่น้ำท่วมขังเป็นเวลานานโอ้โหตายแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะจอกแหนเต็มพื้นที่นะแหนสีเขียวอ่ะเต็มไปหมดเลยค่ะไม่มีที่ว่างเลยแล้วก็นอกนั้นก็คือพวกเศษขยะที่ลอยมานะคะมีทั้งขวดเปล่ามีทั้งกระสอบอะไรก็แล้วแต่ที่เศษขยะที่ลอยน้ำมาเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะ
เมื่อไปถึงบ้านลุงปรีชาข้าวของเครื่องใช้ทรัพย์สินที่ลุงใช้ประกอบอาชีพคือลุงเขามีอุปกรณ์ทำขนมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์น้ำท่วมทั้งหมดไม่สามารถขนย้ายอะไรออกไปได้ทันเลยมีเพียงเสื้อผ้าบางส่วนที่นำติดตัวออกมาท่ามกลางความเสียหายทั้งหมดมีสิ่งหนึ่งที่ลุงพยายามรักษาไว้ก็คือพานบรรจุอัฐิของพรพัดลูกสาวที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งก่อนที่จะเกิดเหตุน้ำท่วมลุงได้นำพานอัฐิของลูกไปวางไว้บนเก้าอี้ในจุดที่สูงที่สุดในบ้านก่อนจะเก็บรูปถ่ายแล้วก็ตะเกียงของลูกใส่ถังผสมปูนนะคะล่องออกมาไว้ด้านนอกลุงบอกว่าก่อนนั้นเนี่ยครอบครัวตั้งใจว่าจะนำอัฐิลูกไปลอยอังคารแต่ยังไม่ได้ดำเนินการจนกระทั่งเกิดฝนตกหนักน้ำหลากเข้าท่วมบ้านอย่างเร็วทำให้ไม่สามารถขนย้ายอะไรได้ทันตอนนั้นกำลังช่วยเหลือบ้านหลังอื่นพอกลับมาถึงบ้านตนน้ำก็เข้าท่วมอย่างรวดเร็วก็รีบนำพานอัฐิลูกไปไว้บนที่สูงอันดับแรกเก็บรูปถ่ายกับตะเกียงออกมาได้บางส่วนส่วนทรัพย์สินอื่นเอามาไม่ทันลุงปรีชาก็เล่าถึงความลำบากในการใช้ชีวิตท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมก่อนหน้านี้จะนำข้าวไปให้ลูกทั้งเช้ากลางวันเย็นแต่น้ำท่วมหนักก็จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเหลือเพียงแค่วันละครั้งตามสถานการณ์คุณลุงพูดไปก็น้ำตาไหลเลยนะคะบอกว่าตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วแม้แต่อุปกรณ์ที่จะใช้ทำมาหากินประกอบอาชีพทำขนมมันก็เสียหายไปหมดใช้ชีวิตประจำวันก็ลำบากโดยเฉพาะการเข้าห้องน้ำและอาบน้ำต้องไปที่วัดสาวชะโงกก็อยู่ห่างที่นี่ไปตั้งกิโลหนึ่งส่วนกรณีที่มีการแจ้งว่าประชาชนในพื้นที่อาจจะต้องเผชิญกับน้ำท่วมไปอีก30วันลุงก็บอกว่าก็คงต้องอดทนใช้ชีวิตกันต่อไปแม้จะเป็นช่วงเวลาที่ทรมานและยากลำบากแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรให้มันได้มากกว่านี้นะคะห่อเหี่ยวหนักเข้าไปอีกนะคะจริงๆสำหรับบางคล้านะคะก็จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะเนี่ยค่ะชาวแปดริ้วก็เร่งรับมือมวลน้ำก้อนใหญ่ระดมเครื่องสูบน้ำพญานาคกัน6เครื่องค่ะหวังเร่งผลักดันน้ำลงแม่น้ำบางปะกงนะคะเมื่อวานเนี่ยผู้สื่อข่าวเขาก็ลงพื้นที่สถานีสูบน้ำบ้านใหม่ตำบลท่าไข่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราชาวบ้านก็กำลังเอาเครื่องสูบน้ำพญานาค6เครื่องมาจอดเรียงกันเลยเพื่อเตรียมติดตั้งเสริมกำลังการระบายน้ำหลังมวลน้ำก้อนใหญ่จากอำเภอคลองเขื่อนไหลผ่านประตูระบายน้ำบางโรงในลักษณะโอเวอร์โฟลว์โดยปล่อยให้น้ำไหลข้ามบานประตูลงสู่คลองชนประทานด้านล่างแล้วก็มุ่งหน้าเข้าอำเภอเมืองฉะเชิงเทรามวลน้ำก้อนนี้ไหลตั้งแต่ช่วงกลางคืนส่งผลกระทบให้น้ำในคลองชนประทานสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็เข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำหมู่15ตำบลท่าไข่เรียบร้อยหน่วยงานท้องถิ่นและชาวบ้านเขาก็เร่งเสริมนะคะเร่งหาทางเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันผลกระทบบ้านเรือนประชาชนแล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบติดตั้งเครื่องสูบน้ำพญานาคเจ้าหน้าที่ต้องเอารถเครนขนาดใหญ่มาช่วยยกท่อสูบน้ำข้ามเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำแล้วก็ใช้เครื่องเจียนเนี่ยตัดแต่งตะแกรงบริเวณจุดติดตั้งให้สามารถวางท่อสูบน้ำได้พอดีกับแผ่นเหล็กที่เตรียมเอาไว้โดยจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำพญานาคทั้ง6เครื่องทำงานร่วมกับเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ของโครงการส่งน้ำเร่งระบายน้ำออกจากคลองชนประทานสู่แม่น้ำบางปะกงผ่านบริเวณหลังวัดเทพนิมิตมาในบ้านในคลองบ้านใหม่ผ่านใจกลางตลาดบ้านใหม่แล้วก็ออกสู่แม่น้ำบางปะกงนะคะการสูบน้ำครั้งนี้เพื่อไม่ให้มวลน้ำเนี่ยไหลเข้าคลองท่าไข่ซึ่งมันจะเข้าใกล้เมืองฉะเชิงเทรามากที่สุดแต่ยังไงก็ตามหากมีมวลน้ำไหลเข้าไปก็จะมีสถานีสูบน้ำท่าไข่กั้นเอาไว้อีกชั้นหนึ่งกั้นพื้นที่อำเภอเมืองเอาไว้ในการสูบน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกง
ขณะเดียวกันกรมชนประทานก็เอาเรือเอารถแบ็คโฮดำเนินการตักเก็บวัชพืชที่มันกีดขวางภายในคลองบ้านใหม่เพื่อเปิดทางให้น้ำไหลได้สะดวกและรวดเร็วลดความเสี่ยงที่ระดับน้ำมันจะเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำบ้านเรือนของประชาชนนะคะนายถาวรอายุ57รองนายกอบต.บางขวัญก็บอกว่าทราบเรื่องตั้งแต่เมื่อวันก่อนว่ามวลน้ำก้อนใหญ่จากพื้นที่อำเภอคลองเขื่อนกำลังระบายลงสู่คลองชนประทานมุ่งหน้าเข้าอำเภอเมืองอบต.บางขวัญอบต.ท่าไข่ก็หารือกันอย่างเร่งด่วนเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากว่าการระบายมวลน้ำดังกล่าวเนี่ยถ้าระบายไม่ทันก็คงจะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างทั้งบ่อกุ้งบ่อปลาสวนไร่นาของชาวบ้านโดยรอบก็มีแนวคิดระดมเครื่องสูบน้ำพญานาคจากชาวบ้านในพื้นที่ตำบลละ3เครื่องติดตั้ง6เครื่องนะคะเร่งระบายน้ำออกค่ะก็เรียกว่านะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะคนละไม้คนละมือเนาะขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วก็โดยไวนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะส่วนทางด้านจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะทางด้านจังหวัดสุพรรณบุรีก็ค่อนข้างอ่วมเมื่อวานนี้นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ให้กำลังใจกับชาวบ้านนำสิ่งของจำเป็นถุงยางชีพไปมอบบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ร่วมเดินทางร่วมลงพื้นที่มาด้วยค่ะบอกว่าอำเภอเมืองสุพรรณบุรีเนี่ยในบางพื้นที่ก็ประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นพื้นที่รับน้ำทุกปีบางจุดก็สูงถึงเอวถึงอกส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการเดินทางก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่หลายจุดดอนโพทองสวนแตงศาลาขาวนำสิ่งของจำเป็นยารักษาโรคถุงยางชีพน้ำดื่มไปมอบให้เป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านขอให้น้ำไหลผ่านไปให้ได้เร็วที่สุดเพื่อลดระดับน้ำแล้วก็พยายามเร่งผลักดันน้ำนะคะลดระดับบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะก็หลายอำเภออยู่นะคะสำหรับที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะหลายอำเภอที่น้ำท่วมแต่ก็มีหลายจุดที่ไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนเน้นดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบและประสานความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนเร่งผลักดันน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวสุพรรณบุรีค่ะนะคะเอาข้าวเอาของไปเยี่ยมไปแจกนะคะชาวบ้านเห็นคนมาเยี่ยมก็ตื่นตันใจนะคะน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ทางด้านเขื่อนเจ้าพระยาเขาก็ประกาศปรับลดการระบายน้ำเหลืออัตรา 2,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วนะคะจากตอนแรก 2,500 ก็ทยอยลดลงจนล่าสุดเมื่อวานเนี้ยข่าวเข้ามาตอนประมาณนะคะข่าวเข้ามาช่วงค่ำแล้วนะคะว่าลดลงเหลือ 2,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีตอน 4 ทุ่มนะคะก็อันนี้เป็นข่าวความคืบหน้าเรื่องน้ำท่านะคะจากหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะมีข่าวดีมาบอกหมูเด้งจะมีหลานแล้วหมูเด้งจะมีหลานและสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเผยภาพหมูมะนาวว่าที่คุณแม่ท้องโตนะคะแหวกว่ายน้ำอยู่ค่ะแหมตาแป๋วเชื่อว่าที่คุณแม่ภาพนี้ว่ายอยู่ใต้น้ำนะคะแต่เขาถ่ายภาพใต้น้ำมานะตาแป๋วแหววเลยทีเดียวนะคะก็คงจะได้เห็นฮิปโปเตมัสแคระตัวใหม่ลืมตาดูโลกในช่วงเดือนนี้หรือเดือนหน้านี่แหละนะคะหมูเด้งจะมีหลานแล้วจะเด้งสู้น้าได้ไหม จะเด้งสู้น้ำสู้น้าได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ขอให้เด้งกว่าก็แล้วกันนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฮิปโปโปแคระตัวอื่นน่ะเป็นยังไงนะแต่ว่าเราได้เห็นน้องหมูเด้งอ่ะคือเด้งสมชื่อจริงๆนะคะมันก็เลยน่ารักน่าเอ็นดูแล้วก็น่าหมั่นเคี้ยวมากๆนะคะ
กลายเป็นซุปตาประจำปีไปเลยนะสำหรับหมูเด้งแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มจะโตแล้วนะแต่อาจจะยังไม่เป็นสาวนะสำหรับหมูเด้งจำหน้าไม่ได้แล้วบ้างตอนนี้นะคะเพราะว่าพอโตขึ้นก็ดูจะเหมือนกันหมดอะเนาะแต่แก๊งหมูเขาก็น่ารักของเขาอยู่นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็เริ่มแล้วนะพิธียกเสาโกเต้งขออภัยนะคะเสาโกเต้งเทศกาลกินเจประชาชนเชื้อสายจีนก็แห่ร่วมงานกันคึกคักนะคะแต่งชุดขาวร่วมงานกันไฮไลท์สำคัญมีการจุดประทัดในขบวนแห่พระนับล้านนัดเลยทีเดียวค่ะว้าวนะคะศาลเจ้าพ่อกวนอูตะกัวป่าโรงพระตลาดใต้อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาค่ะเมื่อวานเนี้ยชาวไทยเชื้อสายจีนเขาแต่งชุดขาวในการประกอบพิธียกเสาโกเต้งนะคะเริ่มพิธีเทศกาลถือศีลกินเจมีประชาชนใส่ชุดขาวประกอบพิธียกเสากันพิธีเปิดสัญญาณเริ่มต้นเทศกาลกินศีลเริ่มต้นเทศกาลถือศีลกินผักหรือเทศกาลกินเจปี69ตั้งแต่9ถึง18ตุลาคมโดยมีประชาชนเชื้อสายจีนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักนะคะพิธียกเสาโกเต้งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพิธีสำคัญอัญเชิญเทพเจ้าทั้ง9มาประทับณศาลเจ้าตลอดช่วงเทศกาล9วัน9คืนจะมีการประดับธงเหลืองสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และศรัทธาพร้อมกับเสียงประทัดดังกึกก้องทั่วบริเวณสร้างบรรยากาศแห่งความศรัทธาตลอดทั้ง9วันของประเพณีกินเจเนี่ยก็จะมีพิธีกรรมต่างๆหลายกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นพิธีบูชาพระด้วยเครื่องเส้นต่างๆทั้งศาลเจ้าแล้วก็ตามบ้านของผู้ที่กินผักและไฮไลท์สำคัญในขบวนแห่พระจะมีการจุดประทัดตลอดเส้นทางเขาบอกว่ารวมกันแล้วเนี่ยเป็นล้านนัดเลยนะคะส่วนกิจกรรมสำคัญที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและประชาชนคนทั่วไปก็คือการแห่รอบเมืองของศาลเจ้าต่างๆการหามเกี้ยวลุยประทัดของเราฉายอิ่วการข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์การแสดงอิทธิฤทธิ์ของร่างทรงต่างๆนะคะก็เป็นประเพณีอันยิ่งใหญ่นะคะแต่อย่าลืมนะคะเก็บหมาเก็บแมวเข้ากรงเข้าห้องขังกันอย่างดีนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเนาะเพราะว่าจุดกันเป็นล้านนัดนะคะเดี๋ยวจะมีหมาแมวสติแตกต้องตามหากันทีหลังแล้วก็น่าเป็นห่วงมากๆเลยทีเดียวค่ะแล้วก็สำหรับบรรยากาศนะคะเขาก็มีภาพบรรยากาศมาให้ดูเนาะตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยช่วง5โมงเย็นนะคะประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตนะคะยกเสาโกเต้งค่ะอัญเชิญตะเกียงเทวดา9ดวงนะคะเปิดเทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตนะคะผู้คนเยอะแยะมากมายมาร่วมพิธีกันค่ะพร้อมกันใส่ชุดขาวนะคะก็เป็นภาพข่าวซะเป็นส่วนใหญ่นะคะคุณผู้ฟังนะเขาก็เริ่มกัน8ถึง10ถึง18นะคะถือศีลกินผัก10ถึง18แต่เมื่อวานเป็นพิธีนะคะเป็นพิธีเปิดเนาะก็บอกว่าประเพณีถือศีลกินผักนะคะมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้ประชาชนละเว้นการเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตรักษาศีลสำรวมกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ตลอดจนเป็นการเจริญเมตตากรุณาและถือเป็นการสร้างสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวภายหลังเสร็จสิ้นพิธียกเสาโกเต้งประชาชนที่เข้าร่วมก็แยกย้ายกันไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลเจ้ารวมถึงเลือกซื้ออาหารเจรับประทานบริเวณโดยรอบและเลือกซื้อเสื้อผ้าสีขาวเพื่อสวมใส่ตลอดช่วงเทศกาลค่ะผู้คนเยอะแยะมากจริงๆนะคะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะในภาพนี้เดินกันแน่นเลยค่ะ
นะคะบางคนก็คือไปร่วมในพิธีบ้างก็มาชมขบวนแห่พระตามความเชื่อนะคะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีเก่าแก่ของชาวภูเก็ตที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเทศกาลสำคัญที่สร้างสีสันให้กับจังหวัดภูเก็ตในทุกปีค่ะตี 5:42 นาทีนะคะมาที่ผู้สนับสนุนรายการกันสักครู่ค่ะหมออนันต์สุวรรณโอสถโค้ชเตียหมงนะคะเจ้าของยากระสัยชนิดเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกยาหอมเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกน้ำมันสมุนไพรมัสก้าและแคปปิครีมนะคะมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปค่ะซื้อหาติดตู้ยาประจำบ้านไว้นะคะอุปับจำเป็นต้องใช้หยิบฉวยบรรเทากันได้ทันท่วงทีหายกันไวๆก็สบายใจดีนะคะมีจำหน่ายตามร้านขายยาค่ะแต่ว่าถ้าเกิดหาไม่เจอจริงๆก็โทรหาหมออนันต์นะคะว่าอยู่ตำบลนี้อำเภอนี้จังหวัดนี้จะไปซื้อยาของหมอได้ที่ไหนเดี๋ยวคุณหมอบอกให้เองยากระสัยชนิดเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายมือชาเท้าชามีอาการสอว่าจะเป็นอัมพฤกษ์เส้นเอ็นตึงข้อกระดูกเสื่อมช่วยได้เป็นยาระบายอ่อนๆหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านยากระสัยชนิดเม็ดของหมออนันต์ไม่ใส่สารสเตียรอยด์นะคะหมออนันต์สุวรรณโอสถโค้ชเตียหมงค่ะเบอร์โทรศัพท์0991846665 0991846665ค่ะประกันมณีทรัพย์พันธ์นะคะประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเราเมื่อวานนี้ขำประกันส่งรูปน้องส่งคลิปน้องเข้าหอมมาให้ล้างขวดนมเองค่ะยังกินนมขวดอยู่อ่ะลูกเหรอ4ขวบนะ 3-4 ขวบบอกล้างขวดนมเองคุณผู้ฟังฟองฟอดเลย กลัวไม่ได้กินนมขวดโอ้โหล้างเองก็ได้นะไม่ง้อใครแล้วเนาะเออล้างเองชงเองกินเองนักเลงพอเนาะลูกเนาะ ประการบอกขยันอย่างกับเด็กโตล้างห้องน้ำให้ตากับยายด้วยนะเช็ดกระจงกระจกโอ้โหเก่งจริงๆนะทำขนมทำกับข้าวนะคะเข้าสงเข้าสวนโอ้โหร้ายจริงๆ CEO น้อย CEO เข้าหอมนะคะอีกหน่อยจะมาแทน CEO การมณีแล้วนะ CEO ท้องทุ่งน่ารักมากๆเลยขำแอนเห็นแล้วแหมแบบว่าล้างแบบสะอาดเอี่ยมนะคะคุณผู้ฟังนะขวดนมอ่ะมันก็ต้องมีแปรงนะโอ้โหกระแทกใหญ่เลยนะคะวนอยู่นั่นแหละแล้วฟองเนี่ยฟอดเต็มขวดนมกี่ขวดไม่รู้นะหมดน้ำยาล้างขวดไปเท่าไหร่ไม่รู้นั่นนะสะอาดเอี่ยมเลยเก่งจริงๆเด็กๆเนี่ยทำอะไรเนาะทั้งขำทั้งน่าเอ็นดูอะไรแบบเนี้ยนะคะแอนก็ชอบดูพฤติกรรมเด็กๆโดยเฉพาะเด็กที่เขาแบบกำลังเรียนรู้อ่ะเออแบบดูน่าเอ็นดูแบบขำดีอ่ะนะเป็นดูแล้วมันขำๆมาบอกไม่ถูกเนี่ยเห็นกิริยาน้องข้าวหอมแล้วเมื่อวานนั่งหัวเราะเลยพี่ตินตินเนี่ยถามบอกแม่หัวเราะอะไรบอกพอมาดูน้องก็นั่งขำกันแม่จริงๆกลัวไม่ได้กินนมขวดเนาะเก่งมากๆเลยนะคะอ่ะพูดถึงประกันนะคะ CEO ของเราค่ะประกันบอกว่าใครที่อยากได้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีกระสอบสีฟ้าช่วงเนี้ยยอดจองมันไปถึงเดือนมกราคมแล้วนะคะถ้าใครอยากได้ก็จองเลยนะเพราะว่าประกันบอกว่าก่อนที่จะขึ้นราคาเนาะเพราะปกติประกันบอกจะฮึบเอาไว้ให้ที่สุดอ่ะจะไม่ขึ้นแต่ว่าช่วงนี้ก็ชักจะไม่ค่อยไหวนะคะกลัวจะแบกรับไม่ไหวถ้าใครอยากได้ช่วงนี้ก็ขอให้รีบจองเอาไว้ก่อนนะใครที่จองก่อนก็จะได้ราคาเดิมนะคะคุณผู้ฟังนะอ่ะตามนี้เนาะปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีกระสอบสีฟ้าของประกันนี่ตุลายังไม่ได้ครึ่งเดือนตุลาเลยนะพฤศจิกาธันวามกรานะคะยอดจองล้ำไป3เดือนแล้วค่ะมี2 สูตรนะรองพื้นกับดอก

แรงกระชับสัดส่วนเผาผลาญไขมันส่วนเกินบำรุงต่อมลูกหมากบรรเทาอาการปัสสาวะเล็ดนะคะสารสกัดจากผักจากธัญพืชสารสกัดจากธรรมชาตินะคะธัญพืชถั่วงาชาเขียวมะเขือเทศโดยเฉพาะมะเขือเทศค่ะเราสกัดเข้มข้นได้สารไลโคปีนสารตัวนี้มีหน้าที่คุมน้ำตาลคุมไขมันลดการสะสมไขมันคุมน้ำหนักนะคะแล้วยังลดการอักเสบของอวัยวะภายในชะลอการพัฒนาของเนื้องอกยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งด้วยนะคะโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะสำหรับพลอยสีทองนะคะแอนก็ขอบคุณคุณลุงคุณตาคุณอาคุณปู่นะที่กรุณาบอกต่อๆกันไปนะคะบางท่านก็เรียกแอนแบบหมอแอนเลยโอ้ยนะคะบอกเป็นครั้งที่เท่าไหร่บอกลุงแอนไม่ใช่หมอนะคะแอนไม่ได้เป็นหมออะไรใดๆเลยนะคะไม่ใช่หมอนะคะแต่ว่าอันเนี้ยทางบริษัทเขาทางบริษัทเขาก็ได้แจ้งสรรพคุณมานะคะว่าช่วยเหลือได้ในเรื่องแบบนี้นะคะของเรามีอย.ถูกต้องครบถ้วนนะคะกินใช้ด้วยความสบายใจแล้วก็โรงงานที่ผลิตก็ได้รับรางวัลโรงงานดีเด่นด้วยเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะคะสำหรับพลอยสีทองกล่องสีแดงจำหน่ายกันมาณเวลาเนี้ยนะคะเป็นปีที่16นะคะเป็นปีที่16ผ่าน15ขวบไปเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้กำลัง15กว่ากว่า15หยกหยก16หย่อนหย่อนอยู่กันมายาวนานขนาดนี้ก็นะคะคงจะสบายใจที่จะได้กินได้ใช้กันต่อไปเนาะนอกจากผักจากธัญพืชถั่วงาชาเขียวมะเขือเทศแล้วเนี่ยเราก็ยังมีสารสกัดอื่นๆนะคะผงอันฟันฟ้าสารสกัดจากถั่วขาวผงใบข้าวสาลีมีคอลลาเจนจากปลาทะเลแล้วก็สารสกัดจากชาเขียวเกรด A นะคะใส่เข้าไปอีกด้วยค่ะแต่ละตัวก็มีสรรพคุณที่โดดเด่นกันไปนะคะเพราะฉะนั้นกินใช้ด้วยความสบายใจเนาะจะสั่ง1กล่อง2กล่องก็ได้นะคะจะสั่งตามโปรก็ได้ซึ่งโปรเดือนนี้อย่างที่บอกอะไรก็ตามที่แถมไบโอ E+ แอนต้องบอกเลยว่าแอนชอบมากนะคะอยากให้ได้เอาไปกินคู่กันปกติเขาจะต้องซื้อแต่ว่าเดือนเนี้ยเขามอบให้กับคุณฟรีถ้าคุณซื้อยอดสั่งซื้อครบ 2,500 เพราะฉะนั้นคือถ้าซื้อพลอยสีทอง3กล่องรับไบโออีพลัสไปกินคู่กันนะคะฟรีอีก1กล่องเลยนะหรือซื้อโดราอี3กล่องเนี่ยก็รับไบโออีพลัสไปกินควบคู่กันฟรีอีก1กล่องเนี่ยค่ะโปรโมชั่นนี้ดีมากเลยนะคะอันนี้ก็สอบถามสั่งซื้อเพิ่มเติมกันได้นะคะกับแอนที่0819474708 0819474708ค่ะในภาวะที่น้ำท่าท่วมเศรษฐกิจก็นะคะไม่ค่อยจะเป็นไปดั่งใจเนี่ยนะคะระวังมิจฉาชีพเอาไว้ให้มากๆนะคะโดยเฉพาะร้านทองค่ะนะทองคำใครก็อยากเป็นเจ้าของอะในช่วงเนี้ยเนาะทองคำยังไงก็มีมูลค่านะคะสตุ้งสตังเนี่ยบางทีมูลค่ามันลดนะเนาะมูลค่าบางทีมันลด100บาทเคยซื้อของได้ขนาดเนี้ยนะได้กิโลนึงวันนี้100บาทอาจจะเหลือของแค่ครึ่งกิโลแต่ทองคำก็ยังคงเป็นทองคำเมื่อวานเนี้ยค่ะพันตำรวจเอกวราวุฒิผู้กำกับสภ.ห้วยใหญ่ได้ร่วมกับทีมสืบสวนแล้วก็คุมตัวนางสาวสุนิสามีศรีหรือเอวัย42ปีเป็นคนจังหวัดจันทบุรีตามหมายจับของศาลจังหวัดพัทยาในข้อหาช่อโกงมาสอบปากคำขยายผลเพิ่มเติมหลังจากมีพฤติกรรมแสบค่ะเอาทองหุ้มหรือที่วงการร้านทองเขาเรียกกันว่าทองยัดไส้5บาทไปจำนำกับร้านทองในพื้นที่สภ.ห้วยใหญ่เมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาความเสียหาย 275,000 ก่อนจะถูกตำรวจขออนุมัติศาลจังหวัดพัทยาออกหมายจับต่อมาตำรวจสน.ดินแดงก็ตามจับตัวได้ขณะหนีไปกบดานอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเขตพญาไทตอน5โมงเย็นของวันที่8ตุลาคมจากนั้นก็ถูกส่งตัวมาดำเนินคดีที่สภ.ห้วยใหญ่จากการสอบปากคำผู้ต้องหานะคะ

0: จากการสอบปากคำเอสุนิสาเนี่ยค่ะก็ให้การว่าได้รับการว่าจ้างจากชาวต่างชาติเป็นผู้ชายผิวสีชื่อโจเพิ่งรู้จักกันในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาบอกว่าให้เอาเลดสร้อยข้อมือทองคำหนัก5บาทไปจำนำที่ร้านทองให้หน่อยโดยจะได้รับค่าจ้างครั้งละ10,000และตนก็ไม่รู้ว่าเลดสร้อยข้อมือดังกล่าวเป็นทองปลอมหรือทองหุ้มขอยืนยันว่าตัวเองไม่ใช่เจ้าของตัวจริงส่วนใหญ่จะนำไปจำนำตามร้านทองในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลจังหวัดสมุทรปราการฉะเชิงเทราแล้วก็ชลบุรีตำรวจสอบปากคำอยู่2ชั่วโมงแต่ไม่ปักใจเชื่อคำให้การของเอสุนิสาเนื่องจากว่าให้การวกไปวนมาและให้การไม่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีแต่ยังไงก็ตามตำรวจจะเร่งสอบสวนขยายผลผู้ร่วมขบวนการนอกจากนี้ตรวจสอบประวัติของผู้ต้องหารายนี้พบว่าเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อีก10คดีโดยตำรวจเตรียมตัวนำฝากขังจังหวัดศาลจังหวัดพัทยาในวันพรุ่งนี้ก็คือหมายถึงวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวเขาก็เลยไปที่ร้านทองสุวรรณาทองดีเยาวราชอยู่ที่ริมถนนเทศบาลห้วยใหญ่ในเขตบางละมุงชลบุรีซึ่งเป็นร้านทองที่ตกเป็นเหยื่อของผู้ต้องหารายนี้พูดคุยกับนางสาวชลดาวัย39ปีเจ้าของร้านซึ่งเธอก็นำภาพจากกล้องวงจรปิดในวันเกิดเหตุรวมถึงนำเลดสร้อยข้อมือทองที่ผู้ต้องหาเอามาจำนำให้ผู้สื่อข่าวดูซึ่งมองด้วยตาเปล่าเนี่ยคิดว่าเป็นทองจริงแต่ถ้านำมาตะไบหรือว่าเอาเครื่องเจียมาปาดเนื้อทองลงไปเล็กน้อยจะพบว่าข้างในเนี่ยเป็นสร้อยข้อมือเหล็กธรรมดาทั่วไปเจ้าของร้านบอกว่าคนร้ายลงทุนน่าดูต้องเป็นช่างทองมืออาชีพเนื่องจากนำทองจริงมาหุ้มสร้อยเหล็กแล้วก็คำนวณน้ำหนักได้ปริมาณทองคำเนี่ย5บาทนะคะคือต้องพอดีกันน่ะนะไม่ใช่เอาแต่เหล็กมาอย่างเดียวนะคะต้องคำนวณน้ำหนักให้มันพอดีกับราคาให้มันพอดีกับน้ำหนักทอง5บาทด้วยเนาะชลดาก็บอกว่าวันเกิดเหตุลูกชายอยู่ร้านคนเดียวซึ่งถ้าหากดูจากกล้องวงจรปิดคนร้ายนั่งรถตู้มาจอดหน้าร้านแล้วก็เดินเข้ามาโดยบอกว่าจะขอจำนำเลดข้อมือแล้วก็ยื่นมือซ้ายมาให้แกะสร้อยออกจากข้อมือเลยแต่เนื่องจากสร้อยถูกหุ้มด้วยทองจริงจึงทำให้ตรวจสอบได้ยากหากไม่ใช้เครื่องเจียหรือส่องกล้องขยายรวมถึงผู้ต้องหายังอ้างว่าจะซื้อทองเพิ่มจึงทำให้ลูกชายเนี่ยรับจำนำเลดข้อมือดังกล่าวในราคา 275,000 พอตอนกลับมาที่ร้านทำการตรวจสอบสร้อยดังกล่าวโดยนำเครื่องเจียมาบาดเนื้อทองจึงพบว่าเป็นทองหุ้มหรือทองยัดไส้ก็รีบแจ้งตำรวจหลังเกิดเหตุก็ยังได้รับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากนักธุรกิจร้านทองในเขตพื้นที่กรุงเทพปทุมธานีสมุทรปราการฉะเชิงเทราชลบุรี20กว่าเจ้าอะว่าถูกผู้ต้องหาก่อเหตุในลักษณะเดียวกันเนื่องจากผู้ต้องหาใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงในการเอาทอง5บาทไปจำนำด้วยนะเบ็ดเสร็จความเสียหายเนี่ยอยู่ที่5ล้าน5นะคะพอรู้เนี่ยบอกกินไม่ได้นอนไม่หลับกลัวคนร้ายลอยนวลนะคะประกอบกับตำรวจสภ.ห้วยใหญ่มีการออกหมายจับผู้ต้องหารายนี้แล้วตัดสินใจจ้างนักสืบเพิ่มนะคะจนกระทั่งไปเจอตัวว่ากบดานอยู่ที่โรงแรมก็รีบประสานตำรวจสน.ดินแดงรวบตัวเอาไว้ได้นะคะทางด้านนางสาววรรณพรอายุ37ก็เป็นเจ้าของร้านทองบางกอก5โกอยู่ที่ฉะเชิงเทราก็เดินทางมาที่สภ.ห้วยใหญ่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าตกเป็นเหยื่อเหมือนกันนะคะพฤติกรรมเดียวกันเลยค่ะก็เดินทางบอกว่าเดินทางมาในร้านบอกมาขอจำนำทองแล้วก็ยื่นมือให้กับพนักงานปลดออกจากข้อมือการตรวจสอบยากอันนั้นก็รับจำนำไป 250,000 แต่พอเอาไปตรวจจริงๆก็เป็นทองหุ้มนะคะทั้งสองก็ฝากเตือนภัยเจ้าของร้านทองว่าให้ระวังพฤติกรรมของคนร้ายแนวนี้รู้สึกว่าจะทำกันเป็นขบวนการเนาะยังไงก็ตามตอนนี้ก็โดนรวบได้เป็นที่เรียบร้อยขอให้ติดตามต้นตอจนได้สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับเขาทั่วไปนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะฟังสปอตแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังข่าวกันต่อจนถึง7โมงเช้านะคะ
1: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอะเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
2: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: บลูมิโน่ไลน์07
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
6: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไป
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนเป็นสินค้าร
10: ับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตำรวจเลิกสวมหมวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้าเพื่อแสดงความจริงใจขณะตั้งด่านตรวจเน้นตักเตือนก่อนปรับหากร้อนให้งดตั้งด่านสักครู่มาติดตามค่ะ
11: ยาอมผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
12: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้อง

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิคลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาก
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: พลตำรวจเอกสำราญนนมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงแนวทางการตั้งจุดตรวจและการบังคับใช้กฎหมายจราจรว่าได้สั่งยกเลิกการสวมหมวกไอ้โม่งเพื่อปิดบังใบหน้าขณะปฏิบัติหน้าที่หากกังวลเรื่องมลพิษให้ใช้หน้ากากอนามัยสีขาวแทนส่วนกรณีสภาพอากาศร้อนจัดให้พิจารณางดการตั้งจุดตรวจชั่วคราวเน้นการว่ากล่าวตักเตือนเป็นหลักหากมีความจำเป็นต้องเปรียบเทียบปรับให้พิจารณาการปรับแบบขั้นบันไดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนอกจากนี้จุดตรวจทุกแห่งต้องสามารถตอบสังคมได้ว่าจัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ใดและต้องมีผู้ควบคุมรับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างโปร่งใสพร้อมกำชับว่างานเร่งด่วนที่สุดคือการปราบปรามภัยคุกคามในพื้นที่โดยเฉพาะแหล่งอบายมุขบ่อนการพนันและการค้ามนุษย์หากตรวจพบว่าพื้นที่ใดปล่อยปละละเลยจนเกิดปัญหาผู้บังคับการและผู้กำกับการในพื้นที่จะต้องถูกสั่งย้ายโดยด่วนภายใน24ชั่วโมงไปต่อที่ปสเปิดยุทธการสยบภัยรีพินาศทลายเครือข่ายยาเสพติด4คดียึดไอซ์กว่า 1.8 ตันยาบ้ากว่า 10.8 ล้านเม็ดรวบผู้ต้องหารายใหญ่พร้อมตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า550ล้านบาทคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานค่ะ
5: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลการปฏิบัติของตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดปฏิบัติการสยบภัยรีพินาศเดินหน้าสกัดกั้นและทลายเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่โดยแถลงผลการจับกุม4คดีสำคัญคดีแรกจับกุมผู้ต้องหา1รายที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายพร้อมยึดยาบ้า10ล้านเม็ดคดีที่2ขยายผลทลายเครือข่ายขนไอซ์ข้ามชาติทางทะเลในอ่าวไทยจับกัปตันและลูกเรือ6รายพร้อมไอซ์กว่า 1.2 ตันและเรือ2ลำก่อนขยายผลจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องระดับสั่งการและประสานงานอีก2รายพร้อมยึดทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า48ล้านบาทคดีที่3สกัดจับรถขนไอซ์600กิโลกรัมที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีจับกลุ่มผู้ต้องหาได้1รายขณะหลบหนีอีก1รายส่วนคดีที่4จับกลุ่มผู้ต้องหา2รายที่ด่านตรวจยานพาหนะชุมพรจังหวัดชุมพรหลังดัดแปลงตัวรถกระบะซุกยาบ้าในยางอะไหล่ยึดของกลางกว่า 800,000 เม็ดโดยผลการจับกลุ่มทั้ง4คดียึดไอซ์รวมกว่า 1.8 ตันยาบ้ากว่า 10.8 ล้านเม็ดและตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า550ล้านบาทพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
4: ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
6: การทำงานใหญ่ๆทุกอย่างต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไปดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้เริ่มงานใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญจะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่14ตุลาคม2514
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

เข้าสู่ชั่วโมงที่2กับแอนข่าวเช้านะคะเพลงนี้ชื่อว่ารักใต้ร่มใสค่ะเสียงหวานๆนะคะของมนต์สิทธิ์คำสร้อยแล้วก็ฝนธนสุนทรนะอัลบั้มนี้เขาชื่ออัลบั้มเกี่ยวก้อยนะคะก็ตั้งแต่พ.ศ.ไหนยังไงจำไม่ได้แต่ก็นานแล้วแต่ว่าเป็นเพลงเพราะๆนะคะฟังเพลินๆแอนก็ร้องทุกเช้าร้องวอร์มเสียงร้องวอร์มเสียงตัวเองนะที่มันตื่นมาแล้วมันแหบๆนะคะก็ร้องได้แทบทุกเพลงเพลงละ 2-3 ท่อนว่าไปนะคะบางท่านถึงขั้นขอเพลงกับแอนเลยทีเดียวแอนขออภัยนะคะคือแบบแอนก็ปิดกลุ่มไปหมดแล้วเรื่องเพลงเนี่ยนะหาไม่เจอนะคะว่าเพลงนี้ไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอยู่ในคอมนี่แหละหายไปก็เยอะไม่รู้จะไปขุดตรงไหนมานะคะต้องขออภัยด้วยก็เอาเพลงที่คุ้นๆหูนะคะให้แอนได้ร้องวอร์มเสียงก่อนออกอากาศแค่นั้นเองเนาะท้องฟ้าเริ่มสว่างสวยกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้สภาพอากาศจะเป็นยังไงเขายังคงเตือนกันอยู่นะตอนนี้บ้านแอน27องศามีเมฆเป็นบางส่วนและวันนี้ฝนฟ้าจะคะนองเริ่มต้นตั้งแต่ตอน 11 นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็ยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้ตีสี่เลยค่ะนี่ในหน้าจอเขาบอกมาแบบนี้นะแต่ว่าของจริงจะยังไงไม่รู้แต่ว่านะเขาก็เตือนกันว่าวันนี้จะค่อนข้างหนักวันที่10เดือน10เต็ม10เลยมั้งฝน เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของจากการแจ้งเตือนจากกรมอุตุในช่วงต่อไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอทักทายกันก่อนเนาะกับแฟนรายการมาแต่เช้าคนแรกเสมอเลยก็จะต้องเป็นคุณรุจิรานะคะคุณรุจิรานะคะคุณรุจิราบอกชวนเข้ากลุ่มแล้วค่ะแอนต้องขออภัยนะคะแอนไม่ได้เข้ากลุ่มใดทั้งสิ้นค่ะเพราะว่าเวลาเข้ากลุ่มแล้วจะมีนวลแบบอะไรต่อมีอะไรเยอะเข้ามาในโทรศัพท์นะแอนขออภัยจริงๆแอนจะเอาแต่เฉพาะแฟนรายการเท่านั้นนะคะเพราะว่าที่เกี่ยวข้องกับงานการของแอนนะกับแฟนรายการแค่นั้นนะคะนอกนั้นคือต้องขออนุญาตไม่ได้เข้าไปร่วมกลุ่มด้วยเพราะว่าไม่ใช่ปฏิเสธเฉพาะกลุ่มนี้นะคะไม่ได้เข้าสักกลุ่มค่ะนะคะบางครั้งท่านดึงแอนไปเข้าแอนก็ขอออกนะคะแอนไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มใดๆเนาะก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกนิดนึงเวลาเข้าร่วมกลุ่มแล้วมันจะมีอะไรเด้งๆขึ้นมาเยอะๆทำให้แอนปวดหัวนะคะเพราะว่าบางทีนะคะคนนี้เขาสั่งสินค้าอะไรเดี๋ยวทำให้แอนตกหล่นสมองยิ่งแบบ นะทำงานหนักอยู่ช่วงนี้ไม่ไหวขออนุญาตไม่ได้เข้ากลุ่มใดๆนะคะคุณรุจิราก็คุยกันเฉพาะกับคุณรุจิราก็แล้วกันนะคะมีอะไรก็ทักทายแอนมาได้เหมือนเดิมครับคุณกล้วยไม้สีฟ้านะคะสวัสดีวันเสาร์วันนี้สีม่วงสวยนะคะมีขนมอะไรเนี่ยสีม่วงมาฝากกันเลยนะคะลูกเขาเรียกอะไรนะลูกพลุนอะไรพวกนี้เปล่าหรืออะไรสักอย่างแอนก็ไม่แน่ใจวันก่อนน้องตินตินชวนไปกินเค้กเขาก็มีไอ้ลูกคนเนี้ยนะคะติดอยู่บนโรยมานะคะโรยมาบนหน้าเค้กก็อร่อยดีเหมือนกันเรียกว่าลูกอะไรไม่รู้แอนก็จำไม่ได้นะคุณพงจันทร์สวัสดีค่ะคุณแอนสวัสดีวันเสาร์น้องตินตินด้วยนะคะสุขสันต์วันเสาร์เช่นกันขอบคุณนะคะคุณพงจันทร์ลุงทับสวัสดีค่ะแล้วก็คุณวิโรจน์ด้วยนะคะคุณพวงเพชรค่ะคุณทวินนะคะโอ้สวยมากคุณทวินกุหลาบสีม่วงเข้มกับสีม่วงอ่อนสวยจังเลยนะคะคุณพันนิตาด้วยค่ะคุณสิริพรนะคะสีม่วงเนี่ยเมื่อก่อนแอนจะเฉยๆแต่เดี๋ยวนี้แบบคลาสสิกมากนะคะมีความรู้สึกอย่างนั้นเนาะอาจจะเป็นตามวัยคุณเล็กนะคะแล้วก็คุณโดนัทค่ะคุณโดนัทโอเคนะคะโอนสตุ้งสตังมาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวจัดการให้นะคะวันนี้เนาะวันนี้วันเสาร์อย่าลืมนะไปรษณีย์เขาทำงานแค่ครึ่งวันนะคะแอนอาจจะจัดส่งของให้ไม่ครบนะคะจัดส่งให้ตามคิวก็รอกันไปเนาะเสาร์อาทิตย์อะไรแบบนี้อาจจะติดล่าช้าไปกว่าเดิมสักวันสองวันก็รอรับนะคะคุณประยูนสวัสดีค่ะอูเสียงแหบเฉยเลยเค้กนะคะมีเป็นเค้ก
สวยมากเนาะแล้วก็ดอกไม้สีม่วงนะคะบลูเบอร์รี่หรือเปล่า อยู่บนเค้กแหมสวยงามนะคะแต่ละภาพเห็นแล้วน่ากินเลยทีเดียวค่ะคุณกนกวันสวัสดีค่ะคุณกนกวันโทรหาแอนเหรอคะต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าแอนไม่ได้รับสายทั้งที่เสียงมันจะไม่ดังอะค่ะคุณกนกวันนะเสียงจะไม่ดังนะไม่ทราบว่าคุณกนกวันมีอะไรหรือเปล่าโทรหาแอนเมื่อไหร่เช้านี่เองใช่ไหมคุณกนกวันมีอะไรเปล่าคะใช่ป่ะเดี๋ยวแอนดูสิฟังอยู่หรือเปล่าเนาะน่าจะใช่นะเช้านี้มีอะไรหรือเปล่าเอ่ยคุณอารีนะคะคุณอารีด้วยนะคะ Good morning วันเสาร์ค่ะคุณสำเนียงบอกว่า711ชัดเจนดีนะคะแล้วก็เสียง DJ ก็โอเคเนาะดังฟังทาง Google ดังแล้วก็หยุดดังแล้วก็หยุดเป็นช่วงๆอันนี้คือแสดงว่าเป็นที่เน็ตนะคะเป็นที่เน็ตแล้วนะเน็ตไม่เสถียรมันก็ดังดังหยุดหยุดนะคะถ้าเป็นแบบเน็ตที่เขาเสถียรดีก็ฟังลื่นฟังโล่งสบายใจนะคะแล้วก็เสียงชัดเจนแล้วเสียงดีเจจะเพราะกว่าฟังทางวิทยุนะแอนสังเกตดู เพราะมันชัดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแอนลองเช็คดูเวลาที่แอนเมื่อสักครู่เนี้ยเปิดสปอตอะไรใดๆก็ชัดเจนดีนะคะคุณธนโชตค่ะแล้วก็คุณสมบัติสวัสดีเช้าวันเสาร์ค่ะคุณแอน711ชัดเจนเหมือนเดิมขอบคุณนะคะคุณภาวนาสวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้ตื่นสายหน่อยหลานปิดเทอมมานอนด้วยก็เลยนอนคุยกันแหมดีค่ะตื่นสายบ้างก็ไม่เป็นไรแล้วค่ะแอนก็นอนคุยกับน้องตินทุกวันนะคะกว่าจะหลับกันได้ยิ่งปิดเทอมอย่างนี้ไปกันใหญ่ปกติบอกให้นอน4 ทุ่มนะลูกนะปิดเทอมแล้วค่ะแม่ยาวไปเรื่อยนะคะบางทีก็เลยตื่นสายแต่ว่าปิดเทอมก็ปล่อยเขาตื่นมาหัวยุ่งหัวฟูนะคะน้องตินทุกวันช่วงนี้ปิดเทอมมาตื่นสายบ้างอะไรบ้างก็โอเคคุณทศพลสวัสดีค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะทักทายแล้วก็เป็นกำลังใจกันมาเนาะแล้วก็ไปทางไลน์กันบ้างนะทางไลน์นี่คุณเตี้ยสวัสดียามเช้านะคะขอบคุณค่ะทักทายเป็นประจำน้องจุ๋มเป็นไงจ๊ะจุ๋มบอกวันนี้26องศาฟังพี่แอนทุกวันนะคะชัดเจนแต่ไม่ได้ทักชอบฟังเวลาพี่แอนตอบแฟนๆรายการสนุกดีอ๋อโอเคจ้ะอ่ะโอเคน้ำท่าเป็นไงอะจุ๋มเดี๋ยวแอมจะมาเฝ้าบ้านอีกแล้วนะพี่แอนจะไปนครนายกวันที่21เนี่ยนะคะเดี๋ยวแอมจะมาเฝ้าบ้านแล้วนะฝากอะไรถึงแอมไหมคุณภาวนาสวัสดีค่ะคุณหน่อยด้วยนะคะแล้วก็คุณประดับโอ้คุณประดับวันนี้ของที่บ้านเลยใช่ไหมคะเนี่ยนะคะแจกันที่บ้านเลยใช่ไหมแหมสีม่วงสวยเลยทีเดียวคุณวิเชียรนะคะสวัสดียามเช้าคุณชมคุณปัญญานะคะแล้วก็พี่มานะด้วยค่ะพี่ปานะบอกว่า711แจ่มเสียงแอนชัดแจ๋วแล้ววันนี้กินเจถือศีลกินผักงดเบียดเบียนสัตว์วันแรกเชิญร่วมได้อย่าประมาทใดๆจะปลอดภัยทุกอย่างขอให้น้องแอนและแฟนๆรายการแข็งแรงโชคดีขอบคุณนะคะพี่เช่นเดียวกันนะคะก็ขอให้พี่มานะโชคดีด้วยค่ะส่วนคุณไผ่นะคะคุณไผ่น้องชวีกับแม่สังวาลค่ะแล้วก็คุณลำพึงนะคะสวัสดีทุกท่านคุณจิราพรด้วยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณสำอางนะคะคุณนพดลคุณมาลีคุณแป้นนะคะมากันพร้อมหน้าพร้อมตาขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณพรทิพย์ด้วยนะคะคุณยุพินสวัสดียามเช้าค่ะทานกาแฟด้วยกันนะคะคุณแอนดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณนะคะเช่นเดียวกันค่ะขอให้เราก็แข็งแรงไปด้วยกันทุกคนทุกครัวเรือนเนาะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ไหวนะคะต้องแข็งแรงเข้าไว้ค่ะก็วันก่อนเนี่ยที่แอนไปวันก่อนที่แอนบอกว่าแอนมีอาการเหมือนกับเขาเรียกอะไรฮะแอนไม่ได้เจ็บคอไม่ได้เจ็บคอแต่ว่าแอนจะไอตอนที่แอนนอนน่ะไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรก็เลยเอ๊ะทำไมเหมือนเป็นหลายวันน่ะแอนก็เลยไปหาหมอ
หมอก็บอกว่าไม่มีไข้ไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะบอกว่านอนห้องแอร์หรือเปล่านะคะให้ปิดแอร์อย่านอนห้องแอร์ให้เปิดหน้าต่างนอนงั้นงุนงี้แอนก็บอกหมอคะแต่ว่าเราก็เหมือนกับยื้อหมออยู่นั่นน่ะว่าหมอเขาเป็นหลายวันอยากจะหายไวๆงั้นหมอบอกฉีดยาเลยสรุปฉีดก็ฉีดนะคะแขนบวมโอ้โหบวมใหญ่กว่าไข่ไก่อีกค่ะนะฉีดที่ต้นแขนก็ถามว่าอาการดีขึ้นไหมหลังจากฉีดยาก็เหมือนว่าจะดีขึ้นเหมือนกันเนาะรู้สึกว่าตอนนอนก็โล่งๆหน่อยแต่ว่ายังไม่หายขาดเลยนะคะคุณผู้ฟังนี่แอนก็ยังงงว่าแอนเป็นอะไรเพราะว่าหมอตรวจแล้วบอกว่าแอนไม่เป็นอะไรแอนก็กลัวว่าเอ๊ะแอนเป็นไข้อะไรที่แบบมันไม่แสดงอาการหรือเปล่าอะไรทำนองเนี้ยใจคอไม่ดีแต่ว่าพอไปพบหมอแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างนะพอกลับมาก็รู้สึกว่าพอได้พบหมอแล้วมันก็สบายใจเหมือนกันเนาะปกติเรื่องหยูกยาก็ไม่ชอบกินนะคะไปหาหมอก็เอาเท่าที่จำเป็นกลัวหมอนะแต่พอไปไปแล้วก็หมอเขาคอนเฟิร์มว่าเราไม่เป็นอะไรก็สบายใจดีวันนี้ก็รู้สึกว่าโอเคเหลือนิดๆหน่อยๆเวลาพูดเยอะๆเนาะคุณระเบียบสวัสดีค่ะคุณสนั่นด้วยนะคะคุณดวงแก้วด้วยค่ะคุณคุณสนั่นเมื่อกี้คุณสนั่นคุณสนั่นกันพักดีอันนี้คุณสนั่นกรมประเสริฐนะคะก็นะคะอวยพรให้แอนฝันดีแหมช่วงนี้สนุกน่าดูเลยนะคะนะใช้ AI แต่งภาพเนี่ยสวยมากๆขอบคุณนะคะคุณสนั่นนะแล้วก็ครบถ้วนนะคะครบถ้วนแล้วเนาะขอคุณจำเป็นนะคะขอบคุณมากค่ะมีใครที่แอนยังไม่ได้ตอบรับให้ทราบบ้างนะคะขาดตกบกพร่องตรงไหนขออภัยด้วยนะคะเรื่องของการจัดส่งของนะคะ 1-3 วันถ้ายังไม่ได้รับของแจ้งแอนด้วยนะยังไม่ได้รับของก็แจ้งแอนด้วยแอนจะได้จัดส่งให้นะคะเผื่อแอนลืมหรือว่าแอนส่งไปแล้วแล้วมันไปตกค้างตรงไหนเพราะว่าในแต่ละที่บางทีน้ำยุบแล้วบางทีก็ยุบน้อยยุบมากว่ากันไปแต่ส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างยุบกันแล้วนะคะอ๋อคุณกนกวันบอกไม่มีอะไรมือไปกดผิดโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกท่านนะอ่ะมาถึงตอนนี้เดี๋ยวเราคงจะต้องฟังข่าวกันต่อเนาะจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสดเดลินิวส์มติชนออนไลน์ทบทวนโปรโมชั่นนิดนึงก็แล้วกันนะคะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวร์ระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1นะเบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนะคะยอดสั่งซื้อรวมกันถึง 2,000 อันนี้จะเป็นโปรที่1ถึง 2,000 ปั๊บส่งฟรีแถม CE โควิดต้านไวรัสเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายซื้อรวมกันครบ 2,500 ปั๊บส่งฟรีแถมไบโออีพลัสเอนไซม์บำบัดฟื้นฟูสุขภาพอันนี้โปร1กับโปร2คือซื้อรวมกันได้นะคะบวกเลขกันสนุกสนานดี ให้ดีเจช่วยบวกเนี่ยแบบนะคะกลัวบวกผิดเหมือนกันเนาะบวกเอาให้ได้ใกล้ที่สุดเอาให้ใกล้ 2,000 ที่สุดบางท่านก็บวกเก่งเกินไป20 นะบางท่านก็บอกแบบแม้ขาดอีกหน่อยนึงแม้หยวนไม่ได้นะคะอันนี้ต้องพูดกันจริงๆลองนึกสิว่าแอนหยวนให้คุณไป10บาทเนี่ยแต่คุณจะได้ส่งฟรีนะคะคุณจะได้ของแถมไปมูลค่าตั้งเท่าไหร่นะหลายร้อยถ้าแอนหยวนให้คุณแอนก็ต้องออกเองบอกกันตามตรงนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาตามกติกาเขานั่นแหละนะเอาตามกติกาเนาะเพราะว่าแอนก็นะคะปฏิบัติตามกติกาของทางบริษัทเหมือนกันเข้ามายังไงก็อย่างนั้นแหละนะเอาตามนั้นเลยเนาะง่ายๆดีหน้าไมค์หลังไมค์เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นบางท่านมาต่อรองหลังไมค์เนี่ยไม่มีนะเหมือนกันหมด กติกาเดียวกันหมดนะคะโปร1โปร2ส่วนโปร3ก็จะเป็นซื้อ4แถม1ซื้อ4ได้5แต่อันนี้จะต้องสินค้าตัวเดียวกันนะคะหมดเขตวันที่31ตุลาคมนี้ค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่อุดหนุนเป็นกำลังใจผลิตภัณฑ์ในรายการของเราเนาะส่วนกาแฟแอนด์คอฟฟี่กาแฟเจใครกินเจดื่มกาแฟแอนด์คอฟฟี่นะคะ
อร่อยด้วยเจด้วยนะคะสบายสบายไม่ต้องไปหาซื้อให้ยุ่งยากโทรมาได้เลยนะคะ0819474708 0819474708นะคะบางทีผู้จัดการช่วยรับสายเสียงผู้ชายเป็นผู้จัดการสอบถามสั่งซื้อได้เลยค่ะไม่ต้องตกใจรีบวางสายกันไปก่อนบางท่านตกใจไม่รู้เหมือนกันตกใจทำไมเนาะมาที่เรื่องของข่าวกันต่อนะคะเราจะย้ายกันไปที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดกันบ้างค่ะทางด้านข่าวสดก็เหมือนเดิมนะไล่เลียงกันไปอ๋อแต่เมื่อวานนี้มีภาพข่าวนี้นิดหนึ่งนะเมื่อวานนี้มีภาพข่าวของเนี่ยค่ะอดีตในอำเภอบ้านสร้างนะก็ได้มารายงานตัวที่ลพบุรีนะคะแล้วก็ชี้แจงปมใช้โซเชียลเนาะเมื่อวานเนี่ยตอนประมาณบ่าย 2:45 นะคะนายเศรษฐวุฒิอดีตในอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีเดินทางมาจากวิทยาลัยการปกครองมาที่ศาลากลางลพบุรีเข้าพบนายวีระพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานตัวเข้ารับตำแหน่งในอำเภอลำสนธินะคะก็มีผู้สื่อข่าวมารอทำข่าวกันละนะคะนายเศรษฐวุฒิก็พูดกับสื่อว่าเดินทางมาลพบุรีหลายครั้งแล้วนะคะแล้วก็เข้าพบกับนายปรัชญารองผู้ว่าราชการจังหวัดโดยให้นโยบายดูแลเรื่องป่าไม้และทรัพยากรพร้อมกับรับเข็มพระนารายณ์เป็นที่ระลึกแล้วก็เข้าพบนายประยูรรองผู้ว่าซึ่งเป็นคนใต้ด้วยกันนายเศรษฐวุฒิก็เปิดเผยว่าการเดินทางมารับตำแหน่งในครั้งนี้เป็นการโยกย้ายตามระบบราชการโดยท่านผู้ว่าราชการลพบุรีให้นโยบายการดูแลเรื่องโคนมป่าไม้การเกษตรและการย้ายมาอยู่ที่ลพบุรีถือว่าเป็นเรื่องปกติของราชการที่มีการโยกย้ายส่วนเรื่องอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีพูดถึงเรื่องที่ชอบใช้โซเชียลมีความคิดเห็นยังไงนายเศรษฐวุฒิก็บอกว่าเรื่องการใช้โซเชียลเป็นเรื่องธรรมดาเพราะการเสนอข่าวที่ไวประชาชนนิยมใช้และชื่นชอบส่วนตัวเองคงจะยึดถือและก็นโยบายเดิมเพราะการใช้โซเชียลในการนำเสนอข่าวเป็นเรื่องที่ดีและเป็นที่นิยมส่วนการโยกย้ายราชการก็เป็นเรื่องปกติถ้าไม่มีการย้ายก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะคะล่าสุดนะคะวันนี้ท่านก็ได้มาเป็นในอำเภ อของอำเภอลำสนธินะคะจังหวัดลพบุรีนะคะในอำเภอเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิค่ะส่วนทางข่าวสดนะคะมาดูซิข่าวสดมีอะไรกันบ้างนะคะไล่เลียงกันไปตามภาพข่าวเนาะก็มีภาพข่าวของหนุ่มวัย33ขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนท้ายรถพ่วง18ล้อ2ล้อไปเจอกับ18ล้อนะคะก็ไม่ต้องสงสัยเลยค่ะตำรวจสภ.หนองปลือชลบุรีได้รับแจ้งเมื่อคืนเนี่ย 5:00 กว่านะคะก็รุดไปตรวจสอบค่ะมอเตอร์ไซค์ Honda Wave 100สีดำคว่ำอยู่บนถนนด้านหน้ารถเสียหายแล้วก็มีร่างของนายชัยนรงค์อายุ33ปีนอนกองอยู่บนพื้นมีแผลชะกันที่หัวค่ะกู้ภัยก็ปั๊มหัวใจแต่คนเจ็บเขาก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาห่างไปก็เป็น18ล้อด้านท้ายเนี่ยโดนชนแล้วก็คนขับ10ล้อชื่อว่าคนขับรถพ่วงนะคะชื่อว่านายประสบอายุ56ปีเขาก็ยืนรอให้การกับตำรวจประสบบอกว่ากำลังขับรถบรรทุกสินค้าไปส่งที่นิคมพัฒนาจังหวัดระยองพอขับมาถึงแยกกระทิงลายเนี่ยปรากฏว่ายางรถระเบิดจึงจำเป็นต้องขับรถบดต่อไปอย่างช้าๆพร้อมกับเปิดไฟเปิดสัญญาณไฟชิดช่องทางซ้ายตลอดทางนะคะพอมาถึงที่เกิดเหตุได้ยินเสียงระเบิดอีกครั้งหนึ่งท้ายรถก็เข้าใจว่ายางระเบิดอีกเส้นแล้วมั้งนะคะเพราะว่าขับบดมาก่อนตัดสินใจจอดรถลงไปดูแต่กลายเป็นว่าเป็นมอเตอร์ไซค์พุ่งชนท้ายรถนะคะแล้วก็คนขี่เนี่ยบาดเจ็บก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือแต่ก็ไม่ทันนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรเนาะเขาก็เปิดไฟส่องสว่างอยู่นะคะเท่าที่เห็นแต่มอเตอร์ไซค์ก็ยังพุ่งชนท้ายเขาจนได้เนี่ยค่ะในภาพเขาก็จอดชิดซ้ายนะคะรถก็ฝั่งเฉพาะฝั่งนี้ก็3เลนแล้วแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ก็ยังไปชนเขาอยู่อีก
ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลกลใดขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะจะสังเกตได้ว่ารถมอเตอร์ไซค์เนาะไปชนกับรถใหญ่ๆเป็นข่าวอยู่บ่อยๆเลยนะคะรถใหญ่อย่าลืมมีน้ำใจให้กับรถคันเล็กด้วยนะคะรถคันเล็กก็ขับขี่ดีๆคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองเพราะว่าเนื้อหุ้มเหล็กเนาะไม่มีคู่กรณีขี่ไปล้มเองยังแย่เลยนะแล้วไปเจอกับเนี่ยรถใหญ่ๆแบบนี้เข้าโอ้โหนะยังไงก็ดูแลตัวเองนะคะให้กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยยิ่งกลางค่ำกลางคืนมันมืดมืดมัวมัวฝนฟ้าตกขับเร็วอะไรแบบเนี้ยหวาดเสียวแทนนะคะระเบิดปิงปองค่ะบึ้มในบ้านพักเจ็บไป5รายเจ้าของอ้างว่าทำไว้ดักขโมยแต่ว่าลืมแจ้งคนงานนะคะก็ตำรวจสภ.กันตังจังหวัดตรังค่ะได้รับแจ้งมีเหตุระเบิดที่บ้านพักคนงานมีคนเจ็บถึง5รายด้วยกันก็ไปตรวจพิสูจน์นะคะพร้อมกับชุด EOD เป็นบ้านปูนชั้นเดียวค่ะเจอชิ้นส่วนพลาสติกเนี่ยกระจายอยู่ในบ้านมีร่องรอยเลือดอยู่ที่หน้าบ้านมีคนเจ็บ5รายเป็นชายอายุ44เป็นหญิงอายุ34นะอันนี้น่าจะเป็นพ่อกับแม่นะแล้วก็เด็กหญิงอายุ13เด็กชายอายุ4ขวบเด็กชายอายุ2ขวบทั้งยกครัวเลยเอางี้ดีกว่านะคะถูกนำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้นายวิชัยบอกบ้านหลังเนี้ยมีคนงานกรีดยางย้ายมาอยู่5คนประกอบด้วยคู่เนี่ยผัวเมียแล้วก็ลูก3โดยระหว่างเก็บกวาดขยะนะคะย้ายกล่องกระดาษซึ่งภายในเนี่ยมีระเบิดปิงปองอยู่มันก็เลยระเบิดนะคะส่วนที่มีระเบิดปิงปองเนี่ยเจ้าของบ้านเป็นคนตั้งเอาไว้เองเพราะว่าก่อนหน้านี้บ้านหลังเนี้ยไม่มีคนอยู่ทำให้มีคนเข้ามาขโมยลักสายไฟลักสิ่งของในบ้านไปตั้งหลายครั้งด้านเจ้าของสวนยางก็บอกก่อนหน้านี้ให้คนทำระเบิดปิงปองวางเอาไว้ในบ้านเพื่อดักโจรที่มาลักทรัพย์แต่ลืมแจ้งคนงานนะคะทำให้เกิดเหตุดังกล่าวโอ้นะคะบาดเจ็บกัน5คนแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าบาดเจ็บมากน้อยขนาดไหนโดยเฉพาะเด็ก2ขวบ4ขวบ13ขวบเนี่ยนะคะทำแล้วก็ลืมเนาะหวังว่าเด็กๆจะไม่เป็นอะไรมากนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวค่ะนอกจากนี้ยังไม่หมดนะคะเรื่องของอุบัติเหตุรถตู้ชนท้ายรถพ่วงค่ะมีคนเจ็บคนตายสาหัสกันด้วยนะคะรถตู้ชนกับรถพ่วงรถพ่วงข้างนะคะไม่ใช่รถบรรทุกพ่วงรถพ่วงข้างค่ะพ่วงข้างกระเด็นเลยนะคะตอนนี้ก็เหตุเกิดที่เพชรบุรีค่ะรถตู้ไม่ประจำทางไปชนกับรถพ่วงข้างขาเข้ากรุงเทพนะคะในเขตหมู่1ตำบลไร่ส้มอำเภอเมืองเพชรบุรีทำให้มีคนเจ็บคนตายก็ไปตรวจสอบค่ะคนตายนะคะก็ชื่อว่านายทศพรเจิมจันทร์อายุ30ปีอยู่ในสภาพใส่เสื้อแขนยาวสีดำกางเกงยีนขาสั้นนอนตายจมกองเลือดกลางถนนเลยค่ะบาดแผลถลอกปอกเปิกตามร่างกายห่างไปอีก20เมตรเป็นนางสาวพลอยอายุ29ปีบาดเจ็บเลือดออกที่หัวและใบหน้าจำนวนมากกู้ชีพโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัตน์ปฐมพยาบาลแล้วก็เอาตัวส่งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าในที่เกิดเหตุยังพบมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างของผู้ตายทะเบียนเพชรบุรีโอ้โหขาดท่อนเลยนะคะถูกชนเสียหายตัวพ่วงกระเด็นกระจายห่างออกไปจากรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย30เมตรแล้วก็มีรถตู้ไม่ประจำทางสีบรอนเงินทะเบียนกรุงเทพคู่กรณีจอดอยู่กระจกหน้าเนี่ยแตกยับเยินตัวรถก็บุบจากแรงกระแทกรุนแรงคนขับรถตู้ชื่อว่านายชัยฤทธิ์ค่ะเขาขับรถตู้พาผู้โดยสารเดินทางจากประจวบมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพพอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างของผู้ตายบอกว่าขับขี่อยู่ด้านหน้าเขาหักขวาออกมาตัดหน้ารถเฉยเลยทำให้เขาเบรกไม่ทันแล้วก็พุ่งชนท้ายจนมีคนเจ็บคนตายดังกล่าวซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดก็สามารถจับภาพเอาไว้ได้อย่างชัดเจนขณะเกิดเหตุ
ในจุดเกิดเหตุก็เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนด้วยนะคะมีมอเตอร์ไซค์ของผู้หญิงขี่ผ่านมาแล้วก็ไปชนท้ายรถอาสากู้ภัยที่จอดให้การช่วยเหลือคนเจ็บอยู่ในจุดดังกล่าวตำรวจก็ตรวจสอบจุดเกิดเหตุหลังจากนี้ก็จะได้ทำการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างละเอียดรวมถึงเชิญตัวผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์มาสอบปากคำเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงกันต่อไปก็คือจะผิดจะถูกก็เป็นเรื่องของกฎหมายนะคะแต่คนเจ็บคนตายเนาะเราก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเขาด้วยนะคะใช้รถใช้ถนนขอให้ระมัดระวังอันตรายก็เกิดขึ้นได้ทุกขณะเลยทีเดียวค่ะกลิ่นโชยค่ะนะกลิ่นมาก่อนตามฟอร์มชาวบ้านก็เดินตามหมาวิ่งไล่กันไปนะคะหมากับคนตามกันไปดูแล้วก็ไปพังงะเพราะว่าไปเจอโครงกระดูกค่ะโครงกระดูกหัวขาดแล้วก็กระโหลกอยู่ไกลไปอีก100เมตรนะคะคือกระดูกเนี่ยมีเฉพาะตัวคนใช่ไหมแต่หัวกระเด็นไปอีก100เมตรทำนองนั้นนะเมื่อวานเนี่ยตำรวจสภ.เมืองชัยภูมิได้รับแจ้งพบศพเหลือแต่โครงกระดูกในโรงแรมร้างซึ่งอยู่ที่หมู่3ตำบลนาฝายอำเภอเมืองชัยภูมิก็ไปตรวจสอบค่ะก็ศพเนี่ยต้องเป็นผู้ชายแต่ว่าสภาพเนี่ยเน่าเปื่อยจนเหลือแต่โครงกระดูกและมีบัตรประชาชนด้วยระบุว่าชื่อนายชัยวัฒน์อายุ45ปีบ้านอยู่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองชัยภูมิโดยมีกะโหลกศีรษะเนี่ยตกอยู่ห่างจากร่างเนี่ยไป100เมตรแล้วก็ห่างไปอีก500เมตรก็เป็นมอเตอร์ไซค์ Honda สีดำทะเบียนขอนแก่นจอดซุกอยู่ในไร่มันสำปะหลังใกล้ป่าในดำรงอายุ47เป็นผู้ที่พบกะโหลกคนแรกบอกว่าขณะเดินอยู่เนี่ยเห็นหมามันวิ่งไล่กันก็เลยเดินตามหมาไปดูแล้วก็เลยไปเจอกะโหลกจากนั้นก็ได้กลิ่นเหม็นรุนแรงโชยมาจากข้างๆโรงแรมร้างเมื่อเข้าไปดูก็พบเสื้อผ้าแล้วก็โครงกระดูกมนุษย์ก็เลยรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ไปตรวจสอบชาวบ้านเอาวัวมาเลี้ยงแถวนี้ก็บอกว่าไปเจอมอเตอร์ไซค์คันนึงจอดนานผิดปกติแล้วทั้งที่ก่อนหน้ามักจะพบว่าเขามาจอดวันเว้นวันแต่เห็นมาจอดนานก็ไม่ได้เอะใจนะว่ามีคนตายอยู่แถวนี้ตำรวจก็ตรวจสอบแล้วพบร่องรอยบริเวณเสาไฟฟ้าและสายไฟที่ขาดคาดว่าผู้ตายอาจจะเข้าไปลักลอบตัดสายไฟในโรงแรมร้างโดยปีนเสาไฟฟ้าแล้วก็พลัดตกลงมาเสียชีวิตแล้วไม่มีผู้พบเห็นจนศพเน่าเปื่อยเหลือแต่โครงกระดูกมีญาติแจ้งบุคคลสูญหายเอาไว้ที่สภ.เมืองชัยภูมิตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วก็เลยนำศพส่งโรงพยาบาลแล้วก็จะได้สอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปนะคะญาติก็รับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลกันตอนนี้เขาผวากันเรื่องของโรคมือเท้าปากนะคะมีเด็กๆเสียชีวิตกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังกันด้วยค่ะอย่างเมื่อวานที่บอกว่าโอ้ยอยากจะกินส้มตำแล้วแม่ค้าเขาไม่ขายสักทีปรากฏว่าเขาบอกเมื่อวานเขามาขายแล้วเขาบอกเขาพาลูกเขาไปโรงพยาบาลต้องไปกรุงเทพเลยเพราะว่าลูกป่วยเป็นเนี่ยนะคะโรคเนี่ยมือเท้าปากเนี่ยนะอันตรายมากเลยทีเดียวนะคะเขาบอกเด็กสุดภายใน3วันเสียชีวิตกันแล้วค่ะวันก่อนก็มีเนาะที่คุณแม่ท่านหนึ่งบอกว่าลูกเป็นอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้นิ่งนอนใจนะก็พบแพทย์ตั้งแต่แรกเลยแต่ว่าเอาไม่อยู่แล้วลูกก็จากไปนี่ก็เป็นอีกรายหนึ่งนะคะในแพทย์มนเทียนอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะบอกว่าเด็กหญิงวัย5ขวบเสียชีวิตด้วยอาการโรคมือเท้าปากที่บุรีรัมย์รายงานเบื้องต้นว่าพบว่าหลังกลับจากโรงเรียนเนี่ยน้องมีอาการเป็นไข้มีตุ่มน้ำใสขึ้นที่มือและเท้าแล้วก็มีภาวะขาดน้ำแล้วอาการทรุดอย่างรวดเร็วภายใน3วันทีมสอบสวนโรคก็ลงพื้นที่หาสาเหตุการตายเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันห้องปฏิบัติการวิเคราะห์หาสายพันธุ์เชื้อก่อโรคโดยเฉพาะสายพันธุ์ของเอนเทโรไวรัสซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเช่นสมองอักเสบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งอาจจะนำไปสู่การตายในเด็กจากนี้
นอกจากนี้ทีมสอบสวนโรคได้ดำเนินมาตรการค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้งในครอบครัวและโรงเรียนอนุบาลเพื่อคัดกรองและประเมินอาการกลุ่มเสี่ยงแล้วก็กำชับสถานศึกษาให้ทำความสะอาดและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดในแพทย์มนเทียนบอกว่ากองระบาดวิทยาได้ติดตามเฝ้าสถานการณ์โรคมือเท้าปากในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิตอลตั้งแต่1มกราคมถึง5ตุลาที่ผ่านมามีผู้ป่วยโรคมือเท้าปากแล้ว 81,829 รายตายแล้ว1รายนะคะอายุ2ขวบ10เดือนแต่ไม่ใช่ผู้ป่วยรายนี้นะตายก่อนหน้านี้แล้วนะคะอัตราการป่วยตายก็ถือว่ายังน้อยอยู่ซึ่งกลุ่มอายุที่พบสูงสุดก็จะเป็นเด็กเล็กนะคะตั้งแต่อายุคือ0ไปถึง4ขวบอ่ะรองลงมาก็จะเป็น5ถึง9แล้วก็10ถึง14คือมันจะเกิดกับเด็กเล็กก่อนเลยนะคะและในจำนวนเนี้ยมีผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 7,802 รายโรคนี้จะพบผู้ป่วยกระจายได้ทั่วประเทศจังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยสูงสุด3อันดับแรกคือเชียงรายนะคะชลบุรีแล้วก็กรุงเทพเชียงรายชลบุรีและกรุงเทพนะคะขออภัยนะคะคุณผู้ฟังแป๊บนะเสียงอะไรก็แก๊กก็แก๊กอยู่แถวนี้อะไรมาก็แก๊กก็แก๊กอยู่ในห้องทำงานแอนเว้ยใจคอไม่ดีตัวอะไรหรือเปล่าอื้อเอาเงียบไปแล้วนะคะก็โรคนี้นะคะกระจายได้ทั่วประเทศนะ3อันดับแรกตอนนี้คือเชียงรายชลบุรีแล้วก็กรุงเทพจากการเฝ้าระวังเชื้อก่อโรคร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายโดยสุ่มตัวอย่างส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการพบว่าเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยเป็น A6 แล้วก็ A16 เป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงน้อยขณะที่71มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงและการตายแม้จะมีแนวโน้มการตรวจพบเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังเป็นสัดส่วนน้อยมากนะคะร้อยละ5ของสายพันธุ์ที่ตรวจพบทั้งหมดในแต่ละปีคุณหมอมนเทียนบอกว่าโรคมือเท้าปากมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูฝนระหว่างมิถุนาถึงสิงหาของทุกปีหากพบว่าเด็กมีไข้มีจุดแดงในปากบริเวณลิ้นเพดานแป้งเพดานปากกระพุ้งแก้มมีผื่นมีตุ่มใสขึ้นที่ฝ่ามือฝ่าเท้าลำตัวหรือก้นในเด็กเล็กมีอาการงอแงไม่กินอาหารไม่ดื่มนมน้ำลายไหลเจ็บปากให้สงสัยเลยว่าเป็นโรคมือเท้าปากในกรณีที่อาการรุนแรงไข้ขึ้นสูงกินอาหารกินน้ำได้น้อยซึมชักอาเจียนหอบหายใจเหนื่อยรีบพบแพทย์ทันทีเนื่องจากอาการดังกล่าวเป็นสัญญาณเตือนของภาวะสมองอักเสบหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะแล้วก็ทางด้านคุณหมอก็บอกว่าได้ให้คำแนะนำการป้องกันโรคในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไว้แล้วนะคะก็มีทั้งหมด4ข้อนะคะคุณผู้ฟังอ่ะ1ให้ตรวจคัดกรองเด็กทุกเช้าอย่างเคร่งครัดถ้าพบว่าป่วยแบบมีไข้มีตุ่มน้ำใสขึ้นที่มือที่เท้ามีแผลในปากแยกออกจากเด็กคนอื่นทันทีนะคะแล้วก็แจ้งให้ผู้ปกครองเนี่ยรับเด็กกลับบ้านหยุดเรียนจนกว่าจะหาย2ถ้าเกิดว่ามีเด็กป่วยตั้งแต่2รายขึ้นไปในห้องเรียนเดียวกันในสัปดาห์เดียวเนี่ยปิดห้องเรียนทันทีนะคะอย่างน้อย1วันทำความสะอาดฉีดพ่นแล้วก็เฝ้าระวังคัดกรองเด็กป่วยเพิ่มนะคะอีกอย่างเข้มข้น1สัปดาห์นะ3ทำความสะอาดเครื่องใช้ของเล่นเด็กและพื้นที่ห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาล้างจานสบู่น้ำยาฆ่าเชื้อหรือสารละลายคลอรีนพวกน้ำยาฟอกขาวอะไรก็แล้วแต่นะคะตามอัตราส่วนที่เหมาะสม
4. ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยที่เหมาะสมกับเด็กและผู้ดูแลล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดอย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอก่อนกินอาหารหลังขับถ่ายหลังสัมผัสน้ำมูกน้ำลายสิ่งขับถ่ายของเด็กเนื่องจากเชื้อเนี่ยมันติดต่อแพร่กระจายได้จากการสัมผัสน้ำมูกน้ำลายน้ำจากตุ่มพองจากอุจจาระของเด็กรวมถึงการสัมผัสของเล่นเครื่องใช้พื้นผิวอะไรก็แล้วแต่ที่มันปนเปื้อนเชื้อหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรไปที่1422ก็ไม่ใช่เฉพาะแต่โรงเรียนนะคะลูกเรายังเล็กเนี่ยไปโรงเรียนกลับมาเนี่ยก็ต้องคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องสำรวจลูกแล้วอะไรยังไงแบบไหนอ้าปงอ้าปากดูมือไม้นะคะแล้วให้ลูกล้างมือล้างยังไงอุ้ยเด็กๆชอบเรื่องล้างมือเนี่ยนะเล่นไม่เลิกมีฟองฟองหน่อยเล่นไม่เลิกนะถือเป็นการสอนในเรื่องของความสะอาดนะคะน้ำมงน้ำมูกอะไรใดๆดูดีๆเนาะเพราะว่ามันเป็นจุดที่ทำให้ติดเชื้อทั้งนั้นเลยนะคะอ่ะขอให้ลูกๆและหลานทุกบ้านทุกช่องปลอดโรคแล้วก็ปลอดภัยกันทั่วหน้านะคะสุขภาพร่างกายสำคัญดูแลเอาใจใส่กันแข็งแรงกันทั้งครอบครัวค่ะตอนนี้ก็6:43นะคะ6:43มีภาพข่าวอะไรกันอีกเดี๋ยวลองเข้าไปที่คอลัมน์อาชญากรรมสักนิดหนึ่งสิมีอะไรบ้างนะคะสตม.บุกทลาย2โกดังย่านสมุทรสาครยึดเครื่องสำอางปลอมยี่ห้อดังจัดโปรขายถูกค่ะเยอะไปหมดเลยนะคะคุณผู้ฟังนะต้องระวังนะไอ้ที่เอามาขายถงขายถูกอะไรใดๆเนี่ยนะเอามาจัดโปรกันบางทีก็วางขายกันทั่วๆไปเนี่ยค่ะต้องดูให้ดีนะของปลอมนอกจากว่าจะเอาของที่ไม่มีคุณภาพมาขายให้เราเนี่ยแล้วคือเราเสียเงินไปแล้วแต่ว่าไอ้ของในขวดน่ะมันเป็นของปลอมไงมันก็ไม่มีคุณภาพอะไรอยู่แล้วแล้วบางทีมันยังทำให้เกิดผลเสียกับตัวเราอีกด้วยนะคะเสียทั้งเงินนะคะแล้วก็มีผลเสียกับสุขภาพร่างกายอะไรของเรานะคะต้องไปเสียตังค์รักษากันอีกก็มีนะคะโดยเฉพาะพวกเครื่องสำอางกัดหน้ากัดผิวอะไรขึ้นมาแล้วก็แย่เลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้อะเรื่องของยาเสพติดนะคะก็ไม่น้อยหน้าค่ะไม่น้อยหน้าเรื่องของยาเสพติดวันนี้เพื่อนรู้จักกันมา20ปีพาเกมนะคะเวลาเนี่ยมัน นะเราเห็นเขาเป็นเพื่อนแต่เขาไม่รู้เห็นเราเป็นอะไรเนี่ยช้ำใจเนาะพาเกมค่ะขนไอซ์51ล้านมาซ่อนไว้ในบ้านก่อนจะเพ่นหนีลอยนวลทิ้งให้โดนตำรวจรวบนะคะพาดหัวข้อข่าวอย่างนี้นะแต่ว่าดูรายละเอียดก่อนก็แล้วกันค่ะเมื่อวานนะคะทางพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมกันจับกุมนายมนตรีอายุ43ปีพร้อมของกลางไอซ์หนัก171กิโลแล้วก็ของกลางทั้งหมดในคดี 175.5 กิโลนะคะมูลค่า51ล้านรถกระบะคอกเตี้ยดัดแปลงช่องลับ1คันบล็อกถอดช่องลับแล้วก็โทรศัพท์มือถือโดยจับกุมได้ที่บ้านพักอยู่ที่หมู่1ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะคะคือตำรวจเขาได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีกลุ่มวัยรุ่นมีพฤติการลักลอบขนลำเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนใช้รถยนต์กระบะคอกเตี้ยดัดแปลงช่องลับแล้วก็จะเอามาเก็บไว้ที่ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านหมอสระบุรีเพื่อส่งจำหน่ายให้กับลูกค้ารายย่อยต่อมาเมื่อวันที่7ตุลาตอน1:00ตำรวจได้รับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมจากสายลับว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดมาพักก็นำกำลังไปเฝ้าสังเกตการพอ16:00พบรถกระบะคอกเตี้ยคันนี้ขับมาจอดภายในบ้านพักหมู่1ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านหมอสระบุรีเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวเข้าตรวจค้นพบกลุ่มผู้ชาย3คนกำลังขนย้ายสิ่งของคล้ายกับยาเสพติดเนี่ยลงจากรถเมื่อผู้ต้องหาเห็นตำรวจปั๊บ
ก็หลบหนีกระโดดข้ามรั้วบ้านหายไปเลยในป่ามืดและผู้ต้องหาน่าจะเป็นผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่เจ้าหน้าที่ก็ติดตามควบคุมตัวนายมนตรีซึ่งไปซ่อนตัวอยู่ที่ข้างกำแพงรั้วแล้วก็ตรวจค้นรอบๆ บริเวณผลการตรวจค้นเจอไอซ์นะคะซุกซ่อนอยู่ในช่องลับใต้กระโปรงรถเป็นโตโยต้านะคะกระบะโตโยต้ารีโวติดแผ่นป้ายทะเบียนกรุงเทพซ่อนอยู่ในถุงดำวางอยู่ข้างรถน้ำหนักของกลางทั้งหมดเนี่ยตามบันทึกการสืบสวนขยายผลเนี่ย175.5 กิโลนะคะ 175.5 กิโลนอกจากนี้ก็พบโทรศัพท์มือถือบัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่ของนายณัฐทีหรือนายหนุ่ยวางอยู่บนโต๊ะข้างวางอยู่ที่

รับใต้กระบะเพื่อแลกกับค่าจ้างก่อนที่จะถูกตำรวจเข้าจับกุมซะก่อนเพื่อนร่วมแก๊งที่เหลือ2คนไหวตัวทันก็โดดหนีไปได้เบื้องต้นก็โดนแจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยฝ่าฝืนกฎหมายนะคะกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยของประชาชนคุมตัวพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีแล้วก็เดี๋ยวจะได้ขยายผลติดตามจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการกันต่อไปไม่รู้ว่ารับจ้างกันมาเท่าไหร่รู้จักกันมา20ปีนะคะวันนี้เกมแล้วค่ะเยอะซะด้วยนะคะโอ้โหตั้ง175กิโลครึ่งมูลค่า51ล้านอ่วมอรไทยค่ะคิดผิดคิดใหม่ก็ไม่ทันและนะเอาตัวไปพัวพันไม่ตายก็ติดคุกนะคะยาเสพติดค่ะภัยต่อชีวิตพิษต่อสังคมต่อครอบครัวมาต่อกันที่ภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างเดี๋ยวไล่เลียงกันนิดนึงไปดูอันนี้ก่อนดีกว่าเนาะไปดูเรื่องของสภาพอากาศนะคะหรือว่าจะเป็นข่าวด่วนข่าวด่วนนี่ก็มีอะไรบุกทลายบ่อนพนันในบ้านพักในบ้านหรูย่านดอนเมืองรวบ30นักพนันค่ะแล้วก็มีภาพข่าวของอ่ะมาดูกันนะคะเรื่องของสภาพอากาศเนาะมีเรื่องของนางฟ้าผู้ให้วัย14ปีแล้วก็เรื่องของหนุ่ม19นะคะตายไป15นาทีฟื้นมาให้คำตอบว่าความตายเป็นอย่างไรโอ้อันนี้น่าสนใจเนาะเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเอาลองไปดูกันหน่อยแล้วกันนะคะจากหนุ่ม19คนนี้ค่ะเป็นคำถามที่หลายคนสงสัยตั้งคำถามกับตัวเองสักครั้งหนึ่งในชีวิตแหละเรื่องราวเนี้ยหนุ่มวัย19ปีรายหนึ่งที่เคยออกมาเปิดเผยประสบการณ์เฉียดตายหลังเกิดเหตุฉุกเฉินจากการใช้ยาเสพติดจนล้มหมดสติในบ้านต่อหน้าน้องชายก่อนจะถูกช่วยชีวิตกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งเขาก็เล่าถึงสิ่งที่เขาอ้างว่าได้สัมผัสระหว่างช่วงเวลา15นาทีที่เขาเผชิญกับความตายนะคะก็บอกว่าเจ้าตัวมาแบ่งปันประสบการณ์สุดเหลือเชื่อเมื่อเทียบโดยเปรียบเทียบความรู้สึกขณะเผชิญความตายว่ามันเหมือนกับการหลับลึกไม่มีผิดแล้วก็อธิบายว่าสิ่งที่เขาพบเจอไม่ได้เป็นอย่างที่หลายคนจินตนาการเอาไว้มันไม่ได้มีแสงสีขาวหรืออะไรแบบนั้นมีเพียงความว่างเปล่าไม่มีอะไรและไม่มีใครอยู่ตรงนั้นผมไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองตายซึ่งเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่เขาจดจำได้แล้วก็เอามาแบ่งปันให้ได้รับรู้ว่าในเวลานั้นเขารู้สึกอย่างไรในช่วงเวลาที่เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดย้อนกลับไปเขาก็บอกว่าตัวเองเกิดภาวะหลอดเลือดสมองหรือสโตรกก่อนที่จะหมดสติและอ้างว่าเสียชีวิตโดยมีน้องชายวัย17อยู่ในเหตุการณ์และเข้ามาปั๊มหัวใจทันทีระหว่างนั้นเขาได้ไอเอาสิ่งแปลกปลอมสีดำออกมาก่อนจะเกิดการสำลักสิ่งดังกล่าวกลับเข้าสู่ปอดส่งผลให้สถานการณ์เนี่ยยิ่งวิกฤตน้องชายก็ปั๊มหัวใจอย่างต่อเนื่องจนทีมแพทย์ฉุกเฉินมาถึงแต่ยังไงก็ตามเจ้าตัวอ้างว่าเกิดข้อผิดพลาดในการใช้ยาซึ่งเป็นยาสำหรับแก้ภาวะได้รับสารกลุ่มโอปิออยด์เกินขนาดในครั้งแรกก่อนที่ทีมแพทย์จะให้ยาอีกครั้งแล้วก็เริ่มตรวจพบชีพจรแม้จะเต้นแต่ก็แผ่วเบาจนแทบจับไม่ได้แม้จะรอดพ้นจากภาวะวิกฤตมาได้แต่เส้นทางการฟื้นตัวไม่ง่ายอย่างที่คิดเขาตกอยู่ในอาการโคม่า1เดือนก่อนจะค่อยๆฟื้นตัวแล้วเข้ารับการบำบัดปัจจุบันกลับไปทำงานที่ร้านอาหารได้อีกครั้งแล้วก็เผยว่าชีวิตกำลังไปได้ดีแล้วก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติ
บทเรียนสำคัญก็คือเจ้าตัวกล่าวหนักแน่นว่านะคะไม่ใช้ยาเสพติดอื่นแต่ว่ายังคงมีการใช้กัญชาอยู่บ้างไม่อยากกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาพวกนั้นเพราะมันเป็นสิ่งที่ฆ่าชีวิตคนได้จริงๆนะคะหากพบกับผู้ประสบภาวะฉุกเฉินจากการ

0: ใช้ยาขอให้รีบช่วยเหลือทางการแพทย์แล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสารที่ใช้รวมถึงอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็สำหรับสายด่วนบำบัดยา1165ศูนย์ดำรงธรรม1567นะคะเกือบตายเพราะยาเสพติดปัจจุบันเลิกยาเสพติดหันมาเอากัญชาอย่างเดียวก็ทางที่ดีก็เลิกกัญชาไปด้วยเลยไม่ได้หรือยังไงเออเนาะบอกว่าแต่เอาเป็นว่าสรุปว่าในช่วงที่เวลาที่คิดว่าคือมีคนบอกว่าเขาตายแล้วนะคะแล้วพยายามปั๊มหัวใจอะไรเนี่ยเขาบอกมันไม่ได้มีอะไรอย่างที่เคยจินตนาการเอาไว้มันไม่ได้มีแสงสีขาวอะไรเลยมันว่างเปล่าไม่มีอะไรไม่มีใครแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองตายด้วยซ้ำมันเหมือนกับการหลับลึกไม่มีผิดเขาใช้คำนี้นะคะถ้าลึกกว่านี้ก็คงไม่ฟื้นเนาะประมาณนั้นเนาะแต่ว่ายังลึกไม่พอนะคะยังสามารถดึงกลับมาได้เหมือนกับการหลับลึกค่ะนะก็ไม่เหมือนกับที่เราเคยได้ยินนะว่าเออเหมือนแสงสีขาวมีคนพาไปที่นั่นที่นู่นที่นี่แต่หนุ่มคนนี้บอกไม่ใช่เลยเหมือนไม่รู้ตัวเป็นการหลับลึกมากๆแค่นั้นเองนะคะอ่ะก็ไม่รู้จะมีใครพิสูจน์ได้อีกหรือเปล่านะในขณะที่พิสูจน์ได้ยังไงว่าหลังความตายมันเป็นยังไงนะก็คนที่เคยผ่านประสบการณ์นี้ก็ไม่ได้ย้อนกลับมาบอกเราเนาะแต่ว่าสักวันเราก็จะรู้นะว่ามันเป็นยังไงไม่ต้องรีบรู้ก็ได้ว่าไหมอ่ะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจนะคะสอบถามสั่งซื้อสินค้าใดๆโทรโลด0819474708 0819474708มีหน้าดำๆมานอนกดดันอีกแล้วค่ะโอ้ยมันเคี้ยวนะคะไม่รู้จะหิวอะไรกันนักกันหนากินเก่งๆนะคะไอเด็กดำเดี๋ยวไปดูแลแป๊บหนึ่งบ่ายโมงเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอะเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริงๆ
6: นะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ
11: เพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะตำรวจบุกทลายบ่อนพนันในบ้านหรูย่านสงประภาร่วมนักพนันได้30รายใช้วิธีให้รถไปรับนักพนันจากตลาดเข้าหมู่บ้านตบตาเจ้าหน้าที่สักครู่มาติดตามค่ะ
12: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
13: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
14: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
13: หรอใช้ยากไหมล่ะ
14: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
14: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
13: อืมดีจังโอเคเลย
15: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
16: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: พลตำรวจตรีธนงศิลป์มณีโชติผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ร่วมกับตำรวจสน.ดอนเมืองบุกเข้าจับกุมบ่อนการพนันกำถั่วภายในบ้านหรูในหมู่บ้านแห่ง1ย่านสงประภาซอย11หลังสืบทราบว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันภายในหมู่บ้านดังกล่าวจึงส่งสายลับเข้าไปสืบสวนจนพบพฤติการว่าทางบ่อนจะนัดหมายให้นักพนันไปรอที่ตลาดแห่งหนึ่งย่านดอนเมืองก่อนจัดรถไปรับเข้ามาเล่นพนันภายในหมู่บ้านเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เป็นที่สังเกตสามารถจับกุมนักพนันได้30รายพร้อมยึดชิปแทนเงินสดและอุปกรณ์การเล่นพนันหลายชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือในการโอนเงินเข้าบัญชีโดยระหว่างจับกุมมีนักพนันผู้หญิง2รายพยายามหลบหนีขึ้นไปบนชั้น3ก่อนปีนออกไปบนหลังคาทำให้หนึ่งในนักพนันตกจากหลังคาจนหลังคาแตกตกลงมาชั้นล่างได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่จึงเข้าช่วยเหลือและปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้าของบ่อนดังกล่าวและมาติดตามผล